0: รายการมะเข้ามะแกงอาทิตย์นี้ชวนเพื่อนๆมารู้จักกับมะขามเทศเทศนอนไทยมาดูกันนะคะว่ามะขามเทศจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: เนี่ยเอาไปต้มจิ้มก็ได้นะเนี่ย
0: วันอาทิตย์นี้ 7:10 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3มาดูกันเยอะๆนะคะ

0: ยังมองไม่เห็นเลย
1: หาไปเรื่อย
2: ๆฮะกลิตเตอร์
0: อ๋อเราใช้กลิตเตอร์ทำโปสเตอร์งานแดนซ์ของโรงเรียนน่ะ
1: เรา
0: ฉันกับลีโอ
2: เดี๋ยวพวกเธอจะไปงานโรงเรียนไม่ชวนฉันเหรอ
1: ใช่ก็ฉันว่างเลยให้ดาร์ดพาไปบ้านคิม
2: แต่ฉันเป็นตัวแม่เรื่องกลิตเตอร์ฉันคลาดกลิตเตอร์จะตายฉันไม่เคยไปบ้านคิมเลย
0: นู่น
2: ได้เวลาสนุกแล้ว
1: จัดไปอย่าให้เสีย
0: ฉันขอเชอร์รี่บัมจุดไฟนั่นแล้วกันเชอร์รี่ลูกใหญ่กว่าหัวฉันซะอีก
1: ฉันขอไดโนเสาร์ชีสสับปะรดเปปเปอโรนี
2: ่ไอฉันขอครีมเนยฟีดกับไวท์สปริงเกิล
1: ฉันจะบัมไดโนเสาร์ตัวแสบนี่แหละนะ

0: เสียปักบอลดอก
1: วันนี้เด็กดาวโลกเรากำลังจะไปถึงดาวอนันซีที่อยู่เพื่อนต่างดาวที่ชาญฉลาดที่ชื่อเว็บเบิร์ส
0: เป็นพวกชอบช่องเว็บนะเหรอ
1: เข้าใจดาวแต่ไม่ใช่ภารกิจพวกเธอคือตามหาเว็บเบิร์สพูดคุยกับเขาและเป็นเพื่อนกับเขา
2: แปลว่าจะไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเลย
1: ถูกต้อง
0: เฮ้ย hey!
1: อร่อย
3: I can sing good lord earth is
2: ได้เวลาไปผจญภัย
0: โอ้
4: โอ้โอ
2: ้เว็บเบิร์สคือลูกแมงมุมเจ๋งสุดๆเลย
0: ดาวที่เต็มไปด้วยแมงมุมอันชาญฉลาดชีวิตฉันมันพิสดารดีจัง
5: ฉันอาเธอร์จำลองโซนี่เซลลี
6: ่ฉันไม่อยากเสียมารยาทแต่พวกเธอคือตัวอะไรอ่ะ
4: สวัสดีฉันอลิสและคนนี้คิมและนี่ลีเออ
0: เราเป็นมนุษย์เรามาจากดาวที่ชื่อดาวโลก
5: ดาวโลก
4: ดาวโลกคือบ้านของเราเรามาทำภารกิจหาเพื่อน
5: โอเคเข้าใจแล้วดีเลยถามหน่อยตอนนี้พวกเธอรู้สึกยังไงบ้างอะ
4: ความรู้สึกเหรอรู้สึกดีใจที่ได้เจอพวกเธอ
0: ฉันชอบลายใยแมงมุมของเธอมันพัดสลับกันไปมาสวยงามทำให้นึกถึง
2: สิบลายไงแมงมุมเลี้ยว

0: ไรแผงๆอ่ะ
1: พวกเราไม่ขนาดนั้น
2: แต่เรื่องแผงๆน่ะฉันชอบนะ
0: เหมือนมาเที่ยวสวนสนุกเลยมันสุดๆไปเลย
2: อยากไปบินท้องฟ้าสีม่วงไหมล่ะ
0: ของแบบนี้จะพลาดได้ไง
2: จับมือฉันไว้เลยเ
0: ฮ้ยของมันมันเลยนะ
2: มองไปที่ขอบฟ้าไว้นะอาริส
0: มันมากเลยอ่ะ
2: อุ้มรวย
0: แต่ว่าอะไรนะอาโทร
2: ฉันบอกว่าจับแน่นๆนะ
0: ว้าว
3: ขอเราไปเหาะบ้างได้ไหม
1: โทษทีมีแค่อลิสที่ไปได้เธอเป็นเพื่อนดาวโลกคน
3: เดียวเอ้าทำไมอลิสถึงเป็นคนโปรด
4: หอพูดงี้น้อยใจชะมัดเลย
1: ฉันไม่น่าพูดคำนั้นเลยขอโทษนะเราชอบพวกเธอเท่าๆกันไปเหาะเล่นกัน
4: เดี๋ยวก่อน
3: มันว่าเสียวอ่ะ
4: เธอบินเร็วไปอ่ะ
1: เร็วเหรออยากได้เร็วกว่านี้เหร
3: อมัน
1: จัดให้สุด
0: ฉันหวังว่าเพื่อนๆจะปลอดภัยฉันว่าเชลลี่บินเร็วเกินไปแล้วนะ
2: งมงมงมงมงมงมงม
0: อะไรของเธอเธอกินอะไรอ่ะ
2: เปล่านี่
0: เธอทำอะไรประหลาดประหลาดใช่ไหม
2: ประหลาดเหรอไม่มาเรื่องปกติอ่ะเธอชอบกินอะไรล่ะ
0: พาสต้ามิตบอลวีแกนซอสมะเขือเทศที่แม่ทำและโรยชีสเยอะๆเลยหลังมื้อค่ำเราจะกินเค้กราสเบอร์รี่กับไอศกรีมเบอร์รี่เธอหลักกินอะไร
2: เวบเบอร์สกินความรู้สึกความรู้สึกของคนอื่นของโปรดฉันคือความตื่นเต้นกับกังวลโรยด้วยความสนุกและกินความรักเป็นของหวาน
0: ฟังแล้วก็งง
2: มองบนหัวเธอสิ
0: อะไรอ่ะ
2: ความรู้สึกเธอในโลกของเราความรู้สึกมองเห็นได้และกินได้ด้วยขอกินความสับสนของเธอหน่อยนะ
0: ไม่ได้นี่ความรู้สึกฉันฝันไปเหอะอี
2: ฉันว่าสปาเกตตี้ไม่เห็นจะน่ากินเลยอ่ะ
0: โอเคแต่ฉันไม่ต้องหลอกสปาเกตตี้เพื่อที่จะกินมันหรอกนะ
4: ไม่บินเล่นอย่างนั้นนะมันเร็วไป
0: คิมลีโอพวกนี้กินความรู้สึกเราแต่ไม่บอกเรา
4: เดี๋ยวเวเบอร์กินความรู้สึกเหรอ
2: ใ
1: ช่การแล้วเธอต้องว่าเราประหลาด
3: ประหลาดสุดๆเลย
4: พวกเธอเนี่ยหลอกล่อความรู้สึกของเราตั้งแต่เรามาถึงและเอามากิน
1: ใช่
4: พรุ่งนี้กินความรู้สึกประหลาดมากเลยอ่ะ
0: ฉันรู้สึกเหมือนว่าโดนคุกคามนี่มันความรู้สึกส่วนตัวเธอจะเอาไปกินไม่ได้เพื่อนต้องเคารพความรู้สึกเพื่อนไม่ใช่เอาไปกิน
2: อุ้มมาเงิบเยอะเลย
4: โอเคพอแล้ว
1: เราขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเพราะกลัวเธอรับไม่ได
3: ้ฉันชอบบอกเธอนะยกเว้นเรื่องที่หลอกเรา
4: และกินความรู้สึกเรา
0: บนดาวโลกเราแชร์ความรู้สึกกับเพื่อนๆที่เราแชร์เพราะเราอยากจะแชร์ไม่ใช่ให้ใครเอาไปใช้โดยพลักการความรู้สึกเป็นของเราเราเป็นคนตัดสินเองว่าจะแชร์หรือไม
2: ่ขอโทษนะพวกเรารู้สึกผิดมากเลยอะ
1: พวกเราคงประหลาดเกินกว่าที่เธอจะคบเป็นเพื
2: ่
1: อน
2: ดิบ
0: งั้นเอางี้เรามาแชร์ความรู้สึกกับเพื่อนใหม่มิตรภาพที่ดีคือการแชร์ความรู้สึกกับเพื่อน
3: แต่พวกนี้กินความรู้สึก
0: เราทำอาหารให้เขากินด้วยความรู้สึกเรา
3: พิซซ่าความรู้สึก
4: ฉันชักสับสน
1: ฉันไม่เข้าใจ
0: เดี๋ยวทำให้ดูแต่เธอต้องเลิกกินความรู้สึกเราจนกว่าเราจะอนุญาต

0: ความรู้สึกมันเป็นของส่วนตัว
1: โอเคโอเคเราชอบพวกเธอมาก
2: เราจะไม่กินความรู้สึกเธอนอกจากเธอจะโอเคนะ
3: แข่งฟุตบอลชิงแชมป์ทุ่มเทสุดตัวจนทีมเราชนะ
4: แต่พ่อฉันไม่ได้ไปดูเพราะติดงาน
2: เฮ้ความรู้สึกผสมกันทั้งสุขและเศร้านั่นมันสุดยอดเลยลีโอ
4: ถูกต้องเลยฉันมันเจ๋งอยู่แล้ว
5: ฉันตื่นเต้นกับรางวัลในงานวิทยาศาสตร์ฉันประดิษฐ์ปอกคอเลเซอร์สลายก้อนขนให้มิสเตอร์บิสกิต
1: เธอภูมิใจมากเลยคิมแล้วมิสเตอร์บิสกิตคือใครเหรอ
0: ฉันน้อยใจที่คิมกับลีโอไม่ชวนฉันไปทำโปสเตอร์กลิตเตอร์ด้วยแต่เขาสนุกกันและคราวหน้าเขาอาจจะชวนฉันด้วยเพราะฉันคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลิตเตอร
5: ์ฉันขอโทษนะแอลิสฉันโกหกเราทำการ์ดวันเกิดให้เธอน่ะ
0: ถามจริงโอ้เพื่อนเหร
2: อนี่ไงที่ฉันเรียกว่าพิซซ่าความรู้สึก
0: ว้าวมันคือกลิ่นหอมของมิตรภาพ
5: เดี๋ยวถ่ายรูปกันทุกคนยิ้มและพูดคำว่าความรู้สึก
6: ความรู้สึก
5: กดแชร
0: ์ความรู้สึกเด็กดาวโลกพร้อมเสิร์ฟ
2: งับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับง

0: วันนี้หม้อข้าวหม้อแกงพาทุกคนมารู้จักกับของดีโนนไทยกันล่ะครับ
1: ชาวบ้านที่นี่ปลูกมะขามเทศเยอะเลยค่ะบ้านหนูก็ด้วยคุณย่าเป็นคนเริ่มปลูกมะขามเทศค่ะบางทีหนูมาเล่นที่สวนหนูเห็นคุณย่าทำงานหนูก็เลยมาช่วยคุณย่าทำค่ะสอยบ้างเก็บบ้างคัดแยกบ้างค่ะบางครั้งเนปจูนก็มาช่วยหนูเก็บมะขามเทศในสวนค่ะอย่างวันนี้เพื่อนๆก็มากันเยอะเลย
2: นี่ไง
3: ไหน
2: อ๋อนี่ไงแต่มันสูงมากเลยอ่ะนี่นาลองขี่หลังนิชาดูซิเผื่อจะเก็บได้
3: ใช่เหรอแน่ใจนะลองๆ
2: ไป
4: ขยับอีกนิดนึงสิ
3: ได้ยังได้ยัง
4: มันไม่ถึง
3: เก็บได้ยัง
4: สูงมากเลยเดี๋ยวจะมาลอง
2: ขี่บ้างโอ้ยมันก็ไม่ถึงเหมือนกันน่ะ
3: พวกเธอขี่หลังเราแล้วเราขอขี่บ้าง
2: อ้าวเอาไม่เอาเลยอ่ะทำยังไงด
3: ีไม่ดีอ่ะ
2: งั้นมินามาขี่พวกเราสองคนเลยดีกว่าเอ๊ะเอาขึ้นนะ
4: เฮ้ยเอาไปใกล้ๆหน่อยสิ
2: หนึ่งสอง
4: สามโอ้ยยังไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
2: โอ้แต่มินาก็ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ย
4: ลองก่อนให้นิชาลองขึ้นไหม
2: โอ้โหถ้านิชาขึ้นก็น่าจะแขนหัก
0: แล้ววันนี้จะได้กินกันไหมครับเนี่ย
4: เราลองปีนกันดูไหมปีน
2: ปีน
3: มินาปีนนะ
4: เออเธอปีนได
2: ้โอ้ย
3: นี่อ่ะมาเลย
4: โอ้ยเจ็บอ่ะเราโดนหนามตาม
3: อะไรอ่ะ
4: วิธีนี้ไม่น่าจะรอดนะโอ้ยอันนี้ก็กัดเข่าของ
2: เราเฮ้ยมินามินาทำอะไรอ่ะ
4: พี่หนูเก็บมะขามเทศอยู่อ่ะแต่มันไม่ถึงเลยอ่ะหนูปีนไปหนามก็ตามมืออีก
5: มะขามเทศก็อยู่สูงต้นไม้ก็มีหนามอีก
6: มะขามเทศเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่เนื้อไม้แข็งทรงพุ่มแผ่กว้างสูงได้ถึง15เมตรเปลือกต้นสีเทาหรือเทาดำเรียบหรือมีร่องเล็กน้อยตามอายุจุดเด่นคือลำต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมคมโดยเฉพาะบริเวณรอยก้านใบออกฝักได้ทั่วทั้งต้นทั้งกิ่งเตี้ยและกิ่งสูง

0: อ๋อเวลาย่าเราเก็บมะขามเทศย่าเราจะใช้ไม้สอยนะ
1: เป็นวิธีที่ดีนะงั้นเราแยกย้ายกันไปหาวัสดุอุปกรณ์การทำไม้สอยกันดีไหม
2: โอเคงั้นก็ไปกันเลย
1: ไป
3: ภารกิจประดิษฐ์ไม้สอยมะขามเทศเทศเทศเทศน้องๆต้องช่วยกันค้นหาวัสดุจากในสวนเพื่อนำมาสร้างไม้สอยมะขามเทศลงมาให้ได้ไปดูกันครับว่าน้องๆจะสร้างไม้สอยได้สำเร็จหรือเปล่า
4: เราใช้ได้ไหมอ่ะ
1: เราคิดว่าได้นะ
4: เนี่ย
2: เชือกดีกว่าน
0: ิชาเขาว่าอันนี้อันนี้ไหม
2: เชือกที่ผูกไว้ตรงนั้นได้ไหมอ่ะนิชา
0: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: โอเคไ
0: ม่รอแล้วลอง
2: เก็บได้อยู่แหละ
0: เดี๋ยวเราจับอันนี้ไหม
1: เฮ
0: ้
1: ยอุปกรณ์เราครบแล้วค่ะมีอะไรบ้างไปดูกัน
4: มีไม้เล็ก
1: มีเชือก
4: และไม้ยาวครับ
2: เพื่อนๆมาลุ้นกันนะคะว่าพวกเราจะทำได้ไหม
0: ไม่เป็นไรว่าพันไปเรื่อยๆเลยจะได้แน่น
5: พันแน่พันแน่พันแน
2: ่เกี่ยว
0: แน่ได
2: ้มัดมัด
0: ได้ยังพี่โดม
5: ได้แล้ว
1: หุยดูดีอยู่นะ
0: ไปใส่มะขามเทศกัน
2: ฝากไหนนะเอาฝากนู้นไง
0: เฮ้ยนั่นไงพี่โดมพี่โดมลองดิ
2: เอาเลยเดี๋ยวหนูรอรับ
0: ไหนวะนี่หนูเคยสอน
2: นี่ชอบไปอยู่ฝั่งนู้นดิมาช้อนมัน
6: ตั้งยัดให้เข้าเหรอเอาจริงเอาสูงกว่านี้ได้ปะ
0: เฮ้ยพี่โดม
1: พี่โดมพี่โดม
0: เอาเลยพี่โดม
2: ใส
4: ่ๆไม้สอยของเรานะครับทำสำเร็จแล้วครับ
1: เย
3: ้สำเร็จจนได้นะครับน้องๆแถมยังใช้งานได้ดีอีกด้วยปรบมือ
2: ยกมา
0: พี่โดมบิดบิด
6: เดี๋ยวดู
0: พี่โดม
6: เป็นรู
0: จะได้แล้วพี่โดม
1: โอ้แดงแป๊ด
4: หวานอร่อย
2: มะขามเทศเพชรนนทไทยไม่ใช่แค่ผลไม้พื้นบ้านโบราณที่พบเห็นได้ริมทางทั่วไปนะคะมะขามเทศที่นี่เป็นของดีของชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำท้องถิ่นเลยนะคะเพื่อนๆ อะไรอะไร
1: เฮ้ยฝั่งนี้มันเน่าเด้อมันมีแมลง
2: ค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมนี่คือมะขามเทศเพชรโนนไทยเป็นของดีประจำโนนไทยมานานแล้วลักษณะฝักจะเป็นฝักใหญ่เปลือกสีเขียวถ้าสุกแล้วจะเป็นเปลือกสีเขียวอมชมพูเนื้อด้านในสีขาวขุ่นเม็ดสีดำสามารถนำมาเล่นได้ด้วย
7: ว้าว
2: รสชาติอร่อยหวานมันเพื่อนๆลองชิมดู
1: หอมหวานจริงๆด้วยไม่ฝาดเลย
4: หวาน
1: หวานอร่อย
2: นี่ค่ะอยากให้เพื่อนๆมาลองชิมกันนะคะ
1: ย่าเปิดน้ำแล้วไปเร็ว
2: โอ๊ยเสียงหวานแล้ว
8: เด็กไปไหนมาน้ออ
9: ้าว
8: อ้าวไปไหนมา
10: สวัสดีครับ
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: คร
10: ับ
9: สวัสดีครับ
8: แล้วชิมสองสวนลุงออดยัง
9: ช
8: ิ
9: ม
8: แล้วเหรอไหนชิมน่ะ
9: แสดงว่าแอบชิมนี่เนี่ยเก็บแล้วก็แอบชิม
2: มาถึงสวนลุงออดก็ต้องได้ชิมสิคะ
9: โอ้ใช่มาลุงออดไม่หวงอยู่แล้วขอให้มาอ้าวลองนี้
8: คนละฝากให้ลองชิมลองชิม
9: โอ้เดี๋ยวให้ไปฝากทีหลังชิมชิมแล้วชิมแล้วบอกเลยว่าเป็นไงบ้าง
8: นำมานำ
9: เ
8: ป็นไงบ้าง
9: เออ
1: ฝานมาก
9: ฝานมากไม่ต้องเอาใจลุงออดนะถึงไม่ถึงคุย
8: ไงสกาย
4: หวานครับ
2: ลุงออดคะทำไมมะขามเทศที่นี่หวานมันไม่ฝาดเลยค่ะ
9: มันเพราะอะไรมันน่าจะเป็นเพราะไอ้ธรรมชาติของพื้นที่นี้เพราะว่าดินมันเค็มเมื่อก่อนมันเป็นสายเกลือเก่าเนาะแล้วก็เขาปลูกข้าวกันไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าดินมันเค็มก็หันมาปลูก ปลูกพืชสวนพืชสวนต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามะขามเทศเนี่ยมันชอบบรรยากาศแบบนี้ดิเออมันงาม
7: มันทนเค็ม
9: แล้วก็ทนเค็มอ่ะออกมารสชาติหวานชุมชนเราเลยตั้งชื่อเป็นเพชรโนนไทยเลยทั้งชุมชนเราเลย
7: เกลือเนี่ย
9: แล้วปลูกกัน
7: เกลือมันจะทำให้นัวหรือกลมกล่
9: อ
7: มก็เลยทำให้เรามีความอร่อยเข้าใจไหม
9: หวาน
10: มะขามเทศเป็นพืชทนแล้งที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินเค็มจัดเนื่องจากในดินเค็มมีเกลือสูงทำให้พืชขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ยากมะขามเทศจึงปรับตัวโดยการสะสมอาหารอย่างน้ำตาลและแป้งในเนื้อฝักให้มากกว่าปกติเพื่อเพิ่มความเข้มข้นภายในเซลล์ช่วยให้สามารถดูดน้ำได้ดีขึ้นและทนทานต่อความเค็มส่งผลให้มะขามเทศเพชรนนท์ไทยมีฝักที่เนื้อแน่นรสชาติหวานมันและมีสีแดงเข้มเมื่อแก่จัดนั่นเอง
2: อร่อยแบบนี้กินได้ทั้งวันเลย
9: เออใช่ไม่เป็นไรกินได้กินหมดกองแล้วยังได้เลย ฟองมะขามเทศใหญ่ไหม
2: ใหญ
9: ่เออใหญ่ใช่ไหมใหญ่แล้วก็อ้วมเนาะเออแล้วเราจะกินได้เยอะเพราะอะไรเพราะว่ารสหวานเนี่ยมันจะทำให้เรากินไปแล้วก็ท้องไม่อืดอ่ะเออกินได้ทั้งวันคนชอบนะจะกินได้
1: นี่คุณป้าทำอะไรอยู่คะ
7: อ๋อคุณป้าเขาคัดไซส์คัดเกรดก็คือส่วนของป้าต่ายเนี่ยจะคัดแล้วก็เข้าเกรด A นะนี่ป้าอีกคนก็จะคัดเกรด B เราจะต้องคัดเกรดเพื่อจะนับแยกเพิ่มมูลค่านะแต่ละราคาเกรด A ก็จะละอีกราคานึง B ก็จะราคานึงลดหลั่นกันลงไป
2: แล้วแบบนี้เป็นเกรดอะไรคะ
7: อันนี้เกรดน่าจะเกรด A เน
9: า
7: ะป้าเกรด
9: A
7: นับป้องนะเราต้องหันนับป้อง
11: 9
7: 10 11 12ข้อ12ข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกรด A ลุงมีเกมให้เล่นเมื่อกี้ถามป้าต่ายไปแล้วเนาะคราวนี้เราลองพิสูจน์ดิว่าอันนี้คือเกรดอะไร

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2: ผมว่านี่เป็นเกรด B ครับ
3: ปะตาย
4: ใช่ค่ะใช
3: ่เก่งมาก
5: ผมคิดว่าเกรด A ครับ
4: เกรด A หรือ
3: เป็นไงอ่ะมันฝักใหญ่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ไป
0: เกรด A นะคะ
4: เขามีนานี้ใช่ค่ะเกรด A
0: เกรด A ค่ะ
4: เกรด A
0: เกรด C ค่ะ
4: ค่ะถูกต้อง C
3: เก่งมากลูกสมเป็นลูกหลานโดนไทยเลยชายแม่นเลย
0: พวกหนูทายได้แปลว่าพวกหนูทำได้ถ้าอย่างนั้นหนูขอช่วยป้าคัดด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้กำลังอยากได้คนช่วยคัดจริงๆเลยเนี่ยไปเริ่มแล้วอยู่ด้านนี้เด็กลุงอ่อนขยับนิดนึงเออ
5: 10ข้อคือ B ใช่ไหมคะ
6: ใช่
0: 12เกรดอะไรบ้าง
2: A A A เกรด A
6: 3เกรด A
0: จ้า6 7 8 9 10 11 11แต่ว่า
4: 11อ้าวให้ B ไปให
0: ้
4: B ให้
0: B B ค่ะ
2: นี่มี10
4: อ
2: ัน
4: ใส่ซี
0: นี่ค่ะเกรด A ฝักใหญ่มากเลยค่ะ
5: อันนี้11ข้อ A หรือ B
4: B B
0: หลังจากที่เราคัดแยกมะขามเทศจากสวนบ้านนิชาและสวนลุงออดค่ะลุงออดและย่าละไมใจดีมากเลยค่ะให้มะขามเทศพวกเรามากินเยอะแยะเลยค่ะแต่ถ้าจะนำมากินเล่นก็คงจะกินไม่หมดหนูก็เลยจะนำมาทำเป็นน้ำพริกหมูมะขามเทศค่ะให้เพื่อนๆได้ลองชิมแถมยังเก็บไว้ได้นานอีกด้วยนะคะ
7: เกลี่ยหน่อยเอาเกลี่ยหน่อย
8: วัตถุดิบที่มีมากมายในชุมชนน้องๆจะนำมาสร้างสรรค์เป็นจานใหม่แบบไหนกันบ้างติดตามชมกันเลยครับ
7: หอมไหมก็เดี๋ยวกับ

0: น่าจะโอเคไหม
1: น่าจะอร่อยอยู่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนน้ำพริกปกตินะคะแต่คนโคราชชอบกินน้ำพริกแบบนี้มากๆเลยค่ะหนูก็ชอบมากเลยค่ะ

0: น้ำพริกหมูสับมะขามเทศฝีมือของหนูหูหอมน่ากินมาก
1: สุดยอดเนี่ยครั้งแรกเลยนะลูกทำเองด้วยฝีมือตัวเองเนี่ยรสชาติเอาไปเป็นเพื่อนนะ
0: อร่อยแน่นอนเลยค่ะ
2: หน้าตาดูดีเชียวครับเนปจูน
3: ต้องคุ้มเข่าเพิ่มนะว่า
4: หนูชอบกินมะขามเทศมากๆไม่ได้กินเป็นผลไม้อย่างเดียวนะคะแต่คุณยายยังนำมะขามเทศมาทำแกงส้มให้กินด้วยหนูช่วยยายทำบ่อยๆค่ะ
5: มันพริกไทยเนี่ย
6: แกงส้มเนี่ยมันจะต้องออกเปรี้ยวออกหวานมันจะผสมกัน
4: ใส่ดอกกะหล่ำแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมมาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่มะขามเทศเป็นอย่างสุดท้ายค่ะ
2: แกงส้มเมนูประจำบ้านมินาก็ยังใส่มะขามเทศได้ด้วยนะครับ
4: น่ากินมากเลยยาย
6: อย่างหอมเลยนี่กลิ่นหอมฟุ้งเลย
4: ได้เสร็จยังยายอยากกินแล้ว
6: เสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาตอนนี้ไม่สูงเท่าไรเราลูกนี่เห็นแล้วนี่นี่นี่นี
4: ่เห็นไหมคะคุณยายไม่ได้แค่กินมะขามเทศเป็นผลไม้แต่ยังนำมาทำแกงส้มให้พวกเรากินด้วยค่ะเห็นไหมน่ากินไหม
7: พอถึงหน้ามะขามเทศแล้วย่าของหนูก็จะชวนมาทำขนมหวานอร่อยอร่อยอย่างมะขามเทศร้อยแก้วค่ะรับรองเลยว่าเพื่อนเพื่อนต้องชอบแน่นอนค่ะอันนี้เน่า
8: เน่าก็เอาทิ้งเลยแล้วเราไหวไปดูในป่าได้ป่ากินได้อีกเก๋งทำเก๋งได้อีกทำเทศนี้ประโยชน์เยอะ
7: ๆตอนเด็กๆคุณย่าทำอะไรกินคะเอามาขามเทศเนี่ยไปทำ
8: เนี่ยเอาไปต้มจิ้มก็ได้นะเนี่ย
7: หรอคะ
8: ไปต้มจิ้มบางทีย่าก็เลียดแบบเนี้ยย่าไปจิ้มเลยเนี่ยแต่ย่าที่ชอบกินข้าวเปลือกแบบเนี้ยเอาเม็ดออกเนี่ยเนี่ยแบบนี้เราไปจิ้มพริกได้นะหาคุณเพื่อนรวยหวานกรอบนุ่ม
7: หวานอ่ะขนาดยังไม่ได้เอาไปร้อยแก้วก็ยังหวานเลยนะคะเนี่ย
8: ใช่ดูฟักนี่ถั่วเนี่ยมันจะใหญ่กว่านาย่าได้นะ
7: ตอนนี้เราจะล้างมะขามเทศก่อนไปทำนะคะตอนวิธีการทำมีดังนี้ค่ะ 1. ต้มน้ำให้เดือดตามด้วยใส่ใบเตย
8: ประมาณ 3-4 ใบ
7: ตามด้วยน้ำตาลเกลือคนให้เข้ากันเลยค่ะพอคนให้เข้ากันและน้ำเดือดแล้วนำลงมาพักไว้ก่อนจากนั้นใส่มะขามเทศเพชรนนทไทยได้เลยค่ะ
8: ค่อยๆที่กระเด็นใส่เราม
2: ะขามเทศก็ยังนำมาทำขนมได้ด้วยเหรอเนี่ยนิชาแปลกใหม่จริงๆเลยครับ
7: ใส่น้ำแข็งเข้าไปเย็นชื่นใจเลยค่ะ
2: หลังจากที่น้องๆแยกย้ายกันไปสร้างจานเด็ดจานใหม่ก็ถึงเวลาแบ่งปันความอร่อยให้กับเพื่อนๆแล้วล่ะครับโอ้โห
4: น่ากินทุกอย่างเลยจะเอาปลามาให้คนละตัวเลยนะอย่าแย่งกันล่ะ
9: เรามาสนุกกันฉันกับเธอมาเล่น
7: อร่อยมากอร่อย
9: เราไม่ได้มีเรื่องมากมาย
7: ให้เราได้ไปเรียนรู้ของฟ้าจริงจังว่าคำที่ไปด้วยนะชอบปากอัน
10: อร่อยมาก
11: กินเยอะๆนะถ้าอร่อย
12: สุดสัง
7: มาแล้วเรามากินร้อยแก้วกันดีกว่า
13: หวานแบบจนน้ำตาไหล
7: กินแข็งก็ได้อร่อยไหม
2: มะขามเทศไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดาแต่ยังสร้างคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่นที่มีเชื่อเลยว่าน้องๆจะต้องภาคภูมิใจอย่างแน่นอนครับ
14: มะขามเทศ

0: ที่สนุกมากเลยค่ะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะการได้คัดเกรดมะขามเทศการได้รู้ว่าการสอยมะขามเทศทำไม้ยังไงอย่างนี้ค่ะ
1: ได้สร้างอาหารจานใหม่ๆที่น่ากินขึ้นกว่าเดิมค่ะหนูรู้สึกภูมิใจในมะขามเทศของเราค่ะเพราะว่ามะขามเทศเพชรนนทไทยมีที่นนทไทยที่เดียวค่ะ
2: ในอนาคตของหนูก็จะค่อยๆสร้างมูลค่าให้กับมะขามเทศเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เยอะขึ้นมากกว่านี้ค่ะแล้วก็นำมาจัดขายค่ะ
3: วันนี้เราจะมาอธิบายสรรพคุณของเจ้าสิ่งนี้กันนะครับเจ้าสิ่งนี้สามารถสอยผลไม้ได้หลายอย่างเลยซึ่งสาเหตุที่มันสอยได้ก็เพราะว่าเวลาเราสอยกิ่งมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะทำให้ไม้ที่ยื่นออกมาล็อกกิ่งและสามารถดึงออกมาได้ครับเพื่อนๆเราไปทำตามกันดูนะครับไม่กี่ขั้นตอนเอง
4: ต้องคำนวณให้เป็น
5: อย่าลืมเว้นระยะ
4: พืชผักการงานถึงเน้น
5: ๆวันนี้มาพบกับพี่บอสและ
4: ตินตินครับ
5: ในรายการแมทแมทคณิตปิ่นมา
4: เปิดมาแบบนี้วันนี้เราจะปลูกอะไรกันเหรอครับ
5: ได้ปลูกแน่ครับน้องตินแต่ก่อนปลูกเนี่ยพี่ขอถามก่อนเราชอบกินผักไหม
4: ชอบมากเลยครับมีผักหลายชนิดมากเลยที่ผมชอบ
5: กินอะไรบ้างอ่ะ
4: ที่ผมชอบแม่สุดคือ1ผัก3สี2แตงกวาญี่ปุ่น3ผักบุ้ง4ผักคะน้า
5: โอ้โหเรากินผักหลายอย่างมากเลยนะครับเนี่ยแล้วรู้ไหมครับว่าถ้าเราเอาผักสีเขียวเหล่านี้มารวมกับคณิตศาสตร์อ่ะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะ
4: ไม่จริงมั้งครับพี่บอสจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงสุขภาพแข็งแรงขึ้นเพราะกินผักนะครับ
5: ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพนะครับถ้าน้องตินอยากรู้ว่าเปลี่ยนได้ยังไงนะครับไปดูกันเลย
6: วิกฤตเศรษฐกิจทำเสียอสังหาร้อยล้านเจ๊งยับเป็นหนี้ติดลบต้องปิดกิจการฟื้นรวยด้วยเกษตรอินทรีย
4: ์โอ้พี่บอสเกษตรอินทรีย์คืออะไรเหรอครับเนี่ยทำให้เขาฟื้นรวยขึ้นมาได้
5: เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือการปลูกพืชผักแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีครับการปลูกแบบนี้จะทำให้ดินไม่เสียด้วยนะ
4: แบบนี้เจ๋งเลยครับแต่พี่บอสครับนอกจากการนับตังค์และกำไรเนี่ยครับผมยังมองไม่ออกอยู่ดีว่าคณิตศาสตร์มาเกี่ยวอะไรกับสวนผักและปลูกต้นไม้ต้องคิดเลขด้วยเหรอครับ
5: เกี่ยวเต็มๆเลยครับเราต้องใช้คณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มขุดดินเลยนะครับ
4: จริงนะครับเริ่มจากตรงไหนล่ะครับ
5: ก็เริ่มจากการแบ่งพื้นที่ดินการปลูกนี่แหละครับเพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยเขาก็จะมีสูตรลับในการแบ่งพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันครับอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานที่แบ่งการใช้พื้นที่เป็นแหล่งน้ํา 30% นาข้าว 30% พืชสวนพืชไร่ 30% แล้วก็ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์อีก 10% ครับโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเป็นการแบ่งพื้นที่เป็นโคก 40% หนอง 30% แล้วก็นาอีก 30% ครับปลูกพืช3ระยะที่แบ่งการใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยและบ่อน้ํา 25% ที่เหลือก็ปลูกพืช3ระยะอีก 75% แถมยังมีเรื่องระยะห่างด้วยนะอย่างโรงเลี้ยงหมูเนี่ยเราจะสร้างติดห้องนอนไม่ได้ครับต้องอยู่ห่างออกไปอย่างน้อย25เมตรเลยครับเพื่อให้เราสุขภาพดีไม่เหม็นแล้วก็ไม่ล้มป่วยด้วย
4: แล้วทำไมเขาถึงต้องจัดแบบนั้นด้วยล่ะครับ
5: เพราะว่าถ้าเราจัดมั่วๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้ครับลองคิดดูสิว่าถ้าน้ำไม่พอเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลี้ยงพืชผักได้แล้วถ้าเกิดเราปลูกข้าวหรือนามากเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มีพื้นที่ในการปลูกผลไม้ก็จะไม่มีผลไม้ไปขายแล้วก็จะไม่มีเงินนำมาซื้อขนมเนี่ยแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งมั่วๆเนี่ยนะครับมันจะยุ่งเอาได้นะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเรามีบ่อน้ำน้อยแล้วพอหน้าร้อนมาถึงเนี่ยน้ำเราไม่พอผักที่เราปลูกไว้ก็จะเหี่ยวเฉาตายหมดหรือถ้าเกิดเราปลูกข้าวเยอะเกินไปเนี่ยระหว่างที่เรารอข้าวโตเราก็จะไม่มีผักหรือผลไม้ที่จะเอาไว้กินหรือเอาไว้ขายมาซื้อขนมนะครับ
4: ถึงว่าทำไมเขาถึงต้องมีสูตรกันแบบนี้ด้วย
5: แต่เรามาลองคิดดูนะว่าถ้าเราจะต้องจัดสวนเองอะตินตินเนี่ยจะแบ่งพื้นที่ยังไงดีนะครับ
4: ครับ
5: เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าเอาละครับน้องตินตินครับตอนนี้พี่บอยก็เตรียมฟาร์มจำลองพร้อมกับพื้นที่ดินจำลองของน้องตินตินไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องตินตินอยากจะจัดฟาร์มตัวเองเป็นทฤษฎีอะไรดีครับวันนี
4: ้ที่ผมอยากจะจัดนะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมันแบ่งเป็นหนองน้ำ 30% พืชผัก

0: 30% นาข้าว 30% และอย่างสุดท้ายก็คือที่อยู่และเลี้ยงสัตว์เป็น 10% ครับ
1: อ๋อครบ 100% พอดีจริงๆด้วยครับ
0: ครับ
1: โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับน้องเรียนเป็นจัดสรรพื้นที่ได้เลยครับตามสะดวกเลยครับ
0: ครับ
1: เหมือนทางบ้านนะครับที่ดูไปด้วยนะครับเราก็จินตนาการไปเองได้เลยนะว่าถ้าเป็นพื้นที่ของเราอ่ะเราจะจัดพื้นที่ยังไงนะครับเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเป็นโคกหนองนาก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเลยครับ
2: วางฟาร์มแอปเปิลเรียบร้อยวางฟาร์มส้มฟาร์มโอเคน้องเต็งเลือกเป็นฟาร์มเป็ดนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวครับปลูกข้าวอ๋อผักเริ่มลงแล้ว
0: ผมคิดว่าจะเอาแปลงผักอีกอันนึงมาวางไว้ตรงนี้ครับ
1: คือผักมันยังไม่ครบ 30% ใช่ไหมครับ
0: ครับน้ำอันนี้รวมๆนี้ผมคิดว่าได้ 30% พอดีเป๊ะเลยครับ
1: โอเคครับเร็วครับเวลาเหลือน้อย
0: แล้ว
1: เ
0: สร็จแล้วครับ
1: อ๋อเสร็จแล้วนะครับโอเคครับทันเวลาพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าน้องติ๋งติ๋งใช้พื้นที่ไปคุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าครับคิดว่าใช้พื้นที่ไปทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ผมคิดว่าผมใช้พื้นที่ไปประมาณ 86% ครับ
1: 86% ของพื้นที่เลยนะครับอยากจะบอกเพิ่มว่าการจัดฟาร์มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่านะครับมันยังมีเรื่องของความสูงต่ำที่ดินแล้วก็น้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำลมมันจะไหลจากทิศทางไหนไปทิศทางไหนถ้าเราเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาอยู่ด้วยในการจัดฟาร์มของเราเนี่ยมันจะให้ฟาร์มของเราเนี่ยจั่งขึ้นไปได้อีกนะครับน้องติง
0: ครับ
1: แถมระยะห่างจากบ้านและฟาร์มสัตว์ก็อยู่ในระยะที่เหมาะสมด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับน้องติง
3: ผลไม้พวกนี้ส่งตรงจากสวนปลอดสารพิษ 100% แม้รูปร่างบางลูกจะดูเบี้ยวๆไม่เป๊ะแต่นี้ก็คือเสน่ห์ของธรรมชาติ

แต่เดี๋ยวก่อนจะเอาไปกินเรามาลองทดสอบสายตากันสักหน่อยทายสิในบรรดาผลไม้พวกนี้ลูกไหนเป็นผลไม้เต็มลูกลูกนี้เหรอลูกนี้หรือเปล่าหรือว่าลูกนี้ดูยังไงก็เหมือนผลไม้เต็มลูกหมดเลยใช่ไหมเฉลย

0: ไม่มีเลยสักลูกโดนกระจกหลอกเขาให้แล้วพอยกกระจกออกความจริงก็ปรากฏแอปเปิลกับแก้วมังกรก็เป็นครึ่งลูกธรรมดาแต่เดี๋ยวนะทำไมมะม่วงกับมะเฟืองรูปร่างมันดูแปลกไปล่ะเจ้าเส้นตรงกลางที่แบ่งปุ๊บสองข้างเหมือนกันเนี่ยเราเรียกว่าแกนสมมาตรเหมือนตอนส่องกระจกเงาถ้าแบ่งครึ่งแล้วสองด้านเหมือนกันเลยอย่างแอปเปิลหรือแก้วมังกรพาครึ่งแล้วประกบกันก็จะได้รูปทรงเหมือนเดิมแต่ผลไม้บางชนิดอย่างมะม่วงและมะเฟืองถ้าเราผ่าผิดแนวพอส่องกระจกปุ๊บก็กลายเป็นผลไม้บั๊กไม่สมมาตรทันทีต่อให้พลิกมุมไหนสองด้านก็ไม่มีทางเท่ากันดูไม่เหมือนกับมะม่วงและมะเฟืองลูกเดิมที่เราคุ้นเคยในธรรมชาติยังมีความลับคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่อีกเพียบก่อนกินผลไม้ลองเอาไปส่องกระจกดูนะว่าผลไม้ที่ถืออยู่สมมาตรหรือเปล่า
1: ในฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีแค่ดินโคลนหรือต้นไม้สีเขียวๆเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความน่าทึ่งของคณิตศาสตร์เต็มไปหมดไม่เชื่อดูอย่างแปลงผักอันเนี้ยไม่ใช่แค่รูปสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่มันคือพื้นที่ว่าเราจะปลูกผักได้กี่ต้นให้พอดีเป๊ะและดูผักผลไม้ลูกโตๆนั่นก็ด้วยมีหลายรูปทรงทั้งทรงกลมทรงรีสามเหลี่ยมก็ยังมีแถมยังสมมาตรเท่ากันทั้งลูกเลยยังไม่หมดนะมาทายกันดีกว่าแม่ไก่หนึ่งตัวออกไข่ได้5ฟองถ้าเรามีแม่ไก่สัก3ตัวจะได้ไข่ไก่มาทำไข่เจียว

0: ่ฟ้องกันนะเฮ้ยนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยยังมีคณิตศาสตร์ในฟาร์มที่น่าค้นหาและเป็นภารกิจให้นักสืบตัวเลขมาเป็นยอดนักปลูกกันในวันนี้อีกเพียบและนี่คือเหล่าเกษตรกรตัวน้อยที่จะมาเปลี่ยนพื้นดินให้กลายเป็นสนามแห่งการคิดตินตินน้ำใจและอันนาโจทย์ภารกิจคณิตคิดในฟาร์มวันนี้คือให้น้องๆจัดพื้นที่สำหรับปลูกผักสลัดในพื้นที่แปลงปลูกนี้โดยที่น้องๆจะต้องคำนวณพื้นที่ปลูกให้มีระยะพอเหมาะแล้วปลูกต้นกล้าของผักสลัดนี้ให้ได้อย่างน้อย80ต้นแต่ก่อนอื่นน้องๆก็ต้องเรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดจากเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ก่อนนะครับโดยหัวใจสำคัญของการปลูกผักสลัดนั้นคือการเว้นระยะห่างระหว่างต้นกล้าให้อยู่ที่ระหว่าง 20-25 เซนติเมตรหรือประมาณ1ฝ่ามือเพื่อไม่ให้น้องต้นกล้าอยู่กันเบียดเสียดจนแย่งสารอาหารกันนั่นเองครับบอกเลยงานนี้ไม่มีเดาสุ่มเพราะถ้าคำนวณไม่ดีผักอาจเบียดกันจนโตไม่ออกหรือเหลือพื้นที่ว่างจนน่าเสียดายถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปลุยที่ฟาร์มกันเลย
1: เขาบอกว่ามันมี14กล่องใช่ไหม
2: ใช่
1: 14กล่องแล้วเขาบอกว่าให้ปลูกไม่ต่ำกว่า80ต้น
2: ถ้าเหมือนที่พี่โบอ่ะมันก็จะเป็นกล่องละ6ใช่ไหมก็ต้องลองดูว่า14คูณ6 14กล่องกล่องละ6คูณกันแล้วว่าต้องดูว่าได้เท่าไหร่โอ้ได้เลย
3: เออ8
2: แต่ว่าต้องกล่องละ6แต่ว่าเราจะวางยังไงล่ะ
3: ถ้าสมมุติไม่พอก็1 2 3 4 5 6 7
2: แต่มันอาจจะไม่ได้
3: 7
2: ไม่แต่ว่ามันต้อง
3: มัน
2: 20เซนนะ
0: พื้นที่ขนาดเท่านี้กระบะก็มีเท่านี้จะจัดพื้นที่ปลูกยังไงให้ปลูกได้อย่างน้อย80ต้นกันล่ะเนี่ย
2: แป๊บนึงสิใจเย็นคิดไม่ออกอ่ะแป๊บนะ
0: หารไม่ลงตัวแบบนี้จะทำยังไงกันล่ะครับ
3: 4คูณ7หน่อยสิมันน่าจะได้
2: 7 4 28ใช่ป่ะไม่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกไปลองกับกล่องจริงดีกว่าไปกัน
3: ไปกัน
2: เราวางเป็นก้อนอิฐดีไหมเหมือนก้อนอิฐที่มาสลับแนวตั้ง
3: แนวตั้ง
2: นี่นี่แนวตั้งบ้างแนวนอนบ้าง
3: เออ
2: เธอส่งเดี๋ยวฉันเอาไปวาง
3: เออได
2: ้โอเคอ่ะแนวนอนเป็น2ได้ไหมแนวนอนเป็น2อ่ะก็วางไปเรื่อยๆให้มีทางเดินด้วยนะเผื่อเราจะแบบ
0: ใจเย็นๆ20เซนนะไม่ใช่20มิลเดี๋ยวผักเบียดกันตายเลยกระบะกองกันอยู่มุมเดียวแบบนี้ตรงกลางจะเอาต้นกล้าลงยังไงล่ะเนี่ยอย่าลืมว่าต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยล่ะ
3: ลองสลับคู่
2: แบบนี้ไม่ทำไมเราไม่ล้อมรอบเส้นแดงไปเลย
3: เออ
2: ล้อมรอบเส้นแดง
3: เออแล้วเราจะเข้ามายังไง
2: ตรงนี้ทางเข้ากับออกตรงไม่ตรงกลางตรงกลางทางเข้า
3: ระวังอีกฝั่งนะ
2: ใช่
3: ระวังเป็นแนวอย่างนี้ได้
2: ใช
3: ่ตรงนี้ลงล็อกพอดี
2: ได้แล้ว
3: ได้แล้ว
2: ได้
3: เป็นแบบนี้
2: แล้วเราสามารถดูได้เราลดน้ำได้มันไม่ซ้อนกัน
3: สมมติฝั่งนี้ที่ตะวันออกฝั่งนี้ที่ตะวันตกก็น่าจะพอดีนะ
0: ดูดีๆนะว่าวางกระบะตรงที่วางแผนกันไว้หรือเปล่า
2: แต่กล่องปกติมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอลองเปลี่ยนดูนี่มันต้องอย่างนี้เขียบมา
3: ตรงนี้ก็เข้าได้ออกได
2: ้
3: เข้าได้ออกได้
2: แล้วก็ตรงนี้เหลือก็นั่นแหละน่าจะถึงแล้ว
0: ถ้ามั่นใจแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเลย
2: แล้วจ้า
0: สนุกจนแอบชิมดินกันไปแล้วนะครับ
3: เทเยี่ยมดีกว่าไหม
2: 3 2 1ไป
3: แล้ว
2: ว้าโอ้ยแม่ได้มั้ยเดี๋ยวเกลี่ยให้มันต้องทำงูด้วยมั้ยไม่ต้องหรอก3 2 1 ันแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากนะให้พอมันกดได้เหมือนกับอันเนี้ยเนี่ยเหมือนกับอันเนี้ยที่มันยังรู้สึกนุ่มๆ
4: โอเคครับมาตรงนี้เรามาถึงไหนแล้วเราทำแปลงเตรียมแปลงเสร็จแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ต่อไปก็คือเราจะลงกล้าปลูกนี่เรียกว่าต้นอะไรนะ
2: ต้นกล้าค่ะ
4: ต้นกล้า
3: อ้
4: าวไม่ใช่ต้นผักสลัดเหรอ
2: ใช
4: ่ใช่ใช่ไหมต้นนั้นตอนนี้เราจะเอาจากกระบะเพาะกล้าเราออกจากมาใส่แปลงนั้นนี่ครับอะไรครับ
2: ช้อน
4: ได้เวลากินข้าวแล้วไปกินข้าวก่อนไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวพี่โบจะให้คนละอันนะช้อนคนละอันแต่ตอนนี้ขอพี่โบยืมหนึ่งอันก่อนวิธีการอย่างนี้ครับนี่ครับก็พี่โบจะวัด1ฝ่ามือเห็นไหมครับตรงกลางฝ่ามือพี่โบก็เจาะหัวลงไปตรงนี้ครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเอามือแย่ลงไปอย่างนี้นะครับเราจะเอาช้อนอย่างนี้ใช่ไหมลงไปให้สุดนะครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็ยกขึ้นมาประคองเขานิดนึงนะครับเขาอ่อนแอมากนะครับแล้วก็เห็นไหมเขาจะพอดีกันแล้วเราก็เอามือค่อยๆกดลงไปนิดนึงครับแค่นี้เสร็จแล้ว1ต้นตัวอย่างพวกเราต้องทำเองแล้วนะอ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยครับ
5: เริ่มขุดหลุมเอาต้นกล้าลงไปปลูกแล้วครับ
2: ไอ้แค่รูเดียวไปอันนี้เลยเฮ้ยอย่าใช้มือมันอ่อนแอดินดินลบตายแล้วนี่ไงฉันเธอนายอันนี้ครบแล้วใช่ไหม
3: ครบแล้ว
2: เสร็จแล้ว
6: เย
5: ้เอาล่ะทีนี้ได้เวลามาดูกันว่าระยะที่เราปลูกถูกต้องและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าไหมและนี่คือผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำการเฉลยภารกิจของเราในวันนี
4: ้เอาเริ่มตรงข้างหลังนี้แล้วกันนะครับอันนี้ได้กระบะละ6ต้นใช่ไหมอันนี้ของใครเนี่ย6ต้นอันนี้ก็6ต้นอันนี้ความลึกเนี่ยก็บางต้นอาจจะดูลึกไปหน่อยนะแล้วก็เฮ้ยพี่โบเห็นอันนึงที่ปลูกแล้วขี้เหร่มากเลยนี่อันนี้พี่โอจะบอกว่ามันดูไม่สวยยังไงนะเห็นไหมว่าอันนี้ติดขอบเกินไปเห็นไหมแต่เดี๋ยวต้นไม้เขาจะพยายามโตพี่โอบอกว่าต้องใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร
2: ่20
4: นะมันคือ20เป็นวงกลมเห็นไหมทั้งหมดตอนนี้เราได้ทั้งหมดกี่กระบะเนี่ย
2: 14
4: กระบะกระบะละกี่ต้น
2: กระบะละ6ค่ะ
4: 6ต้นรวมกันเป็นกี่ต้น
2: 84ค่ะ
4: ภารกิจของเราคือต้องได้มากกว่า80ต้นแสดงว่าภารกิจสำเร็จ
5: เยี่ยมมากได้มากกว่า80ต้นรับรางวัลเกษตรกรนักคำนวณไปเลยดูแล้วเหลือที่ว่างตรงกลางระหว่างต้นเยอะเลยแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าในกระบะปลูกใบเดิมถ้าเราวางแผนดีๆเราจะปลูกผักได้เยอะขึ้นจาก6ต้นเป็น8ต้นเลยนะความลับคือผักไม่ได้โตเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะแต่เวลาผักใบกลางออกเขาจะแผ่เป็นวงกลมรอบตัวครับให้เรามองหาจุดตัดหรือช่องว่างระหว่างแถวที่ว่างอยู่แล้วเติมต้นกล้าลงไปตรงกลางระหว่าง2แถวนั้นอีก2ต้นแค่เปลี่ยนมุมนิดเดียวพื้นที่เท่าเดิมแต่ปลูกผักได้เพิ่มขึ้นอีก2ต้นเลยนะครับ

0: เป็นไงบ้างครับเป็นๆได้ไปลองปลูกผักครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วรู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกสนุกมากเลยครับผมได้เรียนรู้เรื่องการจัดวางขาด

0: งนะครับและระยะห่างของต้นกล้าแต่ละต้นนะครับแล้วผมได้เรียนรู้มาด้วยว่าดินมันเค็มมากเลยครับ
1: แล้วไปกินทำไมอ่ะ
0: ก็ผมหิวอ่ะ
1: แล้วมีอะไรอีกไหมครับ
0: มีครับผมคิดว่าพอผมกลับบ้านไปผมจะลองไปหาต้นกล้ามาปลูกดูครับเพื่อจะได้เก็บผลผลิตเอาไปขายและจะได้มีเงินค่าขนมเยอะๆครับ
2: ฉลาดมากเลยครับตินเห็นไหมเนี่ยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวนหรือแม้แต่ในถาดปลูกนะครับ
0: คร
2: ับ และถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราที่ไหนอีกเนี่ยติดตามไว้เลยนะครับกับรายการ Math คณิต

0: โนวี
1: ่ฮ่า
0: บัดดี
1: ้ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหเย้ยบัดดี้บอดี้คลาสปีนี้เราจะแสดงละครเวทีเรื่องอะไรกันดีนะ
2: ไม่เอาเรื่องหนูน้อยหมวกแดงแล้วนะปีที่แล้วอ่ะฉันต้องแต่งตัวเป็นหมาป่าไม่เท่เลยอ่ะ
3: นายอย่ามาบ่นเลยนายแค่แต่งเป็นหมาป่าฉันเนี่ยต้องแต่งเป็นคุณยาย
2: จริงด้วยปีนี้เล่นเรื่องอะไรที่สนุกสนุกดีกว่าเดี๋ยวฉันเสิร์ชหาข้อมูลก่อนว่าตอนนี้เขาฮิตเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่เป็นไงเอาเป็นเรื่องต่อสู้ปกป้องโลกของยอดนักสู้กันมาพลังคลื่นเต่าสะท้อนฟ้า
3: โอ้ย
2: เพิ่มพลังนี่ต้องทรงนี
1: ้ไม่เอาน
2: ี่ต้องฝาดอย่างนี้หรือเอาเรื่องแนวซามูไรปราบอสูรกัน
1: ไม่เอาสวัสดีโนวี่สวัสดีฟาโก้
2: สวัสดีบัดดี
1: ้พวกนายไม่เห็นอะไรแปลกตาเลยเหรอ
2: ก็ไม่นี่แล้วฟาโก้ล่ะ
1: ทำขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นกันอีกเหรอ
4: สวัสดีเด็กๆบัดดี้ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะอ้าวแล้วนี่ไปทำอะไรกับผมมาทำไมถึงเป็นแบบนั้นน
1: ่ะดักแม่เห็นทรงผมสุดเท่ของผมเหรอครับ
4: โอ้โหผมตั้งสูงขนาดนั้นจะไม่เห็นได้ยังไงบัดดี้บัดดี้ผมจะทิ่มหน้าด็อกเตอร์อยู่แล้ว
2: นี่แล้วแบบนี้ล่ะโอเคไหม
1: ไม่อ่ะแต่พวกนายใส่เจลกับทำสีผมขนาดเนี้ยระวังผมจะร่วงกันนะ
2: ผมมีแต่หัวขนาดนี้ไม่ร่วงผมไม่ร่วงแต่หลุดมาทั้งยวงเลย
1: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับด็อกเตอร
4: ์ไหนดูหน่อยสิเกิดเหตุฉุกเฉินระดับสีแดงที่ผมของเจฟต้องรีบไปที่เส้นผมกันแล้วใครจะไปสำรวจที่เส้นผมกันบ้าง
5: ไปครับ
4: ไปไหม
5: ไปค่ะ
4: แต่ก่อนจะไปบัดดี้ทำผมเป็นปกติก่อนนะไม่งั้นจะขึ้นยานไม่ได้นะ
6: ยานบอดี้ซิงเร็วปูด
4: ตามมาเร็วเด็ก
1: ๆไปกัน

0: ภารกิจของเราวันนี้คือต้องช่วยเส้นผมของเจฟกลับมาเหมือนเดิมให้ได้นะทุกคน
1: ครับ
0: ตอนที่

0: เอฟใช้หวีมาหวีผมทำให้ผมหลุดไปจนมีแผลถลอกตรงนั้นรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงกัน
1: รู
2: ้แล้วจ้ะ
1: เล็ดเลือดอย่าแตกแถวนะ
2: ระโยงเลย
1: ต้องห้ามเลือดก่อนโดยเกล็ดเลือดอย่างโนวี
3: ่พลังหยุดแขนเม็ดเลือดขาว
0: ดีมากเม็ดเลือดขาวก็จัดการกับเชื้อโรคที่เขามาตรงแผลถลอก
4: ด็อกเตอร์ครับแล้วผมจะทำอะไรได้บ้างอะครับ
0: รออีกแป๊บนะเดี๋ยวเม็ดเลือดแดงอย่างพวกเราจะได้โชว์กับเขาบ้างแล้ว
1: โหแล้วทำไมผมของเจฟถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะคะด็อกเตอร
0: ์ก็ผมเวลาโดนความร้อนเยอะๆหรือโดนสารเคมีทั้งจากเจลใส่ผมหรือการทำสีผมจะทำให้ผมขาดและหลุดได้ง่ายขึ้นแล้วถ้ายิ่งหวีแรงๆก็จะทำให้หลุดออกมาทั้งกระจุกแบบเจฟเลย
4: แล้วต้องทำยังไงต่อล่ะครับด็อกเตอร
0: ์ขั้นแรกเราต้องไปสำรวจก่อนว่าที่บริเวณผมมีความเสียหายขนาดไหนไปเราไปดูกันถ้าลองคิดว่าผมเป็นต้นไม้ตรงนี้คือรูขุมขนจะเหมือนเป็นกระถางต้นไม้ที่ให้ต้นไม้อยู่ข้างในจะมีรากผมอยู่ตรงนี้ไงรากผมก็จะเหมือนรากต้นไม้ที่คอยดูดสารอาหารเพื่อเลี้ยงเส้นผมต่อไป
1: เส้นผมนี่คล้ายๆกับต้นไม้จริงๆด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเอ๊ะแล้วเท่าที่สำรวจดูแล้วมีข่าวดีคือรูขุมขนยังไม่เสียหายมากและรากผมยังอยู่แสดงว่าผมบริเวณนี้ยังงอกใหม่ได้อยู
2: ่เย้
0: บัดดี้ตอนนี้ถึงเวลาของบัดดี้โชว์แล้วนะ
4: ครับแทนแต่จะให้ผมทำอะไรอะครับด็อกเตอร
1: ์บัดดี
0: ้ก็ช่วงนี้ที่ผมต้องการทั้งออกซิเจนและสารอาหารเพื่อฟื้นฟูตัวเองให้เป็นเส้นผมยาวๆอีกครั้งซึ่งคนที่มีหน้าที่เอาออกซิเจนไปให้ก็คือ
4: เม็ดเลือดแดงแบบบัดดี้ฮ่าฮ่าฮ่านี่ครับออกซิเจนเอาไปอีกครับออกซิเจนครับ
0: เยี่ยมไปเลยบัดดี้นี่ขยันใช้ได้เลยนะ
4: ออกซิเจนคร
1: ับ ด็อกเตอร์คะโนวี่เคยอ่านหนังสือมาว่าผมมีหลายๆสีหลายๆแบบด้วยจริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วผมมีหลายสีไม่ว่าสีดำสีน้ำตาลสีทองสีแดงเกิดจากพันธุกรรมและเม็ดสีเมลานินในผมที่ต่างกันส่วนผมหลายแบบไม่ว่าจะผมตรงผมหยักโศกผมหยิกก็มาจากพันธุกรรมและรูขุมขนที่ลักษณะต่างกันแต่ไม่ว่าผมจะสีอะไรจะผมตรงหรือผมหยิกเส้นผมก็คือสิ่งที่ช่วยป้องกันศีรษะลดแรงกระแทกไม่ให้อะไรมาโดนหัวตรงๆทั้งยังมีหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิที่หัวกันได้ทั้งความร้อนและความเย็นพร้อมกันฝุ่นได้เหมือนหมวกแถมทรงผมยังมีผลต่อความหล่อความสวยอีกด้วยนะไม่เชื่อลองดูสิ
1: จริงด้วยค่ะ
0: ผมของคนนั้นจะมีอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 120,000 เส้นจะยาวขึ้นประมาณเดือนละ1เซนติเมตรและไม่ต้องตกใจถ้าจะมีผมร่วงบ้างเพราะปกติผมจะร่วงประมาณ50ถึง150เส้นต่อวันอยู่แล้วแต่ผมร่วงแบบเจฟนี่ไม่ปกตินะ
1: จริงด้วยค่ะ
0: ทำดีมากเลยบัดดี้คงจะเหนื่อยหน้าดูเลยสินะ
4: เฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับด็อกเตอร์เฮ้ย
0: บัดดี้ลองดูผลงานของตัวเองสิเห็นไหมตรงรากผมเริ่มมีเส้นผมงอกขึ้นมาแล้วนะ
1: โอ้โหจริงด้วย
4: หึเฮ้ยว้าว
0: แบบนี้อีกไม่นานผมของเจฟแถวๆนี้ก็จะยาวเท่าเดิมแล้วเพราะความร่วมมือของพวกเราทุกคน
2: ใช่ใช่อยู่
0: เส้นผมมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมล่ะพวกเราต้องดูแลเส้นผมกันให้ดีๆนะสระผมให้สะอาดไม่ให้ผมโดนความร้อนบ่อยๆไม่ใส่เจลหรือทำสีผมที่จะเป็นสาเหตุทำให้ผมเสียหวีผมก็หวีกันเบาๆและกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นไข่เนื้อปลาโดยเฉพาะปลาแซลมอนผักและผลไม้ต่างๆเท่านี้เราก็จะมีผมที่แข็งแรงอยู่กับเรานานๆนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับกันแล้ว
2: ครับ
1: บายบาย
2: คุณเส้นผมโตเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่นะครับ
0: หมดชั่วโมงเรียนแล้ววันนี้ เราได้รู้จักกับ

0: วดให้เล่นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกัน
1: ก็นั่นนะสิไม่เบื่อกันหรือยังไงนะ
0: แต่อายก็ตามใจที่โอ๊ตไม่อยากเป็นคุณยายและเจฟไม่อยากเป็นหมาป่าแล้วนะ
1: ก็จริงของอายนะเจฟ
2: จริงอะไรกันนะแล้วทำไมฉันต้องมาอยู่ในชุดนี้ด้วยไม่มีคนอื่นเล่นแล้วหรอละครเวทีเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกับคนไทยแยกออกจากกันไม่ได้แต่ข้าวไทยที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกอาจทำให้โลกร้อนขึ้น
1: ข้าวเนี่ยปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ากับ30กว่าล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีนะข้าวไทย
0: จะทำอย่างไรให้การกินข้าวดีต่อทั้งคนกินคนปลูกไปจนถึงโลกใบใหญ่หาคำตอบได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบ้านหนา
3: ที่นี่มีเก้าอี้ก็เก็บมะพร้าวได้แล้ว
2: เฮ้ยพูดเป็นเล่น
3: อยากรู้ก็ตามลุงมาม
2: ันคือมะพร้าวอะไรล่ะครับ
3: มะพร้าวนกคุ้มพื้นถิ่นของอำเภอทับสะแกนะครับลำต้นจะเตี้ยนะครับออกลูกเร็วบอกน้ำแน่นหวานเจี๊ยบ
2: อืมคอนเฟิร์มหวานเจี๊ยบ
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: นี่ก็หวานไม่แพ้มะพร้าวหรอก ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ับว่าที่ร้อยตรีหญิงเปิดสปาสัตว์เลี้ยงลักลอบค้าประเวณีเด็กทำมา7ปีเงินสะพัด20ล้านตั้งข้อหาหนักค้ามนุษย
1: ์ญาติยืนยันพร้อมเลี้ยงดูน้องเป๋าตังที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ย้ำไม่มีการขอรับบริจาควันมิจฉาชีพสวมรอย
0: แบงค์ชาตินะออกพรก.กู้เงิน 300,000 ล้านหวั่นกระทบเพดานหนี้สาธารณะคาดคลังปรับเกณฑ์ช่วยไทยช่วยไทยพลัสจากอายุ16ปีเป็น18ปี
1: อิหร่านยื่นข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่14ข้อให้สหรัฐย้ำต้องหยุดโจมตีเลบานอนด้านทรัมป์ส่งสัญญาณอาจไม่ยอมรับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรามาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับสุดสัปดาห์แบบนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะครับแต่เช้าๆแบบนี้มีเรื่องให้คนที่ชื่นชอบการกินต้มอึ่งคุณเคยกินไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหข่าวนี้เนี่ยคนที่เขาชื่นชอบการกินต้มอึ่งอาจจะต้องปวดใจกันสักหน่อยใครจะไปเชื่อครับคุณผู้ชมครับว่ายุคนี้นะครับกลายเป็นของมีค่าที่เขาขโมยกันนะครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฝนแรกคือฝนแรกเนี่ยอึ่งจะเยอะมากนะครับออกมาเยอะแล้วราคาก็พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ400บาทโอ้สูงนะฮะแต่ล่าสุดครับเกิดเหตุที่บขส.โคราชนะ
1: แน่นอนค่ะมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาไปนั่งรออึ่งที่แม่ยายเขาจะส่งมาให้เป็นการฝากมากับรถทัวร์นะคะก็ตั้งใจว่าจะเอาต้มอึ่งเนี่ยไปทำต้มอึ่งกินแบบแซ่บๆเลยปรากฏว่ารถทัวร์ไปถึงแล้วแต่หม้ออึ่งที่แม่ยายส่งมาเนี่ยหายไปเป็นหม้อขนาดใหญ่น้ำหนักถึง10กิโลกรัมนะคะถ้ารวมรวมมูลค่าแล้วคุณบอกกิโลกรัมละ400บาทใช่ไหม10กิโลก็มูลค่าถึง 4,000 บาทปรากฏว่าพอไปดูกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้ค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมาหยิบหม้อไปแล้วก็หนีไปแบบเนียนๆค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่1ค่ะหรือว่าบขส.เก่าคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์มาสวมเสื้อแขนสั้นสีสว่างกางเกงขาสั้นหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ขี่มาเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าทำทีเหมือนมารับของตามปกติแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่ท้ายรถบัสหายไปแป๊บหนึ่งแต่พอกลับออกมาค่ะปรากฏว่าออกมาพร้อมกับหม้อใบใหญ่หม้อใบนั้นข้างในอัดแน่นไปด้วยอึ่งอ่างจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถจักรยานยนต์เอามือซ้ายกุมหม้ออึ่งเอาไว้แล้วก็โอ้ดิฉันไปไม่ถูกเลยเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเขามีการแบบบรรยายมาเลยนะว่าคือทำทีแบบเนียนๆนะคุณ
0: ข
1: ับเข้ามาเหมือนมารับของของตัวเองปรากฏว่าออกไปอ่ะแล้วทำให้คนที่รอก็รออยู่แล้วก็เลยโทรไปหาแม่ยายเขาว่าอันไหนจะส่งของมาส่งมาจากด่านคุณทศเนี่ยแม่ยายก็บอกก็ส่งมาแล้วไง10กิโลกรัมนัดแนะกันอย่างดีว่ารถจะมาถึง10โมงครึ่งมานั่งรอปรากฏว่าไม่คิดเลยค่ะว่าจะมีคนมาขโมยแบบนี้นะคะช่วงนี้ข้าวของเนี่ยมันแพงก็เชื่อว่าเดี๋ยวขโมยไปแล้วน่าจะเอาไปขายต่อตัวคนขโมยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยขับรถมาเนียนๆสุดท้ายได้เงินไปหลายพันบาทแน่นอนเลยค่ะ
0: ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมอึ่งมันถึงได้ล้ำค่าขนาดนั้นนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่รอยต่ออำเภอคอนบุรีแล้วก็อำเภอวังน้ำเขียวนะครับหลังจากที่พายุฤดูร้อนถล่มแล้วก็ฝนตกหนักต่อเนื่องแม่ชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับพากันสะพายถุงปุ๋ยแล้วก็ติดไฟฉายที่เป็นคาดหัวฮะออกไปส่องอึ่งกันกลางไร่นาแล้วก็ชายป่ากันอย่างคึกคักนะครับอึ่งที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอึ่งน้ำสองก็คือออกมาจับคู่ผสมพันธุ์กันใครตาดีมือไวก็ได้ไปเยอะหน่อย าวบ้านคนนี้ครับนักข่าวไปคุยก็เล่าให้ฟังบอกว่าฝนตกหนักรอบนี้เนี่ยมาจับอึ่งมาได้ถึง40 กิโลกว่าๆเอาไปขายเนี่ยได้

0: เป็นเกือบ 8,000 บาทเลยครับ
1: จำไม่ได้หรอก
2: ธรรมดาโอ้โหปาร์ตสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้รูปหัวใจเลยทีเดียว
1: เนี่ย
0: เป็นรูปหัวใจแบบนี้อวบอ้วนแบบนี้โอ้โหคนที่กินอึ่งบอกว่าในท้องเนี่ยไข่เต็มๆแน่ๆ
1: คืออึ่งไข่เนี่ยเขาเป็นอึ่งตัวเมียใช่ไหมคะที่เขาจะมีไข่อยู่เต็มท้องเนี่ยแหละมันเป็นมูลค่าที่ชาวบ้านเขาจะออกไปหาหลังจากที่ฝนตกแล้วก็มีอากาศที่มันเหมาะสมนะคะก็เดินทางออกไปหาจริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนะคะกว่าที่จะจับได้คือต้องจับคู่กันก่อนช่วงดึกใกล้สว่างก็จะลงมือจับส่วนใหญ่ก็จะมีแม่ค้าค่ะเขามารอรับกันที่ริมถนนเลยถนนสาย304ปักธงชัยกบิลบุรีนี่แหละเป็นจุดที่แม่ค้าจะมาจอดรถรอรับซื้ออึ่งนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรายได้ดีมากๆคุณผู้ชม2วันนี้ชาวบ้านบอกว่าได้รายได้ไปแล้วเป็นหมื่นบาททีเดียวค่ะ
3: มาอยู่2 3 4คน
2: ได้ไปประมาณคนละ10กว่าโลแล้วเนี่ย
3: นี่อันนี้แค่ออเดอร์
2: ดูทั้งคืนต้องจับอีกทั้งคืนเลยนะครับเนี่ย
3: รอให้มันลงไข่ก่อน
2: ให้เขาได้ไข่ก่อน
3: ใช่ไข่ก่อนมันต้องไข่ก่อน
2: มีโอกาสเขาพักก่อนเนาะ
3: ใช่ให้เขาลองเต็มที่อ่ะ
2: ครับแล้วเราไปขายกันยังไงครับพี่
3: ปากทางมันน้ำเขียวแยกตัวเมีย
2: ครับผม
3: แยกตัวเมีย400ตัวผู้200ตัวเมียอาจจะเหลือ150อ่ะตัวเมียอาจจะเหลือ350
2: ครับผมเขายังนิยมมันอยู่ใช่ไหมฮะช่วงนี
3: ้ใช่มันน่าใหม่อยู่ครับ
1: ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เห็นเลยว่าราคาดีจริงๆถ้าตัวเมียก็จะขายอยู่ที่400ส่วนตัวผู้ก็จะขายอยู่200หลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วรสชาติอึ่งเป็นยังไงคุณเคยทานหรือเปล่า
0: ไม่เคยเลยครับยังทำใจไม่ได้สักที
1: แต่จริงๆ เขาบอกว่ารสชาติของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากนะ เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จุดเด่นถ้าพูดถึงอึ่งไข่เขาบอกว่าไข่มีรสเฉพาะตัวมีความมันเหมือนกับไข่ปลาพื้นถิ่นแต่มีสีผิวที่แตกต่างกันนิยมเอามาทำต้มอึ่งไข่หรือว่าย่างไฟก็ได้จะมีกลิ่นหอมๆที่เป็นกลิ่นเฉพาะคนในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าคนเขาก็จะมารีวิวใช่ไหมคะการทานให้กินเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นกระแสคนก็หาทานกันตามที่โซเชียลเขากำลังฮิตนี่แหละเลยทำให้ราคาอึ่งถ้าดูแล้วกิโลกรัมละ400บาทราคาสูงกว่าทุเรียนอีกนะคะคุณ
0: อ๋อมีคนเอาไปเทียบกับราคาน้ำมันช่วงนี้ด้วยบอกว่าโอ้สู้ราคาน้ำมันได้เลยนะครับสำหรับราคาอึ่งผู้ชมที่ติดตามอยู่บอกว่าโอ้ราคาดีจริงๆนะครับบางคนแนะบอกว่าเอาไปปรุงอาหารเป็นเมนูนั้นเป็นเมนูนี้นี่เมื่อคืนนี้ผมเพิ่งจะไถโซเชียลเจอเหมือนกันคนกำลังกินอึ่งไข่อยู่เลยเห็นแล้วก็อยากจะลองทานเหมือนกันเดี๋ยวไปหาลองดูแต่ว่าราคาแรงเหลือเกินนะ
1: ค่ะสำหรับราคาอึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะกิโลกรัมละ400บาทนะคะสำหรับตัวเมียตัวผู้เนี่ยก็อยู่ที่150ถึง200บาทราคาแบบนี้ไม่แปลกใจนะคะที่เห็นว่ามีข่าวว่ามีคนมาก่อเหตุขโมยอึ่งที่บขส.เลือกที่จะหยิบอึ่งไปนะคะมันกลายเป็นเหมือนของฝากล้ำค่ามีคุณผู้ชมที่ติดตามใน TikTok นะคะบอกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าหม้อที่เขายกไปเมื่อสักครู่
0: กระติกเหรอ
1: มันคือกระติกเป็นกระติกน้ำใบใหญ
0: ่
1: คาดว่าจะเป็นกระติกที่เขาใส่อึ่งมาเพื่อที่จะปิดฝาให้มิดชิดปรากฏว่ายกไปทั้งกระติกแบบนั้น
0: ค
1: นรอก็รอไปตั้งใจว่าจะได้อึ่งไปทำอาหารปรากฏว่ามาทำแบบเนี้ยเอาไปขายต่อตัวของผู้ก่อเหตุได้รายได้คนที่รอทานก็ไม่ได้ทานส่วนบางคนที่จับไปแล้วหวังว่าจะหาไปขายก็ขายไม่ได้กลายเป็นว่าออกไปกลางดึกกลางดื่นไม่ได้เงินกลับมาสักบาทเดียว
0: เห็นใจสุดก็คือคนที่เขารออึ่งอยู่นี่แหละเพราะว่าเชื่อว่าคนที่เขาชอบจริงๆชอบกินอึ่งจริงๆเนี่ยคือเปรี้ยวปากรอก่อนละ คุณแป๋วจิราพรเนี่ยบอกว่าเอาไปต้มแซ่บๆนะโอ้โหจากเรื่องของอึ่งนะครับก็ไปดูเรื่องของปลากันบ้างนะครับช่วงนี้สภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนคือมีฝนอึ่งออกมา บางช่วงก็ร้อนตับแตกเลยครับนอกจากคนจะ

0: ได้รับผลกระทบแล้วสัตว์น้ำเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันที่จังหวัดพะเยาครับเกิดวิกฤตการน้ำคว้านพะเยาแห้งก็ส่งผลให้ปลาเนี่ยลอยตายกันเกลื่อนเลยครับประมงจังหวัดพะเยาเขาบอกว่าสาเหตุที่เกิดปลาตายจำนวนมากเนี่ยเนื่องจากว่าค่าแอมโมเนียมันสูงแล้วก็ค่าออกซิเจนต่ำครับนี่แหละครับปลาที่ลอยตายจำนวนมากบริเวณริมคว้านพะเยานะครับแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณครับเป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงเวลานี้นะครับสาเหตุก็เกิดจากปลาเนี่ยมันขาดออกซิเจนครับจากปรากฏการณ์ที่น้ำคว้านพะเยามีปริมาณออกซิเจนลดลงนะครับระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเข้าสู่วิกฤตประมงจังหวัดพะเยาระบุว่าปลาตายจำนวนมากในพื้นที่โซน B ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาครับเนื่องจากคุณภาพน้ำมันมีค่าแอมโมเนียสูงถึง 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นพิษต่อปลานะครับอีกทั้งก็ยังพบว่าค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำมีค่าต่ำในช่วงเช้ามืดก็ส่งผลให้ปลาเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันปลาที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่นะครับก็เป็นปลาเกล็ดครับอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็เป็นปลาที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะครับยิ่งหากสภาพอากาศปิดฟ้าครึ้มก็จะยิ่งทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดต่ำลงแล้วก็เพิ่มความรุนแรงของสถานการณ์และเหตุผลสำคัญก็อยู่ที่ปริมาณน้ำที่มันลดลงอย่างต่อเนื่องครับเขาบอกว่าบางช่วงที่คว้านพะเยาตอนนี้เนี่ยแห้งขอดเลยก็เลยทำให้พืชใต้น้ำที่ตกตะกอนเนี่ยผลิตแอมโมเนียเป็นจำนวนมากจนไปส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของปลาล่าสุดเนี่ยเขาไปวัดปริมาณน้ำของคว้านพะเยานะครับอยู่ที่ 14.93 ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณความจุ 55.6 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในช่วงนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับก็คาดการณ์แหละครับว่าคว้านพะเยาเนี่ยอาจจะเข้าสู่วิกฤตน้ำแห้งแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาแล้วก็ระบบนิเวศของคว้านพะเยาได้ด้วยครับ
1: แน่นอนตอนนี้หลายพื้นที่อาจจะต้องมีการเข้ามาดูแลนะคะเรื่องของปลาโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในบึงต่างๆเพราะว่าอากาศที่ร้อนจัดก็จะทำให้เรื่องของค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยไปส่งผลกระทบกับการเลี้ยงปลาคนที่เลี้ยงปลาก็จะได้รับผลกระทบส่วนจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่สวนสาธารณะบึงทับกระดานในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามีปลาตัวเริ่มตัวใหญ่ๆเลยที่เขาถือกันมา2มือเป็นปลายี่สกแล้วก็ปลานวงจันทร์ค่ะจำนวนมากเลยนะคะที่ทยอยลอยตายบางตัวก็ขึ้นมาหายใจบริเวณผิวน้ำค่ะปรากฏว่าชาวบ้านต้องนำอุปกรณ์ลงไปจับนะคะเพื่อที่จะเก็บปลาตายไปแปรรูปประกอบอาหารชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปลาในบึงเริ่มลอยหัวขึ้นมาแล้วก็ทยอยตายไปขณะที่บางคนบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้มักจะเป็นประจำทุกปีนะคะคือน้ำร้อนจัดปลาก็จะตายมากกว่าปกติสีของน้ำก็เปลี่ยนไปชาวบ้านก็เลยมาจับเพื่อที่จะแปรรูปถ้าปล่อยเอาไว้นานอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียและสุดท้ายทั้งปลาและพืชที่อยู่ในน้ำก็จะตายไปกันหมดค่ะ
2: มันก็เป็นปลาไม่มากนะหลายส่วนน้อยแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะมากไงเพราะมันร้อนอบอ้าวมาหลายวันไง
3: คิดว่าน้ำเสียไหม
2: มันก็มีส่วนนะครับแหละเพราะว่ามันร้อนทุกทีมันก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามีก็ส่วนมากอาจจะตายสักตันสองตันอะไรเงี้ยครับ
3: ครับ
2: แต่ปีนี้รู้สึกว่าจะเห็นกันอยู่น้องสองต้นบันนี
3: ่เอาไปทำอะไรได้เนี่ย
2: ส่วนมากก็ชาวบ้านแล้วก็ไปทำปลาครับ
3: ปลาโอ้ยอดนะครับกับ
2: แบ่งปันกันไปกินอย่างนี้แหละ
3: ใช่ใช่ใช่ดีก็ดีกับเตาไอ้ตายให้เน่าเนาะให้เน่าเสียเปล่า
0: ก็ประสบปัญหากันไปตามๆกันนี่ที่อุตรดิตถ์น
1: ะ
0: ข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เกิดขึ้นที่อีกจังหวัดหนึ่งที่คว้านพะเยานะครับทีนี้ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณโชควัฒน์ภูรินทร์ณัฐภูมิเขาบอกว่าจ จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำละเพื่อที่จะหาสาเหตุกันแล้วก็พบว่าเกิดจากอุณหภูมิที่สูงในเวลากลางวันแล้วก็มีฝนตกในช่วงเย็นครับทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

0: นะครับภูมิอย่างรวดเร็วออกซิเจนมันก็เลยลดต่ำลงอย่างฉับพลันครับทำให้ปลาเกิดอาการน็อกน้ำลอยหัวแล้วก็ทยอยตายกันไปเบื้องต้นขอให้สมาคมกู้ภัยเนี่ยนำเรือท้องแบนไปช่วยในการเก็บปลาที่ตายขึ้นมาแล้วก็ไปวิ่งวนในพื้นที่บึงทับกระดานให้เกิดออกซิเจนนะครับแล้วก็ใช้ไดโวโฟลน้ำเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนของปลาตายเนี่ยคาดว่ามีประมาณ4ตันนะครับก็มีการอนุญาตให้ประชาชนในพื้นที่แล้วก็กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นสามารถที่จะเอาไปทำปลาร้าได้นะครับส่วนที่เน่าเสียไปก็เอาไปทำน้ำหมักชีวภาพส่วนที่เพิ่งตายไม่นานยังสดๆอยู่เนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็เอาไปบริโภคได้นะครับก็เอาไปทำปลาสดไปปรุงอาหารนะครับหรือว่าจะเอาไปทำปลาส้มปลาเกลือก็ว่ากันไปนะ
1: มาดูควันหลงสงกรานต์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศการเล่นสงกรานต์หลายๆที่คึกคักแต่ก็มีประเด็นที่เป็นดราม่านั่นก็คือเรื่องของการปะแป้งไปผสมกับปูนยาแนวที่นำไปปะในหน้าของประชาชนที่งานสงกรานต์ที่พระประแดงเป็นการกระทำของคุณเบิร์ตวันว่างๆจริงๆแล้วเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร
0: ์
1: อันนี้เขาทำเพื่อที่จะเป็นคอนเทนต์หวังที่จะเรียกยอดวิวแล้วก็ยอดคนดูเข้าไปนะคะปรากฏว่าคนที่ถูกปะเนี่ยบางส่วนมันไปโดนตาแล้วทำให้ตาระคายเคืองก็ไปพบแพทย์จึงมีการแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะเบิร์ตวันว่างๆเขาก็เข้าไปหาตำรวจนะคะแล้วก็ไปให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมพร้อมกับคู่กรณีคู่กรณีบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความค่ะแต่ว่าตัวคุณเบิร์ตก็ยกมือขึ้นไหว้บอกว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมแบบนี้แล้วนะคะส่วนตำรวจบอกว่าคดีเก่าๆก็ยังมีอยู่อันนี้อาจจะเข้าข่ายลักษณะกระทำความผิดซ้ำซึ่งอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของโทษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะนายธีรวัฒน์ศรีรอดหรือว่าเบิร์ตวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์เดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะหลังจากที่ทำคอนเทนต์ใช้ปูนยาแนวผสมแป้งปะที่หน้าของประชาชนที่ไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระประแดงเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือสร้างมาเป็นคอนเทนต์นี่แหละค่ะแต่ว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะหลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะตัวของคุณเบิร์ตเนี่ยยอมรับว่ากระทำการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมขาดความยั้งคิดแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษชาวพระประแดงขอโทษชาวสมุทรปราการรวมถึงผู้เสียหายทุกคนตอนทำไม่ทันได้คิดเกิดจากความคึกขนองต้องการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเลี้ยงชีพเพราะว่ามีรายได้หลักจากตรงนี้ในโอกาสเดียวกันเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนก็เชิญผู้เสียหายเข้าไปเจรจาด้วยเป็นการไปไกล่เกลี่ยนะคะโดยในเบิร์ตจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเป็นเงิน 2,000 บาทเพื่อที่จะเยียวยานะคะแล้วก็ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ติดใจเอาความต่อการเพราะว่าหมอบอกว่าตาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะ
2: รู้สึกผิดครับว่าสิ่งที่ผมทำไปมันไม่ดีครับแต่ยังไงผู้เสียหายอยู่ข้างๆเราจะคุยอะไรผู้เสียหายอย่างไร
3: ก็มาขอโทษออกไว้
2: ก็คุยเลยหันหน้าคุยเลยคุยผู้เสียหายเลยนะลาโดนครับรบกวนสิ
3: ครับผมขอโทษด้วยถ้าผมได้ไปทำอะไรลูกเกิดพี่เข้าไปหรือว่าทำคอนเทนต์แย่ๆขอให้พี่ให้ไปบอกด้วยครับ
2: น้องว่าไง
4: คือสำหรับผมนะครับตัวผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร
2: ครับรอคนดังๆครับรอคนดัง
4: ๆตัวผมเองผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพราะว่าตาผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ผมอยากบอกพี่ว่าตัวผมเองอ่ะผมให้อภัยพี่นะครับแต่ผมขอพี่อย่างเดียวพี่ไม่ไปทำคอนเทนต์แบบนี้กับใครเราคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันมาเจอคนไทยด้วยกันทำแบบนี้มันเสียความรู้สึกและสงกรานต์พระประแดงปีนี้ผมก็มาปีแรกเหมือนกันพี่แล้วผมมาผมเจอแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคก็อยากฝากบอกพี่ว่าไม่ควรไปทำแบบนี้กับใครอีกแค่นั้น
0: ก่อนทำก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยนะครับหลังการไกล่เกลี่ยเนี่ยนักข่าวสอบถามว่าเบิร์ดเนี่ยเคยรับปากกับคุณยายของแบงค์เลสเตอร์ว่าจะไม่ทำคอนเทนต์ขยะอีกแต่ว่าล่าสุดก็เกิดเหตุซ้ำอีก ตัวของเบิร์ดก็เลยบอกว่าไม่รู้ที่ยายของแบงค์เลสเตอร์ตำหนินะครับแต่

0: ถ้าอนาคตเนี่ยถูกปิดเพจ Facebook จริงๆก็คงจะต้องไปทำงานก่อสร้างหลังจากนี้ยืนยันว่าจะเลิกทำคอนเทนต์ขยะนะครับแล้วก็จะทำคอนเทนต์เพื่อสังคมซึ่งที่ผ่านมาก็ทำมาโดยตลอดแต่ว่าสื่อไม่เคยนำเสนอครับ
1: การทำอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ต่อไป
2: พี่ผมก็จะหารับจ้างทั่วไปครับถ้าเป็นไปได้
1: พี่จะไม่ทำคลิปอีกแล้วเหรอคะพี
2: ่ก็ยังไม่รู้ครับบอกไม่ได้ครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ที่พี่ทำเนี่ยคือคอนเทนต์ขยะแล้วอะไรที่มันไม่ใช่คอนเทนต์ขยะ
2: มาอยู่ที่ผมครับผมต้องให้พี่ถ้าเกิดคิดจะทำคลิปที่เป็นตัวผมเลยบ้างไหมก็มีนะครับผมก็มีมาอยู่ครับผมอยู่ทำอะไรนะครับสร้างสรรค์ก็ช่วยคนเก็บขยะช่วยอะไรก็มีครับพี่ลองไปหาดู
3: เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินไม่ชัดนะคะคือผู้สื่อข่าวบอกว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเคยทำหรือเปล่าเรื่องของคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตัวคุณเบิร์ตบอกว่าก็ทำมาตลอดเรื่องของการเก็บขยะเรื่องของการทำความดีแต่ว่าสื่ออ่ะไม่เคยไปนำเสนอเท่านั้นพี่ลองไปหาดูส่วนเรื่องของคดีค่ะพันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระประแดงบอกว่าหลังจากไกล่เกลี่ยเรียบร้อยก็จะยังไม่มีการดำเนินคดีนะคะเนื่องจากว่าต้องรอใบรับรองแพทย์การตรวจร่างกายว่าผู้เสียหายมีอาการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนจากนั้นก็จะมีการออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนที่สำคัญคือตำรวจจะพิจารณาท้ายสำนวนค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมส่งไปให้กับพนักงานอัยการเนื่องจากว่ามีคดีเก่าที่ศาลพิจารณารอลงอาญาไว้การกระทำความผิดครั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมการกระทำความผิดซ้ำก็เป็นได้ถ้าย้อนกันไปคุณผู้ชมน่าจะจำชื่อนี้กันได้ดีนะคะเบิร์ตวันว่างว่างหรือว่านายธีรวัฒน์ศรีรอดเนี่ยจริงๆก็คือเขาเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงจากการทำคอนเทนต์แนวแปลกๆท้าทายบางครั้งก็ถูกมองว่าเข้าข่ายการกลั่นแกล้งเพื่อเรียกยอดวิวบางทีก็สร้างความเศร้าสลดค่ะอย่างล่าสุดที่มีกรณีโด่งดังก็คือการให้คนที่ไปร่วมคอนเทนต์เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็แลกกับเงินปรากฏว่าเรื่องนี้มันไปโยงกับการเสียชีวิตของแบงค์เลสเตอร์ตอนนั้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเคยถูกดำเนินคดีอื่นซ้ำๆในหลายกรณีค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยเวลาถูกโซเชียลต่อว่าก็จะออกมารับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้กระทำผิดจริงไม่เหมาะสมจริงแต่ว่าอ้างว่าทำเพื่อความบันเทิงและต้องการสร้างสีสันเท่านั้นที่ผ่านมาถูกดำเนินคดีอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตเคยแต่งกายเรียนแบบตำรวจในลักษณะที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียก็เคยทำคลิปไม่เหมาะสมในลักษณะของอนาจารเป็นความรุนแรงกระทั่งล่าสุดก็คือผสมแป้งที่เป็นยาแนวอะค่ะแล้วไปปะหน้าประชาชนที่ร่วมงานสงกรานต์พระประแดงนั่นเอง
0: ส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าจากงานแสดงความยินดีนะครับต้องกลายเป็นเรื่องของคดีความกันครับเมื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแชร์คลิปนายกอบต.ในจังหวัดกระบี่นะครับคือขึ้นเวทีไปโวยวายบนเวทีเพราะว่าไม่พอใจที่วงดนตรีเนี่ยไม่ยอมเล่นนะครับในคือต่อเวลาคือเวลามันหมดแล้วนะครับแล้วเจ้าตัวเขาไปต่อรองบอกว่าขอให้เล่นต่อนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินเพิ่มนะครับเหตุการณ์มันชุลมุนแล้วก็ทางนักร้องบนเวทีเนี่ยเขาบอกว่าตัวของนายกอบต.เนี่ยเหมือนจะเอามือไปผลักอกเขาทางตัวของนายกก็ออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่นักร้องกล่าวหานะครับไม่ได้ตั้งใจจะผลักเพียงแค่มือเนี่ยมันไปโดนเท่านั้นครับ
4: ถ้าเป็นเนี่ยผมไม่เอาวงนี้ผมไม่เอาแต่แรกเลยถ้าเป็นเนี่ย
5: ถ้าเป็นเนี่ยไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นะ
4: ถ้าเป็นไม่ไ
5: ม่ไม่ไม่ไ
4: ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่
0: เหตุการณ์ชุลมุนนี้นะครับเป็นคลิปไลฟ์สดที่กำลังถูกแชร์กันในโซเชียลนะครับโดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อณัฐริกาเดชากุลครับเขาระบุบอกว่าเจ้าของคลิปเป็นนักร้องสาวประจำวงที่ไปเล่นดนตรีภายในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่1พฤษภาคมครับเจ้าของคลิปเขาระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยตกลงเล่นกันตั้งแต่1ทุ่มเรื่อยยาวไปจนถึงเที่ยงคืนจนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนเศษนะครับทางวงเขากำลังเล่นเพลงสุดท้ายแล้วก็เล่นเลยเวลาที่ตกลงกันไปแล้วคือตกลงกันแค่เที่ยงคืนจังหวะนั้นเนี่ยมีคนขึ้นมาโวยวายบนเวทีนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยก็คือนายกอบต.บอกว่าขอให้เล่นต่อจนถึงตีสองได้ไหม ถ้าไม่เล่นเนี่ยจะให้กลับไปโดยที่จะไม่จ่ายเงินนะครับซึ่งช่วงชุลมุนเนี่ยเขาบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันรวมไปถึงทำลายข้าวของอุปกรณ์ของวงจนเสียหายบางส่วนครับ
6: ปกติถ้าว่ามาต่อเวลาใช่ไหมทุกคนมันต้องมาแจ้งล่วงหน้าประมาณอย่างต่ำแล้วก็คือ30 นาที30 นาทีว่าคุณจะต่อเวลาไม่ใช่คุณมาประกาศว่าเดี๋ยววงดนตรีเล่นจนถึงตีสอง
7: เลยยัน
6: 99
7: แช่
6: มันมันนึกออกมั้ยว่ามาได้เล่นถึงตีสองไม่ได้เพราะวงเราให้ต่อเวลาแค่ชั่วโมงเดียวถึงป่อนี่แกนเว่ยวายถึงจะพยายามเล่นดีแล้วนะเล่นดีแล้วถึงแกว่าแกนไม่ยอมแบบแกก็ไม่ยอมแล้วแกก็ไม่ใจกันข่าววงถึงจะอยู่ๆแกก็ขึ้นบนเวทีมาถึงเลยก็เดินไปเล่นนี่ไปเล่นว่ามันไม่ได้แล้วพี่ก็ทดที่ได้มันนั่นนะถึงวันนี้แกก็พักเลยเนี่ยพักกันเนี่ยแล้วก็พักเลยซึ่งตอนนี้ความรู้สึกคือในท้ามันเจ็บมันยังไม่มีรอยอะไรแล้วแต่มันเจ็บถึงกระทั่งมันยอมไหมเนี่ยไม่ยอมนะเพราะว่าแกเป็นคนใหญ่คนโตถึงคนใหญ่คนโตของประชาชนเราทำแบบนี้สมควร
3: เนี่ยค่ะตัวของผู้เสียหายก็บอกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็มาโดนบริเวณใบหน้าเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุนะคะตัวผู้เสียหายก็เดินทางกลับนะคะแต่ว่ายอมรับเลยว่าไม่กล้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่เพราะว่าเกรงกลัวอิทธิพลระหว่างกลับบ้านก็เลยไปแวะลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะที่ทางสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไว้ก่อนค่ะ
0: ขณะที่คู่กรณีที่ถูกระบุนะก็คือดาบตำรวจสุรศักดิ์เกิดสุขนะครับนายกอบต.ทับปริกทางนายกอบต.บอกกับนักข่าวทางโทรศัพท์บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่นักร้องกล่าวอ้างนะครับเพราะที่ตัวแกขึ้นไปบนเวทีเนี่ยก็คือจะไปขอคุยกับคนรักงานถึงเรื่องเวลาที่จะขอต่อหน่อยแต่อยู่ๆเนี่ยวงดนตรีที่กำลังเล่นก็จบเพลงขึ้นมาดื้อครับไม่ได้บอกกล่าวทั้งที่ตกลงกันว่าถ้าต่อเวลาเนี่ยก็จะให้เงินเพิ่มนะครับชั่วโมงละ 5,000 บาทซึ่งแกก็พร้อมจะจ่ายและในระหว่างพูดคุยก็มีคนมาจับแล้วก็เลยปัดมือออกไปนะครับแล้วก็มันไปพลาดไปโดนนักร้องแล้วก็ถูกนักร้องเนี่ยผลักอันนี้เป็นคำบอกเล่าของนายกอบต.นะ
3: ค่ะ
0: นะครับทำให้ทางพรรคพวกของนายกเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยขึ้นไปทำลายข้าวของบนเวทียืนยันว่าอะไรที่มันเสียหายไปข้าวของเสียหายอุปกรณ์เสียหายเนี่ยก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ส่วนเรื่องของการแจ้งความของผู้เสียหายทางนายกอบต.ทับปริกมั่นใจเป็นสิทธิ์ที่ทำได้นะครับแต่ส่วนตัวของแกเนี่ยก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
3: ส่วนข่าวนี้อาจจะฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบไปพบว่ามีร้านสปาสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งถ้าดูภายนอกก็ดูเป็นสปาสัตว์เลี้ยงดูแลแมวที่แสนจะน่ารักเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นสถานที่บังหน้าเบื้องหลังเขาแฝงการบริการค้าประเวณีแล้วก็สามารถทำแบบนี้มาถึง7 ปีด้วยกันตำรวจเปิดปฏิบัติการโคสแคสสปานะคะบุกทำลายรังค้ามนุษย์กลางเมืองปทุมธานีหลังจากรู้ว่าเปิดร้านอาบน้ำให้แมวแต่พบว่าเปิดมา7 ปีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอย่างน้อยๆ20 ล้านบาทด้วยกันค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สนธิกำลังร่วมกับมูลนิธิ IPA และมูลนิธิ Hourless Q บุกจับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นการตรวจค้นอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นจุดเป้าหมายในจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยด้านหน้าจะดูว่าเป็นที่อาบน้ำเป็นสปาสัตว์เลี้ยงดูเป็นมิตรกับคนที่รักหมารักแมวเนี่ยนะคะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในค่ะปรากฏว่ามีการกั้นห้องเป็นห้องเล็กห้องน้อยแบ่งโซนอย่างชัดเจนแล้วไม่พบสบู่อาบน้ำแมวเลยค่ะสิ่งที่พบก็คือถุงยางอนามัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากที่ใช้ในการติดต่อลูกค้ารวบตัวการใหญ่ได้3 คนด้วยกันนะคะคนแรกเป็นว่าที่ร้อยตรีหญิงเวคยาพัฒน์อายุ33 ปีคนที่2เป็นสามีค่ะชื่อว่านายธวัชชัยและอีก1 คนคือนางสาวยุวดีทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยหาลูกค้าแล้วก็คุมร้านถูกตั้งข้อหาหนักนะคะก็คือการสมคบกันค้ามนุษย์ค่ะ หลังจากสืบทราบว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมานาน7ปีนะคะแล้วก็มีบัญชีธนาคารไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืด10บัญชีด้วยกันเงินหมุนเวียนสะพัดถึง20

0: 10ล้านบาทและที่สำคัญการรับงานของเขาผ่านเว็บไซต์ค่ะเป็นเว็บไซต์งานขายบริการนะคะเป็นช่องทางในการโปรโมทหลักๆค่ะ
1: เปิดเพื่อที่จะ

0: ุกคนต้องรับลูกค้าอย่างน้อยๆวันละ7คนครับและต้องทำงานติดต่อกัน30วันรวดถึงจะได้เงินเดือนถ้าใครดูแลลูกค้าไม่ดีหรือว่าขัดขืนก็จะถูกเจ้าของร้านเนี่ยด่าทอและบางครั้งเขาบอกว่าถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันด้วยนะครับตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนเนี่ยถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: แน่นอนคุณผู้ชมน่าจะตั้งคำถามว่าเปิดมาได้ยังไงตั้ง7ปีมีใครไปเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าจากนี้ตำรวจเขาจะมีการขยายผลต่อค่ะว่ามีไอ้โม่งหรือว่าผู้ใช้บริการคนไหนหรือเปล่าที่ร่วมกระทำผิดกฎหมายด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ค่ะที่เราเนี่ยเวลามองข้างหน้ามองสถานที่ให้บริการต่างๆถ้าไม่ได้เข้าไปจริงๆด้านหลังอาจจะมีธุรกิจมืดก็ได้นะคะถ้าช่วยกันสังเกตสังการก็จะช่วยสกัดปัญหานี้ได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
0: ส่วนเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาได้นะครับมีหญิงชาวจังหวัดบุรีรัมย์เขาประกอบอาชีพรับจ้างทำความสะอาดนะครับมีคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงที่จะต้องดูแลแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกเล็กๆอีก4คนเธอเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมกับนักข่าวนะครับหลังจากที่ได้รับหมายเรียกในคดีช่อโกงทรัพย์จากการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเจ้าตัวเขายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วและก็ถูกออกหมายเรียกนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าคดีแรกเนี่ยก็เคยไปต่อสู้แล้วก็พิสูจน์ความเป็นธรรมแล้วนะครับจนได้รับความบริสุทธิ์ไปแล้ว1คดีครับนางสาวอัมบาราอายุ35ปีเป็นชาวอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็นำหมายเรียกจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขนและสมุดบัญชีธนาคารของตัวเองเนี่ยเข้าไปลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ห้วยราชเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ครับหลังจากถูกพนักงานสอบสวนสน.บางเขนเรียกให้เข้าไปพบในฐานะผู้ต้องหาคดีช่อโกงทรัพย์ในวันที่14พฤษภาคมนี้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าหมายเรียกเกิดจากมีคนที่เขาไปแจ้งความกรณีซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นเงินจำนวน720บาทซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยประกอบอาชีพขายสินค้าออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับผู้แจ้งความเมื่อประสานไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็ได้รับคำยืนยันว่าจำเป็นต้องเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเองที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความกังวลใจนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดแบบรายวันค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะต้องดูแลลูกเล็กๆ4คนด้วยกันแล้วก็มีแม่ที่พิการติดเตียงอีกด้วยการที่จะเดินทางไปให้ปากคำแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการรับจ้างรายวันอีกด้วยและครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่2แล้วนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2567เธอเคยประสบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยค่ะถูกหมายเรียกจากสน.คันนายาวในข้อหาช่อโกงเงินจำนวน 1,400 บาทตอนนั้นก็ไปขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายค่าใช้จ่ายในการพิสูจน์หลักฐานจากทนายอั๋นจนพบว่าชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่ใช่ชื่อของเธอค่ะทำให้พนักงานสอบสวนมีความเห็นไม่ส่งฟ้องแล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แต่พอ2ปีหลังจากนั้นตอนนี้กลับมาถูกหมายเรียกอีกครั้งนะคะซึ่งคดีความก็มีพฤติการที่คล้ายกันค่ะ
2: เราได้จ่ายไหมตกลง
3: ไม่ได้จ่ายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดอะไรหนูไปยื่นบริสุทธิ์จริงว่าหนูไม่ได้ผิดหนูก็ไปตามนัดแต่คุณกับผู้กล่าวหาเนี่ยเขาไม่ไปเลยค่ะให้หนูจะคุยจะกับตำรวจอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ามันใช่เรื่องจริงไหมที่จะกล่าวหากันใช่ค่ะ
2: แล้วพอมารอบนี้นะคะ
3: พอมารอบนี้ก็มีอีกบ้านหนูช่อโกงทั้งที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยช่อโกงที่ไหนเลย
2: เคยทำออนไลน์อะไรไหม
3: ไม่เคยค่ะหนูทำงานสุจริตค่ะ
2: เคยไปพื้นที่นั้น
3: ไม่เคยไปค่ะหนูก็ไม่รู้จักผู้กล่าวหาด้วยเขาจะให้หนูไปแต่ครบสน.อย่างเดียวอ่ะ
2: เรามีเงินไหม
3: หนูไม่มีเงินเลยค่ะเดินทางก็ลำบากแต่หนูอยากฝากตำรวจว่าถ้าไปเนี่ยถ้าไม่ใช่หนูผิดจริงเนี่ยตำรวจจะรับผิดชอบยังไงคะ
0: ก็ทวงถามถึงความรับผิดชอบถ้าสุดท้ายเนี่ยพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็ตั้งคำถามด้วยถึงกระบวนการในการตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนที่จะออกหมายเรียกของตำรวจนะครับทั้งเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็สน.บางเขนตรวจสอบ

0: ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแบบนี้อีกนะครับแล้วก็เป็นการลดภาระกับประชาชนที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วยแต่จะต้องมาจ่ายเงินนะครับในการเดินทางเสียค่าเดินทางเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีความด้วยครับเมื่อวานนี้เราได้ยินเสียงของน้องเป๋าตังไปแล้วนะครับเด็กหญิงวัย5ขวบที่เธอรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถกระบะที่เสียหลักไปชนกับต้นไม้บริเวณถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมานะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาพยายามที่จะเร่งช่วยพ่อแล้วก็แม่ของน้องออกจากตัวรถน้องเนี่ยไปถามกู้ภัยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วหรือยังนะครับแล้วก็อยากจะช่วยให้รับน้องเนี่ยไปดูแลไปเลี้ยงดูแทนคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตนะครับ
1: แน่นอนค่ะพอประโยคนี้ออกไปนะคะในโซเชียลก็เรียกว่าบีบหัวใจคนที่ได้ยินเป็นอย่างมากนะคะล่าสุดครอบครัวของน้องเป๋าตังเองก็ออกมาเปิดเผยนะคะมองว่าเหตุผลที่น้องเนี่ยพูดประโยคนี้ออกไปก็เป็นเพราะว่าตกใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความหวาดกลัวในขณะนั้นขอให้สังคมมีความมั่นใจนะคะว่าครอบครัวพร้อมที่จะเลี้ยงและดูแลน้องด้วยความรักและความอบอุ่นค่ะผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ที่วัดสุขาวดีอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพี่สาวนายชูเกียรติซึ่งเป็นพ่อของน้องเป๋าตังนะคะก็เปิดเผยว่าน้องเป๋าตังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะที่ข้อเท้าแต่ตอนนี้ก็ให้อยู่กับปู่กับย่าในหมู่บ้านไม่ค่อยให้ออกมาที่งานศพเพราะไม่อยากให้น้องเสียใจมากไปกว่านี้ยืนยันนะคะว่าครอบครัวพร้อมที่จะเลี้ยงดูน้องด้วยความรักและความอบอุ่นเนื่องจากที่ผ่านมาปู่และย่าก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เกิดเชื่อว่าที่น้องพูดประโยคที่หลายคนได้ฟังในโซเชียลเนี่ยพูดเพราะว่าเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุและทำให้น้องเกิดอาการตกใจค่ะ
2: เบื้องต้นต้องแจ้งก่อนว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าตั้งแต่เกิดก็ต้องเป็นปู่ย่าเลี้ยงตั้งแต่เกิดแล้วก็จะมีทางอาแล้วก็ทวดแล้วก็ป้าอยู่ข้างๆบ้านในรั้วเดียวกันค่ะ
3: ตอนนี้คือสังคมเนี่ยค่อนข้างที่จะสงสารน้องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงน้องมากเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมว่าไม่ต้องเป็นห่วงน้องว่าน้องกลัวว่ามีคนดูแลน้องเนี่ย
2: ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน้องมีคนดูแลน้องได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวยังมีปู่ยังมีย่ายังมีทวดยังมีพี่ป้าน้าอาดูแลน้องอย่างดีค่ะ
0: ทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยสว่างแสงธรรมสูงเนินเล่าเหตุการณ์นะครับขณะที่เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็น้องเป๋าตังที่ติดอยู่ในซากรถกระบะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับที่ถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสูงเนินนครราชสีมาเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนครับขณะที่กำลังที่จะนำอุปกรณ์ตัดทางช่วยนำตัวผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในซากรถทั้ง3คนออกมาตัวของน้องเป๋าตังเนี่ยอยู่ที่เบาะหลังนะครับตอนนั้นน้องพูดคุยแล้วก็ถามตอบรู้เรื่องเมื่อน้องถามว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างเสียชีวิตไหมพอกู้ภัยได้ยินประโยคนั้นเขาก็บอกว่าน้ำตาคลอเลยครับแต่ก็พยายามที่จะชวนน้องเนี่ยพูดคุยในตอนนั้นแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายครับ
4: ตอนนั้นก็เข้าไปถึงก็น้องก็ถามว่าแม่หนูเป็นไงบ้างพ่อแม่หนูเป็นไงบ้างครับแม่กับพ่อผมหนูเสียชีวิตไหมแล้วหนูจะเสียชีวิตไหมประมาณนี้ครับแต่ทางเราก็พยายามพูดแล้วก็ให้กำลังใจโยงเรื่องต่างๆว่าเรียนใช่ให้เด็กเรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรประมาณไหนครับเพื่อให้เด็กได้ผ่อนคลายขึ้นมา
3: การที่เราไปช่วยชีวิตตอนนั้นเราคือเหลือเด็กนะชีวิตสุดท้ายแล้วพอเด็กพูดคำนี้กับเราอ่ะมันสะเทือนใจ
4: สะเทือนใจมากครับการแบบถึงน้ำตาคออะไรครับทำไปก็ต้องทำยังไงก็ได้พยายามช่วยให้รีบออกมาให้ได้มากไวๆที่สุด
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีคนที่ทราบข่าวนำเงินไปมอบให้กับทางครอบครัวน้องเป๋าตังนะคะคือเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งคนที่นำเงินไปมอบให้กับครอบครัว 100,000 บาทตั้งใจว่าจะให้เป็นทุนการศึกษาของน้องในอนาคตค่ะแต่ว่าทางครอบครัวของน้องเป๋าตังก็ฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะบอกว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใดนะคะขอให้ระวังคนที่ไม่หวังดีที่เอาเหตุการณ์นี้ไปเป็นช่องทางในการหลอกลวงและขอรับบริจาคเงินเตือนไว้ก่อนว่าอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะเกรงว่าสุดท้ายจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
0: ส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมศพไรเดอร์ที่เสียชีวิตในคืนสุดท้ายนะครับคือเสียชีวิตจากการถูกนักศึกษาที่เมาแล้วขับ รถไปพุ่งชนนะครับก็จะไป

0: ด้วยความโศกเศร้าครับท่ามกลางการรวมตัวกันของกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้ต้องเรียกว่าทิ้งภาระหนักเอาไว้ให้ภรรยาที่ต้องดูแลลูกน้อยเพียงลำพัง2คนนะครับขณะที่สังคมก็ยังคงตั้งคำถามถึงวุฒิภาวะของคู่กรณีแหละครับหลังจากที่ปรากฏพฤติกรรมในคืนเกิดเหตุดูคล้ายๆจะให้ค่าความเสียหายของซากรถมากกว่าชีวิตคนครับบรรยากาศที่วัดสวนกล้วยตำบลกลุ่มหักอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีคืนสุดท้ายนะครับของพิธีสวดพระอภิธรรมก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงาแล้วก็เศร้าโศกครับเพื่อนพนักงานไรเดอร์จำนวนมากเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยกับเพื่อนร่วมอาชีพที่ต้องจากไปในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับการเสียชีวิตของเสาหลักไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียใจครับแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออนาคตของครอบครัวเขาด้วยภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานหรือว่าคำขอโทษใดๆจากนักศึกษาคู่กรณีนะครับจะมีก็เพียงครอบครัวของคู่กรณีที่มาร่วมงานเพียงครั้งเดียวซึ่งเธอมองว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบที่ยังไม่เพียงพอครับเมื่อไปเทียบกับความสูญเสียที่ไม่มีวันจะเรียกกลับคืนมาได้ครับ
1: อยากให้เขามีจิตใต้สำนึกสักนิดนึงถ้าคุณมายืนในจุดเราอ่ะคุณจะรู้สึกยังไงถ้าวันนั้นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นคุณจะรู้สึกยังไงความรับผิดชอบมันแลกกันไม่ได้เลยวันนั้นไปถึงที่เหตุการณ์เขาไม่ขอโทษเราสักคำไม่แม้แต่จะมาดูเราด้วยซ้ำไม่มี
2: ด้านแม่ของผู้เสียชีวิตก็เปิดใจนะคะอยากให้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนถึงผลกระทบจากความประมาทค่ะที่จะไม่ได้ส่งผลต่อคนคนเดียวนะคะแต่ว่าทำลายทั้งครอบครัวค่ะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาครอบครัวก็มีพิธีชาปนกิจนะคะเป็นการส่งวิญญาณครั้งสุดท้ายค่ะ
3: แม่อยากฝากถึงคู่กรณีนะคะจากพฤติกรรมที่เกิดเหตุมาเนี่ยแม่เข้าใจคำว่าอุบัติเหตุแม่เข้าใจได้แต่ถ้าเมาแล้วขับมันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแล้วยิ่งรู้มาว่าเขาประกันตัวแล้วเขายังออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแม่รู้สึกเสียใจมากที่เสียใจเพราะว่าคนของแม่ไม่ได้กลับมาแล้วแม่ไม่เหลืออะไรแล้วอยากให้เขาใช้แบบไม่อยากให้ใช้ชีวิตแบบประมาทอย่างเงี้ยแล้วการที่เกิดเหตุหนึ่งคือคนตายเนี่ยนะมันร้ายแรงด้วยนะ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับก็คือทัศนคติของกลุ่มเพื่อนผู้ก่อเหตุในคืนวันเกิดเหตุครับซึ่งมีคลิปบันทึกเสียงการโต้เถียงที่ระบุว่ารถหนูก็พังจะโวยวายทำไมคำพูดนี้แหละครับกลายเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่ทำให้สังคมตั้งคำถามถึงจิตสำนึกและการลำดับความสำคัญระหว่างชีวิตมนุษย์กับวัตถุนะครับส่วนประเด็นด้านคดีความโดยเฉพาะการตรวจสอบความเร็วและกล้องหน้ารถซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแม้ว่าในเบื้องต้นผู้ขับขี่จะให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่มีกล้องติดตั้งอยู่แต่ว่าทางพนักงานสอบสวนยังคงต้องรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดครับเพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตครับไปดูเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารและการแจ้งเกิดเท็จนะครับเพื่อที่จะออกใบสูติบัตรให้กับเด็กชาวจีนไม่ต่ำกว่า50คนครับจนเรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่การขยายผลจับกุมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพกลางซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์เร่งรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะเสนอไปยังกรมการปกครองเพื่อที่จะเพิกถอนสูติบัตรโดยเร็วนะครับ
2: แน่นอนทีมข่าวไทย PBSได้ไปตามเรื่องนี้ต่อนะคะแล้วก็ไปพบข้อมูลเชิงลึกค่ะว่ามีอดีตปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับงานจากชาวจีนนะคะครั้งละประมาณ 3-50,000 บาทที่สำคัญเจ้าตัวมีรหัสกลางของกรมการปกครองสามารถคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบทะเบียนราษฎร์ได้ทั่วประเทศแล้วก็ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ก็ไปพบด้วยค่ะว่ามีการดำเนินการในลักษณะนี้อีกหลายพื้นที่ค่ะ

0: าเคยคดีพวกนี้เป็นคดีใหญ่แล้วเขาสามารถออกหมายจับได้เลยครับเคยถ้าโทษเกิน3ปีออกหมายจับ
1: ออกหมายจับเลยครับ
0: ออกหมายจับเลยครับมีการประ
1: ทานอาญาทุจริตนะครับ
2: นี่เป็นช่วงที่ตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงระหว่างเข้าจับกุมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตคดีแจ้งเกิดเท็จค่ะตำรวจเข้าจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับอดีตลูกจ้างที่หน้าว่าที่ว่าการอำเภอนะคะส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานเทศบาลตำบลโพกลางค่ะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัวได้ที่บ้านพักตลาดแคอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติการครั้งนี้ถูกเรียกว่าปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29เมษายนค่ะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ว่าจ้างชายไทยให้จดทะเบียนสมรสแล้วก็รับเป็นบิดามีการรับรองบุตรเป็นเท็จนะคะเพื่อให้บุตรของชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติจำนวน2คดีด้วยกันตอนนั้นก็ได้ผู้ต้องหารวมๆแล้ว6คนค่ะ
3: จนกระทั่งมีการขยายผลนะครับแล้วก็ทราบว่ามีเด็กชาวจีนแจ้งเกิดที่เทศบาลตำบลโพกลางก่อนที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้านในอำเภอห้วยแถลงหลายคนเลยครับแต่ปรากฏว่าบ้านเลขที่ที่แจ้งย้ายเข้าเนี่ยมีการรื้อถอนไปแล้วและเจ้าของบ้านก็ระบุว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ขบวนการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดเท็จนะครับก็นำไปสู่การออกใบสูติบัตรให้กับเด็กชาวจีนครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพกลางร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเนี่ยไปพบว่าตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันมีการออกใบสูติบัตรให้กับเด็กที่มีสัญชาติต่างด้าวแล้วถึง50คนครับในจำนวนนี้กรมการปกครองเพิกถอนสูติบัตรไปแล้ว5คนและเมื่อไปตรวจสอบรายชื่อและเลขบัตรประชาชนอีก45คนก็พบว่าในจำนวน29คนเนี่ยมีใบรับรองการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลจริงแต่ว่าถูกสวมสิทธิ์เลขบัตรประชาชนแล้วก็ใช้ชื่อเด็กชาวจีนมาสวมแทนนะครับส่วนที่เหลืออีก16คนเนี่ยไม่ปรากฏข้อมูลในสารระบบก็เลยทำให้นายกเทศมนตรีนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นนำเอกสารการแจ้งเกิดมาตรวจสอบแล้วก็เตรียมจะเสนอไปยังกรมการปกครองเพื่อที่จะให้อนุมัติเพิกถอนสูติบัตรทั้ง45คนครับ
4: เราจะออกคำสั่งวันนี้ว่าจุด45รายเนี่ยมีปัญหาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้นะครับร้านที่2ก็รอคำอนุมัติจากกลุ่มพออนุมัติจากกลุ่มเสร็จเนี่ยเราก็เพิกถอนได้ทันทีในการดำเนินการในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเราก็เร่งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงซึ่งสอบสวนเสร็จไปแล้ว30วันเรามีข้อมูลเบื้องต้นละตอนนี้มีข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกที่มี45รายที่ปรากฏอีกเนี่ยเราก็เป็นข้อมูลประกอบของเขาให้เขาสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อมาเปิดจำการวันที่5เนี่ยทุกอย่างจะได้เดินหน้าได้ทันทีเลยจะตั้งกรรมการสอบวินัยจะดำเนินการต่อไปเพื่อไม่ให้ช้า
2: ไทย PBS ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จให้กับชาวจีนนะคะขบวนการนี้เนี่ยจะเริ่มจากการที่มีชาวจีนติดต่อว่าจ้างอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงและเคยเป็นปลัดอำเภอหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะทำให้เขาเนี่ยมีลูกน้องอยู่หลายพื้นที่ทีนี้อดีตปลัดคนนี้เขาจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นหัวหน้าขบวนการค่ะเพราะว่าเคยมีรหัสกลางของกรมการปกครองที่สามารถเข้าไปในระบบทะเบียนราษฎรได้ทั่วประเทศพอชาวจีนมีออเดอร์เข้ามาก็จะให้อดีตปลัดคนนี้ดำเนินการแลกกับค่าตอบแทนซึ่งก็จะได้เงินรายละประมาณ 3-50,000 บาทสำหรับอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงเนี่ยลาออกจากราชการในช่วงปี2566ค่ะก่อนที่จะพบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการแจ้งเกิดเท็จสัปดาห์หน้าฝ่ายปกครองจะดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางอาญาและทางวินัยอีกด้วยค่ะ
3: มีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อเนื่องเพราะว่าไปพบเบาะแสว่ามีการกระทําในลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยไม่เฉพาะแค่พื้นที่ที่เป็นปัญหานี้นะครับแต่ว่ายังไปเจออีกหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงที่จะต้องเร่งจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของคนไทยครับ
2: อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการหลอกลวงไปทำงานที่ต่างประเทศหลายคนบอกว่าทำงานในประเทศไทยมันหายากเงินอาจจะไม่ได้มากเท่าที่ควรนั่นก็เลยเป็น

0: ความหวังว่าถ้าไปทำงานต่างประเทศน่าจะเป็นโอกาสแต่ปรากฏว่ากรณีล่าสุดค่ะไปพบว่ามีผู้เสียหายกว่า100คนทีเดียวนะคะเข้าไปแจ้งความบริษัทจัดหางานอ้างว่าสามารถพาไปทำงานภาคการเกษตรที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้จูงใจบอกว่าจะได้รายได้สูงถึงเดือนละแสนบาทคิดค่าดำเนินการคนละประมาณ 160,000 บาทค่ะแต่พอมาทีหลังเนี่ยไปพบว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทค่ะ
1: ครับแปลว่ารูปแบบของการหลอกลวงมันจะไม่ได้แตกต่างจากที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ตำรวจระบุครับว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเขาทำเป็นขบวนการนะครับแล้วก็มีการขอจัดทะเบียนจดทะเบียนนะครับบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลสร้างความน่าเชื่อถือก็ทำให้มีแรงงานหลงเชื่อจำนวนมากครับตัวอย่างเนื้อหาในเพจบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่เขาเผยแพร่กันเรื่องของการเปิดรับแรงงานไปทำงานที่ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับมีการระบุถึงค่าตอบแทนที่สูงนะครับยื่นวีซ่าพร้อมกับเดินทางมีที่พักให้แล้วก็มีทีมงานคนไทยคอยดูแลนะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ผู้เสียหายเขายืนยันตรงกันนะครับว่าพบเพจนี้ในเพจหางานต่างประเทศก็เลยหลงเชื่อครับเมื่อมีผู้สนใจติดต่อไปยังตัวแทนบริษัทตามรายละเอียดเนี่ยก็เลยมีการนัดหมายพูดคุยกันบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นจุดนัดพบครับหากดูจากด้านกายภาพเนี่ยที่นี่มีการจัดสถานที่ที่เขาบอกว่าก็น่าเชื่อถือเลยครับมีเอกสารการจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้านวีซ่าแสดงอย่างชัดเจนมีห้องประชุมด้วยมีห้องฝึกอบรมด้วยมีบอร์ดที่รวบรวมรูปการเดินทางนะครับคล้ายๆกับเป็นภาพแรงงานที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้เหยื่อเนี่ยเชื่อว่ามีการส่งคนไปทำงานจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่เขาอ้างเป็นตัวแทนบริษัทจัดหางานก็จะเรียกเงินนะครับเก็บเงินค่าดำเนินการต่างๆทั้งเรื่องของหนังสือสัญญาเรื่องของประกันชีวิตการออกวีซ่าค่าแลกเงินในการเดินทางไปทำงานรวมๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินราวๆ 162,750 บาทต่อคนครับ
0: ตำรวจก็ระบุนะคะว่าผู้เสียหายที่เป็นแรงงานเนี่ยเขาพบความผิดปกติค่ะหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ถูกเรียกตัวไปอบรมนะคะแล้วก็ส่งตัวไปทำงานตามที่กล่าวอ้างไปแล้วพอไปตรวจสอบที่บริษัทต้นทางกลับพบว่ามีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากบริษัทรวมตัวกันเข้าไปแจ้งความค่ะซึ่งตอนนี้ก็พบผู้เสียหายแล้ว100คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทตำรวจได้มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบบริษัทก็ไปพบว่ามีการยื่นขอจดทะเบียนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี2568ค่ะก็คือปีที่แล้วนี่เองและในเดือนกันยายนก็เริ่มโพสต์เปิดรับคนไปทำงานที่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้พบคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ย4คนนะคะจึงขอศาลออกหมายจับและตามไปจับกุมตามหมายจับได้แล้ว2คนคือนายธนาคารและนายธราเทพจับกุมได้ที่บ้านพักค่ะในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนอีก2คนตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ
2: พบว่าวันที่27เมษายนเนี่ยสามารถออกหมายรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเพื่อจับกุมทวงหาครับภายหลังครับวันที่28 1วันครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถจับกุมตัวผู้ทำความผิดได้ที่จังหวัดตากครับเขาหลบหนีไปอยู่ที่นั่นครับแล้วก็พามาตรวจคนที่บริษัทที่จังหวัดนนทบุรีครับจากการตรวจค้นครับไม่พบสิ่งของหรือเงินหรือว่าเป็นพาสปอร์ตของทางผู้เสียหายก็จากการสอบถามครับมีการขนย้ายครับสิ่งของเนี่ยออกไปประมาณช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาครับเราจับกุมตัวนายธนาคารและนายธนเทพได้ครับส่วนผู้เสียหายอีก2รายครับอยู่ระหว่างหลบหนีครับทางชุดจับกุมอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดครับ
1: ตำรวจให้ข้อมูลนะครับว่าแม้รูปแบบการหลอกลวงของกลุ่มผู้ต้องหาจะไม่ต่างไปจากเดิมที่มีการหลอกคนไปทำงานต่างประเทศแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาพบว่ามีการดำเนินการกันอย่างเป็นระบบนะครับตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลแล้วก็จดทะเบียนประกอบธุรกิจเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้น่าเชื่อถือแล้วก็ให้ผู้ที่สมัครงานเนี่ยเข้าใจว่าเป็นบริษัทที่ถูก

0: ต้องตามกฎหมายซึ่งตำรวจเดี๋ยวจะไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับว่าเคยมีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้หรือไม่ครับ
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกนะคะว่าพฤติการของคนกลุ่มนี้ไม่ต่างไปจากกลุ่มมิจฉาชีพในรูปแบบสแกมเมอร์ค่ะใช้วิธีหลอกลวงประชาชนว่าสามารถพาไปทำงานต่างประเทศได้จริงๆก็คือหลอกเรียกเก็บเงินเท่านั้นส่วนเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคลคนเป็นการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะ
0: ต้องย้ำเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับแรงงานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศนะครับนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเนี่ยย้ำบอกว่าขอให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วก็ดำเนินการผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับให้ติดต่อผ่านทางกรมการจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นครับซึ่งการไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านกระบวนการของภาครัฐจึงจะช่วยคุ้มครองสิทธิแรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงได้ครับมีข้อเสนอแนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถึงการออกพรก.กู้เงินในกรอบวงเงิน 300,000 ล้านบาทแทนกรอบที่รัฐบาลเคยวางไว้ 400,000 ล้านบาทนะครับก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ป้องกันปัญหาหนี้สาธารณะเกิน 70% ของ GDP นะครับ
1: ตอนนี้หลายคนบอกว่ารอว่าเงินก้อนนี้จะลงมากระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรออยู่กระทรวงการคลังเขามีการปรับหลักเกณฑ์นะคะของคนที่สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เดิมทีเนี่ยอายุ16ปีก็จะปรับขึ้นไปเป็นอายุ18ปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะที่ต้องการบรรเทาค่าครองชีพคาดว่าในช่วงวันที่12พฤษภาคมนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเอาเงินเนี่ยมาจากไหนในการดำเนินโครงการแต่ตอนนี้พบว่าหลายจังหวัดค่ะอย่างที่ชัยนาทมีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มแขวนป้ายกันแล้วว่ารอที่จะเดินหน้าโครงการนี้ด้วยค่ะป้ายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยล่ะค่ะก็คือป้ายรับซื้อขายในโครงการคนละครึ่ง plus นะคะบางป้ายเขาก็จะเขียนไทยช่วยไทย plus แนบไปด้วยแต่ละป้ายถูกนำมาติดตั้งที่ร้านค้าในตลาดวัดท่าช้างจังหวัดชัยนาทถึงตอนนี้จะยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะนำงบส่วนไหนมาดำเนินโครงการแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเชื่อมั่นค่ะว่ารัฐบาลนายกอนุทินเนี่ยจะผลักดันโครงการนี้ได้สำเร็จเพราะถือว่าเป็นโครงการช่วยลดค่าครองชีพให้กับคนรากหญ้าได้จริงๆก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยอย่าทำให้ชาวบ้านต้องรอเก้อเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนับวันนับชั่วโมงรอกันอยู่แล้วค่ะ
2: ยังไงก็ขอให้ได้ให้ประชาชนมีความหวังพอมีคือพัดมาได้ปั๊บตลาดสินค้าก็รู้สึกจะคึกคืนขึ้นมาก
3: ครับ
2: ตื่นตัวขึ้นมากคร
3: ับ ก็คือ
2: เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น
3: มันจะช่วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ามันเลื่อนออกไปนานเป็นเดือนเนี่ยเรารู้สึกไงผิดหวังไหมถ้ามันจะต้องเลื่อนไปจริงๆ
2: ก็ไม่ผิดหวังคร
3: ับ
2: เราก็ต้องรอครับ
3: ขอรอได้
2: รอได้
3: แต่ขอให้ชัวร
2: ์ขอให้ชัวร์
0: แม้ว่ากระทรวงการคลังจะวางกรอบกำหนดเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนพฤษภาคมนะครับและเริ่มใช้จ่ายการเดือนมิถุนายน69แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของแหล่งเงินที่จะใช้ดำเนินโครงการก็ทำให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่เสนอครม.พิจารณามาตรการนี้ในการประชุมวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าตอนนี้หนักใจครับกับการเตรียมมาตรการแจกเงินไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่สภาพโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เปราะบางลงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณดำเนินโครงการกระตุ้นการบริโภคที่เสื่อมลงนะครับและยังอยู่ในข้อจำกัดทางการคลังด้วยหลังจากที่พยายามที่จะไม่ปรับกรอบแผนการคลังในระยะปานกลางนะครับก็เลยจำเป็นต้องออกมาตรการอย่างรอบคอบซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะมีการปรับหลักเกณฑ์อายุผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิม16ปีขึ้นไปเป็น18ปีขึ้นไปครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการจะบรรเทาภาระค่าครองชีพมากกว่าการมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายแล้วครับว่าจะหาข้อสรุปมาตรการและแหล่งเงินให้แล้วเสร็จเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ11พฤษภาคมแล้วก็จะเสนอครม.ในวันที่12พฤษภาคมนี้ครับ
1: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ประเมินคาดการ GDP ทั้งปีนะคะอาจจะขยายตัวอยู่ได้ที่ร้อยละ 1.9 ค่ะภายใต้สมมติฐานสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายแต่ในกรณีเลวร้ายค่ะเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวได้เพียงร้อยละ1เท่านั้นและเงินเฟ้อทั่วไปก็จะขยายตัวถึงร้อยละ5ซึ่งเกินกว่ากรอบเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ในดอนยังระบุถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทถึง 500,000 ล้านบาททางกนง.เนี่ยเขามีการประเมินนะคะว่ากรอบเงินกู้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ 300,000 ล้านบาทอันนี้น่าจะเหมาะสมต่อการประคองเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าถ้ารัฐบาลกู้ไปจนถึง 500,000 ล้านบาทก็มองว่าอาจไปกระทบระดับหนี้สาธารณะเกินกว่ากรอบร้อยละ70ของ GDP อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตานะคะเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการใช้เงินกู้ดังกล่าวถ้ารัฐบาลสามารถจัดสรรการดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบและเรื่องของการลงทุนก็จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจมากยิ่งกว่าค่ะ
0: ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับอิหร่านยื่นข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่ให้กับสหรัฐพิจารณาครับโดยเน้นย้ำว่าต้องการให้การสู้รบยุติในทุกแนวรบรวมไปถึงที่เลบานอนด้วยนะครับขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ระบุเช่นกันนะครับว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอนี้อยู่แต่ก็ส่งสัญญาณออกไปแล้วว่าอาจจะไม่ยอมรับครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุผ่านทรูโซเชียลนะครับว่ากำลังพิจารณาแผนยุติสงครามที่อิหร่านส่งมาให้เมื่อไม่นานมานี้แต่คิดว่าคงไม่อาจจะยอมรับแผนดังกล่าวได้เพราะอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้อย่างเพียงพอต่อสิ่งที่ได้กระทำต่อมนุษยชาติและโลกตลอดช่วง47ปีที่ผ่านมาครับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้เสนอแผนการ14ข้อแก่สหรัฐโดยมุ่งเน้นไปที่การยุติสงครามในทุกแนวรบรวมไปถึงเลบานอนด้วยครับหลังจากที่สหรัฐได้ส่งข้อเสนอ9ข้อมายังอิหร่านก่อนหน้านี้รายละเอียดในแผนดังกล่าวของอิหร่านประกอบไปด้วยการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานเกิดขึ้นอีกในอนาคตการถอนกำลังทหารของสหรัฐออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมไปถึงการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้โดยขณะนี้อิหร่านกำลังรอการตอบรับจากสหรัฐครับนอกจากนี้อิหร่านยังระบุด้วยว่าสหรัฐได้ร้องขอให้มีการหยุดยิงโดยกำหนดเวลาไว้2เดือนแต่ว่าอิหร่านยืนยันว่าต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ค้างคาภายใน30วันและควรเน้นที่การยุติสงครามมากกว่าการขยายเวลาหยุดยิงครับ
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนะคะหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นยังคงหยุดชะงักมานานหลายสัปดาห์แล้วและผู้นำสหรัฐระบุย้ำอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะเริ่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะที่กองทัพอิหร่านก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่สงครามจะปะทุขึ้นอีกครั้งแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่แล้วสำหรับความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายสหรัฐค่ะ
0: ทางด้านเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุผ่าน X นะครับว่าการที่ผู้นำสหรัฐออกมาโอ้อวดอย่างเปิดเผยและหน้าไม่อายว่าสหรัฐทำตัวเหมือนโจรสลัดจากการเข้ายึดเรือของอิหร่านอย่างผิดกฎหมายในช่องแคบฮอร์มุซไม่ใช่การพลั้งปากพูดครับแต่เป็นการยอมรับโดยตรงถึงการกระทำที่เป็นอาชญากรรมต่อการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งประชาคมระหว่างประเทศรวมไปถึงเลขาธิการองค์การสหประชาชาติจำเป็นต้องออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อการกระทำอันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้เพื่อที่จะไม่ให้กลายเป็นเรื่องปกติอย่างเด็ดขาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐพูดประโยคนี้ระหว่างขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีในรัฐฟลอริดานะครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์พร้อมทั้งยังอ้างด้วยว่าได้กำไรจำนวนมากจากการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งรวมถึงการยึดสินค้าและน้ำมันที่อยู่บนเรือด้วยครับ
1: ที่ กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลชาวอิสราเอลจำนวนหลายสิบคนออกมาชุมนุมกันที่ใจกลางเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเรียกร้องรัฐบาลภายใต้การนำ

0: ของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลให้ยุติการทำสงครามในทุกแนวรบหนึ่งในผู้ชุมนุมระบุว่าอิสราเอลเหมือนกับกำลังเสพติดสงครามและไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์ใดๆเลยด้วยซ้ำนะคะพร้อมทั้งแสดงความผิดหวังด้วยว่าไม่เห็นหนทางใดๆเลยที่จะยุติสงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นแม้แต่พรรคฝ่ายค้านและในหมู่ผู้มีสิทธิการเลือกตั้งกันเองขณะที่บางคนก็ระบุว่ารัฐบาลสนใจเพียงแค่เรื่องที่พวกตนเองจะอยู่รอดเท่านั้น
1: ทางด้านกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นการโจมตีทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับรวมไปถึงสนามกีฬาในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งอาจจะถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮซบอลลาได้โดยปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในเลบานอนยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะอยู่ในช่วงตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับรัฐบาลเลบานอนขณะที่กลุ่มเฮซบอลลาระบุนะครับว่ายังคงเดินหน้าโจมตีตอบโต้ทหารอิสราเอลที่ประจำการอยู่ในเลบานอนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับ
0: ส่วนคุณผู้ชมที่ใช้ TikTok เป็นประจำน่าจะรู้จักคู่หูคู่นี้นะคะก็คือจ่าอ้วนจ่าเปี๊ยกค่ะเป็นตำรวจจราจรที่เปลี่ยนภาพจำนะคะจากเวลาเราเห็นตำรวจแล้วเราจะเกิดความเครียดมาเป็นความฮาที่มีสาระจนเกิดกระแสตามล่าสติ๊กเกอร์แบบที่อยู่ด้านหลังเราสองคนเนี่ยแหละค่ะทั้งโซเชียลเขาบอกว่าถ้าไรเดอร์หรือว่าคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วมีสติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้จะเป็นหมัดเด็ดแต่สติ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะมีสัญญาณอะไรจะซ่อนอะไรหรือให้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าไปติดตามจากรายงานจากทีมข่าวชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์กันค่ะ

0: มีใครเคยเจอจ่าอ้วนจ่าเปี๊ยกตัวตึงวิภาวดีกันบ้างคะแล้วเคยได้สติกเกอร์แบบนี้ไหมวันนี้รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์จะพาไปดูกันว่าทำไมหลายคนถึงอยากได้สติกเกอร์นี้และพาไปทำความรู้จักกับจ่าอ้วนจ่าเปี๊ยกที่ไม่ได้มีแค่จับแต่ยังช่วยเล่าเรื่องความปลอดภัยให้เข้าใจง่ายจากกล้องหน้างานเล็กๆกลายเป็นคลิปที่หลายคนคุ้นตาในโซเชียลไปดูภารกิจของสองจ่ากันค่ะ
1: ลบภาพตำรวจยืนถือสมุดจดค่าปรับไปได้เลยเพราะนี่คือยุคของจ่าอ้วนจ่าเปี๊ยกตัวตึงวิภาวดีผู้หูอินฟลูเอนเซอร์ในเครื่องแบบตำรวจที่ทำคอนเทนต์จับปรับจริงมานานกว่า2ปีเรียนตัดต่อเองทุกขั้นตอนหลังเลิกงานเพื่อจะบอกทุกคนว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ
2: เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็กฎหมายจราจรแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่กับความรู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงกับประชาชนได้นะครับเราก็เลยอยากจะเอาความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายจราจรแล้วก็ความปลอดภัยอยากจะถ่ายทอดออกไปให้ประชาชนได้รับรู้ในทางโซเชียลครับผม
3: ก็ผมก็เหมือนจ่าเปี๊ยกครับถ่ายในมุมมองที่แบบประชาชนยังไม่เคยเห็นเนี่ยครับถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ข้อกฎหมายต่างๆนะครับเราก็เวลาเราจับกุมหรือออกไปสั่งเราก็แทรกข้อกฎหมายนำเสนอเผยแพร่ให้ประชาชนที่แบบติดตามได้รู้ข้อกฎหมายในที่ในชีวิตประจำวันด้วยครับ
1: จากฉายาตัวร้ายวิภาวดีกลายเป็นขวัญใจมหาชนแม้แต่ไรเดอร์ยังต้องจอดทักกลายเป็นความสัมพันธ์แบบใหม่เพราะล่าสุดแฟนคลับที่มารอสติกเกอร์นี่แหละที่ช่วยเป็นหูเป็นตาจนตำรวจรวบตัวผู้ต้องหายาเสพติดได้
3: ก็ยกตัวอย่างเคสนะครับหน้ายาคูที่แบบมี3พ่อแม่ลูกเงี้ยครับขับรถมาซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนเขาไม่ได้ติดแล้วหมอน้องไม่ได้ใส่ที่จริงคือจะเรียกตามนโยบายก็คือเรียกตรวจสอบแจ้งหมอน้องให้เด็กเงี้ยครับแต่ลักษณะแบบเขามีพิรุษเราก็เลยขอตรวจค้นนะครับแต่ว่าเขามียาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไม่ให้ความร่วมมือคือขัดขืนเงี้ยครับเราก็ได้พวกพี่ๆ FC ครับมาขอสติ๊กเกอร์แบบช่วยดูให้พี่หน่อยเป็นพยานพี่หน่อยแบบช่วยควบคุมตัวนะครับจนแบบเราก็ทำงานผ่านไปได้ด้วยดีครับ
1: แต่สติ๊กเกอร์นี้ไม่ใช่ของขังไว้กันโดนจับและไม่ใช่บัตรเบ่งไว้เคลียร์ทางใครที่ติดไปแล้วแต่ยังทำผิดซ้ำขี่รถย้อนสอนหรือฝ่าไฟแดงบอกเลยว่าจับหนักปรับจริงไม่มีข้อยกเว้น
2: ผมมองว่าเขาอะสามารถนำตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมาเป็นมวลชนสัมพันธ์ได้มาเป็นตัวทลายกำแพงของคำว่าตำรวจกับประชาชนได้ซึ่งในสมัยก่อนน่ะคำว่าตำรวจประชาชนมันเป็นอะไรที่ห่างกันมากผมเลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะให้กับคำว่าตำรวจกับ

0: ชนอ่ะมันเข้ามาสามารถใกล้กันได้แล้วพิสูจน์ได้ว่าจริงๆไม่ได้มีประชาชนที่เขาเกลียดตำรวจไปซะ 100% เราก็เลยได้ลองเริ่มทำสติ๊กเกอร์ขึ้นมาครับเป็นรุ่นจ่าเปี๊ยก
1: รุ่นนี้ครับ
0: รุ่นแรกทำเป็นรุ่นนี้ขึ้นมารุ่นแรกผมก็เลยเริ่มมาแล้วก็เลยเริ่มมีพี่ๆ FC ได้แจกก็เริ่มมีพี่ๆ FC เนี่ยขี่เข้ามาหาเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยจนมาเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกระแสสติ๊กเกอร์ฟีเวอร์ในทุกวันเนี่ยครับ
2: เป้าหมายจริงๆของคอนเทนต์นี้ไม่ใช่แค่ยอดไลค์หรือยอดแชร์แต่คือการป้องกันก่อนเกิดเหตุผลลัพธ์ที่ได้คือสถิติคนทำผิดบนถนนวิภาวดีลดลงอย่างเห็นได้ชัด
3: เป้าหมายคืออยากให้ทุกคนแบบเข้าถึงกฎจราจรพื้นฐานนี้ครับให้คนใช้รถใช้ถนนรู้ว่ากฎหมายอันนี้อันทำอันนี้คือผิดนะไม่ผิดนะอยากให้การกระทำความผิดกฎจราจรลดลงครับ
2: การรับฟังและตักเตือนด้วยความเข้าใจนำไปสู่ความร่วมมือมากกว่าโอกาสของความขัดแย้งทำให้หลายคนยอมเป็นแฟนคลับของทั้งสองจ่า
4: ที่ผมชอบนะพี่เขาคือเด็ดขาดพอแล้วก็อารมณ์อร่วยได้คือคนที่ไม่มีจะกินหรือว่าคนมีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มี2มาตรฐานคือว่ากล่าวตักเตือนได้ประมาณนี้ครับ
2: สุดท้ายนี้สองจ่าฝากย้ำมาว่าใครมีสติ๊กเกอร์ในมือแล้วรักษาไว้ให้ดีนะคะเพราะถ้าโดนจับซ้ำครั้งหน้าสติ๊กเกอร์ก็ช่วยไม่ได้ต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบเหมือนเดิมเพราะความปลอดภัยบนถนนเริ่มต้นที่วินัยไม่ใช่ที่ของขลัง
5: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้ร้อนสุดเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับอุณหภูมิสูงสุดแตะ40องศาเซลเซียสเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนด้วยแล้วก็ร้อนด้วยนะครับก็ทำให้เกษตรกรเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็ผลผลิตเสียหายไปบางส่วนคุณนิตยาแนวโน้มอากาศเป็นยังไงเกษตรกรเขาจะได้ปรับตัวกันทันนะ
6: ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรยอมรับนะคะบอกว่าโอ้โหกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนตกลงมาแล้วผลผลิตเนี่ยมันลดลงจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ใกล้กำลังที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การปลูกข้าวรอบใหม่ใกล้ๆกับฤดูฝนจึงทำให้เกษตรกรบางส่วนนะเขาก็ภาวะพะวงเหมือนกันนะคะว่าฝนระลอกนี้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูแนวโน้มกันค่ะวันนี้ทั่วไทยยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดทะลุ40องศาเซลเซียสแต่ในขณะเดียวกันก็มีความกดอากาศต่ำนะคะที่มีความชื้นพัดผ่านเข้ามาในหลายพื้นที่เนื่องจากว่าหลายพื้นที่นั้นยังคงมีลมแรงค่ะอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายได้เรามาดูภาพรวมสภาพอากาศเริ่มกันที่ภาพรวมสภาพอากาศทั่วไทยในวันนี้พื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคกลางวันนี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดแตะ40องศาเซลเซียสนะคะในตอนกลางวันบางพื้นที่มีฝนเกิดขึ้นร้อยละ10ของพื้นที่แล้วต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานมีอากาศร้อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมแรงเกิดขึ้นค่ะภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงนะคะส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนั้นนะคะฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่นะคะจะยอมรับเลยค่ะว่าปีนี้ภาคใต้ยังมีอากาศร้อนนะคะซึ่งต่างจากปีก่อนๆแต่ถ้ามาดูอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้จะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะระดับไปที่ 36-40 องศาเซลเซียสนะคะหลายพื้นที่มีอากาศร้อนโดยเฉพาะตอนกลางของประเทศค่ะร้อนจัดจริงๆพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดไล่เลี่ยกันค่ะอยู่ที่ประมาณ 34-38 องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการทำงานในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานเพื่อป้องกันฮิสโตกส่วนภาคใต้ระยะนี้จับตานะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามานะคะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ชาวเรือนะคะควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าในช่วง6ถึง8จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณมากกว่า2เมตรนะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งร้อนจัดฝนฟ้าคะนองตกลงมาในระยะนี้ส่งผลกระทบโดยตรงค่ะกับพี่น้องภาคการเกษตรนะคะตอนนี้หลายทั่วประเทศนะคะก็ถือว่าต ้องยอมรับเราจะต้องดูเรื่องของสถานการณ์ของสภาพอากาศเพราะว่าเกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตลองไปดูค่ะแต่ละภาคนั้นต้องเฝ้าระวังเรื่องไหนบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือภาคอีสานสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับฝนตกไม่สม่ำเสมอเป็นปัจจัยเร่งนะคะที่ทำให้ภาคการเกษตรนั้นเกิดการระบาดของศัตรูพืชนะคะโดยเฉพาะหนอนกระทู้และเพลี้ยในแปลงผักและผลไม้ที่มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งนะคะอาจจะหักโค่นจากลมแรงที่เห็นนี้ชาวสวนจำเป็นจะต้องเร่งผูกยึดค้ำยันกิ่งลำต้นนะคะผลไม้ให้รอบครอบด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะลมจะแรงขณะเดียวกันในส่วนของปศุสัตว์อากาศที่ร้อนอาจจะทำให้สัตว์เครียดนะคะเกษตรกรควรฉีดน้ำบริเวณหลังคาและติดตั้งพัดลมเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือนและที่สำคัญควรงดการเผาวัสดุทางการเกษตรอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไฟไหม้ค่ะขยับมาต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกระยะนี้อากาศแห้งและร้อนส่งผลให้พืชคายน้ำมากนะคะเกษตรกรควรใช้วัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและต้องระวังศัตรูพืชจำพวกปากดุเช่นเพลี้ยไรที่จะคอยดูดน้ำเลี้ยงจากต้นพืชนะคะให้มีความซุดโทรมรวมไปถึงจะต้องเฝ้าระมัดระวังหนอนเจาะในทุเรียนด้วยนะคะระยะนี้ทุเรียนก็กำลังออกลูกดูพอดีแล้วก็เพลี้ยแป้งในเงาะอย่างใกล้ชิดสำหรับการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงที่น้ำระเหยเร็วควรปรับลดปริมาณการเลี้ยงลงเพื่อลดความแออัดและต้องเปิดเครื่องตีน้ำทุกครั้งหลังฝนตกเพื่อช่วยให้สัตว์ปรับตัวให้ทันป้องกันภาวะน้ำแยกชั้นเพราะว่าสัตว์อาจจะตายได้ในช่วงนี้ค่ะลงไปพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งต้องใช้วัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันต้นพืชขาดน้ำส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกสลับหยุดกันในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของหนอนกระทู้ค่ะรวมไปถึงด้วงงวงและด้วงแรดที่มักระบาดในสวนมะพร้าวอีกด้วยค่ะและในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้นะคะสิ่งที่เกษตรกรจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะและในช่วง 4-7 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ขอให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะเดียวกันภาคใต้ 6-7 พฤษภาคมนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบางพื้นที่รวมถึงคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันที่อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ข่าวกีฬาวันนี้คุณอินทัศน์มาพร้อมกับผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้ายพลังการจริงๆเหมือนกับเพิ่งเข้ามาไทยลีก1รอบแรกเลยใช่ไหมคะ
7: ก็คือเลื่อนชั้นมาปีเดียวก็กลับไปอยู่ที่เดิมครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของไทยลีกเมื่อวานนี้พลังการเจอกับชลบุรีคนก็ไม่คิดว่าพลังการจะไปนะเพราะว่าโคราชเนี่ยจ่อแล้วจ่ออีกสุดท้ายโคราชยังมีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายแต่พลังการเป็นทีมแรกนะครับที่ตกชั้นสู่ไทยลีก2พลังการครับไล่ตามได้เสมอชลบุรี2ครั้งแต่ไม่เพียงพอครับตกชั้นสู่ไทยลีก2เป็นทีมแรกของฤดูกาลนี้ครับฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้ายครับไฮไลท์อยู่ที่โซนหนีตกชั้นพลังการเปิดบ้านพบกับชลบุรีเกมนี้พลังการต้องชนะให้ได้สถานเดียวครับเพื่อโอกาสในการลุ้นหนีตกชั้นชลบุรีนำก่อน 1-0 นาที40จากลูกมงของจอร์จฟิลิเป้ครับนาที62ครับเจ้าถิ่นตีเสมอ 1-1 จากโอยาซุน
8: เปิดยอดมามงตั้งเข้ามาและจังหวะนี้โอยาซุนยิง
7: แฉลบเข้าไปครับนาที84ครับชลบุรีบุกนำอีกครั้ง 2-1จากอาโบอิซ่าครับ
8: ก่อนให้ไปที่อีซ่าแต่งมาแล้วยิง
7: นี่นะครับโอ้โหยิงเข้าไปสวยงามครับแต่พลังการไม่ยอมแพ้ตามตีเสมอ 2-2 ในช่วงทดเจ็บนาที90+5จากผลงานของอาบูบาก้ากามาร่าครับพลังการมี23คะแนนตกชั้นอย่างเป็นทางการทีมแรกเนื่องจากมีคะแนนตามโซนปลอดภัยอยู่3แต้มขณะที่เหลือเกมสุดท้ายไม่ทันครับไม่เพียงพอครับตอนนี้พลังการตกชั้นไปแล้วครับเสียดายนะฮะพลังการเอาใหม่ครับยังมีโอกาสครับส่วนอีกเกมที่ลุ้นหนีตกชั้นเช่นกันครับนครราชสีมาอันดับสุดท้ายเปิดบ้านพบสุโขทัยอันดับ14เกมนี้หากโคราชคว้าชัยไม่ได้จะตกชั้นสู่ไทยลีก2ทันทีครับและเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวและเป็นฝั่งเจ้าถิ่นโคราชที่ได้ประตูชัย 1-0 นาที80จากลีออนเจมส์โคราชเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ15ยังมีลุ้นในเกมนัดสุดท้ายจะบุกไปเยือนชลบุรีส่วนสุโขทัยหล่นมาอยู่ที่14ครับแพ้เกมนี้ยังต้องหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายที่จะเปิดบ้านพบเมืองทองอันดับ13 ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆแชมป์ไทยลีกไม่ต้องไปลุ้นแล้วอันดับตกชั้นตอนนี้ครับที่มีลุ้นมีอยู่เมืองทองสุโขทัยและโคราช3ทีมตกชั้น2ครับจะมี1ทีมเท่านั้นที่อยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลหน้าครับต้องลุ้นนะฮะเมืองทองสุโขทัยและโคราชเอาใจช่วยครับทั้ง3ทีมครับอีกคู่เป็นเกมบิ๊กแมตช์การท่าเรือรองจากฝูงเปิดบ้านพบบุรีรัมย์ที่คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่11ไปแล้วก่อนหน้านี้ครับเกมนี้ท่าเรือฟอร์มดุชนะบุรีรัมย์3-1โดยได้ประตูจากวรชิตคณิตศรีบำเพ็ญนาทีที่4เลโอนาร์โดคาริลนาที22และลูคัสคอสตาในช่วงทดเจ็บนาที 45+3 ส่วนบุรีรัมย์ครับได้1ประตูจากลูกเตะมุมเข้าประตูของปีเตอร์ซูนาทีทดเจ็บ 90+5 ท่าเรือมี57คะแนนอยู่ที่2ส่วนบุรีรัมย์ครับตั้งแต่คว้าแชมป์ไปครองแพ้ในลีก2นัดติดต่อกันมี59คะแนนส่วนผลอีกคู่ครับแบงคอกถล่มอยุธยา4-1แบงคอกอยู่ที่5ส่วนอยุธยาอยู่ที่10ครับบุรีรัมย์คือหลังๆคือผ่อนแล้วได้แชมป์ไปแล้วฮะ
5: ครับ
7: ก็จัดชุดผสมลงแล้วฮะ นั่นแหละครับท่าเรือก็ยังมีลุ้นบอลถ้วยเอเชียตอนนี้ก็การันตีแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับถ้วยเอเชียในฤดูกาลหน้านะครับการท่าเรือ FCสบายๆครับการท่าเรือนี่เปิดเต็มมุมเข้าไปเลยนะสำหรับโปรแกรมวันนี้ครับ 18:00 น.พิธีประจวบพบอุทัยธานี 18:30 น.ราชบุรีพบระยองและ 19:00 น.ครับลำพูนพบเชียงรายลำพูนนี่ก็รอดตกชั้นแล้วนะฮะยินดีด้วยนะครับต่อกันที่ฟุตบอลไทยลีก2ครับรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเกมแรกชัยนาทพรบินอันดับ6เปิดบ้านพบปัตตานีอันดับ3นาที11ครับปัตตานีออกนำ 1-0 จากลูกมงของมารอนดาซินวาครับ
9: 1ประตูต่อ0ครับมารอนดาซินวาโขให้ปัตตานีขึ้นนำแล้วครับ
7: ไม่แม่นจากนั้นนาที62ครับปัตตานีบวกประตูที่2ครับจากการหลุดเข้าไปยิงของอิมรอนฮายียูโซครับ
9: อิมรอนได้แปะเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โห
7: นาที69ครับชัยนาทไล่มาเป็น 1-2 จากอามาริโดจูเนียร์ครับ
10: อิมรอนได้หลุดเดียว
7: ดูภาพช้าสักครั้งฮะอิมรอนยิงเข้าไปนะนี่แหละครับชัยนาทไล่มาเป็น 1-2 แต่ว่านาที71ปัตตานีได้ประตูย้ำไทย 3-1 จากมารอนดาซินวาคนเดิมครับและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้นัดที่2ครับจะกลับไปเล่นในบ้านปัตตานีวันที่9พฤษภาคมเวลา 18:00 น.สำหรับวันนี้ยังมีเพลย์ออฟอีก1คู่เทโรจะเปิดบ้านพบหนองบัวพิชยะเวลา 18:00 น.โดยรอบนี้จะคัดเพียงแค่1ทีมครับเลื่อนสู่ลีกสูงสุดตามราศีสไลด์กับศรีสะเกษต่อไปครับ
5: จากฟุตบอลไปที่วอลเลย์บอลสาวไทยกันบ้างตอนนี้กำลังเตรียมการสำหรับศึกใหญ่ VNL ใกล้จะถึงแล้วนะ
7: VNL เกมแรกมิถุนายนวันที่3พบกับเซอร์เบีย
5: ครับ
7: ตอนนี้หลายๆคนที่ติดภารกิจกับสโมสรน่าจะครบหมดแล้วสโมสรเอเชียจบไปแล้วไทยลีกจบไปแล้วก่อนอันนี
5: ้
7: สิ่งสำคัญคือโค้ชออสต้องการให้นักกีฬาชุดผสมกับชุดหลักเล่นด้วยกันแล้วก็ให้นักกีฬาชุดหลักมีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดครับ
5: ครับ
7: มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวครับที่ล่าสุดอุ่นเครื่องกับสโมสรจากอิหร่านครับหลังจากเสร็จภารกิจทั้งไทยลีกแล้วก็สโมสรเอเชียครับล่าสุดนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่องอุ่นเครื่องกับสโมสรเมริกันนูคลับจากอิหร่านครับซึ่งทางโค้ชออสเกียรติพงษ์ใช้ผู้เล่นดาวรุ่งผสมกับรุ่นพี่นำโดยหยกนันพัฒน์ข้าวฟ่างนิรารัตดรีมกันที่มาครับเซราแอนโคมาไก่วิมลรัตและแบมจิรพานนาหัวหนองปรากฏว่าทีมสาวไทยชนะไปทั้ง2เซตด้วยคะแนน25-20และ17-15โดยเซตที่2เล่นเพียงแค่15แต้มเท่านั้นครับหลังจบเกมครับแบมชุลีพรบอลเร็วของทีมเผยว่าตื่นเต้นที่ลงสนามครับทุกคนพยายามเล่นกันเป็นระบบโดยจุดที่รับมือยากคือการบล็อกของอิหร่านซึ่งโค้ชออสเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารและการรับบอลให้มากขึ้นขณะที่เข้าฟังนิรารัตครับยอมรับว่ายังมีจุดที่ต้องแก้ไขในเรื่องจังหวะการคอนโทรลบอลแต่การได้เล่นกับรุ่นพี่อย่างไก่วิมลรัตถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับแน่นอนครับโค้ชออสต้องการให้เกมนี้พักผู้เล่นอย่างเพียวชลาภรณ์รวมทั้งการทดสอบนักกีฬาดาวรุ่งครับเป้าหมายคือการปรับจูนให้เร็วที่สุดก่อนจะลงแข่งขัน VNL สนามแรกครับ
11: ก็จากลีกแล้วก็เข้ามาก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วพอทำต่อไปก็โอเคค่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นระบบมากขึ้นนะคะพอเจอกับอิหร่านก็วันนี้ก็เรื่องส่วนตัวน่าจะเป็นสกิลเรื่องการจังหวะบล็อกมากกว่าแล้วก็การสื่อสารในทีมที่ต้องปรับ ของหนูก็น่าจะเป็นเรื่องการบล็อกมากกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างสูงแล้วก็เล่นบอลค่อนข้างสูงค่ะใช่ค่ะเน้นสามารถน่าจะเน้นเรื่องการสื่อสารให้สื่อสารกันให้มากขึ้นค่ะใช่ค่ะ
12: ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในการที่จะทำเกมเทสกับทีมต่างประเทศนะครับโดยทีมมิลานเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเขาหลายคนก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับเราวันนี้เราซ้อมเนี่ยเราคุยกับทางทีมมิลานทางทีมสตาร์โค้ชเนื่องจากว่าผู้เล่นของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางคนเพิ่งจะกลับมาเพิ่งจะเสร็จแข่งลีกนะครับแล้วก็เพิ่งจะมารวมตัวกันได้ไม่นานนะเราก็ให้เป็นทีมผสมนะครับเป็นทีมผสมมิกซ์ผสมกันแต่วันนี้ก็ให้พีโอพักอยู่ยังไม่ได้ให้เล่นแล้วก็ออมทรัพย์ก็ยังพักอยู่แต่ว่าเราฝึกซ้อมระบบร่วมกัน1 ชั่วโมงเป็นทีมซิสเต็มร่วมกันนะครับทำไซด์เอาท์เบรกพอยต์ก็เป็นการฝึกซ้อมที่ดีแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมอิหร่านนะครับเขาก็สนุกสนานแต่ว่าเราได้ทำเกมเทส2เซต25แต้มเซต1แล้วก็15แต้มเซต1นะครับแล้วก็
7: โปรแกรมปีนี้ของทีมสาวไทยเริ่มจาก VNL ที่จีนสนามแรกครับ3มิถุนายนพบกับเซอร์เบียตามด้วยซีวีลีกกรกฎาค
5: ม
7: ส่วนชิงแชมป์เอเชียสิงหาคมที่จีนอีกครั้งแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกทันทีแล้วรายการอีกรายการนึงที่เป็นความสนใจของแฟนกีฬาชาวไทยคือเอเชียนเกมในเดือนกันยายนนี้ครับที่ญี่ปุ่นครับ
5: โปรแกรมแน่นมากรอเชียร์กันขอบคุณคุณอินทัศน์นะครับ
1: ขอบคุณค
5: ่
1: ะ
5: ได้เวลาของไทยบันเทิงสุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
1: สวัสดีค่ะไก่จันจวงดวงจันทร์นะคะเป็นลูกทุ่งเสียงดีที่ใจสู้มาตลอดในวงการเพลงค่ะตั้งแต่ยุคโควิด -19 มีเรื่องเศรษฐกิจนะคะจนถึงการสู้ครั้งล่าสุดเธอเจอกับโรคมะเร็งเต้านมแต่ว่าพี่ไก่บอกว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะควบคู่ไปกับการปรับ mindset และการวางแผนการเงินไว้ก่อนเป็นสิ่งที่อยากบอกต่อกับทุกคนค่ะถึงใจจะสู้อยากร้องเพลงต่อให้จบโชว์แต่ก็สู้ไม่ไหวค่ะไก่จันจวงดวงจันทร์ต้องขอเก้าอี้ขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะให้พี่สาวองค์สลักจิตดวงจันทร์รับช่วงร้องต่อให้จบค่ะในงานที่จังหวัดระยองเมื่อวันศุกร์คือพี่ไก่จันจวงบอกว่านี่เป็นงานแรกที่เป็นคอนเสิร์ตเวทีใหญ่หลังเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมข้างซ้ายนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะเธอยังคงได้รับการให้คีโมมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วภาพที่เห็นตอนแรกเนี่ยเป็นงานช่วงกลางวันที่รับเป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะปกติจะรับเป็นกลางคืนแบบนี้นะคะตอนกลางคืนไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรร้องเพลงได้ปกติมาตลอดค่ะแต่ว่าพอไปเจอตอนกลางวันนั้นอากาศร้อนค่ะคุณผู้ชมเจอกับลมร้อนบนเวทีแล้วก็เพิ่งให้คีโมเข็มที่5มาได้ไม่กี่วันเลยไม่ไหวนะคะด้านพี่องค์สลักจิตเห็นว่าน้องอยากร้องเพลงมากๆค่ะในฐานะพี่สาวก็เลยอยู่เคียงข้างคอยดูแลประกบแบบนี้ค่ะ
13: คือเต็มตัวเตรียมเพลงหมดแล้วทุกอย่างเตรียมมาเป็นเดือนแล้วแล้วเราก็แข็งแรงดีน้ำหนักเราก็ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างขึ้นหมดมันก็คือไม่คือเอาจริงๆช่วงที่มันอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นผลนะแต่ว่าวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันอากาศมันร้อนมากๆด้วยคือก็คิดว่าตัวเองไหวจริงๆเพราะว่าเรารู้ตัวเองแต่วันนี้มันด้วยความที่แบบมันร้อนมากจริงๆแล้วก็มันเอฟเฟกต์จากการให้คีโมแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะใจเรามันสู้แต่ร่างกายเราไม่ไหวเงี้ยแดดคนธรรมดายังไม่ไหวเลยเจ๊ยังจะไม่ไหวเลย
14: ให้กำลังใจตลอดบางทีเขาก็มีน้อยๆพอน้อยๆปุ๊บเราก็จะแบบเราคึกคืนกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเล่นตลกกันไม่ให้เขาเครียดแต่เวลาเขาอยู่กับตัวเองอ่ะเขาจะน้อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างอ่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ
1: พี่ไก่จันจวงบอกว่าเหลือคีโมอีกเข็มสุดท้ายในเดือนหน้านะคะส่วนการไม่สวมวิกแบบที่เห็นเพราะว่าเน้นสบายไม่ยึดติดความสวยและจะได้อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงค่ะยืนยันว่าตอนนี้ยังรับงานอยู่เหมือนเดิมนะคะข่าวต่อไปค่ะเราไปตามต่อค่ะดราม่าของวงการศิลปะไวรัลล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับงานแกะสลักไม้พระพุทธรูปที่ดูเหมือนมีรูพรุนค่ะจุดดราม่าจากคอมเมนต์ที่แรงอยู่ค่ะที่บอกว่าทำแบบนี้ตกนรกด้านศิลปินหนุ่มนะคะช่างต้นณัฐวุฒิแก้วสุโขเปิดใจกับแลโลกศิลปะไทยบันเทิงเราย้ำชัดนะคะไม่ได้ลบหลู่แต่กำลังเล่าเรื่องเวลาที่กัดกินทุกชีวิตขณะที่กระแสที่เกิดขึ้นกลับดันยอดวิวทะลุล้านฟอลโลเวอร์ค่ะ TikTok เองเนี่ยก็มีฟอลโลเวอร์พุ่งทะลุแสนนะคะเจ้าตัวย้ำทุกเสียงคือความสำเร็จบนเส้นทางสร้างตัวตนกว่า8ปีค่ะ
15: มีเจตนาที่จะเอาพระพุทธเจ้าอ่ะมาล้อเล่นหรือเอามาย่ำยีอะไร
16: ส
2: จากภาพที่มีชาวเน็ตมองว่าลบหลู่แท้จริงแล้วคือผลงานแกะสลักไม้รูปพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่ไม่ได้ถูกเจาะรู

ไร้ความหมายแต่ณัฐวุฒิแก้วสุโขหรือช่างต้นเชียงรายเปิดเนื้อไม้ด้วยเครื่องเจียสายอ่อนแกะเป็นลวดลายเขี้ยวแทนภาพการเวลาที่ค่อยๆกัดกินทุกสรรพสิ่งดราม่าประทุจากคอมเมนต์เดือดในโลกออนไลน์

ปินมากกว่ารูปทรงภายนอกและยังมีคนที่ข้ามดราม่าไปโฟกัสฝีมือเบื้องหลังผลงานนี้ยังโยงกับเรื่องจริงของศิลปินหนุ่มกับการสูญเสียคนสำคัญอย่างกะทันหันทำให้เขาตระหนักว่าเวลาไม่เคยรอใครและเลือกใช้เวลาที่เหลือในบทบาท

0: าว่านี่คือยุคเปลี่ยนผ่านของธุรกิจดนตรีนะคะที่ว่าด้วยแนวคิดของค่ายและศิลปินเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันฟังเพลงปิดท้ายรายการกันค่ะ
1: กับขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
2: ค่ะทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กินข้าวกันหรือยังครับหิวข้าวไหมวันนี้ไปกินข้าวกันปะคำพูดคุ้นปากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าข้าวกับคนไทยแยกออกจากกันไม่ได้ครับเพราะทุกมื้อของคนไทยทุกวัยทุกภาคล้วนมีข้าวเป็นจานหลักที่พร้อมแมชกับหลากหลายเมนูต้มผัดแกงทอดที่เรียกกันรวมๆว่ากับข้าวว
1: ันนี้ขอเพิ่มข้าวนะครับพี่พิเศษ
2: โอเคครับจุกๆมาเลยวันนี้ขอบคุณมากครับเอ้ยข้าวราดแกงครับเมนูอันแสนเรียบง่ายแต่ก็ดีต่อใจของใครหลายๆคนจริงไหมครับเพราะว่าร้านข้าวแกงเนี่ยมีกับข้าวให้เลือกมากมายหลากหลายเมนูฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสเผ็ดรสหวานรสจืดอะไรก็ตามแต่ละเมนูต้องกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆถึงจะฟินจริงไหมครับว่าแต่ทำไมคนไทยถึงชอบกินข้าวอ่ะ
3: เพราะว่าเราเกิดมาแต่เราก็กินแต่ข้าวอะค่ะข้าวเราไทยอร่อยที่สุดอะค่ะ
4: มากกินข้าวไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยว
5: กินทุกวันวันละ 3-4 มื้อครับ
6: ข้าวที่อร่อยมันจะหอมและก็นิ่มกลมกล่อม
7: ต้องนุ่มแล้วก็หอมค่ะสีเหรอคะต้องขาว
8: ถ้าไม่ขาวอ่ะ
7: ก็จะไม่สวยแล้วก็ไม่น่ากินค่ะ

0: ข้าวอยู่ในทุกจานทุกคำที่ทำให้ฟินความหอมความนุ่มที่โอบอุ้มทุกรสชาติให้กลมกล่อมแต่คนไทยยังรู้จักข้าวเพียงน้อยนิดครับ
1: อยากให้คุณพี่พูดชื่อพันข้าวที่รู้จักมาแล้ว3ชื่อ
2: ไม่รู้จักเลย
3: ข้าวสวยข้าวกล่องแล้วก็ข้าวถุงค่ะข้าวเหนียว
4: ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะค่ะ
5: ก็ข้าวหอมมะลิเป็นหลัก
6: ที่1ก็คือข้าวหอมมะลิ
1: ที่2ล่ะคะ
6: ที่2ยังไม่แน่ใจ
0: รู้กันไหมว่าข้าวไทยที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศและโด่งดังไปทั่วโลกอาจกำลังทำให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกๆวันมันจะเป็นไปได้ยังไง
6: การทำนาไม่เกี่ยวกับลูกร้อนเลยมันทำให้เราแบบว่ามันโล่งมันดีโล่งใช่ใช่ถูกต้อง
4: เป็นเพราะว่าเราหุงข้าวบ่อยหรือเปล่าคะมันมีความร้อนอะไรลักษณะแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่า
2: ถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเคมีไหมฮะสารเคมีมากกว่าที่ทำให้โลกร้อนเพราะหุงข้าว
7: แล้วจะทำยังไงการกินข้าวของเราถึงจะดีต่อทั้งคนกินคน

0: ปัจจุบันคนไทยกินข้าวเฉลี่ยประมาณ 75-80 กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับโดยข้าวที่คนไทยนิยมกินกันมากที่สุดเนี่ยก็คือข้าวหอมมะลิ 84% ข้าวเหนียว 33% แม้ตัวเลขการกินข้าวของคนไทยจะลดลงประมาณ 25-30% เมื่อเทียบกับสถิติช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเหตุผลทางด้านสุขภาพและพฤติกรรมการกินนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วในปี2567ข้าวไทยก็ยังพังงาดในเวทีโลกมีปริมาณการส่งออกถึง 9.95 ล้านตันสูงสุดในรอบ6ปีเลยนะครับและก็ขึ้นแท่นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกรองจากอินเดียครับสร้างรายได้ให้ประเทศสูงถึง 225,000 กว่าล้านบาทโดยพันธุ์ข้าวที่ถูกส่งออกมากที่สุดเป็น4อันดับแรกนะครับก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งและข้าวเหนียวตามลำดับครับซึ่งก็สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่การปลูกข้าวในปัจจุบันนะฮะที่ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศเนี่ย 74.03 ล้านไร่โดยข้าว3อันดับแรกที่มีการปลูกมากที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ 29.45 ล้านไร่ข้าวเหนียว 13.51 ล้านไร่และข้าวเจ้า 10.13 ล้านไร่ก็น่าดีใจนะครับที่ข้าวไทยเพียงไม่กี่สายพันธุ์ทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกแต่อันที่จริงแล้วไทยเราเนี่ยยังมีข้าวอีกหลากหลายสายพันธุ์มากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับ
1: คือจริงๆข้าวไทยยังมีพันธุ์เยอะมากไอ้ที่พันธุกรรมที่เก็บกันไว้เนี่ยมีเกือบ 30,000 อ่ะแต่ว่าที่เรารู้จักมันไม่มากแม้แต่ข้าวที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่พันธุ์พวกนี้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าด้วยระบบการผลิตของเราอ่ะกับระบบที่เข้าลงสีนะอย่างข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวนะเขาก็จะรวมกันเขาไม่ได้แยกชนิดพันธุ์เวลาขายมันก็ออกไปเป็นข้าวขาวไอการที่มันสีรวมกันจากหลายๆพันธุ์เนี่ยมันทำให้รู้จักข้าวเนี่ยไม่กี่พันตลาดไงในเมื่อตลาดรับแค่เฉพาะไอตรงเนี้ยด้วยราคาที่โอเคเนี่ยเขาก็ยังคงปลูกเพราะตลาดนำ
2: ข้าวเนี่ยในเมื่อใดก็ตามที่ปลูกในพื้นที่ที่มีน้ำขังก็จะมีการปล่อยมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะมีอำนาจทำให้โลกร้อนเนี่ยมากกว่า CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถึง28เท่าปล่อยมีเทนออกมาเทียบเท่ากับ30กว่าล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีนะข้าวไทยมีการปล่อยไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปูนนะรวมกันแล้วของข้าวนี่ประมาณ40ล้านตัน
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าข้าวที่เรากินกันทุกวันเนี่ยจะส่งผลกระทบหลายมุมขนาดนี้เริ่มตั้งแต่การปล่อยน้ำเข้าในนาเนี่ยก็มีสถิติว่าข้าวใช้น้ำมากกว่าพืชอาหารหลักอื่นๆคือ 2,500 ถึง 5,000 ลิตรต่อข้าวสารเพียง1กิโลกรัมพอปลูกข้าวแบบนาน้ำขังเนี่ยก็มีสถิติว่านาข้าวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยนะครับสูงสุดในภาคเกษตรกรรมก็คือปีละประมาณ 1.3 ถึง 1.6 ล้านตันมีเทนหรือ 36 ถึง 45 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีซึ่งก็ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกแบบนาน้ำขังทั่วไป1กิโลกรัมเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2.7 ถึง 4 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนระหว่างการทำนาเนี่ยก็มีสถิติออกมาว่าการทำนาในประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมี 1.6 ถึง 1.9 ล้านตันต่อปีใช้สารกำจัดศัตรูพืชประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ตันต่อปีโดยสารที่ใช้มากที่สุดก็คือสารกำจัดวัชพืชรองลงมาก็คือสารกำจัดแมลงและโรคพืชซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพน้ำปนเปื้อนความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกร

0: ระบบนิเวศในนาเสียหายจนสัตว์พื้นถิ่นในนาหายไปและเกิดสารตกค้างในนาข้าวแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะหลังระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยบางพื้นที่ก็มีปัญหาเผาตอซังเพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาอีกด้วยถ้างั้นช้าไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกให้กับปัญหาหลักก่อนเลยนั่นก็คือการทำนาอย่างไรให้ช่วยลดโลกร้อนได้ไปดูกันครับ
1: ข้างหลังผมนี้ครับคือทุ่งนาเขียวขจีครับเพราะว่าผมเดินทางมาที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพราะว่าที่นี่มีการทำนาที่เรียกว่านาเปียกสลับแห้งครับการทำนาแบบนี้ช่วยลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับผมที่นี่เนี่ยก็คือกลุ่มนาแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะครับเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่เขาทำนาเปียกสลับแห้งแบบนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลย

0: เรามีสมาชิกอยู่ที่143รายค่ะพื้นที่ 6,000 ไร่ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทำนารูปแบบเดิมๆค่ะเราก็จะต้องปล่อยให้น้ำขังในนาข้าวเพื่อคิดว่าข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำตลอดเวลาค่ะมันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ปี58แล้วก็ลากมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีอยู่ประมาณช่วง60ถึง61นะคะที่เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็มีเนื่องจากเขาไม่มีน้ำและแล้งจริงๆอันนั้นก็มีเมื่อก่อนเราปลูกเพื่อหวังที่จะได้ปริมาณเยอะๆค่ะเราก็ต้องอัดปุ๋ยอัดยาก็ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราผลกระทบก็คือ1สุขภาพไม่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นมะเร็งแล้วบางคนก็ค่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าฉีดภาษาพี่เนาะรับจ้างฉีดจนน็อกเสียชีวิตก็มีเราไม่มีองค์ความรู้เลยค่ะสมมุติเรามีเป็นโรคและมะเร็งอย่างเงี้ยเราก็จะใส่แบบบวกเบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเลยแล้วพอลงไปในคูคลองหนองบึงก็ทำให้ปลาตายกุ้งหอยปูปลาตายหมดเลยอันนี้ก็ทำให้ระบบนิเวศเสียอันนี้ก็ส่งผลกระทบมากเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกเลยแล้วทำนาแบบมีน้ำขังตลอดเวลาเนี่ยเราได้ผลผลิตข้าวอยู่ที่750กิโลกรัมต่อไร่หรือว่า70ถึง75ถังต่อไร
1: ่ครับผม
0: แต่พอเราทำเป็นเปียกสลับแห้งอะค่ะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น900ถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และพอถ้าข้าวบางพันธุ์ศักยภาพของข้าวบางพันธุ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่
1: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในนาเปียกสลับแห้งภาพที่ผมคุ้นเคยคือนาข้าวต้องมีน้ำ
0: จะบอกว่ามีน้ำได้แค่บางช่วงค่ะ บางช่วงก็ไม่ต้องมีค่ะเพราะว่าเนื่องจากการทำเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือจะมีการแห้งทั้งหมด4ครั้ง
1: โอเคครับผมและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเอ้ยเปียกแห้งต้องระดับน้ำเท่าไหร่ก็คือท่อที่ฝังอยู่ตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตก้มลงมาดูตรงนี้นะ
0: ได้ค่ะเวลาเราฝังอะค่ะเราจะต้องให้พื้นฝังลงไปใต้ดินนะคะรูสุดท้ายหรือว่ารูบนอ่ะเสมอกับพื้นดินแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการเปียกสลับแห้งหลังจากใส่ปุ๋ยให้หนึ่งเราก็จะปล่อยให้ระดับน้ำลดต่ำลงมาที่15เซนเนื่องจากต้นข้าวสามารถหาอาหารได้15เซนแล้วการทำแบบนี้จะแกล้งต้นข้าวทำให้ต้นข้าวต้องขยันหาน้ำก็จะแตกรากได้เยอะเหมือนคนออกกำลังกายพ
1: ู
0: ดง่ายๆต้องหาอาหารเองถ้ามีน้ำอยู่ตลอดเวลาต้นข้าวก็ไม่หาอาหารแล้วก็จะแตกกอได้ดีเพราะกลัวว่าตัวเองจะตายก็จะแตกกอได้เยอะกว่าปกติ
1: ครับ
0: แล้วพอทำแบบนี้ก็เหมือนคนออกกำลังกายก็จะแข็งแรงแข็งแรงก็ไม่เป็นโรคและแมลงต่างๆมารบกวนก็ไม่ได้ชั้นแข็งแรงอยู่แล้วเหมือนกันเลยแล้วก็ช่วยลดเรื่องของการเกิดก๊าซมีเทนเพราะว่าการทำนาแบบนี้ถ้าระดับน้ำลดต่ำลงไปอยู่ที่15เซนเนี่ยจะสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้30ถึง40 10% ถ้าใน1ไร่สามารถลดได
1: ้
0: 600ถึง 1,000 กิโลกรัมคาร์บอน
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมเปียกสลับแห้งเท่านั้นนะครับการทำนาเปียกสลับแห้งยังมีเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องการปรับพื้นที่อะไรต่างๆด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่คร
1: ับประกอบไปด้วยกี่อย่างนะคร
0: ับก็จะประกอบด้วย4ปบวก1 IPM ปที่1ก็คือการปรับระดับนาด้วยระบบแสงเลเซอร์
1: จำเป็นไหมทำอย่างนี้
0: ทำให้พื้นที่ราบเรียบสม่ำเสมอทั่วกันลดการใช้น้ำสามารถทำให้น้ำซึมลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพปอที่2เปียกสลับแห้งหรือว่าท่อแกล้งข้าวลดการเกิดก๊าซมีเทนลดการใช้น้ำได้ 30-50% ช่วยลดสภาวะโลกร้อนสามารถขายข้าวคาร์บอนต่ำได
1: ้
0: ปอที่3การใช้ปุ๋ยตามคาวิเคราะห์ดินสามารถใช้ปุ๋ยถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีใส่ได้ตามความเหมาะสมของข้าวแล้วก็ปอที่4ก็คือแปลสภาพปอสั่งและฟางข้าวลดการเผาเราก็จะมีการจัดการฟางค่ะเอาฟางมาเป็นปุ๋ยหมักทำฟางไปเพาะเห็ดฟางค่ะ
1: เมื่อกี้4ปอแล้ว
0: ค่ะบวก1 IPM ค่ะเป็นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือว่าใช้วิธีกลวิธีเขตกรรมต่างๆก็คือตั้งแต่เรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นวิวเรียแต่โคโดมาแมตตาเลเซียมเชื้อ BSVT ต่างๆแล้วก็น้ำหมักชีวภาพฮอร์โมนไข่อะไรต่างๆ
1: ครับก่อนที่จะใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยก็จะต้องทำการสำรวจแมลงในนาก่อนนะแล้วก็นำมาคัดแยกตัวดีตัวร้ายเพื่อทราบถึงปัญหาของต้นข้าวซะก่อนครับแล้วถึงจะเลือกใช้สารชีวพันธุ์ให้เหมาะสมในปริมาณที่พอดีโอ้โหงานละเอียดนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดมั่วซั่วนะ ส่วนการใช้ปุ๋ยเนี่ยก็ละเอียดไม่แพ้กันนะครับเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินในนามาตากให้แห้งบดเป็นผงก่อนจะนำผงดินมาตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่าดินกำลังขาดธาตุอาหารตัวไหนควรจะเติมธาตุอาหารตัวไหนในปริมาณเท่าไหร่วิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยที่เกินจำเป็นได้มากเลยนะครับพอลดการใช้สารเคมีลงไปได้เนี่ยสัตว์เล็กๆในนาก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับมาปูนาการทำนาแบบเปียกสลับแห้งของที่นี่เนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยลดโลกร้อนและฟื้นคืนระบบนิเวศของสัตว์เล็กๆเท่านั้นนะแต่ยังช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดเพราะว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยมารอรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำของพี่ๆเขาถึงที่เลยนะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาต่อยอดและส่งเสริมองค์ความรู้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานไม่ขาดสายเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือกมากมายที่สำคัญนะครับนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยยังนับเป็นคาร์บอนฟาร์มิงที่ทำให้พี่ๆกลุ่มนี้เขาขายคาร์บอนเครดิตได้อีกตั้งหาก
2: คาร์บอนฟาร์มิงนั่นคือการทำนาข้าวเพิ่มบริบทของการทำฟาร์มทำนาเพื่อกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินให้มากขึ้นก็คือลดการปล่อยมีเทนโดยการให้มันมีน้ำขังน้อยลงทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ1กิโลกรัมของข้าวเปลือกที่เราผลิตเนี่ยมันลดลงไปจะมีโอกาสที่ทำให้เราสามารถจะขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย
1: จากผืนนาอันเขียวขจีนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งาน Thailand Rice Fest งานเนี้ยเขารวบรวมเรื่องราวและความหลากหลายของข้าวไทยไว้เพียบเลยนะแต่ที่ทำให้ผมสนใจจนต้องหยุดคุยก็น่าจะเป็นข้าวของพี่คนนี้ครับข้าวอินทรีย์พื้นบ้านจากผืนนาที่ล้อมรอบด้วยป่าใช้วิธีปลูกข้าวแบบพึ่งพาระบบนิเวศส่งผลให้ในนาผืนเดียวเนี่ยสามารถปลูกข้าวได้หลายสายพันธุ์บูธนี้เลยครับข้าวหอมดอกฮัง
3: กลุ่มข้าวหอมดอกฮังนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาจากบ้านโคกสะอาดตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครหมู่บ้านเราเนี่ยอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไว้ประมาณ300สายพันธุ์ในภาคอีสานเป็นหลักนะคะแต่ว่าของภาคอื่นก็มีถ้าเราจินตนาการภาคกลางจะเป็นนาที่ราบภาคกลางแบบราบเรียบ
1: แล้วก็เป็นนาล็อกๆๆอย่างนั้น
3: ของเรามันจะสูงๆต่ําๆไม่ได้ไปถ่ายให้มันเท่ากันแต่เอาความหลากหลายของพันธุ์ข้าวมาใส่ในความหลากหลายของระบบนิเวศนั้น
1: พื้นที่ตรงไหนเหมาะกับข้าวอะไรก็ปลูกให้เหมาะอย่างนี้ครับ
3: อย่างเช่นถ้าตรงนี้ที่เป็นป่าล้อมรอบข้าวที่ชอบร่มเงาข้าวที่อายุสั้นจะอยู่ตรงที่เนินก็จะมีข้าวทับทิมชุมแพข้าวมะลิเบาข้าวลายดอกไม้หอมนางนวลอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่านาโคกอีสานนาโคกดินลูกรังไม่ได้ขังน้ำนานพอน้ำมามันก็จะไหลไปมันเป็นเทอร์เรทมันสูงอย่างนี้มันไหลลงมาหาที่ลุ่มมันไม่ได้ขังน้ำเราคือแปลกเปียกสลับแห้งโดยธรรมชาติไม่ต้องไปผันมันออกคือมันจะไม่ขังอยู่มันจะรีบไหลไปลงมาแล้วมันจะมาอยู่ตรงนาทุ่งนาทุ่งตรงกลางเขาก็จะมีนาหนองโพนาทุ่งนานี่มันจะมีหนองเหมือนเป็นวงกลมอะค่ะ
1: ครับผม
3: เหมือนฝ่ามือเรามีป่าล้อมรอบแล้วอุ้งมือนี่คือนา
1: ครับผม
3: อย่างเช่นนาพี่มีแค่6ไร่ป่าล้อมรอบ80ไร
1: ่ครับ
3: เลี้ยงควายอีก100ตัวก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงอินทรีย์คือมันแบบมีมากกว่านั้นค่ะมันเป็นเกษตรนิเวศซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะมันเป็นวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิมของคนอีสานและคนพื้นที่อื่นๆด้วยที่เป็นชุมชนเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เกษตรพาณิชย์ก่อนที่ข้าวเชิงพาณิชย์จะมาแทนที่และทำให้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองหายไปความหลากหลายของระบบนิเวศที่เหมาะกับข้าวที่หลากหลายก็หายไปคนกินข้าวเองก็ลืมไปว่ามีข้าวเหล่านี้อยู่ในโลกนี้
1: การรู้จักพื้นที่นาอย่างถ่องแท้และเลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยก็คือหัวใจสำคัญในการทำนาของกลุ่มข้าวหอมดอกฮังเขาครับรวมทั้งการรักษาวิถีการทำนาของบรรพชนไทยอีสานที่ใช้อินทรีย์วัตถุและมูลวัวควายมาบำรุงธาตุอาหารในดินที่เสริมมาก็คือการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมจากทั่วประเทศมาทดลองปลูกจนมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายซึ่งความหลากหลายนี่แหละครับสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศและโลกของเรา
3: ข้าวหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยมันดีต่อคุณค่าของชีวิตอื่นๆแม้กระทั่งเชื้อราในดินที่มันจะตอบสนองต่อคุณภาพคุณลักษณะที่โดดเด่นของข้าวแล้วข้าวที่ได้ออกมาก็ดีต่อคนที่ไปทานด้วยคนที่ทานข้าวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของพันธุ์ข้าวก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตต่างๆในดินในป่าในน้ำ
1: ความชัดเจนเรื่องการเป็นนาอินทรีย์ที่ยืนเคียงข้างสิ่งแวดล้อมบวกกับคุณภาพและรสชาติของข้าวพื้นเมืองแท้ๆเนี่ยนะฮะทำให้กลุ่มข้าวหอมดอกฮังไม่ได้อยู่ในวงจรปัญหาราคาข้าวเหมือนที่ชาวนาทั่วไปเขาต้องเจอครับพวกเขาสามารถปลูกข้าวขายข้าวและตั้งราคาข้าวได้เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่งผลให้เกษตรกรในกลุ่มขายข้าวพื้นเมืองปลดหนี้กันไปได้หลายรายเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าการทำนาในแบบที่ต่างออกไปการปลูกข้าวให้หลากหลายช่วยเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหวังให้ชาวนาไทยได้จริงงานวันนี้ทำให้ผมได้เจอเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกหลายรายเลยนะครับทำให้รู้ว่าผู้บริโภคอย่างเรามีข้าวทางเลือกอีกมากมายให้เลือกสรร
4: ข้าวไทยที่มันหลากหลายเนี่ยเราเปลี่ยนข้าวอื่นมาในรูปแบบของข้าวแกงแล้วก็มีอาหารจาก
1: แต่จะเลือกกินข้าวอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อเราต่อโลกและต่อเศรษฐกิจของประเทศต้องมาคุยกับอาจารย์นพท่านนี้ครับ
5: จริงๆต้องบอกว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นความมหัศจรรย์ของแบบพืชพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเราจริงๆต้องบอกว่าเบเนฟิตที่มาคือคุณค่าทางอาหารมันตามมาด้วยต่อไปอีกนั้นมันดีไปต่อเกษตรกรมันดีไปต่ออีกหลายๆคนสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่าง
6: เศรษฐกิจของประเทศเลย
5: ใช่ครับมันตรงกันข้ามกับอีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของที่เราเคยได้ยินว่าข้าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ commodity product ซึ่งแปลว่าสินค้าที่มันทดแทนกันได้มันเหมือนกันมันมีความแตกต่างกันสินค้าถ้าเหมือนกันหมดเจอในซูเปอร์ซื้ออันไหน
6: ซื้ออันที่ถูก
5: ใช่เราจะซื้ออันที่ถูกที่สุดถ้าเรามองข้าวเป็นคอมมูนิตี้โปรดักต์แปลว่าข้าวคือการแข่งขันด้านราคาใครถูกสุดคนนั้นถูกซื้อพอข้าวมีความหลากหลายเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็ควรจะเลือกข้าวที่ตัวเองชอบชาวนาก็ขายข้าวได้มูลค่ามากขึ้น
1: หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าข้าวประณีตและ New Rice Economy กันมาบ้างแล้วนะครับNew Rice Economy เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กระทรวงพาณิชย์เขาใช้ขับเคลื่อนเพื่อทำให้ข้าวไทยออกจากการแข่งขันด้านราคาครับแต่หันมาแข่งขันกันด้วยคุณภาพตามคอนเซปต์ของข้าวประณีตซึ่งก็คือข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีสายพันธุ์ชัดเจนและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามสายพันธุ์นั้นๆครับซึ่งข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่ทำให้เราสนุกกับทางเลือกกินข้าวให้หลากหลายมากขึ้น
5: คือกระบวนการชิมจริงๆอ่ะมันเหมือนถอดมาจากการทำเซนซอรี
6: ่ครับ
5: นะครับหมายความว่าเราทำยังไงให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายเราก็เลยสร้างคำง่ายๆขึ้นมา
6: ครับ
5: เราเรียกมันว่าการดูดมเคี้ยวอมกลืนหลักการง่ายๆของการชิมอะไรก็ตามเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยเราจะสำรวจดูมันก่อน
6: ครับ
5: ดูว่าแบบเขาหน้าตายังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดมก่อน
6: เ
5: พราะคือข้าวเนี่ยมันมีกลิ่นที่มันออกมาอาโรมาของมันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งกลิ่นที่เราได้จากการดมกับกลิ่นที่เราได้จากการกินจากเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นคนละกลิ่นกันมันจะเป็นกลิ่นที่ต่อเนื่องกันพูดง่ายๆพอเราเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยแน่นอนแหละเราก็จะได้แบบรู้อะไรบ้างรู้สิ่งที่จริงๆแล้วสำคัญที่สุดในการกินข้าวเลย
6: ครับ
5: คือรสสัมผัสมันนุ่มไหม
6: นุ่มไหม
5: มันหนึบไหมมันกรุบกรอบไหมใช่ไหมครับอีกอันนึงคือมันจับตัวกันหรือมันแยกออกจากกันมันร่วนไหมง่ายๆหลังจากนั้นพอเคี้ยวเขาว่าอมของเราเนี่ยเขาว่าอมเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าให้มันอยู่ในปากนานๆอ่ะมันจะรีลิสความหวานออกมาใช่ไหมครับไอความหวานเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจริงๆรสชาติหวานของมันเป็นยังไงครับเสร็จแล้วพอเขาว่ากลืนของเราเนี่ยคือกลืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งกินคำต่อไปมันมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า after taste ใช่ของข้าวซึ่งมันก็คือกลิ่นมันค้างอยู่ในปากเราก็จะได้รู้ว่ามันอยู่นานไหมหรือมันแบบมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกแล้วระหว่างนี้ลองดูความหอมที่มันเกิดขึ้นมา
6: หอมมาก
5: เห็นไหมฮะ
6: เหมือนกินข้าวโพดเลย
5: รู้สึกหวานไหมหวานเลยแหละหวานหอม
6: กรุบ
1: คนไทยเนี่ยแยกออกจากการกินข้าวและการปลูกข้าวไม่ได้หรอกนะครับแต่เรามีวิธีที่จะทำให้ข้าวปลอดภัยขึ้นทั้งต่อคนกินคนปลูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในนา ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าที่นำไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกและยังเป็นโอกาสในการกักเก็บคาร์บอนให้กับโลกของเราด้วยนะฮะถ้าผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนชาวนาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่ข้าวทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดในยุคโลกเดือดทุกวันนี้ครับเรามาช่วยกันทำให้ข้าวไทยปลอดภัยและเติบโตในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าคนเราจะขี้เกียจอาบน้ำจนถึงขนาดต้องมีเครื่องซักโคนกันเลยเฉลยแล้วเจ้าเครื่องนี้มีไว้สำหรับคนขี้เกียจหรือผู้ช่วยเหลือมนุษย์กันแน่
2: คนเราอ่ะจะมีกลิ่นแก่ด้วยนะกลิ่นแก่เนี่ยมันเข้าไปนะสะสมในรูขุมขนพอไว้หลัง40กลิ่นแก่จะเกิดขึ้นนะท่านบอกว่าท่านไม่เคยใช้สบู่เลย18ปีโอ้ไม่มีกลิ่น
1: ต้องตามไปตัวเปียกให้ได้รู้กันในดูให้รู้ตอนเครื่องซักคนเอาคนมาซักล้ำอนาคตวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
3: ที่จะมาเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนของคุณ
4: วันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีในงานนี้ด้วยนะครับ
3: รายการที่จะมอบสาระและรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวเปิดแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ค่ะใช้ทั้งเมืองเป็นโรงละครเฉพาะกิจ
5: รายการที่จะให้คุณทันไปกับเรื่องราวดีๆทั่วทุกมุมโลก
6: ก็เติมไฟฝันกันที่อังกฤษค่ะเพราะเขามีการเปิดหลักสูตรเวทมนต์ขึ้นมาจริงๆค่ะ
3: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักสีสันของโลกใบนี้ให้มากกว่าที่เคยชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินประกาศพร้อมส่งมอบหัวกะโหลกมนุษย์คืนให้กับแอฟริกาตะวันออก
7: ในรายการสีสันทั่วโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับสารคดีสั้นที่ทำให้เราได้กลับมาคิดถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวก่อนที่วันหนึ่งเราหรือพวกเขาจะต้องจากกันไปตลอดกาล
9: เสียใจน้อยใจไอ้นั่นเหมือนกันสงสารลูกแต่ว่าทำไงได้คนเรามันถึงคราวถึงคราวก็ไปไม่เคยฝันฝันไม่เคยเห็น
8: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
10: สุดสัปดาห์นี้แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮไทย PBS ร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง 1-4 พฤษภาคมทางออนไลน์ Facebook ไทย PBS YouTube ไทย PBS TikTok Live วิภา www.vipa.me และวิภา Application และไฮไลท์สำคัญกับรอบชิงชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไป

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: และฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: จริงๆเนื้อหาของฉากหลังเนี่ยมันช่วยทำให้ภาพน่าสนใจได้เยอะภาพที่มีความคมชัดช่วยทำให้ตัวนกนั้นมีความโดดเด่นตัวนกมันมีขนาดแค่นิดเดียวอ่ะไม่ถึง 50% แต่พื้นที่มากกว่า 50% มันคือฉากหลังซึ่งเราสามารถเล่นกับฉากหลังได้ในโปรเจกต์ชีวิตติดปีกนะครับของไทย PBS คราวนี้มีการประกวด3รูปแบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายคลิปแล้วก็ภาพจากโทรศัพท์มือถือช่างภาพคนไหนที่สนใจการถ่ายภาพนกนะครับร่วมส่งประกวดในคราวนี้ด้วยนะครับไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: วันนี้ผมนายกับลุงบูนไว้ที่สวนมะพร้าวแต่เอ๊ยลุงเอาเก้าอี้มาด้วยทำไมเนี่ย
1: ที่นี่มีเก้าอี้ก็เก็บมะพร้าวได้แล้ว
0: เฮ้ยพูดเป็นเล่น
1: อยากรู้ก็ตามลุงมา
0: อุ้ยได้เลยครับลุง
1: เชื่อลุงหรือยังว่าใช้เก้าอี้เก็บมะพร้าวได
0: ้เชื่อแล้วครับต้นเตี้ยซะขนาดนี
2: ้มหาอำนาจบ้านหนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาติหนา
0: และนี่ก็คือลุงบูนพระเอกของเราในวันนี้ตกลงมะพร้าวที่ลุงไปเก็บมามันคือมะพร้าวอะไรเหรอครับ
1: อันนี้เป็นมะพร้าวนกคุ้มพื้นถิ่นของอำเภอทับสะแกนะครับ
0: ว้าวนี่แหละพระเอกของเรามะพร้าวนกคุ้มแล้วยังเป็นมะพร้าวพื้นถิ่นก็แสดงว่ามีมานานแล้วสิครับ
1: ก็เห็นมันมาตั้งแต่เด็กแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เห็นว่ามีต้นมะพร้าวอยู่หน้าบ้านเราแล้วฉะนั้นคำว่ามะพร้าวคนทับสะแกไม่ว้าวครับแต่คนที่อื่นจะว้าวกับคำว่ามะพร้าวทับสะแก
0: มะพร้าวมันก็เหมือนกันหมดจะว้าวได้ไง
1: เพราะต้นมันเตี้ยไง
0: ลุงไปยืนเทียบให้ดูหน่อยสิครับ
1: อันนี้มันเตี้ยจริงๆครับ
0: แล้วลุงสูงเท่าไหร่อ่ะ
1: 150นะครับแต่ถ้าอยากให้เตี้ยกว่านี้นะครับต้องให้ลุงบูนปลูกเพราะลุงบูนเตี้ย
0: โอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วครับลุง แล้วชื่อมะพร้าวนกคุ้มเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเหรอครับ
1: นกคุ้มมาจากการเทียบเคียงกับสัตว์ชนิดหนึ่งคือนกเป็นนกปลา
0: ลุงช่วยเอามาให้ผมดูใกล้ๆหน่อยสิครับถ้าเก็บมะพร้าวของลุงเนี่ยมันดูคุ้นๆนะครับ
1: ลิงก็บิดๆอย่างนี้แหละ
0: อุ้ยบิดเสร็จขอท่าดีใจหน่อย
1: ท่าลิงก็อย่างนี้ลักษณะลูกมันจะเหมือนนกก็จะตัวกลมๆคล้ายอย่างนี้ความกลมของเขาลักษณะลูกมันจะเหมือนนก
0: ก็แสดงว่าตัวไม่ใหญ่
1: คือเล็กด้วยคนโบราณเลยเรียกว่าเป็นมะพร้าวนกคุ้ม
0: อันนกก็นกแต่นกต้องบินได้นะ
1: อ๋อมันบินก็อย่างนี้ไง
0: สรุปจุดเด่นของสายพันธุ์เนี่ยนอกจากบินแล้วยังมีอะไรครับ
1: ลำต้นจะเตี้ยนะครับออกลูกเร็วภายใน3ปีครึ่งเขาก็จะออกลูกออกผลพอ4ปีเราก็ได้ทานแล้ว
0: และต้นนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ตอนนี้4ปี
0: ก็แสดงว่าพร้อมกินแล้วสิครับแม่งั้นจัดมาให้ผมหน่อยอุ้ยแล้วอีโต้มันโผล่มาได้ไงเนี่ย
1: ซ่อนไว้ซ่อนไว
0: ้แล้วลุงบุญรู้ได้ยังไงครับว่าลูกที่ตัดออกมามันกินได้แล้วอ่ะ
1: ใช้ดีดฟังเสียงเอานะครับ
0: เสียงโทนไหนครับ
1: กล้องคือเสียงโปร่งนะครับอันนี้จะดังแป๊กแป๊ก
0: แล้วเสียงแบบไหนครับที่ยังใช้ไม่ได
1: ้ทุ้มตึบตึบตึบตึบอะไรประมาณนี
0: ้โอ้ยก็ยังยากอยู่ดีนะครับสำหรับมือใหม
1: ่ถ้าชัวร์เลยนะสอยลงมากิน
0: โอ้ง่ายกว่าเยอะเอาเหลือมือไว้ด้วยนะลุง
1: เอาไว้มือเอาไว้ปอกปอกปอกตามปอกกินได้เลย
0: ขอบคุณครับ
1: น้ำแน่นหวานเจี๊ยบ
0: อืมคอนเฟิร์มหวานเจี๊ยบ
1: แน่นอนอยู่แล้วสายพันธุ์นกคุ้มกินหอมจะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีความหวานเยอะกว่าไปกินน้ำหมดแล้วทีเด็ดกินเนื้อมะพร้าวนกคุ้มให้อร่อยทำอย่างไร
0: ก็ต้องผ่านะสิ
1: ก็ผ่าใช่มันต้องผ่านี่ช้อนลิงนักท่องเที่ยวชอบมากเพราะเวลาได้ทานมะพร้าวกับช้อนแบบนี้จะได้กินไอของมะพร้าวไปด้วยกินทุกวันก็ไม่เบื่อ
0: แล้วมีอะไรที่เบื่อไหมครับ
1: เบื่อเมีย
0: ไม่น่าจะใช่นะขอสักคำได้ไหมครับลุง
1: ลูกนี้ลุงไม่ให้ละเพราะอร่อยนุ่มปิ้น
0: ลุงบูมเป็นคนทำสแกนตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ
1: เกิดตรงนี้ลกฝังต้นมะพร้าวอยู่ด้านหลัง
0: จริงหรือหลอก
1: เรื่องจริงดิ
0: ไม่เชื่อคนอะไรมันจะเกิดในสวนมะพร้าว
1: เรื่องจริงเรื่องจริง
0: แล้วใครทำคลอดลุงอ่ะ
1: หมอตำแยชื่อยายชื่น
0: คลอดแบบคลาสสิก
1: เลยต้องกลับมาอยู่กับมะพร้าวเลย
0: แล้วลุงเริ่มปลูกมะพร้าวนกคุ้มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ
1: ปลูกในวันที่5ธันวา59ปลูกจากพื้นดินที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ย
0: แล้วก่อนหน้านี้ลุงบูนทำอะไรมาก่อนล่ะครับ
1: คือเป็นคนชอบถ่ายรูปก็ได้ศึกษาการถ่ายภาพก็สังเกตเอาเองนะ
0: ก็เรียกได้ว่าเกือบจับกล้องมาทั้งชีวิตแล้วก็ผันตัวมาจับลูกมะพร้าวแทน
1: เหนื่อยเหนื่อยแต่ก่อนลุงบูนตัวขาวปากชมพูเดี๋ยวนี้ลุงบูนปะตัวดำปากเขียวเลย
0: แล้วเพราะอะไรลุงบูนถึงยอมปากเขียววะครับ
1: สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราคือสิ่งที่ดีที่สุดแหละ
0: ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวลุงบูนนั่นก็คือภรรยาสุดสวยพี่ตั๊กนางเอกของเราอ้าวแล้วไหนบอกว่าเบื่อเมียไงมีจุ๊บซะด้วยสรุปคู่นี้ไปเจอกันได้ยังไงครับ
3: ทำข้าวกล่องทำอาหารเบรกตามสถานที่ประชุมรับทำแล้วก็จะออกงานแล้วเราก็จะไปเจอเขา
0: อ๋อคือลุงบูนก็ไปถ่ายงานเดียวกับพี่ตั๊ก
3: ใช่ค่ะเริ่มคุยเริ่มติดต่อกันเขาน่าจะเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกของทับสแกด้วยนะ
0: ฮะคนแรกของทับสแก
3: รุ่นแรกๆเลยค่ะรุ่นแรกๆเลยเพราะว่าทำเป็นแบบว่ารุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นลูก
0: ว้าวประวัติน่าสนใจเดี๋ยวผมกลับมาคุยต่อนะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าทำไมที่ของทับสะแกถึงปลูกมะพร้าวดีที่สุดล่ะครับ
1: พื้นถิ่นของอำเภอทับสะแกเป็นพื้นคล้ายๆจะเค็มนะครับก็จะปลูกมะพร้าวกันเยอะมะพร้าวจะชอบแต่ว่าไปปลูกที่อื่นในบางสถานที่ต้องใช้เกลือโรยอีกบางครั้งตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ5ไร่ก็น่าจะประมาณเกือบ 4-500 ต้นนะครับ
0: หาปลูกมะพร้าวนกคุ้ม 4-500 ต้น
1: จะเป็นมะพร้าวนกคุ้มเนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 70%
0: และอีก 30% ล่ะครับ
1: ก็มีมะพร้าวน้ำหอมอยากจะทดลองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมะพร้าวนกคุ้มเพราะไม่กลายพันธุ์แล้วก็ถึงจะลูกเล็กแต่แจ๋ว
0: แจ๋วจริงลุงบูนจะผลักดันให้มะพร้าวนกคุ้มเนี่ยให้เป็น GI เลยใช่ไหมครับ
1: คืออยากจะให้มะพร้าวตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ของคนทับสแกนะครับ
0: แล้วตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
1: จดแล้วครับเป็นมะพร้าวใหญ่นะแต่ส่วนมะพร้าวเล็กเรากำลังดำเนินการเพื่อจะจด GI ต่อไปนะครับ
0: ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับลุงบูนแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้วิธีการปลูกมะพร้าวนกคุ้มแล้วล่ะครับ
1: การปลูกในส่วนนี้เราก็จะปลูกห่างกันเนี่ย6x6เมตรลำต้นปลายใบเขาจะไปเสมอกันพอดีนะครับถ้าว่าเราปลูกชิดเกินเนี่ยทำให้มะพร้าวออกลูกน้อยแล้วก็ต้นสูงเร็วฉะนั้นการให้ได้ระยะก็จะได้มะพร้าวที่ออกลูกเร็วแล้วก็ลำต้นเตี้ย
0: อุ้ยรู้ใจมะพร้าวไปซะทุกอย่างเลยนะครับ
1: ก็พอเรามาปลูกดีเราดูแลเขาดีปุ๊บทำให้มะพร้าวเจริญงอกงามโตผิดปกติจากที่เทวดาเลี้ยง
0: เทวดาเกี่ยวอะไรด้วยครับ
1: เทวดาเลี้ยงคือฝนมาวันไหนก็ได้น้ำฝนไม่มาก็ไม่ได้น้ำแต่ถ้าเราเลี้ยงเองเนี่ยมีระบบน้ำให้น้ำทุกวัน
0: อันไหนผมขอดูระบบน้ำของลุงหน่อยสิว่ามันจะเหนือกว่าเทวดาเลี้ยงยังไง
1: ตั้งทามเมอร์ไว้ไปเป็นสวนลุงบูนเป็นเกษตรกรที่ขี้เกียจคือไม่อยากไปลากสายยางรดน้ำก็จะใช้ระบบสปริงเกอร์ตอนนี้ก็ใช้แอปรดได
0: ้ว้าวใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยแบบไม่ต้องรอฟ้าฝนจากเทวดา
1: ตั้งไว้6โมงเช้า10นาที6โมงเย็น10นาทีแล้วก็เที่ยงคืน10นาที
0: แล้วมะพร้าวเนี่ยเขาชอบน้ำเยอะหรือน้ำน้อยอะครับ
1: ชอบโคลนชื้นโดยสัญชาตญาณเขาเนี่ยลุงบุญได้สังเกตวันที่ฝนตกแล้วมะพร้าวสดชื่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ในกาบเขาเนี่ยจะเหมือนรางน้ำเขาจะน้ำก็จะไหลลงมานี่เป็นรวมอยู่ที่โคลนการให้น้ำไม่จำเป็นต้องให้วงกว้างให้ที่โคนอย่างเดียว
0: แล้วการวางระบบท่อน้ำเนี่ยลุงบูนมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมครับ
1: คือลุงบูนทำคนเดียวลุงบูนปลูกวันนี้3ต้นลุงบูนก็เดินท่อน้ำ3ต้นแล้วพรุ่งนี้ลุงบูนปลูกอีก3ต้นลุงบูนก็จะต่อท่อน้ำอีก3ต้นอย่าไปเดินทีเดียวทั้งแปลงมันก็จะไม่เหนื่อยแล้วการวางท่อน้ำไม่จำเป็นต้องฝังลึกเพราะว่าถ้ามีการเสียหายหรือการซ่อมแซมเนี่ยเราไม่ต้องขุดดินลงไปลึก
0: แล้วตอนนี้ลุงวางระบบท่อไปเท่าไหร่แล้วครับ
1: แปลงนี้จะมีอยู่ประมาณ120ต้น
0: หาทำคนเดียวเนี่ยนะ
1: คนเดียวขุดเองทำเอง
0: มาคุยเรื่องชีวิตกันต่อหลังจากที่พี่ตั๊กเล่าว่าลุงบูน่ะเป็นช่างภาพคนแรกๆของทับสแกเนี่ยแล้วการมีแฟนเป็นช่างภาพอ่ะก็ต้องถ่ายรูปบ่อยแน่ๆ
3: ส่วนมากจะไม่ให้ถ่าย
0: เอ้าทำไมไม่ถ่ายให้อ่ะ
3: เขาถ่ายรูปเราแล้วเขาก็จะลงเขาไม่แต่งให้เราเลยแต่ถ้ากับรูปคนอื่นเขาจะแต่งให้เขาสวยอ่ะแต่พอรูปเราเขาไม่แต่งอ
1: ่
3: ะ
1: ใครๆก็ชอบสวยแต่ใจลุงบูนจริงๆอ่ะคือชอบความสวยที่เป็นธรรมชาติ
0: อ๋อคือธรรมชาติพี่ตั๊กเขาก็สวยอยู่แล้ว

0: เอ้า
1: ใช่เขาสวยอยู่แล้ว
0: แต่พี่ตาเขาไม่อยากธรรมชาตินะสิ
2: ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาถ่าย
1: ตามสายเอวเลยนะคะแล้วก็บีแขนตรงนี้หน่อยครับจะได้แขนเล็กขึ้นนะคะ
0: อันนะติดแซวนะลุงอะเขาได้รู้จักกันแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อล่ะครับพี่ตั๊ก
2: พอมาอยู่กับลุงบูนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าต้นไหนที่เขาเรียกนกคุ้มพอเราได้เข้ามาตรงนี้ลุงบูนบอกว่าสายพันธุ์นกคุ้มจะลูกเล็กเราก็เลยไปดูจริงอ้าวมันหวานหอมมันน้ำหวานมาก
0: เอ้ยพี่ก็หวานไม่แพ้กันหรอกครับ ผ่านเรื่องหวานๆกันไปแล้วมาเจอเรื่องขมๆกันบ้างพอดีผมได้ยินมาว่าราคามะพร้าวมันตกอ่ะลุงบูนมีความคิดเห็นยังไงล่ะครับ
1: ก็เป็นเรื่องธรรมชาติมันก็มีขึ้นมีลง
0: แล้วลุงบูนมีวิธีแก้ไขยังไงครับ
1: ลุงก็เอามาเพาะพันธุ์จำหน่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็แปรรูปสร้างให้มันมีคุณค่ามากขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวของเกษตรกรได้แต่ถ้าเกษตรกรคนนั้นพึ่งพาคนกลางก็เท่ากับคนที่เข้ามาหากินกับเราอ่ะเกษตรกรนั้นก็จะไม่เจริญก้าวหน้าไปได้ก็จะโดนบีบอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เลยเป็นที่มาของ
1: เปิดคาเฟ่ในสวนแล้วก็สามารถก็เรามีมะพร้าวเองเราก็สามารถที่ใช้วัตถุดิบที่ได้เต็มที่
0: เต็มที่จริงครับลุงบูนทุกอย่างครบจบอยู่ในที่เดียว
1: พอดีคนของเราอ่ะก็ทำกับข้าวเก่งมีฝีมือในการทำกับข้าวเลยก็ให้ทำเป็นอาหาร
2: แน่นอนอยู่แล้วแม่ครัวสูตรมะพร้าวลุงบูนซะยัง
1: อย่าไปเชื่อกี้ฮกจังเพ
0: อันงั้นผมขอพิสูจน์หน่อยแล้วกันว่าพี่ตั๊กอ่ะจะทำอาหารอร่อยจริงไหมแล้ววันนี้พี่ตั๊กจะทำอะไรให้ผมกินครับ
2: มะพร้าวกุ้งพริกแกงคั่ว
0: เฮ้ยอะไรครับพี
2: ่มะพร้าวคั่วพริกแกงกุ้ง
0: มาเล่นเองตบมุกเองซะด้วย
2: นี่เป็นมะพร้าวนกคุ้มนะคะเนื้อแบบว่าทึนทึก
0: ทึนทึกนี่คือยังไงเหรอครับ
2: ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมาก
0: แล้วรสชาติตอนนี้เป็นยังไงเหรอครับ
2: รสชาติมะพร้าวตอนนี้คือจะหวานหวานมัน
0: ทำกันเลยดีกว่าครับพี
2: ่ถ้าเราใส่เครื่องแกงก่อนค่ะพอเครื่องแกงเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่มะพร้าวนะคะ
0: พอเครื่องแกงเจอกับมะพร้าวที่เอาลงไปคั่วเนี่ยอุ้ยกลิ่นมันหอมตีขึ้นจมูกเลยนะครับ
2: อันนี้น้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะสูตรของทางร้านเราเองค่ะ
0: ใช่มะพร้าวนกคุ้มไหมครับพี
2: ่ไอ้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเราจะทำมาจากมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวใหญ่อะค่ะน้ำปลาปรุงรสแล้วก็ใบมะกรูดหั่นซอยค่ะ
0: หอมมากอุ้ยอยากกินแล้วครับพี่ตั๊ก
2: หากินที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่สวนมะพร้าวลุงบุญเท่านั้นค่ะ
0: อร่อยมากเลยครับพี่ตากโอ้ยกัดไปเนี่ยมะพร้าวเต็มคำหอมทั้งมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวที่ใส่ไปด้วยสุดๆเลยครับกินอิ่มแล้วก็พร้อมกลับไปลุยสวนกับลุงบูนกันต่อละครับเฮ้ยทำไมมะพร้าวตรงนี้มันมีรอยแปลกๆด้วยครับลุงบูน
1: อันนี้เกิดจากแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่กินน้ำเลี้ยงลูกแมลงไลสีขาไอตัวแมลงเนี่ยก็จะไปกินน้ำเลี้ยงทำให้ผิวเสีย
0: โดนแมลงกินขนาดนี้เราก็ต้องทิ้งกันสิครับลุง
1: ขายได้ข้างในไม่มีผลอะไร
0: แล้วลุงมีวิธีจัดการเป็นยังไงเหรอครับ
1: ลุงก็มีผู้ช่วย
0: ไหนอ่ะผมไม่เห็นใครเลยในสวนอ่ะ
1: ตัวเล็กๆนี่ไงผู้ช่วย
0: มันคืออะไรครับ
1: แมลงหางหนีบ
0: ผู้ช่วยก็เป็นแมลงเหมือนกันแล้วมันจะไม่กินมะพร้าวของลุงเหรอครับ
1: มันไม่เป็นศัตรูพืชแต่มันเป็นตัวกินแมลงที่กินพืชสำนักงานเกษตรนะครับก็ได้สนับสนุนทางภาครัฐเพื่อที่จะสร้างแมลงพวกนี้ไปปราบศัตรูพืชโดยลดยาฆ่าแมลงเปิดตัวผู้ช่วยลุงบูแล้วนะครับไว้ที่ลำต้นเดี๋ยวเขาจะไปหาที่อาศัยเขาเองแล้วก็หาอาหารโดยมากินแมลงตัวที่กินลูกมะพร้าวเรา
0: โอ้ยสุดยอดไอเดียใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติน
1: ี่ผู้ช่วยลุงยังไม่หมดนะครับ
0: โอ้ยผู้ช่วยเยอะนะครับลุง
1: ช่วยเยอะครับแตนเบียนตัวนี้เล็กแต่แจ๋วปราบหนอนที่กินใบมะพร้าวนะครับปล่อยไปปุ๊บเขาก็จะไปบินอาศัยอยู่ในต้นมะพร้าวแล้วก็เขาจะไปเจาะไข่เจาะไข่ของนอนนะ
0: เอาปล่อยมาเลย
1: คิดว่าปล่อยนกปล่อยกาแล้วกัน
0: งั้นก็ต้องอธิษฐานกันสักหน่อย
1: อธิษฐานจงบินไปสู่โลกปราบแมลงให้ชาวสวนมะพร้าวบ้านเรา
0: แล้วแมลงตัวนี้มันจะไปทำลายพืชชนิดอื่นไหมครับ
1: เขาก็ไม่ได้ไปทำลายพืชชนิดอื่นนะครับ
0: ดีจังเลยครับลุงปล่อยแบบสบายใจไม่ทำลายพืชชนิดอื่นด้วยแล้วปล่อยตอนไหนก็ได้หรอครับ
1: แล้วแต่อารมณ์มีตอนไหนปล่อยตอนนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องปล่อย
0: ตามใจคนปล่อยแล้ววิธีการดูแลใส่ปุ๋ยมะพร้าวนกคุ้มเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ถ้าให้หวานนะครับก็เป็นขี้ไก่แกบจะดีครับแต่สวนลุงอยู่ในชุมชนให้ขี้ไก่แกบไม่ได้เพราะว่ามีกลิ่นเหม็นเราเลยต้องไปให้เป็นมูลสัตว์ขี้วัวขี้ฝาย
0: แล้วมีอย่างอื่นเสิร์ฟอีกไหมครับ
1: ก็ใช้ขุยมะพร้าวจากลูกมะพร้าวที่นักท่องเที่ยวได้กินแล้วก็ทิ้งไว้เราก็สามารถเอากลับมาเป็นรีไซเคิลเอามาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อเอาไปเลี้ยงดูพืชในสวนเราต่อไป
0: แล้ว ังจากที่เราปั่นเสร็จ

0: แล้วมีวิธีการยังไงต่อล่ะครับ
1: เราก็หมักไว้ประมาณ6เดือนนะครับเอาน้ำลดไว้ให้เขาเน่าสลายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่ปุ๋ยหรือไปปลูกต้นไม้ได้เลยเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นรายได้ที่ได้จากสวนมะพร้าวอีกทางหนึ่ง
0: ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่แก้วิกฤตราคามะพร้าวตกต่ำได้ดีเลยนะครับลุง
1: เห็นไหมล่ะนี่ลุงยังไม่ได้เสียสักบาทหนึ่งแต่ลุงได้กำไรแล้วการทำเนี่ยเหมือนกับการเรียนรู้เรายังไม่รู้เลยว่าทำแล้วจะได้ผลหรือว่าผิดถูกประการใดแล้วเราก็เอามาปรับปรุงได้จากศูนย์ที่ลุงบูนไม่รู้แต่สุดท้ายกลับกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้สวนลุงบูน
0: และหนึ่งในคนที่ช่วยผลักดันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นั่นก็คือ
2: เป็นเกษตรอำเภอทับสะแกค่ะของสวนลุงบูนเนี่ยทางสำนักงานจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอพอเป็นศูนย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีฐานเรียนรู้ประจำศูนย์อย่างของลุงบูนเนี่ยฐานหลักก็คือฐานเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวนกคุ้มสายพันธุ์แล้วก็หน่อพันธุ์แต่ว่าฐานอื่นอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวก็จะต้องเป็นเครือข่ายในพื้นที่เครือข่ายที่ของกลุ่มต่างๆได้เข้ามาข้อดีของการรวมกลุ่มกันก็คือลุงบูนสามารถตั้งเครือข่ายเกษตรกรที่มีความรู้องค์ความรู้เหล่านี้มาต้อนรับคณะดูงานที่นี่ก็คือเป็นจุดเรียนรู้หลักแล้วก็เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้พวกนี้ให้กับคนที่สนใจได
0: ้นั่นนี่ก็คือพี่ฝนหนึ่งในสมาชิกกลุ่มของลุงบูนพี่ฝนเข้ามาอยู่ในกลุ่มของลุงบูนได้ยังไงเหรอครับ
3: ก็เป็นสมาชิกกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ลุงบูนจะชวนให้มารับคณะเวลาที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาที่สวนนะคะ
0: พอนักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนพี่ฝนต้อนรับด้วยอะไรล่ะครับ
3: น้ำมันมะพร้าวค่ะสรรพคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะทานได้นะคะเป็นการดีท็อกซ์ด้วยนะคะหรือจะเช็ดเครื่องสำอางหมักผิวทาผม
0: โอ้โหสรรพคุณเยอะขนาดนี้ผมขอดูวิธีการทำได้ไหมครับพี
3: ่เป็นมะพร้าวนกคุ้มที่มันแก่จัดเราก็ต้องเอามาปอกแล้วเราก็ต้องขูดด้วยกระต่ายคั้นมาเป็นกะทิหลังจากที่เราคั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาใส่โหลตั้งทิ้งไว้24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะรอให้เขาแยกนะคะเป็นไข่แล้วก็เป็นน้ำมันแล้วก็จะเป็นน้ำ
0: ชั้นไหนมันคืออะไรบ้างครับพี
3: ่ก็จะมีตัวไข่ด้านบนที่เขาจะเอาไปเคี่ยวทำเป็นสกัดร้อนนะคะ เพื่อที่จะใช้เป็นประกอบอาหารก็ได้หรือว่าเป็นวัตถุดิบในการทำพวกยาหมองแล้วก็ส่วนชั้นที่2ที่เราเห็นใสๆเนี่ยค่ะก็คือเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะข้างล่างก็จะเป็นตัวน้ำเสียเราก็จะเอาไปทำเป็นหมักเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะ
0: สุดยอดมะพร้าว1ลูกสามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยอุ๊ยผมอยากรู้ขั้นตอนต่อไปแล้วอ่ะครับพี
3: ่ตักไข่ชั้นบนออกแล้วก็ตักน้ำมันใส่โหลเสร็จแล้วก็เทน้ำมันที่เราได้อะค่ะมาตุ๋นสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะ
0: นี่มันมะพร้าวนกคุ้มหรือนกคุ้มกันแน่เนี่ยโอ้ยทำได้ตั้งหลายอย่างลูกนึงเนี่ยอุ้ยคุ้มจริงๆกลับมาที่สวนคุยกับลุงบูนกันต่อดีกว่าเรามีวิธีสังเกตดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียไหมครับลุง
1: อันนี้ดอกตัวผู้ที่ร่วงแล้วนะครับมันผสมแล้วก็จะร่วงโรยของมันไปตามธรรมชาติส่วนดอกตัวเมียก็จะเป็นที่ก้นเล็กที่ก้นเขาเนี่ยตอนเล็กๆตอนช่วงเช้าว่าก็จะมีน้ำเหนียวๆตรงนี้ออกมาพึ่งก็จะเอาเกสรดอกตัวผู้เนี่ยมาผสมตรงนี้เป็นลูกมะพร้าวออกมาให้เราทานอ้าวนี่เจอพอดีเลยเป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนี่นะครับอันนี้เกสรตัวผู้เดี๋ยวพึ่งก็จะเอาไปผสมตรงนี้นะครับ
0: แล้วช่วงไหนที่เขาผสมพันธุ์กันนะครับ
1: เขาจะออกตามการเวลาเขารอบเดือนใน1เดือนถึงครั้ง
0: ทุกวันที่16หรือเปล่าครับลุง
1: ไม่นั่นหวยแล้วที่มะพร้าวเนี่ยเขาจะออกลูกต่างกาบใบเช่นถ้าเราตัดอันนี้กินปุ๊บเนี่ยทางอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเสื่อมเขาจะทิ้งทางแล้วเขาก็รันขึ้นไปเราก็จะกินขึ้นไปนู่นก็จะสูงเรื่อยขึ้นไป
0: แล้วในหนึ่งทางเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ลูกครับ
1: ก็มะพร้าวนกคุ้มส่วนมากจะมีสูงสุดไม่เกิน20-21ลูก
0: แล้วไอ้ปลายแหลมๆที่มันยื่นออกมาเยอะๆเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับลุง
1: อันนี้เขาเรียกหนวดมะพร้าวการทำน้ำตาลก็เหมือนกันเราจะต้องใช้น้ำตาลที่ออกมาจากมะพร้าวก็คือออกจากหนวดอันนี้ครับไม่ใช่ออกจากดอก
0: มันมีหน้าที่อะไรครับ
1: หนวดเนี่ยที่เป็นยึดนี่ครับยึดเลี้ยงลูกก็มีหล่อเลี้ยงมาน้ำเลี้ยงมาทางหนวดมันเพื่อเลี้ยงลูก
0: และนี่ก็คือพี่จีอีกหนึ่งในสมาชิกกลุ่มของลุงบูนจะมาสอนเราทำคาราเมลน้ำตาลมะพร้าวซึ่งน้ำตาลเนี่ยก็ได้มาจากหนวดมะพร้าวเมื่อกี้แหละครับ
4: ออกงวงมา2ปีแล้วก็เริ่มทำได้แล้ว
0: เอามาจากต้นแล้วมันก็เป็นสีนี้เลยเหรอครับพี่จี
4: น้ำตาลสดที่เคี่ยวมาระดับนึงถ้าเอามาสดๆแล้วไม่ได้อุ่นมันจะบูด
0: ไม่บูดแน่ใช่ไหมครับแล้วอะไรมันลอยอยู่ข้างบนน้ำอะครับ
4: รากตะเคียนเขาถนอมอาหารไม่ให้บูดในช่วงสมมติว่าเขาจะบูดภายใน8 โมงวันนี้ถ้าไอ้นี่ใส่ไปก็อยู่

0: ได้ยัน10โมง
1: โอ้ยนี่มันเหมือนยาอายุวัฒนะเลยนะเนี่ย
0: ใช่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆมาเคี่ยวกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: เอากากออกเอาตะน้ำประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะเสร็จแล้วจ้าคาราเมลน้ำตาลมะพร้าวมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ
1: อีกหนึ่งเมนูต่อยอดจากคาราเมลน้ำตาลมะพร้าวนั่นก็คือ
2: มะพร้าวปั่นคาราเมลนางเอกของเราคือคาราเมลค่ะ
1: อ้าวไม่ใช่พี่เหรอเรียกลุงบูมาแซวหน่อยดีกว่า
2: ทีทำไม
1: ไอ้หยอกครับหยอก
2: แก้วหนึ่งอะค่ะเราจะใส่ประมาณเนื้ออยู่ประมาณ2ลูกค่ะ
1: เรียกได้ว่าไม่มีกากเนื้อมะพร้าวกันเลยอะ
2: เนื้อมะพร้าวเรากินแบบเต็มที่เลยน้ำมะพร้าว1แก้วนะคะนมจืดนมข้นจืดอันนี้นมข้นหวานค่ะแล้วก็นี่คาราเมลของเราเอานกคุ้มปั่นคาราเมลพร้อมเสิร์ฟค่ะ
1: ขอบคุณครับพี่ตั๊กโอ้ยได้น้ำมะพร้าวหอมๆเย็นๆบวกคาราเมลหวานๆเนี่ยทำให้ผมเนี่ยสดชื่น
3: คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนแหละอยากจะให้มามีความสุขแล้วก็ได้ทำกันไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับบอกตรงๆถ้าลุงบุญทำคนเดียวลุงบุญทำไม่ไหวคือคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทำอะไรก็แล้วแต่ทำหลายๆอย่างแล้วจะไม่ได้ดีสักอย่างแต่ถ้าทำอย่างเดียวแล้วทำให้ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้อง
1: เดี๋ยวลงนี่ตัดมันทำไมอ่ะครับเนี่ย
3: เพื่อให้ก้านทางเขาหลุดจากลำต้นไวขึ้นนะครับทำให้ลำต้นสวยแล้วก็ไม่รกรุงรังนะครับ
1: อ๋อก็คือวิธีการดูแลต้นมะพร้าว
3: แล้วก็สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดคือตัดปลายใบของมะพร้าวเนี่ยครับถ้าตัดตรงนี้ปุ๊บหมายความว่ามะพร้าวต้นนั้นทางเส้นนั้นเขาจะไม่มีการปรุงอาหารแล้ว
1: ก็คือจะไม่มีลูกให้เรากิน
3: มีลูกแต่ว่าเขาจะปล่อยทางทิ้งเดี๋ยวก็จะเริ่มเหี่ยวไป
1: ก็คือจะไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงนั่นเอง
3: เช่นตัดอันนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกอันนี้อันนี้เขาจะเลี้ยงลูกอันนี้แต่นี่มันแก่แล้วผมตัดทิ้งแล้ว
1: แล้วเรื่องการเพาะพันธุ์นะครับเราต้องทำยังไง
3: อายุทำพันธุ์เนี่ยประมาณ1ปีแล้วก็เป็นมะพร้าวที่ทางแบะ
1: ยังไงนะครับ
3: ทางมะพร้าวก็จะแบะออกแบนๆนะครับแต่ส่วนสายพันธุ์ที่ไม่ดีคือเป็นทรงซอฟทรงกวยนะครับทางถ้าตั้งเป็นทรงกวยอย่างนี้มะพร้าวไม่ดีแล้วลูกที่ออกมาใน1ทลายจะต้องมีนั่งอยู่บนอีกทางนึงครับเป็นเดียวก็เรียกว่านั่งทาง
1: อ่ะหลังจากที่ได้ลูกจากต้นที่สมบูรณ์แล้วอ่ะทำยังไงต่อครับ
3: อันนี้มาเพาะพันธุ์เลือกลูกที่แก่ไม่มากเราก็จะปาดส่วนที่มันอยู่ข้างบนนะครับเราก็จะได้เป็นมะพร้าวเพาะ1ลูก
1: แล้วถ้าคนไม่รู้ว่าตรงไหนคือด้านบนอ่ะต้องทำยังไงครับ
3: วิธีที่แม่นที่สุดนะเราจะใช้ระบบการแช่น้ำตุ๊บลงไปเลยดูด้านนี้ลอยขึ้นมาแล้วก็ปาดด้านบนเลยนี่ครับก็จะได้มะพร้าวเพาะมาอย่างนี้ทางไว้อีกประมาณ3เดือนมันก็จะงอกขึ้นมานะครับ
1: ง่ายๆแค่นี
3: ้แค่นี้แล้วก็ได้เป็นอันนี้ที่เพาะแล้วงอกแล้วเพิ่มมูลค่าให้สินค้าจากตอนนี้ลูกละ2บาท3บาทแต่ถ้าเราเพาะงอกแล้วเราได้ลูกละ90บาท
1: แหมได้ราคาดีขนาดนี้ผมขอเทคนิคการเอาไปปลูกเองที่บ้านหน่อยสิครับ
3: ขุดหลุมกว้างประมาณ50ลึกประมาณ50นะครับขี้วัวแห้งหรือปุ๋ยคอกอะไรก็ได้ใส่ลงไปในก้นหลุมแล้วกลบให้มิดแล้วใช้จอบเกี่ยวฝังลงไปครึ่งลูกแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้แล้วใช้ไม้ปักมัดไว้ก่อนนะครับในช่วง3เดือนแรกที่ตะวันออกอยู่ด้านไหนด้านแสงที่ว่าได้รับแสงให้ยอดเข้าไปทางนั้น
1: แค่นี้ก็รอวันโต
3: อันนี้เราก็จะมางอกเดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอย่างนี้จนต้นตรงอย่างนี้แหละพอสุดท้ายแล้วเขาก็จะถีบคลาออกก็จะเหลือแต่ลำต้น
1: คุยกันมาตั้งนานผมเห็นแต่มะพร้าวนกคุ้มอายุน้อยๆลุงมีแบบอายุเยอะๆให้ผมดูไหมครับ
3: 10ปีมันจะสูงเท่านี้มันจะสูงกว่าผมนิดหน่อย
1: โอ้ไม่นิดแล้วล่ะครับลุงบุญแล้วต้นสูงขนาดนี้ก็ใช้เก้าอี้ไปเก็บไม่ได้อะสิ
3: อ๋อใช้ไม้สอยหรือว่าใช้ปีนขึ้นไปเอามาแต่ส่วนมากจะใช้ไม้สอย
1: โอ้ยไม้สอยนะครับสูงซะขนาดนี
3: ้ อันนี้คือไม้งามแล้วก็ไปเกี่ยวไว้กับทางมะพร้าวน้องมาจำได้ไว
1: ้มันจะร่วงใส่หัวผมไหมอ่ะ
3: เดี๋ยวมันยังไม่หล่นตุ๊บจะเย็นจะลงมาแบบนิ่ม
1: ๆโอ้ยไม่นิ่มแล้วล่ะครับแบบนี
3: ้เบรกไว้เบรกไว้เองเบรกไว
1: ้เฮ้ยเบรกอยู่ครับ
3: มันก็จะหย่อนลงมาได้เรื่อยๆช้าๆอย่างนี้นะครับนี่นี่ก็ทำให้มะพร้าวเราเป็นทลายสวยลูกค้าจะได้ชื่นใจนะครับชาวต่างชาตินี่ชอบมากชอบที่จะมาเก็บผลผลิตเสร็จแล้วก็นั่งกินใต้โคนต้นในเป็นการที่เป็นธรรมชาติในสวนอะไรเงี้ยคือชาวต่างชาตินี่บอกนี่สวรรค์เลยเขาแบบนี่สวรรค์บ้านเขาเลยอย่างนี้ การที่มาสวนลุงบูแล้วเนี่ยทุกคนต้องประทับใจกลับไปเพื่อให้เขาไปบอกต่อให้กับลูกค้าหรือเพื่อนเขาได้กลับมาหาลุงบูนอีกสักครั้งหนึ่งให้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ย
1: แล้ววิธีของลุงบูนคือ
3: ต้องทำสตอรี่ให้เขาครับว่ามะพร้าวมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันดียังไงเราก็จะคุยนักท่องเที่ยวว่ามะพร้าวตอนนี้ลุงบูนกำลังทำให้มะพร้าวเล็กที่สุดในโลกเพราะก็สร้างใหญ่ที่สุดแล้วเราสร้างเล็กที่สุดมั้ง
1: นอกจากเรื่องราวของมะพร้าวแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมให้ชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวเล่นอีกด้วย
3: เป็นเกมเก็บเกี่ยวมะพร้าวของชาวทับสแกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการเอนเตอร์เทนหรือว่าได้มีความสนุกสนานอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะ
1: ปั๊บแม่นมันจับวาง
3: ปั๊บ
1: ลองสอนพี่ตั๊กเล่นหน่อยสิครับลุง
3: สอนนะคะทำอย่างนี้นะคะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: สอนกันแบบตัวต่อตัวใกล้ชิดกันเลยนะ
3: การที่เป็นเกษตรกรมีความสุขในการได้ทำได้เห็นผลผลิตของตัวเองออกลูกออกผลมาเนี่ยมีความสุขแล้วแล้วก็ส่วนของมะพร้าวนกคุ้มลุงบูนอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำว่ามะพร้าวนกคุ้มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของทับสแกบ้านเราครับ
1: ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมะพร้าวนกคุ้มเนี่ยจะต้องเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างอย่างแน่นอนครับแล้วสุดท้ายลุงบูนจะแต่งรูปให้พี่ตั๊กไหมครับ
3: แต่งยังไงก็ไม่สวยไปมากกว่านี้เลย
1: มาเป็นผมแต่งรูปให้เอง
2: เป็นอะไรที่ดีมากเลย
1: ไม่รู้จะถูกใจพี่ตั๊กหรือเปล่าเอ้ยงั้นหลังไมค์มาบอกผมได้นะครับ

0: นวัตกรรมเซฟชีวิตของคนนอนกรน
1: นวัตกรรมของเราคือการตรวจจับเสียงกรนที่ใช้ AI วิเคราะห์ว่าเสียงนี้เป็นเสียงกรนหรือเปล่าแล้วนำมาประเมินคุณภาพการนอนครับ
0: และบททดสอบวัดความแม่นยำที่โฟกัสแค่เสียงกรนเท่านั้น
1: ทีมงานขอถักเสียงครับ
2: กับข้ามาแล
0: ้
2: วคร
0: ับ
2: ก
0: ับ
2: ข้า
0: ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้16นาฬิกา5นาทีทางไทย PBS ตำนานของผู้สร้างและผู้ทำลายในร่างเดียวกันผู้ทำให้โลกไม่สมบูรณ์แบบในรายการโลกปรัมปราตอนโคโยตี้วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ที่ไทย PBS
3: พ่อคนไข้มีโรคประจำตัวไหมคะ
4: พ่อเป็นมะเร็งครับ
3: พ่อไม่ได้ค่ะ
4: ช่วยพ่อผมด้วยนะครับพ่อช่วยพ่อผมด้วย
3: พ่อไ
5: ม่เป็นไรแล้วพี่เขียนไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้
4: อะไรวะทำไมมันตัดมาอย่างเงี้ย
7: นี่มันรายการแข่งประกวดร้องเพลงหรือประกวดร้องไห้กันแน่วะเนี่ย
8: เพลงลูก
9: วงทำนองที่เลือนหายวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
10: นอกจากภาวนาให้ฝนตกน้ำท่วมโลกเพื่อให้ลาวามันละลายแล้วเราก็หนีขึ้นที่สูงเนี่ยนะ
11: ดินจำได้ว่ามีภูเขาที่สูงมากๆอยู่ที่ไหนสักที
12: ่บันทึกความทรงจำของเด็กผู้หญิงกับช่วงเวลาใกล้วันสิ้นโลกติดตามได้ในภาพยนตร์สั้น Fox Interlude หนังเล่าเรื่อง 21:30 น. อาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอบดูให้ดูสเตชั่นเอ้ยโยกโซไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอิกิมาโชะ

0: ามไปรู้ให้ลึกว่าคนเราจะขี้เกียจอาบน้ำจนถึงขนาดต้องมีเครื่องซักโคนกันเลยเฉลยแล้วเจ้าเครื่องนี้มีไว้สำหรับคนขี้เกียจหรือผู้ช่วยเหลือมนุษย์กันแน่ต้องตามไปตัวเปียกให้ได้รู้กันเลยค่ะ
1: ฟองธรรมดามันขึ้นมาแล้วมันจะหายไปแต่นี่ฟองที่เรียกว่าไมโครบับเบิ้ลซึ่งนะมันจะมีความเล็กมากกว่า100ไมครอนก็จะเป็นฟองเหมือนสบู่แต่ว่ามันไม่มีสบู่นะฟองเนี่ยมันช่วยเข้าไปล้างในผิวได้แล้วไปช่วยแคะช่วยไปล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวคนเราอ่ะจะมีกลิ่นแก่ด้วยนะกลิ่นแก่เนี่ยมันเข้าไปนะสะสมในรูขุมขนพอไว้หลัง40กลิ่นแก่จะเกิดขึ้นนะกลิ่นแก่มันอยู่ข้างในท่านบอกว่าท่านไม่เคยใช้สบู่เลย18ปีโอ้ไม่มีกลิ่นเดี๋ยวใช่ไม่มีกลิ่นแสดงว่ากลิ่นที่สะสมในร่างกายคุณ40ปี50ปีอาบครั้งเดียวกลิ่นหายเกลี้ยงคือผมไม่เชื่อนะครับผมก็เลยนะฮะจะลงไปอาบจริงๆจะได้เอากลิ่นแก่ที่สะสมมาหลายสิบปีนะฮะเอาออกมาได้จริงหรือเปล่า
2: はい、私どもサイエンスは世の中の人々に対して感動と喜びを与え続けることを使命としております。ルヘイル。
0: วันนี้ฟูจิเซนเซพามาเจอกับเทคโนโลยีที่เคยนำไปจัดแสดงที่งาน World Expo ที่โอซาก้าเมื่อปีที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปงานนี้จะได้เห็นเจ้าเครื่องนี้ก็ยิ่งอยากรู้กันไปใหญ่เลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วพอเรียกว่าซักคนถ้าซักก็ต้องเปียกแล้วเครื่องมันจะปั่นเราเหมือนเครื่องซักผ้าเลยไหมทำไมจะเรียกซักได้อย่างไรฟูจิเซนเซจะเข้าเครื่องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยค่ะ
1: ท่านประธานบอกว่าท่านไปที่นะครับโอซาก้าเอ็กซ์โปเมื่อ50ปีก่อนแล้วเขาเห็นเครื่องซักคนแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำต่อใน50ปีก่อนคนที่เข้าไปในเครื่องซักคนได้จะมีแค่ดาราเท่านั้นจะไม่มีคนธรรมดาเข้าได้แต่ครั้งนี้ที่มีงานเอ็กซ์โปคนทุกคนสามารถเข้าได้ถ้าคุณได้จับฉลากแล้วชนะแล้วทุกคนได้เข้าเสร็จแล้วเด็กทุกคนจะมีความหวังในอนาคตเหมือนท่านเองที่ได้ไปเห็นเครื่องซักคนเมื่อ50ปีแล้ว
0: เครื่องซักผ้าล้างคนเริ่มต้นขึ้นในงานโอซาก้าเอ็กซ์โปปี1970ก็เกิน50ปีแล้วนะคะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกที่รวมผู้เข้าชมกว่า64ล้านคนในงานนั้นประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอแนวคิดสุดล้ำยุคคืออ่างอาบน้ำอัลตราโซนิกที่ใช้ฟองพิเศษในการทำความสะอาดร่างกายมนุษย์โดยไม่ต้องขัดถูตัวเองให้เหนื่อยแรงโดยมีคุณยามายะวิศวกรจากบริษัทซันโยที่ได้รับมอบหมายให้สร้างเครื่องล้างคนโดยใช้หลักการฟองแตกตัวแล้วเกิดคลื่นกระแทกเพื่อช่วยล้างสิ่งสกปรกจะว่าไปคิดขึ้นมาตั้งแต่50กว่าปีก่อนก็ล้ำมากจริงๆค่ะแล้ววันนี้เจ้าเครื่องรุ่นแรกที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนเราได้เห็นเครื่องที่สมบูรณ์กันสักทีค่ะ
1: การที่จะทำให้เกิดฟองอากาศเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงดูใบพัดครับใบพัดเนี่ยนะฮะที่มันเป็นรอยบิ่นอยู่เนี่ยมันเกิดจากฟองอากาศเวลามีการปั่นตรงนี้ครับก็จะเกิดฟองไอ้ฟองเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นฟองที่เกะกะทำให้เรือเนี่ยพัดไปข้างหน้าได้ยากท่าน

0: ยังไงถึงจะให้ฟองมันหายไปกลายเป็นว่าเราเรียนรู้เรื่องฟองแบบเนี้ยมันมีลักษณะแบบนี้มันมีความสามารถแบบนี้แทนที่จะตั้งใจจะลบฟองแต่กลายเป็นว่าเรียนรู้เรื่องฟองว่ามันมีลักษณะอย่างไร
1: บุคคลその娘の話というのは
0: ลูกสาวเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนนะครับก็คืออาบน้ำแล้วนะครับผิวเหมือนหยาบเหมือนช้างเลยนะคือคันมากนะครับแล้วก็โดนเพื่อนล้อนะครับว่าระวังโดนเป็นโรคติดต่อหน้าร้อนก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวก็โดนล้อว่ามีไม่มีเสื้อเปลี่ยนเหรอก็มาสืบว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่มีคลอรีนเยอะเมื่อมีคลอรีนเยอะก็ทำให้เกิดปัญหาก็เลยมีการมาทำน้ำนะที่ไม่ให้เกิดคลอรีนภายใน2เดือนหายเลยแล้วหลังนั้นก็คือมาเรียนรู้ต่อว่าเออมันเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับฟองอากาศนี่ก็เลยมาเรียนรู้เรื่องว่าเออฟองอากาศที่พวกนี้มันสามารถล้างคนได้ด้วยแล้วก็เลยมานั่งคิดต่อเมื่อ50ปีก่อนเคยไปโอซาก้าเอ็กซ์โปแล้วเห็นเรื่องฟองอากาศเออนั่นก็มาทำเป็นเครื่องอาบน้ำดีไหม
2: ทดลองเรื่องนึงแต่ได้ผลออกมาเป็นนวัตกรรมอีกเรื่องนึงสุดยอดไปเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่ต้องการแก้ปัญหาให้ลูกสาวก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆค่ะ
1: มาสุดซึ่งอาวะตัวนี
0: ้นี่คือฟองธรรมดาฟองธรรมดามันขึ้นมาแล้วมันจะหายไปแต่นี่ฟองที่เรียกว่าไมโครบับเบิ้ลซึ่งนะมันจะมีความเล็กมากกว่า100ไมครอนก็จะเป็นฟองเหมือนสบู่แต่ว่ามันไม่มีสบู่นะนี่คือกระบวนการของทำให้เกิดฟองไมโครบับเบิ้ลนะฮะซึ่งมันจะมีสีขุ่นไม่ได้ใส่สบู่นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าไอ้ฟองเนี่ยมันช่วยเข้าไปล้างในผิวได้เวลาเราอาบน้ำเราต้องมีการขัดใช่ไหมมีการถูสบู่ใช่ไหมแต่แบบเนี้ยความสะอาดมันเอาออกสู้วันนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีความเป็นประจุไฟฟ้าลบมันจะเข้าไปล้างสิ่งสกปรกของเราเป็นประจุไฟฟ้าบวกมันจะเข้าไปเอาออกมาให้มันลอยขึ้นมาซึ่งเราขัดไปเนี่ยเอาออกไม่ได้ดูครับพอหยุดเครื่องแล้วนะฟองเนี่ยนะมันยังไม่ไปไหนดูนี่ครับฟองนี้มันจะลอยขึ้นปุ๊บๆทันทีนะแต่นี่ฟองมันยังอยู่เฉยๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะมันถึงเข้าไปในรูขุมขนอย่างลึกมากบอกเวลาเราล้างผิวนะฮะเรามีการขัดใช่ไหมฮะเวลาเราขัดนะฮะเราแค่ล้างแค่ผิวเผินเท่านั้นแต่อันเนี้ยมันจะเข้าไปลึกแล้วไปช่วยแคะช่วยไปล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวมีผลวิจัยออกมาว่าฟองแบบนี้นะฮะดีกว่าการขัดมือนะฮะฝักบัวที่มีความแรงไม่ต้องใช้สบู่เนี่ยดีกว่าเยอะเลย
2: จากฟองอากาศในน้ำไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะคิดกันไปได้ไกลถึงขนาดนี้แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราคุยกันค่ะยังมีเรื่องลึกๆกว่านี้อีกเยอะที่ไม่น่าเชื่อว่าแค่ฟองอากาศจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้มากมาย
0: พอมาระดับที่3นะบอกตรงว่าผมตื่นเต้นมากเลยนะฟองอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาแล้วมันจะอยู่ในน้ำแล้วมันไม่ลอยขึ้นธรรมดาฟองอากาศมันจะลอยแต่รู้ไหมว่าฟองอากาศนี้มันเป็นฟองอากาศที่มันเล็กมากจนมันสู้แรงต้านทานของน้ำไม่ได้มันจึงอยู่กับที่เฉยๆมองไม่เห็นด้วยตาแต่ใช้เลเซอร์มองเห็นวิธีการดูว่าอัลตราไฟบับเบิ้ลเนี่ยมันมีฟองอยู่จริงหรือเปล่าใช้เลเซอร์จะดูได้ถ้าเลเซอร์ธรรมดายิงไปเนี่ยนะฮะมันจะไม่เห็นแสงใช่ไหมมันเห็นปลายแสงแต่ระหว่างทางมันจะไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเอามายิงในนี้จะเห็นลำแสงเลยโอ้นี่ไงเห็นลำแสงข้างในไหมฮะไปทางไหนก็เห็นลำแสงหมดเลยมันจะเห็นลำแสงเป็นฟองๆฟองๆนะและฟองนี้มันจะอยู่กับที่เป็นเวลา2เดือนเพราะฟองนี้มันเบากว่าน้ำต่ำกว่า1ไมครอน
2: ตื่นตาตื่นใจขึ้นไปเรื่อยๆนะคะกับเจ้าฟองอากาศที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนเลย
0: อ่างอาบน้ำจะใช้ฟองไมโครบับเบิ้ลแต่ถ้าใช้ฝักบัวจะใช้อัลตราไฟบับเบิ้ล
1: こういうサイズは普通のサイズ。もうね、もう1ミクロンというやつをさらに10万インチぐらいにしてます。
3: 10万
1: 分の1ぐらいにして

0: ウルトラファインバブルを使ってるという、だから使い分けをしてるわけです。
1: และถ้าฟังข้อมูลต่อไปนี้อาจจะอยากเอามาติดที่เมืองไทยหน้าร้อนบ้างนะคะถ้าจะช่วยคลายร้อนได้ดีด้วย
0: それをねまず手で体感して

0: พอมันลงมาที่ผิวปุ๊บมันทำให้ความร้อนออกทันทีเลยมันเย็นเหมือนแอร์เลยนะ
1: ยังค่ะความน่าสนใจยังไม่หมดท่านประธานเสิร์ฟไม่หยุดเลยนะคะ
0: คนเราอ่ะจะมีกลิ่นแก่ด้วยนะกลิ่นแก่เนี่ยมันเข้าไปนะสะสมในรูขุมขนพอวัยหลัง40กลิ่นแก่จะเกิดขึ้นนะกลิ่นแก่มันอยู่ข้างในเพราะเราล้างไม่หมดเพราะเราขัดยังไงก็อยู่แค่ผิวด้านบนเฉยๆมันเข้าไปล้างรูขุมขนไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเอามือเข้าไปในนี้เท่ากับว่ามันกำลังล้างกลิ่นแก่ในมือของผมท่านบอกว่าท่านไม่เคยใช้สบู่เลย18ปีโอ้ไม่มีกลิ่นเดี๋ยวไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยโอ้18ปีไม่งั้นป่านนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆน่าจะกลิ่นทุนลุงออกอ่ะ
1: ว้ายอีกนิดเดียวจะถึงคอท่านประธานแล้วนะคะฟูจิเซนเซโอ้โหอาบน้ำแบบไม่ต้องใช้สบู่คนเมืองหนาวอาจจะทำแต่ว่าไม่ใช้เลยสักวันมาเกิน10ปีเนี่ยมันจะไหวจริงหรอคะแต่พิธีกรของเราลงทุนพิสูจน์กลิ่นให้แล้วค่ะ
0: แสดงว่าที่คุณสะสมกลิ่นมา40ปี50ปี60ปีวันเดียวหายเกลี้ยงคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นอะไรก็แล้วแต่นะออกหมดเลยเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันอยู่สะสมอยู่ในใต้ผิวเพราะนั้นทุกอย่างมันเอาออกได้แน่นอนอยู่แล้วครับ
2: เขาบอกเอาผ้านี้มาเช็ดมือให้หมดเลย
0: เอาให้เช็ดให้มันหายเปียกจริงเลยนะเอาให้หายเปียกแบบจริงๆเลยนะแล้วให้รู้สึกว่าพอมันแห้งแล้วผิวจะเนียนมากรู้สึกว่านุ่มชุ่มชื้น
3: ฮันไตโนเตโตซาบิคุราเบเตกาไซโกอูเอล
0: รู้สึกเนียนมากเลยอ่ะจับรู้สึกมันเนียนแล้วมันสดชื่นเนียนมากอันนี้มันสักสากอันนี้เนียนเนียนคืองี้ผมกำลังจับมือผู้หญิงอะไรประมาณนั้นอ่ะไม่ได้จับมือตัวเองอ่ะเฮ้ยนั่นมือตัวเองป่ะเนี่ยหรือว่าจับมือของเด็กทารกอ่ะ
1: นั่นได้ข้อดีของเจ้าฟองอากาศขนาดเล็กนี่มาอีกนะคะล้างแล้วผิวเนียนใสด้วยมาค่ะยังไม่หมดมาถึงอุปกรณ์เจ๋งๆลำดับต่อไป
3: 気持ちいいでしょ今までに浴びたシャワーと感触が違うでしょこの中に 1cc だから1センチのサイコロの中に目に見えないバブルが約7000万個あの 1cc ですから、はい、あの前だら1立方体なんで1センチの約サイコロの中に7000万個のバブルが入ってます、はい、でこれねあの特許なんですね、はい、何がパテントかと言いますとこれ一つずつのミストまっすぐ出てるように見えるんですが、はい、これ目で見えるあの手で表現することもできないのが、はい、これ1秒間、はい、カチッっていう間に1個ずつ2000回転1秒で2000回転しながら出てるんです、はい、その中にバブルがあるんで、はい、高速打つで当たっていってバブルが研磨剤の役割をしてるので、はい、実はもうこれぐらいでもうツルツルになってます、はい、でこれはね顔のモードなんです顔美顔器モードあのいわゆるフェイス用で頭はスカルプモードでこれ切り替えます
4: 頭向いてる、
3: はい、次これですでこれはね普通のストレートではなくてこれも特許なのが水の出口見ていただきますとね、はい、全部 Y の字に水と水をぶつけて出してるのが
4: 分か
3: る
4: かな
3: そうですでドリル状の水を作ってるんですあの頭の油は種類が違ってしつこいんですよ、うん、それで打撃力を上げてるんですね
1: สนุกต่อกันค่ะคราวนี้มาลองดูว่าการชำระล้างอันละเอียดอ่อนลงไปถึงใต้ผิวของคนเรามันจริงขนาดไหนท่านประธานลองให้ดูก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพิธีกรของเราก็ต้องลองตามแน่นอน
0: ถ้าไม่ใช้แอลกอฮอล์จะล้างยากมากนะมันเป็นหมึกเป็นน้ำมันน่ะล้างน้ำเปล่าจะออกยากนี่คือน้ำธรรมดานะดูว่าล้างยากขนาดไหนนะนี่น้ำก๊อกธรรมดาเป็นยังไงออกยากไหมไม่ออกเลยนะยากมากต้องถูยากมากเห็นไหมฮะมาใช้ตัวนี้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ออกเลยเหรอแค่น้ำเปล่าเฉยๆนะเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวต้อง

0: ผมจะทำดู
1: นี่ไม่ออกแน่นอนดูดิโอ้โหขัดแรงๆไม่ออกเนี่ยไม่ออกเลยมาล้างนี่ก่อน
0: เออออกยากมากเลย
1: ดูดิไม่ออกเลยคนละเรื่องเลยไม่ออกครับไม่ออกมาดูกันดูนะ
0: โอ้โหหายเลย
1: จบละเกลี้ยงเลย
0: ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ยาล้างจานและไม่ต้องใช้สบู่อีกต่อไปเพราะนั้นยาล้างจานก็จะขายไม่ออกสบู่ก็ขายไม่ออกแล้วยาล้างจานมันเป็นพิษนะถ้าล้างตกค้างก็ไม่ดีนะรู้ไหมว่าร้านอาหารต่อไปเนี่ยเขาจะใช้น้ำที่มีก๊อกแบบบับเบิ้ลนะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดน้ำยาล้างจานนี่คือจานที่มีน้ำมันเต็มที่เลยนะธรรมดาแล้วต้องใช้น้ำยาล้างจานนี่ใช้น้ำธรรมดาเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเมือกของน้ำมันติดอยู่เลยฮะถ้าจับดูโอ้ยังลื่นๆเลย

0: いいですかね。
1: はい。
0: はい。あと。
1: ดูได้เป็นไงลองจับดูดิ
2: โอ้
1: สะอาดอย่างนี้เลยเหรอกระบวนการก็คือนะฮะอุลตร้าไฟเบอร์เบิลเนี่ยมันเข้าไปจับน้ำมันแล้วมันจับออกไปเลย
3: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะช่วยได้หลายวงการเลยยังมีอีกค่ะยังไม่หมด
1: ทำไมที่ญี่ปุ่นนะถึงมีเทคโนโลยีในการทำเรื่องฟองเนี่ยนะฮะเป็นที่หนึ่งของโลกเขาบอกว่านะครับมีเครื่องวัดที่มองไม่เห็นด้วยตาก็เอามาใช้กับสัตว์เลี้ยงได้นะเกี่ยวกับเรื่องนะผักแล้วก็พวกปลามันจะเติบโตได้เยอะมากๆเลยครับนี่คือพุดดิ้งใช่ไหมฮะถ้าใช้เครื่องแรงเป่านะฮะจะทำให้พุดดิ้งพังถูกไหมฮะแต่ดูดิพุดดิ้งไม่พังแค่สีผิวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันแค่ถูกล้างออกนั่นหมายถึงว่ามันไม่ทำให้ผิวของคนนะพัง
3: สนุกกันมาตั้งนานยังไปไม่ถึงตัวท็อปเลยนะคะมาค่ะถึงคิวแล้วอลังการมาก
1: พอนั่งเข้าไปแล้วครับมันสามารถล้างแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยสะอาดทั้งจิตใจและร่างกายมันมีเครื่องที่ติดอยู่ที่หลังฮะสามารถเป็นเซ็นเซอร์เช็คให้เรารู้นะฮะว่าเรามีสภาพจิตใจยังไงตื่นเต้นอยู่หรือกลัวอยู่หรือว่ารู้สึกยังไงนะมันก็จะช่วยเช็คให้เราแล้วก็ถ้าเราซึมเศร้าอยู่ก็จะช่วยเปิดเสียงทำให้เราเกิดความรีแลกซ์เข้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาทสัมผัสแล้วก็ใช้น้ำเข้ามาครับให้เราอยู่ข้างในเนี่ยประมาณ5นาทีรูขุมขนของเราจะมีอยู่5ล้านรูนะจะช่วยล้างให้เราเลยแล้วมันจะช่วยล้างข้างบนเนี่ยจะมีนะครับเอาต้าไฟบับเบิ้ลเนี่ยยิงเข้ามาที่หน้าจะทำให้สะอาดเลยภายใน5นาทีครับในห้องน้ำสาธารณะญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นกันแล้วมันเหม็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันจะไม่เหม็นแล้วครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของที่นี่ไปยิงที่ห้องน้ำที่มันเหม็นๆเนี่ยมันคือการเกาะของฉี่ปัสสาวะมันแข็งตัวฉีดไปเดียวความเหม็นหายเลยแล้วตอนนี้ครับเวลาสร้างคอนโดใหม่จะใช้อ่างอาบน้ำที่ใช้ฟองพิเศษด้วยเทคโนโลยีนี้หลายที่เลยครับ
3: มาค่ะได้เวลาทดลองด้วยตัวเองแล้วเตรียมชุดมาเปลี่ยนเรียบร้อยพร้อมมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น
1: คือผมไม่เชื่อนะครับผมก็เลยนะฮะจะลงไปอาบจริงๆจะได้เอากลิ่นแก่ที่สะสมมาหลายสิบปีนะฮะเอาออกมาได้จริงหรือเปล่า

0: อนนี้เรามานั่งอยู่ในเครื่องสักคนแล้วนะฮะเราจะต้องดูว่ามันล้างได้จริงหรือเปล่า
1: อยากลองบ้างเลยนะคะท่าทางจะเป็นการอาบน้ำที่สบายสุดๆง่ายมากๆแถมสะอาดแบบล้ำลึกอันนี้ไม่ได้เหมือนคำโฆษณาทั่วไปเขาล้ำลึกแบบมีงานวิจัยรองรับจริงๆค่ะ

มันจะมาแบบไหนนะแล้วเรานึกว่าจะมีกระแสน้ำแรงๆมันไม่แรงเลยเหมือนกับแช่อยู่ในน้ำธรรมดาแต่ที่ไหนได้เป็นฟองพิเศษแล้วสักพักนึงพอน้ำขึ้นมาระดับนึงแล้วก็จะมีน้ำฉีดเข้ามา

พอเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมยังเปียกอยู่นะแต่ร่างกายรู้สึกเออมันนุ่มมันสบายมันเย็นแล้วมือมันรู้สึกว่ามันเนียนมากขึ้นนะน่าจะดีนะอะไรเงี้ยมันก็โดนน้ำชาวเวอร์ธรรมดาเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ามันอุ่นเป็นน้ำอุ่นนะเหมือนน้ำธรรมดาเหมือนฝักบัวธรรมดาแต่นั่นมันคือเทคโนโลยีพิเศษนะเราจะรู้ตอนที่เราเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้แหละมันรู้สึกเย็นๆผิวๆไงเย็นสบาย

0: ยังไม่หมดค่ะอย่างที่คุยกันไปนะคะว่าเจ้าฟองอากาศพิเศษสุดยอดนี้สามารถนำไปใช้ในสายงานพัฒนาอื่นได้ด้วยเราจะตามไปที่ห้องวิจัยที่โอซาก้าเมโทรโพลิแทนยูนิเวอร์ซิตี้ว่าเขาเอาเจ้าฟองอากาศอัลตราไฟบับเบิ้ลพวกนี้ไปทำอะไรได้อีกค่ะ
1: รู้ไหมว่าการใช้ฟองมันจะทำให้อนาคตเนี่ยเติบโตได้ง่ายขึ้นมันก็คือเมื่อมีฟองอากาศทำให้ต้นไม้เนี่ยดูดน้ำได้ยากขึ้นเอ้าดูดน้ำยากแล้วทำให้เติบโตได้ไงยิ่งดูดน้ำยากทำให้มันเครียดเมื่อเครียดจะขยันในการทำให้ตัวเองเติบโตมากขึ้น
0: ไปฟังมาเหมือนว่าจะนำไปใช้ได้หลากหลายเรื่องมากๆแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยและมีงานวิจัยไหนที่สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วบ้างคะ
1: ปลาน้ำเค็มเอามาเลี้ยงบนบกปัจจุบันนี้ใช้เกลือน้อยใช้ฟองเนี่ยจะทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำทำให้ปลาน้ำเค็มอยู่กับพืชน้ำจืดพืชน้ำจืดมันช่วยสร้างออกซิเจนช่วงอะไรต่างๆได้ด้วยให้มันอยู่ด้วยกันโดยใช้บับเบิ้ลเนี่ยทำให้มันอยู่ด้วยกันได้นานๆค่อยเปลี่ยนน้ำได้เอาน้ำมารีไซเคิลได้อยู่ได้นานนอกนั้นแล้วนะบับเบิ้ลเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีก็คือสามารถไปดึงพวกโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะ3อย่างเนี่ยเอาดึงเข้ามาซึ่งนะมันจะไปได้ดีมากๆเลยในอนาคตอีกไม่นานเนี้ยยังไม่มีที่ไหนทำมาก่อนนะแต่ว่าอีกประมาณ 2-3 ปีไอ้ฟองพวกนี้ที่ผ่านมามันถูกมองว่าเป็นของที่เกะกะเวลาเราออกเรือถ้ามันมีฟองเรือก็จะออกยากดังนั้นเนี่ยฟองมันมีประโยชน์มากเลยครับ
0: ที่ปลูกกันเพื่อการทดลองนี้ทำมาประมาณ5ปีแล้วและนำออกมาจำหน่ายจริงด้วยนะคะซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ
1: ทุกวันนะจะขายประมาณ 6,600 ชิ้นใช้เทคโนโลยีบับเบิ้ลนะก็จะทำให้ปลูกเร็วและโตเร็วเริ่มใช้จริงอ่ะมันจะดูดซึมสารอาหารได้เยอะกว่าดังนั้นใช้ปุ๋ยเท่ากันแต่ว่าดูดสารอาหารได้เยอะกว่าด้วยออกซิเจนก็เข้าได้เยอะกว่าดังนั้นจะหวานขึ้นกว่าแล้วก็ได้สารอาหารได้อยู่ในผักเยอะกว่าครับท่านนี่เห็นผักไหมฮะผักที่ปลูกอยู่เนี่ยรู้ไหมข้างล่างมีปลาด้วยนะครับและข้างล่างมีปลามีอุจจาระใช่ไหมฮะผักเนี่ยมันจะดูดอุจจาระเพื่อเป็นอาหารของผักทำไมถึงใช้ปลานิลเป็นปลาที่มันเติบโตได้เร็วแล้วก็ทั่วโลกใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ที่โอซาก้าเอ็กซ์โปก็ใช้อยู่ครับและนี่เป็นสถานที่ที่จำลองมาจากโอซาก้าเอ็กซ์โปเลยปลาเนี่ยฮะให้อาหารปลาเนี่ยเวลามันกินไปแล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายประมาณ 30% แต่ที่เหลือ 70% จะออกมาเป็นพิษเป็นแอมโมเนียนะเป็นไนตรายเป็นสารพิษก็ทำให้น้ำมันขุ่นและน้ำเป็นพิษไอ้ไนตรายเนี่ยพืชมันจะดูดซึมเข้าไปเป็นไนเตรตก็ทำให้เป็นอาหารของพืชไปก็เป็นการหมุนเวียนกันแล้วรู้ไหมครับว่านี่คือเทคโนโลยีการใช้บับเบิ้ลนะฮะแต่เราดูไม่ออกเลยใช่ไหมว่ามันเป็นฟองตอนนี้ไม่เห็นนะมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นฟองเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายเกรดหลายไซส์แต่ถ้าเป็นฟองที่มันละเอียดมากๆนะจะเป็นฟองที่มองไม่เห็นด้วยตามันละเอียดมากจินตนาการดูว่าปลาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ในน้ำที่มันอร่อยน้ำที่มันสบายมีออกซิเจนเยอะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะไม่รู้สึกว่ามันเป็นพิษเลยนะไม่พอพวกจุลินทรีย์ต่างๆก็พัฒนาให้มันเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดได้ดีด้วยการเลี้ยงปลากับเลี้ยงผักอยู่ด้วยกันจะมีการดูดซึมสารอาหารได้น้อยจะเป็นวงจรที่ยากแต่ถ้าใช้อุลตราไฟบับเบิ้ลจะทำให้เติบโตได้ทั้งคู่และใช้สารอาหารน้อยใช้ปุ๋ยน้อยใช้ได้ทั้งคู่ครับใช้กับโรงงานก็ได้ใช้กับเกษตรกรเช่นอะไรครับในหน้าร้อนครับเวลาปลูกพวกสตรอเบอรี่หรือมะเขือเทศเวลาปลูกที่หน้าร้อนจะทำให้มีออกซิเจนต่ำถ้าใช้เทคโนโลยีบับเบิ้ลเนี่ยนะฮะจะทำให้อยู่รอดได้ดีกว่าผลผลิตดีกว่าเงินหรือปุ๋ยต่างๆเนี่ยน่าใช้น้อยกว่า
2: โอชิ
1: อร่อยมันเค็มเลยอ่ะและรู้ไหมว่านี่คือผักที่ญี่ปุ่นและในที่ยุโรปนี่คือผักที่มีราคาแพงมากเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เค็มและอร่อยอนาคตคนที่เลี้ยงปลาก็จะได้ปลูกผักได้ด้วยแล้วก็จะเลี้ยงปลาที่เป็นปลาทะเลอาจจะแบบราคาที่ต่ำลงแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นครับจากนี้ไปนะเราจะเข้าข้างในแต่ว่าช่างภาพห้ามเข้านะถ้าจะเข้าได้ให้ถ่ายข้างๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าน่าจะมีเทคโนโลยีพิเศษห้ามเข้าแต่ผมจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังแล้วเจอกันนะห้ามเข้านะการทดลองระหว่างการใช้บับเบิ้ลเนี่ยกับไม่ใช้เนี่ยมันจะเติบโตต่างกันและตรงที่ให้มันทรมานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีร้อนกว่าอากาศไม่ดีนะมีออกซิเจนต่ำเนี่ยแต่มันจะเติบโตได้มากกว่าแล้วข้างล่างมันมีอะไรเยอะแยะเลยที่ห้ามดูว่ามันเป็นวัตถุดิบอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงที่วิจัยกันอยู่

0: นั้นบอกไม่ได้อันนี้จะใช้ได้ทุกอย่างหรือเปล่าก็จะพยายามเนาะให้ใช้หลายๆอย่างกับในน้ำทะเลในความร้อนในอากาศแต่ต้องใช้เวลานะครับถ้าเป็นไปได้ก็เกษตรกรก็ใช้ได้ด้วยครับ
1: เปิดโลกมากเลยนะคะวันนี้อาบน้ำด้วยฝักบัวครั้งต่อไปต้องมองเจ้าฟองอากาศที่ออกมาใหม่แล้วนะคะเขาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะต้องเรียกว่าสิ่งนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการกล้าลองคิดและทำสิ่งใหม่แม้จะใช้เวลาเนิ่นนานถึง50ปีแต่ถ้าไม่ยอมแพ้ก็สำเร็จและนำไปพัฒนาได้หลากหลายมากคุ้มกับการรอคอยจริงๆค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
2: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รายการพิเศษวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมนี้เต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงดีๆมีให้ทุกคนในครอบครัว 7:00 นการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก9:00 นความยุติธรรมไม่มีวันตายความจริงต้องถูกเปิดเผยเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชัน10:05สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสัตว์ป่าหายากสารคดีดินแดนแห่งธรรมชาติสโลวีเนีย11:05ทำความรู้จักชีวิตผู้คนในเมืองชลบุรีกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00ย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05สำรวจอาหารประจำชาติกับครูท็อปสังคมสนุกคิด14:30ชมความสนุกสนานกับละครเด็กนานาชาติเรื่อง Wishes ขอพรให้โลกน่าอยู่และนิ่งไว้ก่อนยายสอนไว้15:05หนังที่ไม่ใช่แหนมภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนใต้แดนกินดอง15:30ทุกการกินเปลี่ยนโลกได้กับเมนูข้าวมันไก่จานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
4: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
6: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
7: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
8: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
9: กลับมาอีกครั้งกับโครงการปั้นนักสร้างสรรค์สารคดีสั้นเชิงภาพยนตร์จากทั่วประเทศวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ในหัวข้อ The Power of Human Behind the Scene เบื้องหลังพลังคนธรรมดาเพราะทุกความสำเร็จล้วนมีเรื่องราวที่ไม่เคยรู้20ทีมสุดท้ายจะได้ร่วมเวิร์กช็อปเข้มข้นจากตัวจริงในวงการภาพยนตร์และสารคดีฟรีพร้อมชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทและโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานกับไทย PBS ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.wipa.me/pitchingproject2026 ร่วมส่งไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 พฤษภาคม 2569

โลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายๆชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรื่องราวหลากหลายและความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทั่วโลกค่ะ
1: พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 นเป็นต้นไปค่ะวันนี้อยู่กับคุณมินิฐาจิตกรีและดิฉันจารุพรดุภารัตน์ค่ะ
0: สีสันทั่วโลกวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกันก่อนเลยเปิดรายการนะคะเป็นการแข่งขันเรื่องของเสียงร้องที่ประเทศเอสโตเนียค่ะขึ้นต้นมาแบบนี้หลายคนคิดว่าเราจะไปชวนไปดูเวทีประกวดร้องเพลงหรือเปล่ามีกันเยอะนะคะแต่ไม่ใช่รายการเราธรรมดาซะที่ไหนให้ลองทายดูเขาประกวดร้องอะไรกันค่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมคุณจารุพรจินตนาการตามได้ไหม
1: ถ้าหลับตาฟังก็ยังไม่ออกอยู่ดี
0: ก็ยังไม่ออกอยู่ดีถ้าอย่างนั้นดูชุดได้ไหมดูแบบคอสตูมหูสีอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังอะใบได้ไหม
1: ออกแล้ว
0: ได้ยังได้อยู่นะ
1: ได้อยู่แต่บางคนก็ดูชุดไม่ได้เข้ากับคนอื่นสักเท่าไหร่นะ
0: บางคนก็ไม่เหมือนแต่เสียงจะมาในแนวเดียวกันก็คือเสียงหมูนะคะที่เขาแข่งกันทำอยู่เนี่ยเป็นการแข่งขันที่เมืองตาตูที่เอสโตเนียค้นหาคนที่เรียนเสียงหมูได้เหมือนที่สุดปีนี้จัดเป็นครั้งแรกเลยนะคะใครมาคือเขาก็ไม่จำกัดเลยนะร่วมได้ทุกเพศทุกวัยเลยเนาะถ้าคิดว่าเสียงตัวเองเนี่ยได้นะส่วนคนตัดสินจะมาจากตัวแทนผู้เลี้ยงสุกรในเอสโตเนีย3คนก็จะดูความเหมือนดูพลังเสียงอย่างนี้นะคะแล้วก็การแบบให้ความบันเทิงเอนเตอร์เทนผู้ชมด้วยบางคนเขาบอกว่าร้องกันเป็นโอเปร่าเลยทีเดียว การแข่งขันครั้งนี้ได้ผู้ชนะชื่อว่าคุณอันดรุสไมเลที่เราเห็นร้องไปตอนแรกคนแรกเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าพอเห็นมีกิจกรรมนี้นึกสนุกไงเลยมาอยากมาร่วมอยู่บ้านก็ซ้อมมาเหมือนกันนิดๆหน่อยๆแต่ชนะเฉยเลยนะคะผู้จัดกิจกรรมบอกว่างานนี้ดึงดูดความสนใจจากชาวเอสโตเนียให้หันมามองธุรกิจการเลี้ยงสุกรมากขึ้นเพราะว่าเจอปัญหาการแข่งขันกับสมาชิกชาติในสหภาพยุโรปอื่นๆเยอะเหมือนกันดังนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ได้ความสนใจไปพอสมควรทีเดียวนอกจากแข่งประกวดเรียนเสียงหมูเนี่ยในงานเขายังให้เด็กๆไปใกล้ชิดกับลูกหมูด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพไปเมื่อสักครู่นี้ก็เอาลูกหมูตัวเป็นๆมาให้เด็กๆมาเล่นกันบ้างค่ะก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากเหมือนกันในเอสโตเนียเพราะว่าเคยมีปัญหาเรื่องของการระบาดของอาหิวาแอฟริกันในหมูฟาร์มสุกรฟาร์มหมูต่างๆก็เลยต้องปิดแล้วก็ไม่ค่อยจะได้เห็นหรือว่าได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับบรรดาลูกหมูกันสักเท่าไหร
1: ่ดิฉันได้ยินเสียงร้องบางคนแล้วก็นึกงงเหมือนกันว่าหมูร้องโอเปร่าด้วยเหรอปกติ
0: ก็โอเปร่าจริงๆนะดูจากการแบบว่าเปล่งพลังเสียงการแบบโหยหวนของหลายๆคนมันก็ได้อยู
1: ่
0: แต
1: ่
0: ไม่ใช่หมูนะเป็นอย่างอื่น
1: อาจจะหาเวทีมาแสดงความสามารถแต่ดิฉันแบบเห็นแล้วบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยประกวดได้เหมือนกันแต่ถ้าจะไปประกวดเนี่ยประกวดตอนตื่นไม่ได้นะต้องตอนหลับบางคนบอกเวลากรนนี่เสียงเหมือนหมูเลยก็มี
0: อัดเทปมาแล้วมาประกวดแข่งได้ไหม
1: ใช่ถ้าลืมตาอาจจะไม่ได้อาจจะต้องหลับสักนิดนึง
0: วางยากันนิดน
1: ึ
0: ง
1: เหมือเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมไปชมประเพณีการแข่งขันที่มนุษย์เราเนี่ยเอาสัตว์มาเกี่ยวข้องค่ะที่นอกจากความน่ารักของเพื่อนร่วมโลกแล้วนะคะมนุษย์ที่พยายามเอาชนะกันด้วยสารพัดวิธีนี่แหละค่ะเป็นสีสันของงานนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะภาพช้าค่ะเผยให้เห็นจังหวะที่แรงสั่นสะเทือนจากฝ่ามือที่ฟาดลงบนโต๊ะเนี่ยส่งผลให้สัตว์นักกระโดดตัวจิ๋วดีตัวพุ่งทะยานออกไปในอากาศอย่างพริ้วไหวเลยนะคะท่ามกลางสายตาของผู้เข้าแข่งขันที่ลุ้นกันจนตัวโก่งเลยค่ะถ้าดูจากสังเวียนแล้วก็สามารถวัดระยะการกระโดดได้ด้วยนะ
0: หลายตัวกระโดด
1: ใช่
0: ไปนู่นอ่ะ
1: เออแน่นอนว่าเป็นเรื่องของหลักนะคะเพราะว่างานเทศกาล Frog Night ครั้งที่47ณเมืองโลกเวประเทศโครเอเชียค่ะกติกาในสนามนี้มีกฎเหล็กอยู่เพียงข้อเดียวก็คือห้ามแตะต้องตัวนักกระโดดเด็ดขาดผู้เล่นจึงต้องใช้สารพัดวิธีไม่ว่าจะเป็นการตะโกนเชียร์พ่นลมใส่หรือว่าตบโต๊ะรัวๆเพื่อกระตุ้นให้เจ้ากบเนี่ยยอมออกแรงกระโดดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เลยแชมป์ในปีนี้ค่ะทำระยะไปไกลได้กว่า1เมตรทิ้งห่างนักโดดบางตัวที่เอาแต่นั่งนิ่งไม่ยอมขยับตัวจนเรียกเสียงหัวเราะไปทั่วก็เหมือนมีเหมือนกันนะคะเบื้องหลังความสนุกนี้มีที่มาอันลึกซึ้งอ่ะเพราะว่าเดิมทีคำว่ามนุษย์กบเนี่ยเป็นคำที่ใช้ล้อเลียนชาวเมืองนี้ในเชิงดูถูกแต่ชาวเมืองเนี่ยกลับเลือกที่จะเปลี่ยนคำสบประมาทให้เป็นความภาคภูมิใจและก็สร้างเป็นงานรื่นเริงระดับตำนานแทน ส่วนนักโตทุกตัวที่มาร่วมชิงชัยก็เป็นกบในธรรมชาติที่ถูกรวบรวมมาเพียงชั่วคราวนะคะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันพวกมันก็จะถูกส่งตัวกลับคืนสู่หนองน้ำเดิมทันทีเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตแล้วก็รอส่งรุ่นลูกรุ่นหลานกลับมาประชันระยะกระโดดไกลกันใหม่ในปีหน้า
0: คือบางตัวสงสารกบนะเพราะคนตบตัวแบบตบแรงมากแต่บางครั้งก็สงสารคนตบตบแทบแย่กบกระโดดนะแต่กระโดด
1: ก็กระโดดให้แล้วพอใจยังนุช
0: คืบเดียวแต่บางตัวไปไกลมากตัวที่ชนะก็คือเป็นเมตรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ตัวนี้
1: อาจจะต้องมีการคัดเลือกนิดนึงแต่ก็ยากแหละ
0: หาวิธีทำยังไงดีหน้าให้เขาตกใจจนกระโดดไกล
1: เออ
0: สงสารเหมือนกัน
1: อ
0: ะ
1: รอดูรอดูปีหน้าอาจจะมีมุกใหม่ๆที่ไม่ทำให้กบตกใจไปมากกว่านี้ก็ได
0: ้ตบก็แล้วเป่าลมก็แล้วนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงกันบ้างคนถ้าเลี้ยงสัตว์ทุ่มทุนดูแลกันเยอะๆก็จะเข้าใจดีหลายๆครั้งพร้อมจ่ายแทบทุกอย่างเลยอาหารที่นอนของเล่นค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นแต่ว่าของประจำตัวสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาให้ชมต่อไปนี้อาจจะทำให้คนที่รักสัตว์อาจจะลังเลกันอยู่บ้างค่ะนี่คือเจ้าบาบาเขาเป็น French Bulldog อยู่ในชุดทักซีโดเนี้ยบเลยนะคะ
1: หล่อเลย
0: มนุษย์ล้อมรอบเลยแต่ว่าไม่ได้จะให้เนี้ยบให้ดูความเนี้ยบแค่ชุดให้ดูปลอกคอดีกว่าสังเกตเห็นไหม
1: ก็ต้องระยะเป็นหนึ่งนะ
0: วิบวับวิบวับมาเลยนะเพราะว่าเป็นทองคำแท้ 18K ฝังเพชรน้ำงามเป็นเครื่องประดับเอาใจคนรักสัตว์แล้วไม่ใช่แบบเดินไปซื้อก็เอามาให้ลูกๆที่เป็นสุนัขสวมได้นะเพราะว่าถ้าอยากได้เครื่องประดับไฮเอนด์แบบนี้จองคิวรับคำปรึกษาด้านการออกแบบส่วนตัวได้ในโรงแรมหรูที่นี่ก็ราคาจองคิวนะ $1,000 ก็จะได้ดีไซเนอร์ชื่อว่าราเชลลี่วอเตอร์สสมีร์สเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชื่อว่า The D Diamond รังสรรค์ปลอกคอชิ้นเดียวในโลกให้$1,000คือค่าจองราคาเครื่องประดับเริ่มต้นที่ชิ้นละประมาณ$7,500
1: อุ้ย
0: 200,000 กว่าบาทไปแล้ว เครื่องประดับแต่ละชิ้นออกแบบมาให้รับกับสรีระแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของสุนัขด้วยเขาบอกว่ามีแบบจี้รูปหัวใจใช้เพชรทรงหัวใจ3 กะรัตหรือว่าอยากได้ใหญ่หน่อยก็จะเป็นเพชรทรงหยดน้ำ5 กะรัตแล้วก็กลายเป็นความหรูหราสุดโต่งมันก็เป็นไวรัลเนาะดังไปทั่วโลกเหมือนกันคุณราเชลลี่ที่เป็นดีไซเนอร์เขาก็บอกว่าแรงบันดาลใจจริงๆอ่ะคนอาจจะมองว่าฟุ้งเฟ้อแบบเปลืองใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยคือได้แรงบันดาลใจมาจากสุนัข2 ตัวเป็นไปช่วยมาไปรับเลี้ยงมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ารับเลี้ยงมาแล้วเขามอบความรักความซื่อสัตย์ให้กับมนุษย์เราให้กับตัวเขาเองเนี่ยมากกว่าที่พวกมันได้รับก็เลยอยากจะตอบแทนด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนความรักของสุนัขฟังดูอาจจะเหมือนแบบแพงโดยใช่เหตุแต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลเบื้องหลังเหมือนกันที่โครงการนี้ได้รับคำชื่นชมคือคนที่เป็นลูกค้าไปซื้อปลอกคอ200,000 กว่าบาทเนี่ย 10% ของกำไรเขาจะแบ่งให้สถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วนิวยอร์กเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ชนิดที่ไม่ทำการดุลยฆาตสัตว
1: ์
0: คือให้โอกาสให้สัตว์ที่ไม่มีบ้านเขาได้มีชีวิตต่อก็คือตัวของคุณราเชลลี่เนี่ยตั้งใจให้ธุรกิจตัวเองเปลี่ยนความหรูหราให้กลายเป็นโอกาสที่2ของสุนัขไร้บ้านเพื่อสุนัขไร้บ้านพวกนี้จะได้มีโอกาสเจอครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับที่เธอเองก็เคยไปรับเลี้ยงสุนัขที่ไม่มีบ้านที่โดนทิ้งมาเหมือนกันแบบนี
1: ้เห็นแล้วอิจฉาป้าป้านะดิฉันพูดได้คำเดียวเลย
0: ทั้งเนื้อทั้งตัวยังไม่ถึงเลยเนาะ
1: รวมทั้งชีวิตตอนนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่เป็นว่าเห็นข่าวนี้แล้วดิฉันจะต้องกลับไปปิดตาน้องแมวที่บ้านห้ามเห็น
0: เดี๋ยวอยากได้ยุ่งเลย
1: กลัวมากกลัวใจมากเอาเป็นว่าอยากได้อย่างอื่นไปแทนนะลูกนะอันนี้ไม่ไหวจริงๆเรื่องนี้ค่ะชวน

0: ผู้ชมปล่อยใจปล่อยจอยไปกับความน่ารักของเจ้าสัตว์2ตัวนี้กันค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยค่ะขอแค่ยิ้มแล้วก็มีความสุขให้ได้ครึ่งนึงของพวกเขาก็พอแล้วค่ะ
1: เฮ้ยเป็นไงล่ะ
2: น้ำกระตุย
0: สุกไหมล่ะคะสุกแบบสุดๆสุกเหมือนไม่เคยเล่นน้ำมาก่อนเลยที่เห็นอยู่เป็นหนึ่งในเจ้าสองหมีดำเนี่ยเขาจะมากัน2ตัวนะคะสมาชิกในสวนสัตว์โอเรกอนของสหรัฐค่ะตัวหนึ่งนี่มีชื่อว่าทิมเบอร์อีกตัวชื่อว่าธอนค่ะที่เห็นสนุกสนานกันขนาดนี้เป็นเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้สัมผัสน้ำเย็นๆเป็นครั้งแรกค่ะหลังจากสิ้นสุดการจำศีลในช่วงฤดูหนาวมานานหลายเดือนนั่นเองทั้งคู่ก็เลยออกมาเล่นน้ำหยอกล้อกันบ้างรวมไปถึงอาบแดดให้เต็มที่เลยนะคะ
2: เข้าใจแล้วว่ามาปลดปล่อย
0: อัดอั้นมานานนะหลายเดือนเจ้าสองตัวนี้ค่ะได้รับการช่วยเหลือมาจากอลาสก้าเมื่อปี2023ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทั้งสองตัวยังเด็กอยู่มากแล้วก็กำพร้าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่สัตว์ป่าของรัฐก็เลยได้เข้าช่วยเหลือไว้ซึ่งโดยปกติแล้วหมีดำก็เป็นหมีสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือนั่นเอง
2: ก็จะเป็นหมีสายพันธุ์ที่เราเห็นข่าวเดี๋ยวนี้ไปเปิดประตูรถคนหรืออาหารเขาบ้างเข้าบ้านเขาไปเปิดตู้เย็นเปิดช่องฟรีซไปขโมยลาซานญ่าเขาออกมากินบ้างก็สายพันธุ์นี้แหละแต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปโทษหมีมุมนึงก็คืออาหารในธรรมชาติลดลงก็จริงอีกมุมนึงก็คือคนเราก็บุกรุกป่าเหมือนกันก
0: ็ใช่
2: มองภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ไปแทน
0: เขาก็มีมุมน่ารักอยู่แต่หวังว่าเขาเรียกว่าภารกิจต่อไปอาจจะไม่ใช่การบุกบ้านมนุษย์เนี่ย
2: หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นส่วนไปดูข่าวใหญ่ที่โปแลนด์กันบ้างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเขาเปิดไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดยิงยาวไม่พัก9วันเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆนะคะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งงานนี้ก็เลยกลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนี่ก็จะเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่คุณปิออสฮันเกลัตวกังเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังชาวโปแลนด์เฉลิมฉลองกับคุณเปโดชเป็นศิลปินแร็ปเพื่อนร่วมชาตินี่แหละหลังจากลัตวกังเขาระดมเงินบริจาคนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งได้กว่า250ล้านชวาตือหรือว่าประมาณ 2,240 ล้านบาท
0: ฮะ
2: โอ้ก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์การบริจาคที่ระดมทุนได้มากที่สุดในโลกทุบสถิติเดิมจากเดิมแชมป์เก่าคืองานระดมทุนที่ฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วมากกว่า3เท่าอ่ะคิดดูวิธีการของคุณรัตโวการก็คือเปิดถ่ายทอดสดผ่านช่องของตัวเองใน YouTube เปิดตั้งแต่17เมษายนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่ห้องเล็กๆที่วอร์ซอนั่นแหละแต่ว่าไลฟ์ยิงยาวไม่พัก9วันเขาจะนั่งฟังเพลงที่แต่งโดยคุณเบดอชแล้วก็ร้องคู่กันกับเด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งคนหนึ่งไปเรื่อยๆจนไปปิดไลฟ์อีกทีนึงก็คือค่ำวันที่26เมษายนกิจกรรมนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบรรดานักดนตรีดารานักกีฬาผู้มีชื่อเสียงหลายคนค่ะในจำนวนนี้มีอีกาสเวเตกอาจจะคุ้นชื่อกันเป็นนักเทนนิสแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมฟุตบอลทีมบาร์เซโลนาด้วยแล้วก็คนดังต่างชาตินะอย่างที่รู้จักกันดีก็คริสมาตินนักร้องนำโคเพลย์ก็มีวิดีโอคอลเข้าไปด้วยนะร้องเพลงสั้นๆให้ฟังด้วยเหมือนกันแล้วเงินบริจาคที่ได้เนี่ยคุณลัมโบกังเขาก็จะเอาไปมอบให้มูลนิธิ Cancer Fighters Foundation ของโปแลนด์ต่อไปโปแลนด์ก็เป็นที่หนึ่งที่เราเคยเห็นภาพของการจัดกิจกรรมแบบมีนักดับเพลิงอะไรไปโรยตัวจากตึกที่เป็นตึกพักของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีเด็กๆป่วยแล้วนักดับเพลิงหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ไปสร้างรอยยิ้มให้ในช่วงเทศกาล
0: อัน
2: นี้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่ง
0: ใช่คือปกติเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ช่วงเทศกาลกันบ่อยๆนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นคริสต์มาสเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องรอเทศกาลอะไรเลยอ่ะก็สามารถสร้างความสุขแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆได้เหมือนกัน
2: ได้เงินเยอะมาก
0: ใช่เห็นแล้วก็อุ่นใจกับทุกฝ่ายนะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหลายคนน่าจะตื่นเต้นกับภารกิจอาร์ทิมิส2นะคะบางคนก็คงมีความฝันว่าอยากไปลองเที่ยวในอวกาศสักครั้งซึ่งตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็กำลังขมักขม้นกับการทดลองเพื่อปูทางให้เราไปอวกาศได้จริงๆเช่นกันค่ะแต่ละคนเนี่ยตัวล่องลอยของก็ล่องลอยดูสนุกกันใหญ่เลยคุณดูสิติดแบบติดไปเลยนะคะ แต่ที่เห็นอยู่นี่คือก็ยืนอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกอยู่ไม่ได้หลุดไปในอวกาศแต่อย่างใดค่ะเพราะนี่คือบรรยากาศจากภายในเที่ยวบิน 0G ที่ใช้เครื่องบิน Airbus A310 ไต่ระดับความสูงไปที่ 10,000 เมตรแล้วก็บินแบบพาราโบราหรือว่าการบินขึ้นแล้วก็ลงเป็นรูปขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการสร้างห้องทดลองสภาวะไร้น้ำหนักในภาคพลเรือนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะโดยจะเริ่มบินเต็มรูปแบบตุลาคมนี้แล้วโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Western Australia แล้วก็องค์การอวกาศฝรั่งเศสโดยจะให้บรรดานักวิจัยขึ้นไปบนเที่ยวบินเพื่อทำการทดลองและศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศรวมไปถึงการพัฒนาการสกัดเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยจากทรัพยากรนอกโลกซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำภารกิจในอวกาศได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย Western Australia ต้องการจะบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ค่ะเลยมอบโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของออสเตรเลียได้ขึ้นมาร่วมโครงการวิจัยในสภาวะแรงโน้มถ่วงนี้ด้วย2ตำแหน่งถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งจริงๆนะคะ
3: ก็สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงไม่ได้ทำกันง่ายๆอย่างที่บอกบินเป็นพาราโบลาคือขึ้นลงมันใช้เชื้อเพลิงเยอะต
0: ้
3: องใช้เวลาต้องมีการประสานงานเรื่องของความปลอดภัยน่านฟ้าในการบินเนาะดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเปิดขึ้นมาเพื่อทุ่มทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะได้เห็นนวัตกรรมอะไรที่มีประโยชน์จากโครงการแบบนี
0: ้
3: เพิ่มขึ้นในอนาคต
0: ค่ะ
3: นะคะอีกเรื่องนึงชวนไปชมการพัฒนาหุ่นยนต์อีกรูปแบบนึงกันบ้างจะไม่ได้ตระการตาด้วยรูปร่างไม่ได้เหมือนฮิวแมนอยด์ที่เหมือนคนเราและจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์การใช้งานมากกว่าเฉพาะกิจสุดๆตัวหุ่นยนต์ที่สำคัญยาวถึง22เมตรด้วยกันค่ะแขนกลขนาดมหึมาเลยนะคะน้ำหนักเนี่ย 4.6 ตันเคลื่อนออกมาจากตู้เก็บแล้วก็เคลื่อนเข้าไปในจุดที่เป็นท่อจำลองเตาปฏิกรณ์อันนี้เป็นภาพจากที่ศูนย์วิจัยในเมืองนาราฮาในจังหวัดฟุกุชิมะหุ่นยนต์งูตัวนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ซอกซอนผ่านทางเดินแคบๆในเตาปฏิกรณ์หมายเลข2ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ตอนนี้ก็ยังเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแล้วก็ระดับรังสีที่สูงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้จุดเด่นของหุ่นยนต์คือกล้องความละเอียดสูงกับเซ็นเซอร์ที่แม่นยำกว่าอุปกรณ์รุ่นก่อนๆ นะคะจะทำให้ตรวจสอบและเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องควบคุมเราจะเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเทมโก้ใช้ระบบควบคุมระยะไกลผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมแบบแฮปติกฟีดแบ็กหรือว่าระบบตอบสนองด้วยกันสั่นและแรงต้านให้ผู้บังคับเขาได้รู้สึกถึงน้ำหนักในการสัมผัสของแขนกลระหว่างที่หยิบจับวัตถุจริงๆระบบแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้คนใช้คีมของหุ่นยนต์เนี่ยเลือกหยิบซากเชื้อเพลิงหรืออุปกรณ์เล็กๆได้อย่างนุ่มนวลซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่ภารกิจกู้ซากกัมมันตรังสีเกือบ880ตันที่ยังตกค้างอยู่ภายในจะเริ่มขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะซึ่งแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปมากแล้วแต่ว่าทางเทปโก้ก็ยอมรับนะบอกว่าภารกิจที่จะต้องเข้าไปถอนรากถอนโคลนนิวเคลียร์อย่างนี้เนี่ยก็เจออุปสรรคจนต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นอย่างน้อยปี2037เลยนะคะจากเดิมตั้งเป้าไว้จะทำให้ได้ในช่วงต้นทศวรรษที่2030ส่วนแผนดำเนินงานปีนี้ปี2026เนี่ยหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้นะเขาจะส่งไปลงสนามจริงและเพื่อไปทดลองกู้ซากวัสดุเป็นครั้งที่3เป็นอีกบทพิสูจน์สำคัญเหมือนกันว่านวัตกรรมที่เราเห็นเนี่ยจะสามารถเอาชนะขีดจำกัดของธรรมชาติแล้วก็จะจัดการกับกัมมันตภาพรังสีที่ตกค้างจากเหตุสึนามิปี2011ได้หรือไม
0: ่
3: ผ่านมา15ปีเต็มๆแล้วก็บทเรียนครั้งนี้ของญี่ปุ่นแต่ว่าก็ยังคงเป็นมหันตภัยที่ยังคุกคามคนที่ใช้ชีวิตในแถบนั้นอยู่
0: ใช่ก็จะได้เห็นการเรื่องของความพยายามในการกำจัดพวกซากต่างๆนะเอาเป็นว่าเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นักวิจัยนักพัฒนารวมไปถึงเอาใจช่วยหุ่นยนต์ด้วยนะ
3: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องราวใกล้บ้านวันนี้ค่ะชวนติดตามพัฒนาการด้านการอนุรักษ์พื้นถิ่นในอินโดนีเซียค่ะรวมไปถึงการพิสูจน์ตัวเองของผู้หญิงในกีฬาที่คนกับสัตว์ต้องอยู่ด้วยกันค่ะติดตามได้ในช่วงสีสันอาเซียนกับคุณอทิพย์สมนเรืองรัศนทรค่ะ
4: วันนี้พาไปรู้จักเทศกาลการแข่งขันของเหล่าคาวบอยคาวเกิลในฟิลิปปินส์ที่ยังเป็นเวทีให้ผู้หญิงได้มีโอกาสทำลายกรอบความคิดเดิมๆและแสดงให้เห็นว่าอะไรที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้ค่ะ
5: แ ทันทีที่ริซ่ามาตูติโน่นักศึกษาสัตวแพทย์และคาวเกิร์ลวัย27ปีลงสนามฝูงชนต่างจับจ้องและลุ้นไปตามๆกันก่อนส่งเสียงเชียร์ดังกระหึ่มเมื่อเธอคล้องวัวสำเร็จและเพียงไม่กี่อึดใจก็สยบวัวที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเธอถึง2เท่า

0: ยูมัดซึ่งนี่ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะเหนือสัตว์สี่ขาเท่านั้นแต่เป็นการทำลายอคติที่ว่าผู้หญิงไม่แข็งแกร่งพอสำหรับกีฬาประเภทนี้ด้วยสนามโรดิโอสไตล์ตะวันตกเพียงแห่งเดียวในเอเชียแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะมัสปาเตซึ่งได้ชื่อเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์โดยที่นี่มีเทศกาลการแข่งขันชื่อว่าโรดิโอมัสปาเตโยซึ่งเหล่าคาวบอยคาวเกิลจะยกขบวนมาประชันฝีมือและอวดทักษะต่างๆในแต่ละปีมีหญิงสาวจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันแม้กีฬาเหล่านี้จะเต็มไปด้วยอันตรายก็ตามมาตูติโน่บอกว่าทุกครั้งที่เธอและเพื่อนร่วมทีมก้าวลงสู่สนามพวกเธอต้องการพิสูจน์ว่ากีฬาชนิดนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีอุปสรรคสำคัญที่เหล่าคาวเกิลต้องเผชิญนั่นคือข้อจำกัดด้านเวลาเนื่องจากรายการแข่งขันยังไม่มีการจัดหมวดหมู่ระดับมืออาชีพสำหรับผู้หญิงทำให้เส้นทางนี้ของพวกเธอต้องจบลงทันทีที่เรียนจบคริสเตลเมย์ฟิริเมย์วัย25ปีอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันที่คว้าตำแหน่งราชินีโรดิโอในปีนี้จากการคล้องวัวได้เร็วที่สุดใช้เวลาไปเพียง 7.64 วินาทีเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จว่าเธอต้องฝึกซ้อมคว้างเชือกคล้องเก้าอี้นับพันครั้งเพราะไม่มีวัวจริงให้ฝึกโดยมีพ่อของเธอซึ่งเป็นอดีตแชมป์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแม้ความตื่นเต้นและอะดรีนาลีนจะทำให้เธอหลงไหลในกีฬาชนิดนี้จนเกือบจะพักการเรียนเพื่อมาแข่งต่ออีกสักปีแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าเมื่อเรียนจบจะไม่มีพื้นที่ในสนามแข่งขันหลงเหลือให้เธออีกแล้วการแข่งขันนี้เริ่มจัดครั้งแรกในปี1993เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ไปแล้ว
1: คณะกรรมการบริหารของการแข่งขันมองว่าเหตุผลที่ไม่มีการจัดการแข่งขันระดับมืออาชีพสำหรับผู้หญิงเป็นเรื่องความสนใจที่ลดลงเพราะเมื่อเรียนจบผู้หญิงก็จะไม่ค่อยมีเวลาต้องอยู่บ้านหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงลูกแต่บรรดาคาวเกิลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เช่นกันและพวกเธออยากลงแข่งขันอีกถ้ามีโอกาสค่ะ
0: ภาพอุรังอุตังสุมาตราไต่สะพานเชือกที่ดูธรรมดาธรรมดาแท้จริงแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากเพราะถือเป็นครั้งแรกที่บันทึกภาพอุรังอุตังใช้สะพานเชือกที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อข้ามถนนลาดยางที่อยู่เบื้องล่างเอาไว้ได้กลุ่มอนุรักษ์ตั้งกูฮูตันคาตูลิสติวาร่วมกับมูลนิธิสุมาตราอุรังอุตังโซไซตี้หรือ SOS จากอังกฤษและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันสร้างสะพานเชือกทั้งหมด5แห่งในจังหวัดสุมาตราเหนือเมื่อปี2024หลังจากมีการขยายถนนตัดผ่านพื้นป่าที่ผ่านมาเคยมีชะนีและลิงแสมใช้สะพานนี้มาบ้างแล้วแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่บันทึกภาพอุรังอุตังสุมาตราใช้งานสะพานเหล่านี้เอาไว้ได้ผู้บริหารสูงสุดของ SOS บอกว่านี่เป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์และพิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาของมนุษย์กับสัตว์ป่าไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันบางครั้งทางแก้ปัญหาที่เรียบง่ายที่สุดคือทางออกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ปัจจุบันอุรังอุตังถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและอุรังอุตังตามธรรมชาติพบได้เพียง2แห่งเท่านั้นนั่นคือบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวดังนั้นการที่พวกมันยอมใช้สะพานที่มนุษย์สร้างขึ้นจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าพวกมันเริ่มปรับตัวเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือพวกมันโดยเฉพาะค่ะ
2: นี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมสีสันทันโลกได้ทุกวันอาทิตย์ 11:30 น.แล้วก็ชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook Fanpage ไทย PBS ค่ะ
3: ส่งท้ายรายการวันนี้ค่ะลาไปด้วยบรรยากาศภายในทาน้ำแข็งที่กำลังละลายทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่กลุ่มศิลปินช่วยกันบรรเลงเสียงดนตรีเพื่อเน้นย้ำไม่เห็นถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: คประจำตัวไหมคะ
1: พ่อเป็นมะเร็งครับ
0: พ่อไม่ได้ค่ะ
1: ช่วยพ่อผมด้วยนะครับพ่อช่วยพ่อผมด้วยไม่เป็นไร
2: พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกปีกว่า
1: ๆอะไรวะนี่มันตัดมาอย่างเงี้ย
3: นี่มันรายการแข่งประกวดร้องเพลงหรือประกวดร้องไห้กันแน่วะเนี่ย
4: ทำนองที่เลือนหายวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
5: เสด็จแม่สว่างพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลเคยฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
6: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
7: ขอแต่ท้าวเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอทั้งเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
8: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: คดีเฉาเมื่อคราวก่อนสารคดีเสียงที่จะพาผู้ฟังย้อนกลับไปสู่คดีดังที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันกันเมื่อครั้งอดีตและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจนปัจจุบัน
10: ว้ายฟ้าหลังคีที่ไหนมาตายอยู่ตรงนี
11: ้โอ้ยน่าสยดสยองมาก
12: พวกหล่อนรีบไปแจ้งกรมพระตำรวจหลวงเร็ว
9: สนุกไปกับเรื่องเล่าคดีดังในอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 น.ทางไทย PBS Podcast
13: หนึ่งภาพหนึ่งเรื่องราวหนึ่งพลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทางwww.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
14: สุดสัปดาห์นี้แฟนตะกร้อไทยเตรียมเฮไทย PBSร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ประจำปี2569ส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครจัดเต็ม4วันต่อเนื่อง 1-4 พฤษภาคมทางออนไลน์ Facebook ไทย PBSYouTube Thai PBS TikTok Live Vipa www.vipa.me และ Vipa Application และไฮไลท์สำคัญกับรอบชิงชนะเลิศประเภททีมเดียวชายและทีม4คนชายในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอ Thai PBS ช่องหมายเลข3ตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไป
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดิน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ลิคอปเตอร์2ที่นั่งตกใกล้สถานีซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS สมุทรปราการยังไม่ทราบสาเหตุเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิต
1: พิพัฒน์ลงพื้นที่ชุมพรระนองสัปดาห์นี้โพเผยคนใต้เข้าใจแรนด์วิทเล็กน้อยห่วงกระทบสิ่งแวดล้อมณัฐชาจับตารัฐบาลพบเรื่องรัฐผิดปกติ
0: ขยายผลจับอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงพบเด็กชาวจีนแจ้งเกิดเท็จเพิ่มอีก18คนเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์อีก2คนมีเอี่ยวด้วย
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมถอนทหารอเมริกันกว่า 5,000 นายออกจากเยอรมนีปัดแจงเหตุผลด้านเยอรมนีไม่แปลกใจชี้เป็นเรื่องที่คาดการได้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2569วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราชญ์อุดมครับ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะต้องจับตาการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลค่ะเนื่องจากว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชุมพรและระนองในวันที่8พฤษภาคมนี้นะคะก่อนที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.และจัดครม.สัญจรลงไปรับฟังความเห็นในพื้นที่แต่มีมุมมองจากส.ส.พรรคประชาชนค่ะนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารัฐบาลพยายามที่จะเร่งรัดโครงการนี้แบบผิดปกติหรือไม่จะใช้กลไกในสภาในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันวันนี้นิดาโพมีการเปิดเผยผลสำรวจออกมานะคะเขาไปถามคนใต้14จังหวัดพบว่าประมาณมากกว่าร้อยละ50ทีเดียวที่บอกว่าเคยได้ยินโครงการแลนด์บริดจ์เท่านั้นความเข้าใจมีเพียงแค่เล็กน้อยแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ครับพอเห็นผลโพออกมาแบบนี้อยากจะได้ความคิดเห็นของคุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวใต้14จังหวัดหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะบางคนก็บอกว่าได้ยินแต่ชื่อโครงการแต่ว่าไส้ในของโครงการบางคนบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเลยอยากจะทราบความคิดเห็นคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากชวนคุณผู้ชมติดตามคือเมื่อเวลา 9:10 นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครับใกล้กับซอยบางเมฆขาวถนนสุวิทย์สายเก่าอยู่ที่ตำบลไทยบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยต้องลุยเข้าไปในป่าลากสายเข้าไปฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้โดยจากการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นไม่พบนักบินแล้วก็ผู้โดยสารหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีสุดท้ายเพลิงในพื้นที่จึงสงบลงเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเป็นเครื่องบินขนาดเล็กกิบเบิลคราบิจีทูซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ2ที่นั่งครับปลายทางจากการตรวจสอบคือจะไปที่จังหวัดชลบุรีแต่ปรากฏว่าระหว่างทางยกเครื่องขึ้นแล้วเครื่องเนี่ยเกิดเสียอาการส่งตัวก็เลยพยายามนำเครื่องลงแต่สุดท้ายตกลงมาที่ป่าหญ้าก่อนเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็รายละเอียดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
1: แน่นอนอย่างที่คุณภัทรชัยบอกนะคะว่าตอนนี้ตำรวจน่าจะต้องเข้าไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ตกลงมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตำรวจต้องเข้าไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากคุณชาติชัยถุงเงินนะคะรายงานสดจากจุดเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการคุณชาติชัยเชิญค่ะ
0: เชิญครับ
2: กับคุณปวีณาคุณภัทรชัยครับตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลนะครับว่าบุคคลที่เป็นผู้ครอบครองเฮลิคอปเตอร์นั้นเป็นใครนะครับแล้วก็ส่วน2คนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของโรงงาน1คนแล้วก็เป็นกัปตัน1คนนะครับล่าสุดนั้นพบว่าได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางด้านของพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าเครื่องยนต์ขัดข้องครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งฉีดน้ำดับกลุ่มควันนะครับในซากเฮลิคอปเตอร์ภายหลังตกจากที่สูงและเกิดไฟลุกไหม้บริเวณหลังปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุง

0: รถไฟฟ้า BTS ถนนสุขุมวิทจังหวัดสมุทรปราการ
1: แต่คนเจ็บมาเจ็บไม่มากครับเดินได้ตามปกติ
2: ทั้งสองคนเลย
1: ใช่ทั้งสองคนครับ
2: ไม่ได้แบบเจ็บสาห
1: ัสใช่ไม่ครับก็คือเดินเหินได้ตามปกติที่เกิดเหตุใช่ครับ
0: ตำรวจเอกจักรีศรีรจนากูลรองผู้กำกับผู้กำกับการสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกช่วงเวลาประมาณ 8:30 นนะครับจากการตรวจพบนะครับพบว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นมีเจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในนั้นด้วย1คนนะครับแล้วก็นักบินรวม2คนนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์จะบินจากโรงงานที่สมุทรปราการไปยังจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อเครื่องขึ้นได้ประมาณ 10-30 เมตรพบว่านักบินพบว่าเครื่องมีปัญหานะครับจึงพยายามนำเครื่องลงแต่ใบพัดไปโดนหญ้าคาทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่เจ้าของโรงงานและนักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับ
3: ฮอเป็นฮอขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถนั่งโดยสารไม่ได้แค่2ท่านเท่านั้นโดยจะขับฮอจากโรงงานเนี่ยไปที่จังหวัดชลบุรีไปโรงงานที่หนึ่งที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งพอตัวเทคออฟขึ้นมาได้สักประมาณ10เมตรนะครับฮอก็เกิดการขัดข้องเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าฮอเนี่ยเกิดการขัดข้องนักบินก็พยายามจะเอาลงห่างจากจุดที่ฮอแตะพื้นเนี่ยประมาณ30เมตรนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยคือฮอขัดข้องแล้วก็มีใบพัดเนี่ยลงมาเนี่ยบริเวณที่ลงมาเนี่ยเป็นหญ้าคานะครับก็เกิดใบพัดเนี่ยไปทำให้เกิดความเกิดเพลิงไหม้นะครับกับหญ้าคาก็เลยคอเนี่ยก็เลยติดไฟ
0: ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแต่ในเบื้องต้นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับมีอายุการใช้งาน2ปีส่วนเจ้าของเฮลิคอปเตอร์มีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้องและใช้เดินทางไปมาระหว่างโรงงานจากสมุทรปราการชลบุรีเป็นประจำครับครับทั้ง2ท่านครับขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับจากการสำรวจกายภาพพื้นที่บริเวณนี้นะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรงงานและก็จุดที่มีเฮลิคอปเตอร์ตกนั้นเป็นพงหญ้าครับจึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีผู้อื่นได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
4: ขอบคุณคุณชาติชัยค่ะ
5: ขอบคุณครับเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดและก็สาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งนึงเพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ใหม่นะคุณผู้ชมแล้วเจ้าของเครื่องเนี่ยก็มีใบอนุญาตในการขับขี่นะชัดเจนแต่ว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เดี๋ยวรออยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับดูคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยครับเป็นคดีที่มีผู้ก่อเหตุไปฆาตกรรมแฟนสาวที่มีอาชีพขายสินค้าออนไลน์ตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปจับกุมแฟนหนุ่มที่ก่อเหตุในครั้งนี้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้แล้วจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติป่วยจิตเวชมีพฤติการหวาดระแวงแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนสุดท้ายครั้งนี้เสียชีวิตเลยครับพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบผู้เสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบริเวณซอยจันทองเอี่ยมอยู่ที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ข้างเตียงภายในห้องพักชั้น4ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวพินิจสุดาอายุ25ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์สภาพศพสวมเพียงชุดชั้นในแล้วก็มีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ2ใบข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องกระจัดกระจายครับและจากการตรวจสอบยังไปพบสมุดไดอารี่1เล่มที่นายนิรันดรอายุ33ปีแฟนหนุ่มเขียนข้อความระบุว่ามีคนจะเข้ามาทำร้ายฝากให้ดูแมวแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆด้วยครับ
4: จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับนายนิติรัตน์มานานกว่า5ปีแล้วนะคะซึ่งนายนิติรันเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวทค่ะแล้วก็มีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาเอาชีวิตส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะและเคยถูกทำร้ายร่างกายมาแล้ว1ครั้งซึ่งพ่อแม่ของนายนิติรัตน์ก็ได้ติดต่อครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทีนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมค่ะก็พบว่านายนิติรันเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยได้ขับรถยนต์สีแดงออกจากคอนโดมิเนียมไป เมื่อวันที่30เมษายนนะคะในช่วงเวลา 16:32 ค่ะจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ
5: มีข้อมูลเพิ่มเติมจากพ่อของผู้ก่อเหตุเล่าแบบนี้ครับบอกว่าแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเมื่อหลายวันก่อนแต่ไม่มีใครรับสายจนกระทั่งเมื่อวันที่1พฤษภาคมจึงเดินทางมาหาที่ห้องแต่ว่าดึกแล้วไม่มีคนเปิดประตูและได้ยินเสียงแมวอยู่ในห้องก็เลยคิดว่าทั้งคู่เนี่ยออกไปกินข้าวข้างนอกก็เลยเดินทางกลับบ้านจนกระทั่งช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แม่ผู้เสียชีวิตมาหาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลของคอนโดก็เลยไปเปิดประตูให้พอเข้าไปในห้องปรากฏว่าเห็นว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วครับล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เลยไปตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมโดยยืนยันบอกว่านายนิติรันเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวพนิษฐ์สุดาซึ่งเป็นภรรยาตำรวจก็เลยติดตามตัวไปจับกุมได้ที่ห้องพักชั้น5ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าวันเกิดเหตุได้หยอกล้อกันแต่ปรากฏว่าพลั้งมือทำให้แฟนสาวเสียชีวิตก่อนจะหลบหนีแล้วก็นำรถเก๋งไปทิ้งไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ช่วงเช้าของวันนี้ครับ
4: ต่อเนื่องกันไปดูเรื่องของการขยายผลเครือข่ายแจ้งเกิดเท็จนะคะที่มีการออกใบสูติบัตรให้กับเด็กที่มีสัญชาติต่างด้าวล่าสุดทางปฏิบัติการฝ่ายปกครองกรมการปกครองเนี่ยเขามีการไปขยายผลแล้วก็ไปพบเด็กชาวจีนอีก18คนนะคะที่มีการแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมแล้วก็พบว่ามีอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงอยู่เบื้องหลังอีกแล้วค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรอีก2คนอีกด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมมือกับตำรวจปปป.ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาตรวจสอบขยายผลคดีการแจ้งเกิดเท็จและการออกใบรับรองการเกิดหรือการออกใบสูติบัตรให้กับเด็กชาวจีนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางซึ่งก็มีอดีตปลัดห้วยแถลงค่ะซึ่งเคยถูกจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้อยู่เบื้องหลังด้วยเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรในเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอีก2คนค่ะร่วมมือกับอดีตปลัดห้วยแถลงได้มีการแจ้งเกิดให้กับเด็กชาวจีนในพื้นที่อีก18คนตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเข้าจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
5: ครับคดีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการติดตามสืบสวนกลุ่มสแกมเมอร์เครือข่ายอาชญากรข้ามชาติจากการตรวจสอบเนี่ยมีการเชื่อมโยงมาถึงกลุ่มนายหน้ารับจดทะเบียนวีซ่าให้กับคนจีนกลุ่มหนึ่งจากการตรวจสอบไปพบข้อมูลต้องสงสัยของเด็กคนหนึ่งมีหนังสือเดินทางมาจากประเทศจีนกับสูติบัตรคนไทยครับก่อนที่ตำรวจเขาจะมีการสืบสวนขยายผลมายังเทศบาลตำบลโพกลางจนกระทั่งมาพบว่ามีขบวนการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดเท็จนำไปสู่การออกใบสูติบัตรให้กับเด็กชาวจีนโดยพบว่าจากการตรวจสอบตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพกลางร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้ออกใบสูติบัตรให้กับเด็กที่มีสัญชาติต่างด้าวแล้ว50คนในจำนวนนี้กรมการปกครองเพิกถอนสูติบัตรไปแล้ว5คนนะครับ
4: ประเด็นที่เกิดขึ้นมีการกล่าวอ้างพาดพิงไปถึงโรงพยาบาลค่ายสุรนารีด้วยค่ะก็ทำให้ทางโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะถึงความเชื่อมโยงการทุจริตการออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับชาวต่างชาติและกล่าวอ้างมาถึงโรงพยาบาลค่ายสุรนารีว่าเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการเกิดทางพลตรีวินไทยชี้แจงค่ะว่ากองทัพภาคที่2โดยโรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้เร่งประสานกับส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ในข้อเท็จจริงยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การขยายผลการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุด แต่จากการตรวจสอบรายชื่อเด็กแจ้งเกิดตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัดนครราชสีมาอย่างละเอียดผ่านระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีก็พบว่าไม่พบข้อมูลการเกิดของเด็กตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะยืนยันว่าหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งทางโรงพยาบาลค่ายสุรนารีได้แจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
5: มีความคืบหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสาร

0: คามครับคดีนี้เนี่ยเกิดจากนายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมนะครับแล้วก็กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมตอนนี้เขาเตรียมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสะสางปัญหาการเงินแล้วก็รวมไปถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ศพกว่า 1,400 ล้านบาทครับกลุ่มผู้เสียหายจากการค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ศพสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมร่วมกับนายสิริเอกโชติทนายความสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมนำร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์เหลืองอนัญญภาผู้ชำระบัญชีเข้าไปรายงานตัวแล้วก็แสดงตัวต่อนายทะเบียนสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลตำบลวาปีปทุมอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามโดยจะมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในต้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้เริ่มดำเนินการชำระบัญชีทันทีหลังจากศาลจังหวัดมหาสารคามมีคำสั่งแต่งตั้งร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์ให้เป็นผู้ชำระบัญชีของสมาคมชาปนกิจและกองทุนชาปนกิจที่ถูกนายทะเบียนสั่งเลิกเมื่อ2ปีก่อนผู้ชำระบัญชีจะแจ้งให้เจ้าหนี้ของสมาคมโดยเฉพาะคนที่ถูกค้างค่าสงเคราะห์ศพให้เข้ามายื่นเอกสารแสดงตนต่อผู้ชำระบัญชีต่อไปนะครับ
1: เบื้องต้นขั้นตอนการชำระบัญชีและการสอบบัญชีจะใช้เวลาประมาณ 3-12 เดือนนะคะแต่กรณีสมาคมชาปนกิจที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้อย่างเช่นกรณีที่สมาคมต้องดำเนินคดีเพื่อเรียกเงินคืนจากลูกหนี้หรือกรณีตรวจสอบทรัพย์สินแล้วไปพบว่ามีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ที่ถูกค้างจ่ายค่าสงเคราะห์ศพทางสมาคมจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลหรือมีการบังคับคดีก่อนได้แก่กลุ่มผู้เสียหายที่ฟ้องคดีแพ่งและศาลมีคำสั่งพิพากษาให้ทางสมาคมเนี่ยชำระเงินหากเงินของสมาคมไม่พอต่อจำนวนหนี้ทั้งหมดก็อาจจะต้องเรียกเจ้าหนี้เนี่ยแหละค่ะมาพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะคะแล้วก็ตกลงเรื่องของการรับชำระหนี้บางส่วนไปก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจต้องมีการดำเนินคดีต่อไปค่ะ
2: เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์สามัญเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์อสังเหนือสังหาริมทรัพย์เจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เหนือสังหาริมทรัพย์แล้วก็เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วก็มาเจ้าหนี้สามัญซึ่งเราก็จะดูว่าถ้าแน่นอนว่าถ้าเงินที่สมาคมมีพอเจ้าหนี้ทุกคนก็จะได้รับชำระแต่ถ้าไม่พอก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะเฉลี่ยกันยังไงซึ่งแน่นอนเมื่อเสร็จเราจะกำหนดเวลาให้เจ้าหนี้เขามารายงานตัวยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วก็หมดระยะเวลาแล้วเราก็คงจะเรียกประชุมเจ้าหนี
3: ้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็มีความหมั่นใจขึ้นมาอีกหลายเติบแล้วค่ะเพราะว่ามีผู้ทำรับบัญชีให้แล้วก็ถือว่าปัญหากับโครงสิสาสางไปในทางที่ดีแล้วก็พี่น้องก็คงสิได้รับความยุติธรรมค่ะค่ะดีใจค่ะฝากความหวังไว้กับผู้สำดับบัญชีค่ะ
0: ถ้าฟังจากเสียงของสมาชิกก็ค่อนข้างมีความคาดหวังนะครับว่าหลังจากนี้ก็น่าจะได้เงินที่คงค้างไว้สะสางกันให้เรียบร้อยครับซึ่งการชำระบัญชีเนี่ยจะเป็นไปตามขั้นตอนที่สมาคมชาปนกิจต้องดำเนินการทันทีหลังจากนายทะเบียนท้องถิ่นมีคำสั่งเลิกสมาคมชาปนกิจในปี2567เพื่อหาผู้ชำระบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีการเงินรวมทั้งลูกหนี้แล้วก็หนี้สินของสมาคมทั้งหมดซึ่งนายทะเบียนหรือว่าเทศบาลตำบลวาปีปทุมฝ่ายสมาคมและก็ฝ่ายผู้เสียหายได้มีการเสนอรายชื่อผู้ชำระบัญชีต่อศาลจังหวัดมหาสารคามตามที่ฝ่ายผู้เสียหายเสนอมาแล้วก่อนหน้านี้ครับ
1: และอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นนะคะว่าสัปดาห์นี้ต้องจับตาการลงพื้นที่ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะที่จะไปติดตามเรื่องของการผลักดันเมกะโปรเจกต์ที่จังหวัดระนองชุมพรมูลค่าล้านบาทนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นค่ะเมื่อทางนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียวก็ออกมาเตือนว่ารัฐบาลอย่าใช้การลงพื้นที่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะไปประกาศว่าชาวบ้านเห็นชอบแต่อยากให้มีการนำความจริงมาพูดคุยกันมากกว่าค่ะ แผนการผลักดันเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์ที่เชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเข้าด้วยกันตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นชนวนสำคัญนะคะที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เริ่มขยับตัวออกมาแสดงความคิดเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะฝ่ายที่เห็นต่างและคัดค้านโครงการนายแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียวอธิบายว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำไม่ใช่เพียงการลงพื้นที่เพื่อประกาศว่าชาวบ้านเห็นชอบแต่ต้องนำข้อมูลที่ชัดเจนมาแผ่ให้ชุมชนเห็นว่าภาคใต้จะเปลี่ยนไปอย่างไรหากรัฐเลือกจะเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลกให้กลายเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักเหมือนกับพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกซึ่งอาจเป็นการทำลายศักยภาพที่ยั่งยืนของคนใต้ในระยะยาวนายแพทย์สุภัทย้ำว่าโครงการขนาดใหญ่ระดับนี้ถ้าเดินหน้าแล้วถอยหลังไม่ได้รัฐบาลไม่ควรเริ่มตั้งธงตั้งแต่เริ่มงานในปี2573โดยปราศจากข้อมูลที่รอบด้านเพราะว่าฐานทรัพยากรที่ชาวบ้านใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินเพียงอย่างเดียวได
4: ้ในการท่องเที่ยวที่สูงมากยังเป็นพื้นที่สีเขียวอากาศดีไม่มีฝุ่นยังเป็นพื้นที่ประมงพื้นที่เกษตรทุเรียนผลไม้สวนยางสวนปาล์มสิ่งเหล่านี้คนใต้ก็ไม่ได้ลำบากยากจนขนาดนั้นนะครับแล้วก็การมีอุตสาหกรรมก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรที่มีเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนเพราะเราก็ไม่อยากได้อุตสาหกรรมแบบทำให้สิ่งแวดล้อมเสียไปการท่องเที่ยวจะเสียไปธรรมชาติที่สวยงามของเราจะเสียไปไทยแลนด์ควรจะเป็นฮับของที่คนทั่วโลกมาเยี่ยมเยียนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวโลก
0: นอกจากมิติด้านสังคมแล้วนะครับไทย PBS ยังได้รับข้อมูลสำคัญจากอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองท่านเป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทยที่ระบุว่ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้มีช่องโหว่ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการสำรวจสัตว์หน้าดินและก็การกระจายตัวของระบบนิเวศ ทางทะเลอาจารย์ศักดิ์อนันต์ชี้ให้เห็นว่ารัฐสำรวจเพียงรัศมี5กิโลเมตรจากจุดสร้างท่าเรือซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับโครงการและจากการลงพื้นที่สำรวจของนักวิจัยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าสัตว์หน้าดินและความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารของรัฐหลายเท่าตัวหากมีการก่อสร้างจริงพื้นที่ที่อาจจะก้าวไปสู่การเป็นมรดกโลกของจังหวัดระนองก็อาจจะได้รับความเสียหายอย่างไม่สามารถฟื้นฟูได้ด้วยครับ
2: ผมถึงบอกเสมอว่านี่คือโครงการที่ทำลายระบบนิเวศครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดไม่มีโครงการไหนที่ทำลายระบบนิเวศได้มากเท่ากับโครงการนี้แล้วเพราะฉะนั้นจะทำลายขนาดนี้เนี่ยก็จะต้องศึกษาผมบอกบอลย้ำอยู่เสมอว่าเอาข้อมูลมาให้ถูกต้องก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ
1: ข้อเสนอสำคัญจากนักวิชาการก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจต้องเดินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นะคะเพราะว่าถ้าระบบนิเวศล่มสลายเงินทุนมหาศาลก็อาจจะซื้อความสมบูรณ์ของใต้ทะเลกลับคืนมาไม่ได้การลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงถือว่าเป็นที่จับตาและน่าจะเป็นข้อพิสูจน์นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้น้ำหนักกับตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของความยั่งยืนของชีวิตประชาชนค่ะ
0: แน่นอนพอพูดถึงโครงการของรัฐนะครับฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการของรัฐหนึ่งในนั้นคือส.ส.ของพรรคประชาชนที่เขาออกมาชี้บอกว่ารัฐบาลดูเหมือนจะมีการเร่งรัดโครงการแลนด์บริดจ์ผิดปกติพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตถึงพลังบางอย่างทำให้รัฐบาลเนี่ยเร่งรีบขณะเดียวกันบอกว่าจะไปใช้กลไกของสภานี่แหละในการเดินหน้าตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไปและถ้าไปดูผลสำรวจของนิดาโพก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าผลของนิดาโพเนี่ยชี้ว่าคนใต้กว่าครึ่งเคยได้ยินชื่อโครงการแลนด์บริดจ์ครับแต่พอไปถึงพูดไปถึงรายละเอียดของโครงการคนใต้หลายคนบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียดของโครงการนี้เลยครับดูผลสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพนะครับออกมาเปิดเผยผลสำรวจคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเนี่ย 1,455 ตัวอย่างนะครับจากผลสำรวจเนี่ยพบว่าร้อยละ 54.43 ระบุว่าเคยได้ยินแต่เข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ส่วนร้อยละ 26.67 ระบุว่าเคยได้ยินและก็พอเข้าใจอยู่บ้างขณะที่ร้อยละ 10.52 ระบุว่าเคยได้ยินและก็เข้าใจดีมากครับ เมื่อถามถึงความกังวลของคนภาคใต้จากการสำรวจเนี่ยพบว่าร้อยละ 38.03 ระบุว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสิ่งที่กังวลมากที่สุดรวมไปถึงผลกระทบทางธรรมชาติทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลส่วนร้อยละ 33.16 ระบุว่า

0: กังวลใจใดๆเลยนะครับ
1: ขณะที่ร้อยละ 29.71 นะคะระบุว่ากังวลเรื่องของผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นการถูกเวนคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปนอกจากนี้ร้อยละ 25.81 นะคะระบุว่าการทุจริตและความโปร่งใสนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและร้อยละ 15.30 ระบุถึงความคุ้มค่าในระยะยาวและร้อยละ 12.08 ระบุถึงการถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่รวมถึงความกังวลว่าคนใต้จะได้ประโยชน์อะไรหรือคนไทยทั้งประเทศได้ประโยชน์อะไรและปัญหางบประมาณของรัฐหากจะต้องลงทุนมีความคิดเห็นจากพรรคประชาชนนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ที่ชี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลตอนนี้คนภาคใต้เนี่ยกำลังจับตาเป็นพิเศษเพราะว่ามีความพยายามเร่งรัดเร่งรีบโดยฝ่ายบริหารที่มีความพยายามดำเนินโครงการมากกว่าโครงการที่ได้รับปากไว้กับประชาชน
2: แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปพรรคภูมิใจไทยณขณะนั้นที่หาเสียงเลือกตั้งนโยบายแลนด์บริดจ์อาจจะไม่ได้นโยบายเรือธงที่สำคัญในภาคใต้แต่วันนี้หลังจากมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นฝ่ายบริหารได้ไม่กี่เดือนก็มีความพยายามแปลกๆมีการเร่งรัดในทุกกระบวนการมีการกระทบกระทั่งกันแม้กระทั่งฝ่ายบริหารด้วยกันเองที่มาแตะหรือมาสัมภาษณ์หรือมาพูดพากพินโครงการนี้ก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนมีความพยายามอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นมันต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ในการพิจารณาเรื่องนี้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พี่น้องประชาชนนั้นอาจจะยังไม่ทราบ
0: นายณัฐชากล่าวย้ำแบบนี้นะครับบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในวงกว้างครับหากรัฐบาลดันทุรังทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเดียวโดยไม่รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนว่าเมื่อเกิดโครงการแล้วประชาชนเขาจะได้อะไรเรื่องนี้นายณัฐชาบอกว่าสำคัญมากๆครับซึ่งพรรคประชาชนจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับจะใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ข่าวนี้อาจจะต้องขอเสียงของชาวพิษณุโลกสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาชาวพิษณุโลกเขาแชร์ภาพควันไฟที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ค่ะบางจุดเขาบอกว่าบทบังทัศนวิสัยบนท้องถนนนะคะแล้วมีการตั้งคำถามว่าหลังจากที่สิ้นสุดมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดแล้วทำไมสถานการณ์นั้นกลับมาหนักอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าค่ะนี่แหละค่ะเป็นคลิปที่เพจประเทศพิษณุโลกเขาแชร์นะคะเป็นเหตุการณ์ริมถนนสายหนึ่งค่ะที่เผยให้เห็นกลุ่มควันจากการเผาพื้นที่การเกษตรลอยคลุ้งริมถนนจังหวัดพิษณุโลกและถ้าสังเกตค่ะคุณผู้ชมการขับรถเนี่ยแทบมองไม่เห็นถนนเลยเรียกว่าบทบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่จังหวัดสิ้นสุดมาตรการห้ามเผาไปเมื่อวันที่30เมษายนขณะที่เพจดราม่าแอดริดก็ได้แชร์โพสต์ของลูกเพจในจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่เขาแชร์ต่อกันมาบอกว่าตั้งแต่ยกเลิกมาตรการห้ามเผาหลายพื้นที่ก็เผาหนักมากส่งผลให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเช่นที่บ้านสะโคนค่ะที่ตำบลหัวรอชาวบ้านบอกว่าคนเผากลับไปนอนสบายแต่คนในพื้นที่ต้องนอนดมควันกันโดยเฉพาะที่บ้านมีเด็กเล็กยิ่งสร้างความกังวลต่อสุขภาพอีกจุดหนึ่งค่ะในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกพบว่ามีไฟจากการเผาลุกลามเข้ามาแบบนี้ค่ะใกล้กับรั้วบ้านสร้างความหวาดกลัวให้กับครอบครัวที่มีเด็กเล็กเช่นเดียวกันค่ะ
0: ดูอีกหนึ่งเพจคุณผู้ชมเพจชื่อว่าสวัสดีพิษณุโลกครับโพสต์ภาพนี้เป็นโพสต์ของป้ายห้ามเผาแต่คุณผู้ชมลองดูภาพคือภาพเนี่ยคุณผู้ชมถูกล้อมด้วยเปลวไฟครับค่อนข้างน่ากลัวนะครับมีคนถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วก็นำมาโพสต์ใน Facebook พร้อมกับข้อความระบุบอกว่าหมดเขตห้ามเผาแล้วคราวนี้แหละบันเทิงแน่ๆพออยู่ในเลยเขตออกมาเขตห้ามเผาปรากฏว่าภาพนี้เกิดขึ้นเปลวไฟเห็นภาพได้ชัดแบบนี้นะครับถ้าไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่ควันไฟอย่างเดียวอย่างภาพนี้เนี่ยเจ้าของที่ดินในตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกเขาสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับนำมาเป็นหลักฐานความเสียหายแล้วก็เข้าไปร้องเรียนหลังจากไฟจากการเผานาข้างเคียงเนี่ยปรากฏว่ามันลุกลามเข้ามาเผาทำลายต้นไม้กว่า80ต้น คือเขาปลูกไว้เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งกุหลาบมีทั้งโมกจำปีชมพูพันทิพย์ถูกไฟเผาหมดเลย80ต้นเพราะว่านาข้างเคียงเนี่ยเขาเผาครับเผานาแล้วไฟมันก็ลุกลามมาที่ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ผู้เสียหายระบุแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนี่เป็นครั้งที่2แล้วก่อนหน้านี้เคยต้องรื้อแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหม่ใช้เวลานานนับปีแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเผาต่อสังข้าวครับเพราะยังมีทางเลือกอย่างเรื่องของการไถกลบที่ไม่สร้างผลกระทบต่อคนอื่นๆด้วยครับ
3: เห็นด้วยค่ะจริงๆไถกลบได้ไถกบได้เขาเป็นชาวนาหนูเข้าใจค่ะแต่ต้องไถกบได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาขนาดหนูอยากเผาขยะนิดนึงหนูยังไม่กล้าเผาเลยหนูกลัวว่าควันมันจะไปกระทบคนอื่นเขาแต่ก็อยากให้คนที่เผาเห็นใจพวกเรามั่งเพราะพวกเราก็ไม่ได้ต้องการทำให้เขาเดือดร้อนกันนะแต่นี่เขาทำให้เราเดือดร้อนสองรอบแล้วค่ะ
1: ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกก็ระบุนะคะว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยไปพบจุดความร้อนรวม111จุดค่ะถือว่ามากที่สุดจุดที่มากที่สุดก็คือที่เมืองพิษณุโลกนะคะ37จุดอำเภอบางกระทุ่ม35จุดอำเภอพรหมพิราม23จุดและที่อำเภอบางละกำอีก8จุดด้วยกันค่ะ
0: พอพูดถึงภาคเหนือตอนล่างบางจังหวัดอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนเหมือนกันอย่างที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนครับสภาพความเสียหายของบ้านเรือนในหมู่บ้านบุรีรัมย์ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงค่ำของวันนี้สภาพเนี่ยหลังจากพายุฝนอยู่ในสงบแล้วเนี่ยนะครับพายุฝนสงบลงไปแล้วไปตรวจสอบพบว่าแรงพายุที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายกว่า20หลังคาเรือนโดยเฉพาะบ้านไม้2ชั้นปรากฏว่าถูกพายุพัดหอบเอาหลังคาเนี่ยปลิวไปด้วยเกือบทั้งหลังก็เลยทำให้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยสาดเข้ามาภายในบ้านทรัพย์สินภายในบ้านของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดมีทั้งที่นอนเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกฝนลงมาเสียหายทั้งหมดขณะที่บ้านบางหลังก็ถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับตัวบ้านจนพังเสียหายครับล่าสุดเนี่ยทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นำหมู่บ้านกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านในเบื้องต้นต่อไปครับ
1: ถ้าพูดถึงการไลฟ์ขายทุเรียนออนไลน์ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นกระแสที่ฟีเวอร์มากๆนะคะเพราะว่าหลายคนก็ต้องการอยากจะทานทุเรียนในช่วงฤดูนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีดราม่าเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพของทุเรียนที่อาจจะไม่ตรงปกขณะเดียวกันตอนนี้บางสวนก็ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดจันทบุรีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนนะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงพัดทุเรียนที่ร่วงไปเกือบ100ตันทีเดียวค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายอย่างหนักนะคะหลังจากที่มีฝนตกลงมาและมีลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่การเกษตรในตำบลตกรมอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีต้นทุเรียนหักโค่นเสียหายหลายแปลงทีเดียวค่ะมีการประเมินความเสียหายคร่าวๆนะคะรวมแล้วน่าจะอยู่ที่100ตันทุเรียนทั้งหมดจะครบกำหนดเก็บผลผลิตในอีก 5-10 วันข้างหน้านี้เองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวไปสอบถามจากเจ้าของสวนทุเรียนนะคะก็เล่าว่ามีสวนอยู่ประมาณ20ไร่ปลูกทุเรียน400ต้นโดยประมาณนะคะปรากฏว่าถูกพายุพัดต้นหักโค่นเสียหายไป40ต้นส่วนน้ำหนักทุเรียนที่เสียหายอยู่ที่ประมาณ30ตันค่ะถ้าคำนวณคิดเป็นมูลค่าแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาท
4: มันไม่ใช่เสียหายแค่เป็นที่ปีเดียวเนาะมันอีกอย่างน้อย5ปี6ปีที่ทุเรียนจะทดแทนขึ้นมาแต่ว่าเราเสียหายไปแล้ว30ตันใน6ปีข้างหน้าเราก็ยาวไปเลยอ่ะพอจะชดเชยให้เราได้อีกตั้ง6ปีที่ว่าจะพึ่งให้ผลอย่างเงี้ยแต่ถามว่า30ตันเนี่ยเราเสียหายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: พอพายุฝนที่เกิดขึ้นไม่ได้รับผลกระทบแค่ส่วนเดียวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอย่างอีกส่วนนึงเนี่ยผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับเขาให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าที่สวนทุเรียนเพิ่งจะให้ผลผลิตเป็นปีแรก แต่ปรากฏว่าให้ผลผลิตปีแรกก็จริงแต่ว่าตอนนี้กลับมาโดนพายุพัดเสียหายหมดเลยทุเรียนเนี่ยร่วงประมาณ 1.5 ตัน

0: คิดเป็นเงินความเสียหายอยู่ที่ 150,000 ถึง 200,000 บาทปีแรกกะว่าจะได้กำไรจากผลผลิตของทุเรียนที่ปลูกเอาไว้แรมปีแต่สุดท้ายร่วงหมดเลยนะครับขณะที่เกษตรกรอำเภอขลุงแล้วก็เกษตรกรอำเภอมะขามก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือในตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงแล้วก็ตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยคาดการว่าเกษตรกรที่น่าจะได้รับผลกระทบตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ77รายครับพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกันกว่า58ไร่ปริมาณผลผลิตร่วงหล่นลงมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ100ตันสำหรับผลผลิตที่ร่วงหล่นลงมาพบว่า180เป็นทุเรียนที่เริ่มเข้าสีซึ่งถือเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวที่สร้างมูลค่าสูงสุดโดยเกษตรกรเร่งประสานผู้ประกอบการห้องเย็น 2-3 รายเพื่อรับซื้อไปแปรรูปเป็นเนื้อทุเรียนสำหรับทำไอศกรีมส่วนอีก120ที่เหลือจะเป็นทุเรียนอ่อนยังไม่เข้าสีครับเกษตรกรต้องนำไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนหรือว่าอาจจะทำปุ๋ยหมักแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: เห็นทุเรียนได้รับความเสียหายแบบนี้แล้วเรียกว่าสวนทางกับความต้องการของตลาดนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังอยากจะทานทุเรียนที่มีคุณภาพดีตอนนี้ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีในการทยอยนำผลผลิตต่างๆที่พอขายได้ออกสู่มือลูกค้าแต่มันอาจจะไม่ได้ตรงตามกรอบเวลาที่วางเป้าเอาไว้หรือบางส่วนที่คาดหวังว่าทุเรียนจะได้ผลผลิตแล้วก็ได้เงินเข้ากระเป๋าพอที่จะใช้ในการลงทุนครั้งต่อไปแต่อาจจะได้เงินน้อยลงนะคะเพราะว่าคุณภาพทุเรียนอาจจะทำให้ได้ราคาไม่ตามเป้าหมายที่วางไว้นักแต่ถือว่าผลผลิตที่ออกมาอาจจะสวนทางกับการไลฟ์ขายทุเรียนในโลกออนไลน์ค่ะตอนนี้เรียกว่าฟีเวอร์เป็นอย่างมากนะคะช่องทางที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ออนไลน์เป็นช่องทางขายหลักๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่มีการไลฟ์ขายทุเรียนลูกละ100บาทของคุณพิมพ์ลี่พายคุณพัทรชัยคุณเอฟทันหรือเปล่า
0: ผมได้มา2ออเดอร์แต่ว่าออเดอร์แรกเนี่ยปรากฏว่าเลื่อนการจัดส่งไปนิดนึงส่วนออเดอร์ที่2ถามว่าได้เมื่อไหร่เขาระบุว่า1มิถุนายนครับ
1: 1มิถุนายน
0: เดือนหน้าน
1: ี่คุณอีก1เดือนนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: คุณต้องรอไป1เดือนกว่าจะได้รับ
0: ใช่แต่ว่าออเดอร์แรกที่กำลังจะมาถึงในอีก 2-3 วันข้างหน้ากำลังลุ้นอยู่ว่าลูกเนี่ยมันจะขนาดไหนเพราะตอนเนี้ยเท่าที่ดูในโลกออนไลน์เดี๋ยวหลายคนที่ได้มาแล้วอ่ะเขานำคลิปมาโพสต์กันบอกว่าลูกมันเล็กเหลือเกินนะคุณปวีณา
1: บางคนก็บอกว่าตรงปกนะบางคนก็บอกว่ารสชาติอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปแต่บางคนก็บอกว่าทำไมมันดูแตกต่างจากช่วงโฆษณาไว้ก่อนหน้านี้เหลือเกินนะคะล่าสุดมีกลุ่มลูกค้าที่ได้รับทุเรียนที่สั่งจากการขายออนไลน์ช่วงนี้เนี่ยมารีวิวกันเยอะละแล้วก็สะท้อนว่าคุณภาพทุเรียนอาจจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่ไม่เหมือนที่โฆษณาตอนไลฟ์นะคะอย่างลูกค้าคนนี้เดี๋ยวพาให้ไปดูตัวอย่างสักหนึ่งคนก่อนค่ะ
2: มาเราได้เท่าไหร
3: ่ดูยังไม่ถึงโล2เลยนะเนี่ยบอกว่าโล2หรือ2โล2อันนี้ลูกละ199บาทอ่ะหนูให้ดูลูกกับหน้าหนูหน้าหนูใหญ่กว่าป่ะหรือว่าได้มั้ยอันนี้คือได้มั้ยอันไหนดูอันนี้นะจ๊ะ199บาทตีว่า200อ่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปของคนที่ใช้ชื่อ TikTok ว่าหวานจ่อยเขานำทุเรียนที่เขาได้จากการสั่งคุณพิมพ์ริพายนี่แหละก็นำคลิปมาโพสต์นะคุณผู้ชมแต่ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าเครื่องชั่งที่ชั่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องชั่งขนมเครื่องชั่งอาหารต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องชั่งที่เอาไว้ชั่งสำหรับอาหารแต่ก็ให้คุณผู้ชมลองดูจากในคลิปเนาะคือคนที่เขาอัดคลิปเขาก็พยายามอธิบายน้ำหนักของทุเรียนที่เขาได้เพราะตอนที่สั่งเนี่ยบอกว่าทุเรียนน้ำหนักจะต้องอยู่ที่ประมาณ1กิโลครึ่งจนถึง2กิโลนิดๆแต่ปรากฏว่าตอนที่เขาชั่งแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่าทุเรียนน้ำหนักยังไม่ถึง1กิโลครึ่งเลยเขาก็เลยตั้งคำถามบอกว่าเอ๊ะคุณภาพแล้วก็ขนาดต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงปกเหมือนกับตอนที่ไลฟ์ขายในออนไลน์หรือเปล่าสุดท้ายพอเอฟมาแล้วได้ลูกนิดเดียวเอง
1: คือตัวของคุณพิมพ์ลี่พายและทีมงานก็เคยโพสต์ลง Facebook ก่อนหน้านี้นะคะในโซเชียลบอกว่าทุเรียนไม่ใช่น้ำหอมบางทีมันอาจจะมีน้ำหนักที่เบาลงไปเพราะว่ามันมีความสุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้น้ำหนักอาจจะหายไปบ้างบางส่วนใครไม่ตรงปกไม่ได้คุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะเคลมคืนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนค่ะเป็นลูกค้าอีกคนนึงนะคะที่สั่งทุเรียนแต่เขาสั่งพันกระดุมมาจากออนไลน์แกะเปลือกออกมาเขาบอกว่า แทบไม่เจอเนื้ออันนี้คือบางภูนะเขาบอกตั้งคำถามเลยว่านี่มันเกิดระหว่างสวนกับคนขายออนไลน์เนี่ยมันเกิดปัญหาจากอะไรกันแน่ทำไมทุเรียนถึงไม่ตรงปกไม่ตรงขนาดไหนเอาลองไปดูช่วงของการแกะทุเรียนของเขากันก่อนค่ะ
4: ไฟเล็กก็เม็ดเล็กก็มีนะนี่แหละอันนี้จะมีเม็ดไหม
5: อาจจะเป็นเม็ดซี่แบบ
4: กี่เม็ด
5: ก็ไม่เอาเนื้อเอาหนังเลย
4: ก็บอกแล้วว่ามีคอนเทนต์กดได้นี่คือบุญมากนะ
5: เออม
1: ัน ทิ้
5: งอย่างเด
1: ีย
5: ว
4: แล้วกูจะกินอะไรอ่ะ
1: เม็ดรีบไงรีบไปไหน
0: คือถ้าอ่านคอมเมนต์นะคนปวีณายิ่งหาคือหลายคนบอกว่าเม็ดรีบจริงแต่รีบที่ว่าเนี่ยรีบเกินรีบจนแกะออกมาปุ๊บจนไม่ได้กินแล้ว
1: น้องยังไม่โตพอเลยอ่ะแต่เรารีบส่งมาแล้วรีบมาขายแล้วแต่คือจริงๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าให้ความเป็นธรรมนะตามร้านทุเรียนทั่วไปพอมันเป็นภูแบบเนี้ยดูแล้วมันไม่มีเนื้อไม่มีเม็ดทุเรียนหรอกแต่อันเนี้ยเขาก็แกะออกมาเหมือนเป็นคอนเทนต์แหละก็คาดหวังว่าใน1ลูกเนี่ยมันน่าจะมีเนื้อในทุกๆภู
0: ปึ้ง
1: ปึ้งออกมาเม็ดรีบมันรีบไปเลย
0: แต่อย่างที่คุณปวีณาเกิดเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ใช่ทุกภูนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแม่ค้าเขาด้วยแม่ค้าออนไลน์ก็คือช่วงต้นแรกๆของคลิปเนี่ยคือมีบางภูที่แกะออกมาเนี่ยมีจริงๆแต่ทีเนี้ยคือลูกนึงอ่ะคุณผู้ชมมันอาจจะมีสักประมาณสัก3ภูเนาะภูแรกแกะออกมายังมีอยู่ภูที่2เหลือนิดนึงภูที่3ตั้งใจเลยว่าแกะออกมามันน่าจะมีสักนิดปรากฏปึ้งรีบไปหน่อยรีบเกินจนไม่มีเนื้อเลย
1: แต่อันเนี้ยช่วงท้ายๆเนี่ยค่ะคือเขาแกะมาก็มีภูทุเรียนให้เขาได้ชิมแล้วก็ให้เห็นด้วยนะอันเนี้ยเป็น Facebook ของคุณอรุณวิทย์ฤทธิสุนทรีศิลป์ค่ะคือโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่าเพิ่งรู้ว่าที่กดได้คือทุเรียนภูกระดุมนะคะพันกระดุมคือไม่ได้ซีเรียสอะไรดูเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาไม่ได้ซีเรียสนะคืออันเนี้ยมันเป็นคอนเทนต์แล้วก็เพื่อความบันเทิงอย่างที่คุณบอกเลยบางคนบอกว่ามันรีบมากไปหน่อยรีบแบบไม่ทันได้มีเนื้อให้กินนะคะนี่ก็เป็นคำถามที่สังคมอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราสั่งทุเรียนออนไลน์ต้องระวังหรือเปล่าลุ้นกับคุณภาพหรือเปล่าหรือถ้าไม่ตรงปกเรารับได้มากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ใน TikTok คอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่มันตกไซส์หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกนะว่าในราคา100บาท199บาทโอกาสจะเป็นทุเรียนที่ตกไซส์ก็มีโอกาสสูงเพราะว่าถ้าได้คุณภาพจริงๆเนี่ยราคามันน่าจะสูงกว่านี้แน่นอน
0: บางคนก็บอกนะบอกว่าเคยเจอเหมือนกันตอนแรกๆช่างมาน้ำหนักมันก็เป๊ะอ่ะนะแต่พอส่งมาถึงปุ๊บปรากฏว่ามันสุกแล้วน้ำหนักก็อาจจะลดลงแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคนที่เขาเคยซื้อขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าซื้อขายออนไลน์ก็ต้องทำใจ
1: ใช่
0: อันนี้คนที่ซื้อขายออนไลน์เขาก็รู้จริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางอย่างซื้อขายของออนไลน์อย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ได้จับตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าตัวผลไม้พอมาถึงหน้างานปุ๊บมันก็ต้องลุ้นแหละด้วยราคาที่เขาจัดโปรโมชั่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่บางคนก็บอกว่าซื้อมาแล้วก็ได้ของตรงปกก็มีกับบางคนเนี่ยที่ส่งมาถึงบ้านแล้วยังบอกไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ายังไม่สุกพอดังนั้นเดี๋ยวรอเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ชาวโซเชียลน่าจะรีวิวกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทยอยได้รับของกันแล้วทั้งจากคุณพิมพ์ลิพายแล้วก็คนที่ไปไลฟ์อื่นๆเพราะตอนนี้มีทั้งอินฟลูเอนเซอร์จีนอินฟูไทยมีทั้งคนที่ขายชาวสวนเองก็ยังไลฟ์สดที่ขายทุเรียนที่จะส่งไปทั่วประเทศเลยนะคะ
0: บางทีร้านค้าต่างๆที่เขาขายทุเรียนอยู่แล้วเขาก็ไลฟ์กันหน้าร้านนะคุณผู้ชมขายทั้งหน้าร้านด้วยขายทั้งออนไลน์กันด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าความต้องการของผู้บริโภคมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอพูดถึงความต้องการของการบริโภคมันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าแนวโน้มการสั่งซื้อมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตลาดออนไลน์ตอนนี้เติบโตขึ้นนะครับรวมไปถึงการส่งของออนไลน์ด้วยก็เลยทำให้ประสนีไทยเขาคาดการแบบนี้บอกว่าฤดูผลไม้ปีนี้เรื่องของการขนส่งผลไม้น่าจะมากกว่าปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยอาจจะสูงถึง 30,000 ตันต่อปีเลยครับผลผลิตผลไม้ปีนี้คาดการอยู่ที่ 6.91 ล้านตันนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบร้อยละ6โดยเฉพาะทุเรียนที่คาดว่าจะมีผลผลิตสูงถึง 1.78 ล้านตันจากการเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวภาคตะวันออกประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เขาหันมาสั่งซื้อผลไม้ออนไลน์กันมากขึ้นเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งและโลจิสติกบริษัทไปรษณีย์ไทยก็คาดการแบบนี้บอกว่าการขนส่งผลไม้ปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนอาจจะสูงถึง 30,000 ตันครับอย่างที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตราดเองเขาก็มีการขนส่งผลไม้สดมากถึงวันละ 1,000 กล่องและกว่าครึ่งปรากฏว่าเป็นทุเรียนครับขณะที่สถิติปีก่อนเนี่ยพบว่ามีการจัดส่งทุเรียนรวมกว่า 800,000 กล่องทั่วประเทศ โดยมีที่จังหวัดตราจันทบุรีและก็ระยอง3จังหวัดนี้เป็นพื้นที่หลักในการส่งทุเรียนครับ
6: ปีนี้นะครับเนื่องจากว่าจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นะครับปริมาณผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เพราะฉะนั้นไปรษณีย์เองเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเพิ่มความสามารถในการให้บริการขนส่งนะครับและในช่วงฤดูผลไม้ภาคตะวันออกช่วงเดือนกุมภามีนาที่จะเป็นมะยงชิดแล้วตอนนี้ก็จะมาเป็นมังคุดทุเรียนเนี่ยปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับ
0: ผลผลิตที่ออกพร้อมกันหลายพื้นที่ก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องของการกดดันราคาในช่วงฤดูกาลนะครับประกอบกับต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับที่สูงก็เลยทำให้เกษตรกรเขามีต้นทุนเพิ่มขึ้นตอนนี้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขามีข่าวดีสำหรับเรื่องของภาคการขนส่งนะครับไปรษณีย์ไทยเขาบอกว่าจะมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดค่าจัดส่งร้อยละ20สำหรับผลไม้ใครจะส่งผลไม้เนี่ยไปรษณีย์ไทยเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นเอาผลไม้มาส่งกับไปรษณีย์ไทยลดค่าส่งให้ร้อยละ20สำหรับผลไม้ก็เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนแล้วก็ระบายผลไม้ออกสู่ตลาดด้วยโดยมีบริการทีมขนเข้าไปรับแล้วก็แพ็คสินค้าถึงหน้าสวนแล้วก็บริการเสริมครับเช่นเรื่องของการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลไม้ระบบติดตามพัสดุและการจัดส่งที่เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทเพื่อเป็นการช่วยรักษาคุณภาพสินค้าให้ผลไม้ถึงมือผู้บริโภคภายใน 1-3 วันรองรับการสั่งซื้อผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: มาดูเรื่องของราคาพลังงานกันบ้างนะคะหลายคนเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับเรื่องของค่าไฟที่มีการปรับโครงสร้างแต่หนึ่งนโยบายที่เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็คือนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้ปิดไฟส่องสว่างบนถนนสายรองค่ะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานงานนี้ปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเสียงของประชาชนที่กังวลว่าความมืดจากการปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ทางหลวงชนบท1015ที่ตำบลเสือโฮกจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นคืนที่2ค่ะของการปิดไฟส่องสว่างพบว่าบนถนนสายนี้เนี่ยมีความยาว6กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีโค้งอันตรายมากกว่า20โค้งชาวบ้านที่แหลมว่าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าปกติเวลาดับไฟหรือว่าไฟมันดับไปนิดเดียวเนี่ยก็มีรถแหกโค้งกันเป็นว่าเล่นอยู่แล้วถ้านโยบายนี้บังคับใช้แบบถาวรก็กังวลค่ะว่าถนนสายรองจะกลายเป็นเส้นทางมรณะทันทีค่ะ
7: มันก็จะมองอะไรไม่เห็นเลย
8: ครับผมอันตรายไหมอ
7: ันตรายครับ
8: แล้วทางโค้งเยอะไหมที่เส้นนี
7: ้เยอะครับมีแต่โค้ง
8: มีแต่โค้งเลยใช่ไหม
7: ไปอีกหน่อยก็โค้ง
8: โค้งตลอดเส้นเลย
7: คร
8: ับ ระยะทางประมาณสักกี่โลเนี่ยไปถึงแห่งน้ำ
7: จากนี้ไปประมาณ5โลครับ
8: ประมาณ5โลแต่โค้งเยอะมาก
7: โค้งเยอะ
8: ถ้าปิดไฟนี่คืออุบัติเหตุเยอะแน่ครับผม
1: ส่วนเรื่องของพลังงานค่าไฟที่กำลังจะปรับโครงสร้างตอนนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็เริ่มมีความกังวลใจแล้วก็ดูบิลที่บ้านตัวเองแล้วล่ะว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้ค่าไฟประมาณกี่หน่วยเชื่อว่าหลายคนก็คิดหาวิธีประหยัดค่าไฟอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแน่นอน1วิธีก็คือการติดตั้งโซลาเซลล์หรือใช้ไฟจากแดดผู้สื่อข่าวไปสอบถามจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบอกว่าการประหยัดต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์อาจารย์แนะนำนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ติดแล้วจะคุ้มค่าเพราะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟได้ดีในช่วง10โมงเช้าถึงบ่าย3ซึ่งถ้าช่วงนั้นไม่มีคนอยู่บ้านติดไปก็เสียเปล่าเพราะว่าถ้าขายคืนรัฐได้ก็ได้ในราคาที่ถูกมากๆส่วนกลุ่มที่เหมาะสมมากที่สุดอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นร้านอาหารค่ะที่เปิดแอร์ในช่วงเวลากลางวันหรือว่าบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ตลอดทั้งวันและอยู่เป็นประจำที่สำคัญต้องระวังนะคะเรื่องของการติดตั้งสายไฟแล้วก็ขั้วต่อถ้าไม่มีช่างที่ชำนาญเนี่ยก็อาจเกิดความร้อนที่สะสมจนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยค่ะ
9: ค่าไฟตอนนี้ก็คือเขาต้องแพงแหละนะครับก็เขาเป็นผู้ขายไฟแหล่งเดียวคือเราก็ไม่มีทางเลือกที่ต้องซื้อจากเขาเป็นคุณว่าแพงแต่ว่า เราลองมาถัวดูว่าถ้าเราจะต้องไปประหยัดอย่างที่อาจารย์บอกไงว่าการประหยัดต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยด้วยคำว่าความปลอดภัยเนี่ยแปลว่าบ้านเราต้องไม่มีไฟไหม้

0: อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราจะต้องไม่พังสมมติแป๋วประหยัดค่าไฟเดือนละ1,000ทีวีแป๋วซื้อมา 30,000 พังมันประหยัดไหมล่ะถูกไหมมันก็ไม่ได้ประหยัดหลอดไฟเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ขาดแป๋วก็คงไม่แฮปปี้อยู่บ้านนอนอยู่ไม่รู้ไฟจะไหม้ที่หลังคาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สบายใจถูกไหมเพราะฉะนั้นการจะประหยัดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยก่อนอย่างแรก
1: ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายการส่งเสริมพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ลดค่าครองชีพผ่านโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนค่ะสนับสนุนทั้งภาคธุรกิจเน้นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็คือถ้าติดแล้วใช้ไฟไม่ถึงจำนวนที่ติดเนี่ยสามารถที่จะขายไฟฟ้าคืนได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเราในฐานะเจ้าของบ้านต้องทบทวนกันนะคะว่าคุ้มค่ากับค่าไฟที่จ่ายไปหรือไม่ถ้าเราจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามที่รัฐบาลสนับสนุนค่ะ
2: ดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับผู้นำสหรัฐออกมายืนยันบอกว่าจะมีการถอนทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในเยอรมนีออกมามากกว่า 5,000 นายเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีของฝั่งนายกรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ระบุว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องที่มีการยืนยันออกมาแล้วส่วนฝั่งของเยอรมนีก็ระบุว่าการตัดสินใจนี้ของสหรัฐเป็นเรื่องที่คาดการเอาไว้อยู่แล้วครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเตรียมจะถอนกำลังทหารอเมริกันที่ประจำการในเยอรมนีจำนวนมากกว่า 5,000 นายอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ตอบคำถามว่าเหตุใดจึงตัดสินใจเช่นนี้นะครับคำพูดของทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐสั่งถอนทหารอเมริกันประมาณ 5,000 นายที่ประจำการอยู่เยอรมนีจากที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 36,000 นายโดยจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือนข้างหน้าพร้อมกับย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากได้ทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและก็รอบด้านเกี่ยวกับสถานะทางทหารของสหรัฐในยุโรปรวมถึงได้พิจารณาถึงความต้องการและก็สภาพสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นไม่นานหลังจากผู้นำสหรัฐระบุว่ากำลังทบทวนความเป็นไปได้ในการลดจำนวนทหารอเมริกันในเยอรมนีลงท่ามกลางความตึงเครียดที่มีขึ้นระหว่าง2ประเทศหลังจากฟรีดริชเมอร์ชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีวิจารณ์ว่าสหรัฐทำสงครามกับอิหร่านอย่างไร้ยุทธศาสตร์และกำลังได้รับความอับอายจากการเจรจากับอิหร่านจนทำให้ทรัมป์ออกมาตอบโต้ไปก่อนหน้านี้ว่าผู้นำเยอรมนีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหากมองว่าการที่อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่เป็นปัญหาด้านรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีระบุกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหรัฐเป็นเรื่องที่คาดการได้อยู่แล้วพร้อมกับย้ำบอกว่าการประจำการของทหารอเมริกันในยุโรปถือเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสหรัฐและก็ชาติยุโรปขณะที่โฆษกนาโต้ระบุว่ากำลังทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการตัดสินใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ขณะที่ผู้นำคิวบาก็ประนามการขยายมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐนะคะแล้วก็ยังย้ำด้วยว่าคิวบาไม่ใช่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติต่อสหรัฐเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาค่ะที่ยืนยันว่าจะไม่ยอมเจรจาในเรื่องอธิปไตยของประเทศอย่างเด็ดขาดค่ะมิเกลดิอาชกาแนลซึ่งเป็นประธานาธิบดีคิวบาระบุว่าระหว่างร่วมงานประชุมในกรุงฮาวานาประนามการตัดสินใจล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารขยายมาตรการคว่ำบาตรรัฐบาลคิวบาโดยเชื่อว่านี่ไม่ได้มาจากความปรารถนาของชาวอเมริกันอย่างแน่นอนและยังย้ำด้วยว่าคิวบาไม่ใช่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงและผิดปกติต่อสหรัฐแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว2คนระบุกับสื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่นี้มุ่งเป้าไปที่บุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานความมั่นคงของคิวบาหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งอาจขยายผลไปถึงบุคคลต่างชาติที่ดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆในคิวบาทั้งภาคพลังงานการป้องกันประเทศความมั่นคงการทำเหมืองแร่และภาคการบริการด้านการเงินด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระบุว่ามาตรการเหล่านี้จงใจลงโทษชาวคิวบาโดยรวมพร้อมทั้งยังย้ำว่าคิวบาจะยังคงปกป้องระบอบสังคมนิยมของตนเองต่อไปรวมถึงจะไม่หารือกับสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเอกราชและสิทธิในการกำหนดเจตจำนงของตนเองอย่างเด็ดขาด ผู้นำสหรัฐยังคงเดินหน้าบังคับใช้มาตรการกดดันคิวบาอย่างหนักค่ะรวมถึงมาตรการการปิดล้อมการขนส่งน้ำมันจนส่งผลกระทบให้คิวบาต้องเผชิญกับการขาดแคลนเชื้อเพลิงและเกิดภาวะไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอยู่บ่อยครั้ง
2: ช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤษฐาดีมีปฏิรบกับ
3: สวัสดีค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้นะคะซีรีส์ค่ะระดับโลกเลยค่ะ The Vampire Diary นะคะเรื่องนี้สร้างฐานแฟนคลับและสร้างชื่อให้กับพระเอกของเรื่องอย่างมากค่ะเอียนซัมเมอร์โฮเดอร์นะคะซึ่งเขาเนี่ยกลับไม่ได้ไปต่อในวงการบันเทิงค่ะชีวิตกับพลิกผันไม่ได้โรแมนติกเหมือนบทแวมไพร์นะคะเมื่อเขาเลือกที่จะหันหลังค่ะให้แสงสีนะคะแล้วก็ไปสู่โลกธุรกิจอย่างเต็มตัวในช่วงที่ตัวเองจริงๆแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้แต่ว่าก็จบลงด้วยเลขนี้8หลักค่ะเรื่องนี้นะคะสะท้อนความจริงค่ะที่ว่าคนบันเทิงมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่บางทีอาจจะไม่การันตีเรื่องของการไปต่อยอดสู่เรื่องของการลงทุนทางธุรกิจไปติดตามเรื่องนี้ในบันเทิงเทศค่ะ
4: For century I have lived in secret until now I know the risk but I have to know her
5: I'm Elena
4: I'm stuck
6: ปลายยุค2010 The Vampire Diaries ถูกนิยามให้เป็นหนึ่งในทีวีซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของยุคชื่อของ Ian Somerhalder นักแสดงนำของเรื่องกลายเป็นพระเอกทีวีที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากทั้งค่าตัวโฆษณาและแฟนดอมวัยรุ่นทั่วโลกเฉพาะค่าตัวจากการรับบทแวมไพร์ในตาสีฟ้าชวนหลงไหลทั้ง8ซีซันทำเงินให้เขาไปมากถึง12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว390ล้านบาทมากพอที่หลายคนเชื่อว่าเล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เกษียณได้ทั้งชีวิตแบบสบายๆแทนที่ความสำเร็จนั้นจะกลายเป็นหลักประกันชีวิตนักแสดงดังกลับเลือกทิ้งอาชีพที่ทำเงินมหาศาลไปเริ่มต้นใหม่ในโลกธุรกิจที่ไม่มีอะไรการันตีเป็นจุดเปลี่ยนที่พาเขาไปสู่มีระดับ8หลักในสกุลเงินดอลลาร์หรือหลายร้อยล้านบาทจากดีลธุรกิจที่ผิดพลาดและการถูกโกงจนต้องขายทั้งบ้านรถและของสะสมเพื่อเคลียร์ภาระที่เกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าตัวตัดสินใจลงชื่อค้ำประกันด้วยตัวเองเมื่อธุรกิจล้มหนี้ทั้งหมดจึงย้อนกลับมาเข้าตัวเต็มการที่นักแสดงดังออกมาเล่าอย่างหมดเปลือกกำลังรื้อภาพจำของคำว่าพระเอกทำเงินลงแบบเงียบๆเพราะมูลค่าที่เห็นบนหน้าจอไม่ได้เป็นทรัพย์สินถาวรแต่ผูกอยู่กับกระแสและช่วงเวลานั้นๆมากกว่าแบรนด์ของนักแสดงจึงต้องต่ออายุอยู่ตลอดและหนึ่งในทางเลือกที่เห็นบ่อยคือการขยับไปเป็นเจ้าของธุรกิจเปลี่ยนชื่อเสียงให้กลายเป็นความมั่นคงแต่ในสนามนี้เสน่ห์หรือแฟนคลับอาจไม่ใช่ตัวแปรหลักและความเสี่ยงก็ไม่ได้ถูกหารเฉลี่ยเหมือนในกองถ่ายโดยเฉพาะการต้องรับภาระแทนธุรกิจด้วยตัวเองภาพของการวางมือจากการแสดงไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่หลายคนเคยเข้าใจอาจไม่ใช่การเลือกเพื่อความสุขแต่คือผลลัพธ์จากแรงกระแทกที่บีบให้ต้องออกจากวิถีชีวิตแบบเดิมและหาทางเอาตัวรอดในอีกเส้นทางหนึ่ง
3: รีก็อมตะอยู่นะคะถ้าใครติดตามมายาวนานเนี่ยมีถึงประมาณ8ซีซั่นด้วยกันจึงเป็นไปได้ที่คนจะอินตามได้ไม่ยากค่ะแต่อย่างที่บอกก็ไม่การันตีเรื่องของการต่อยอดไปอีกอาชีพหนึ่งนอกเหนือจากการแสดงค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤษฐาครับ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้กว่า30จังหวัดยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วง 1-2 วันนี้อากาศก็ยังร้อนต่อเนื่องด้วยนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยาเกียรติเสริมสินค่ะ

วัสดีค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นวันนี้จะมีอากาศร้อนแตะระดับ40องศาเซลเซียสขอให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะอาจจะกระทบบ้านเรือนในบางจังหวัดได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันค่ะหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางมีอากาศร้อนจัดแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากว่าความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะยังปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่นั้นนะคะมีอากาศร้อนในขณะที่ระยะนี้มีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่

ด้านภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาตากและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาต่อกันที่พื้นที่ทางภาคอีสานกันบ้างค่ะภาคอีสานมีหลายจังหวัดเลยค่ะเริ่มกันตั้ง

0: รวมถึงราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเช่นเดียวกันค่ะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนะคะแถวๆจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคใต้มีเพียงฝนฟ้าคะนองเท่านั้นนะคะไม่มีลมแรงพื้นที่ที่จะมีฝนได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศ5วันในกรุงเทพมหานครกันค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจะเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 36-39 องศาเซลเซียสส่วนพรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีจะยังคงมีอากาศร้อนสลับกับมีฝนเล็กน้อยนะคะสำหรับในระยะนี้นะคะมีการเตือนสภาพอากาศค่ะเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเร็วอาจจะกระทบพืชผลทางการเกษตรขอให้เฝ้าระมัดระวังอากาศแห้งและร้อนจัดอาจจะส่งผลกระทบต่อพืชคายน้ำมากสำหรับการประมงนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงนี้ให้ระมัดระวังการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็วควรปรับลดปริมาณการเลี้ยงลงนะคะเพื่อลดความแออัดเพื่อช่วยให้สัตว์น้ำปรับตัวให้ทันและป้องกันภาวะน้ำแยกชั้นด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

0: โอ้โหชั้นเลยเหรอ2ตัวเลยเหรออื
1: มไม่ไหวป่ะมีพริกมีมะนาวใช่ไหมแม่อื
2: ม
1: เดี๋ยวก่อไฟ
2: พริก10บาทมีไอ้ตำน้ำพริกขี้กาเมื่อเช้าหน่อย
1: ไม่ใช่พริกไอ้เนี่ยพริก
3: พี่หนู
1: เออ
2: พี่หนูโสด
1: มาคืนนอกกันที่ขวดอ่ะ
0: 8คน2ขวด
1: เมื่อก
0: ี้
1: เน
0: ี่ย
1: โควิดกล
0: ั
1: วไหม
0: ถ้
1: าโคว
0: ิ
1: ดไม
0: ่
1: กล
0: ั
1: ว
0: โอ้โหแต่ละคนแดกเหล้าอย่างกับจุดไฟพลึบมันหัวพวกนี้นะพวกกินเหล้ารอดหมดแหละ
1: ไฟม
0: ัน
1: สาน
0: ไฟมันสานหมดเขาบอกให้กิน40เหมือนกินหน้านะค่อยนะให้กิน40แล้วก็40นี่ก็40
1: นี่กลัวเขาไม่เนี่ยลูกหลานมาเนี่ยเขายิ่งรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนตามเข็ม4เข็มบอกโอ๊ยจะบ้าตายแม่จะไปฉีดไหมเล่า
2: เขาเข้ามาถาม
1: เขาก็ถามจังเลยไง
2: เออ
1: นิ่มนวลเคยเช็ดไอ้ฉีดสามเข็มสี่เข็มหนูก็เห็นมันก็ติดอยู่ดีจะไปฉีดทำไมให้มัน
0: แล้วแต่ท่านเอาผมนี่ว่าใครไม่ได้
1: ฉีดก็สามเข็มสี่เข็ม
0: ไม่เคย
1: ก็ติดกัน
0: นอนไม่เคยไม่เคยแบบเอาเลยครับพี่ตามสบายเล่ากันให้เต็มที่
1: แต่กลัวไม่ใช่หรอกย่าแม่อยู่คนเดียวไม่ใช่หรอก
2: โอ้มามาถึงข้าวมันก็เอาไปไม่ได้กลัวได้ดุ้งอะไรอยากตายไม่อยากดูแล
1: ตายมันก็ตายไง
2: เออไม่อยากดูแลโลกคน
1: แม่แม่ลูกแม่เป็นหัวใจแม่เป็นไทรอยด์มันเหนื่อยอยู่แล้วล่ะทำอะไรก็เหนื่อยอยู่แล้วล่ะ
2: ทำอะไรก็เหนื่อย
1: ก็เบาดิก็เบาซะ
0: เป็นข้าขุดคลอง
1: เนี่ย
0: ไอ้
2: เจ็บอะไรอ่ะเออมึงใครมาขุดแบคโคที่ไหนมาขุด
1: คลองไหน
2: ไอ้ที่ล้างชามมันเป็นบ่อจะไม่ดึกนั่นไปมันก็เหม็นเวลาลมพัดนอนเลยมันก็เหม็นคว้าจอบแล้วก็ไปขวานขวานแม่เออหายเหม็น
1: ยังว่าไอ้คนนึงก็โซนทำไม่ได้อย่างดิจอนมันก็สบายสักเลยก็ไม่อยากจะอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยขำก็เหมือนกันนะเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตาย
2: พอมาดูตัวแล้วเขาชอบเขาก็มาม่านเลยม่านปีหนึ่ง
4: หรอ
2: เออ
4: แล้วทำไมยายถึงตอบรับนะแบบว่ามันทำไมหรอ
2: ก็แม่กับพ่อเขาชอบอ่ะ
4: อ๋อ
2: แล้วก็แม่ยายพ่อตา
4: อ๋อ
2: ก็ชอบคนชนประธาน
4: หรอทำไมอ่ะ
2: มีเงินเดือนนะลูก
4: หรออืม
2: แต่เราไม่ชอบเออไม่ชอบมันขี้เมาอ่ะไม่ชอบแต่ตอนที่เขามาขอมามั่นอ่ะก็ไม่ได้กินเลยแต่พอมาแต่งแล้วแต่ง07เขาถึงมากินหนักเลยพอมีลูกคนแรกก็หนักเลยกินทุกวัน
4: ลูกคนแรกก็คือแม่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่นายกระจอนกับหอมทุกวันไก
4: ่อ๋อลุงไก่
2: มันเราไม่ชอบอยู่ตรงที่เขาชอบกินเหล้าแล้วก็เราพูดอะไรนี้ไม่ได้เขาก็คว้าตะมีดคว้าจะทำร้ายอ่ะอย่างว่าลูกมันก็สนิทกับเราแต่พ่อมันไม่ค่อยได้อยู่อ่ะไม่เคยได้กลับบ้านอ
5: ่
2: ะ
5: ใช่เหมือนเขาทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่แล้วทีนี้ว่ากลับมาก็ลูกอะไรแล้วก็นอนหลับอะไรกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้หรือไม่กลับมาก็แบบอาจจะมีคนกินเหล้าเนาะก็มีโวยวายมีอะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่ได้ดั่งใจก็มีโวยวายอะไรเงี้ยพูดจาไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ทุกคนในบ้านก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมความไม่ชอบขึ้นมาเรื่อยๆประมาณอย่างนั้นโดยเฉพาะแม่เขาก็อาจจะมียิ่งไปกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเหมือนเขาเลี้ยงลูกคน

ไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระก็ต้องหากินอะไรด้วยช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เลยทุกคนก็เลยไม่ค่อยจะชอบอะไรประมาณนี้แล้วมั้ง

0: อ่าปิดป้ายมาเดี๋ยวขออยู่ในกล้องก่อนในฟิล์มก่อนยายไปอยู่ในฟิล์มหน่อยใกล้ยายไหมกระเด็นมากกับพ่อใกล้พ่อจริงเป็นคน
1: ป้าโอเค
0: ถ่ายก่อนถ่ายก่อนโดกตั้งแล้วก็โดกไม่อยู่ในฟิล์มได้ไหมล่ะ
2: ห
0: ัน
2: หน้ามาสวยๆงามๆ 1, 2, 3
1: ความนิ่งดีกว่าความนิ่งเจ๋งกว่าวิดีโอเยอะ
2: เอา
0: ไหมยังเดี๋ยวเทียบจะหมด
2: น้องโดนเป็นเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปค
1: ู่ความยังความยังความยัง
3: แกผ่านขนาด
2: มีพี่โดนผ่านหน้าบ้างนิดหนึ่งโหถัดตาหนึ่งสองสามโอเค
0: มาเอายังร้องเพลงได้ยัง
1: หนึ่ง
0: สองสาม

0: ังครับให้เซ็นตัวตามมาตรการนายกรัฐมนตรีเห็นความผิดของกลางท่านติดตามตัวเองจะได้ทำตลอด
1: สีมักสีตัวยาพอไตรมาส่ง

0: แค่บวชแล้วเองครับตกลงลาท้องติด
1: แล้วตอนนี้เขาว่าอยู่ลูกเดียวตอนนี้ลูกมีลูกเขาบอกว่าจะให้พระปานมาเป็นพ่อครับ
2: โดนเฮ้ยแม่โดนด้วย
3: โดนบ้
4: างเป็นไงสุดยอดครับโ
3: ตพวกมึงใหม่นะเดี๋ยวจะโดน
4: แต่อันนั้นไม่โดนใช่ไหม
3: ตะน้องไปยิงตะน้องไม่โดน
2: เดียว

0: แม่เขาจะเล่าให้ฟังไงเราอยู่กรุงเทพใช่ป่ะเขาก็เล่าให้ฟังพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็จะรู้มันก็สายไปแล้วจะไปแก้อะไรได้คงจะแก้อะไรไม่ได้แล้วมั้งตอนนั้นอะก็ได้แต่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะเหมือนประมาณว่าเขาคงอยู่ไม่มีความสุขเมียก็ไม่นั่นลูกก็ไม่อยู่เรื่ออะไรยังไงไม่มีคงไม่มีใครเข้าใจเขาอะไม่มีคิดว่าคงแบบว่าเขามีความสุขแบบอย่างนี้ไงเขามาหาจากที่บ้านไม่ได้เขาก็ต้องไปหาที่อื่น
1: กินเกี๊ยวแล้วแม่ใช่
2: ไหมไม่เอาไม่ชอบกินข้าว
0: ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ต้องไปแล้วประกอบกับช่วงแบบเขามีเงินเดือนอะไรเงี้ยใกล้มีเงินมีทองอะไรเงี้ยใกล้จะปลดเกษียณเนี่ยมันก็ต้องมีคนหวังตรงนี้เยอะอยู่เหมือนกันก็อาจจะชอบแบบนั้นมากกว่าชอบแบบนั้น
3: Echo 20 Yankee Echo Victor
4: Echo 20
3: Yankee Echo Victor
1: จะถอดอะไร
3: ถอดได
1: ้หมุนได
3: ้นะ
1: ถูกออกแบบไว้อย่างดี
2: พี่กีน่าจ้ะตรงทางเลี้ยวเข้าไปในตุ๋ยอ่ะนั่นอร่อยนะเครื่องเยอะ
5: ดูสิปกติคุณแม่เป็นหางแบบนี้ก็ต้องมา
6: เดี๋ยวเราจะไปกินโค้ก
2: มันใช้น้ำมันแ
6: หละน้องบอกให้ขายแล้วของ
2: เองมาไปถักนั่นแหละไอ้ซอยไอ้ตุ๋ยเนี่ยเพราะว่าชะเงือกกับ
6: ชายน้ำ
2: ชายน้ำหัวมุมเลยใช่ไหมเหรอ
7: ชายคงเคยู
2: แล้วก็ชายน้ำหัวมุม
8: ปากทางหัวมุมเลย
2: อันนี้อร่อยนะ
8: เส้นงวดเก่าอ่ะ
6: ไม่รู้จ
8: ัก ซอยโรงหนังนะ
6: หมูปิ้งตรงเลย
8: ตรงติดแม่น้ำร้านแรกเลยมีก๋วยเตี๋ยวมีติ่มซำมีอะไร
2: อร่อยนะ
8: ไอ้ตรงร้านที่ขายแก๊สไหนก่อนอะ
2: สี่โมงห้าโมงอะมาอีกทีก็มาเอาเสื้อผ้าไปก็บอกมีอะไรของมึงเสื้อผ้ามึงขนไปหมดอยู่ตรงนี้ยายผ้าห่มไม่รู้อะไรต่ออะไรยายเผาราชมานเผาหมดถุงเท้าไม่เสื้อแสงยายเผาหมดไม่ให้มากลับมาเอาเดี๋ยวมันจะมาเข้าๆออกยายไม่ชอบไปเลยไปเลยคนเราต้องให้เด็ดลูกยายก็ไม่ง้อไม่มีมึงกูอดตายไม่อดตายคนยังอูไม่อดตายก็บอกมึงอยากไปมึงไปเลยไปแล้วมึงไม่ต้องมาเหยียบเลยเพราะว่าไงยายก็ต้องตัดสินใจดิเมื่อมึงชอบอย่างนี้ก็มึงก็ไปกูดีกูช่วยทำมาหากินไม่ได้กินของมึงครั้งเดียวเลยกูไม่ทุกข์แล้วลูกสามคนกูสองคนกูเลี้ยงได้ว่าไงลูกไก่มันอยู่พัทยา ยายใจเด็ดนะลูกพูดจริงก็ต้องทำจริงมีอะไรอีกอ่ะฝากความดีของมันอ่ะ

0: มา
1: โต้งก่อนก็ได้ไปใครว่างทำไปก่อน
2: ใครว่างก็มาเลยลูก
3: จองแล้วแหละดีแล้ว
4: เฮ้ย

0: มีคนที่ดูแลพ่อก็โทรแบบว่าอาการไม่ดีนะยังไงก็ไม่รู้แหละก็เลยเก็บเสื้อผ้ามาเลยเก็บเสื้อผ้าวันนี้อยู่เทพก็เลยเก็บเสื้อผ้ามามาสักประมาณ2 ทุ่มกว่าก็รู้แล้วว่าเออเห็นกันละประมาณก็4 ทุ่มแค่ 4 ทุ่มน่าก็เลยจัดการเองหมดเรียบร้อยใช้ทุกอย่างไปเลยแล้วก็พามาที่วัดเพื่อสวดอภิธรรมไม่มีอะไรแล้วก็เสร็จงานจบทำจนเสร็จสับไปเลยครับ
1: จบแล้วตายแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ก็แม่ไอ้ยายก็ไม่ได้ไปนะวางผ้าแม่ก็ไปเผาแม่ก็ไม่เผาเพราะว่าเขาเผาว่าวิญญาณก็ควรเขามันต้องไปนู่นไปหาเมียเขาเลยเพราะเราขาดกันแล้วอ่ะไม่ละเสียใจน้อยใจไอ้นั่นเหมือนกันต้องขาดลูกแต่ว่าทำไงได้คนเรามันถึงข้าวถึงข้าวก็ไปไม่เคยฝันขาดไม่เคยเห็นไม่เคยมาก
2: รบก็มีใครเคยฝันเห็นป่ะ
0: ไม่มี

0: พลังการทีมแรกตกชั้นสู่ไทยลีก2ส่วนสุโขทัยเมืองทองและโคราชลุ้นเป็น1ทีมสุดท้ายที่รอดตกชั้น
1: น้องนิตานักกีฬาสาวน้อยมหัศจรรย์นี่เป็นดาวดวงใหม่จากจังหวัดจันทบุรี
0: เคียแรนแมคเคนน่านำทีมอิสวิชคัมแบ็กสู่พรีเมียร์ลีกหลังจากตกชั้นไปเพียงแค่ปีเดียว
1: สวัสดีครับผมวิริยะตันนุกุลกิจครับ
0: สวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกุลครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่สุดสัปดาห์กีฬามันแน่นอนครับวันนี้โอ้โหอัดแน่นหลากหลายกีฬาพี่ต้อง
1: ใช่
0: ฟุตบอลไทยลีกทราบแน่นอนแล้วว่าทีมตกชั้นทีมแรกเป็นทีมจากภาคตะวันตก
1: ใช่
0: แล้วยังมีกีฬาชนิดใหม่อีกหลายกีฬา
1: ใน
0: วันนี้
1: ก็มีอะไรนะพิกเกิลบอลนะฮะแล้วก็มีคอร์ฟบอลนะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นกีฬาที่คนรุ่นใหม
0: ่
1: ให้การจับตามองนะครับจากนั้นไปดูข่าวแรกก่อนเลยครับฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานนี้ครับได้ทีมที่ต้องตกชั้นเป็นทีมแรกแล้วนะครับนั่นก็คือพลังการครับที่เลื่อนชั้นมาเล่นไทยลีกได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวส่วนโคราชเก็บ3คะแนนสำคัญครับต่อลมหายใจจนถึงเกมสุดท้ายครับฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่โซนหนีตกชั้นนะครับพลังการเปิดสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเจอกับชลบุรีเกมนี้พลังการต้องชนะเท่านั้นเลยนะครับเพื่อโอกาสลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายชลบุรีนำก่อน 1-0 จากลูกหม่งของจอฟฟิลิเป้นะครับนาทีที่40ครับส่วนนาทีที่62ครับเจ้าถิ่นเสมอ 1-1 นะครับนาที62จากโอยาชุนไปยิงฉลับทางด้านของกิเก้ด้วยนะครับส่วนนาที84ชลบุรีบุกนำอีกครั้ง 2-1 จากอาโบอิซ่าคือลูกนี้ไม่ล้ำนะครับมีการเช็ค VR ด้วยแต่พลังการไม่ยอมแพ้ครับตีเสมอ 2-2 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 90+5 จากอาบูบาก้ากามาร่าคือจังหวะแรกเนี่ยไม่ยิงนะครับแต่งก่อนครับเอาชัวร์ครับพลังการ23แต้มนะครับตกชั้นอย่างเป็นทางการเป็นทีมแรกตามโซนปลอดภัย3แต้มขณะที่เหลือเกมสุดท้ายนะครับส่วนอีกเกมนึงครับขึ้นไปดูนครราชสีมาอันดับสุดท้ายเปิดบ้านเจอกับสุโขทัยอันดับที่14โดยเกมนี้หากโคราชเก็บชนะไม่ได้ก็ตกชั้นทันทีเหมือนกันนะครับเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวเป็นฝั่งเจ้าถิ่นโคราชนะครับได้ประตูชัยนาทีที่80ครับจากลีออนเจมส์มาจากเกมสวนกลับนะครับก็ซัดลูกนี้หายไปเลยครับโคราชเก็บเพิ่มไป24คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่15ก็ยังต่อลมหายใจได้ลุ้นในเกมนัดสุดท้ายที่จะบุกไปเยือนชลบุรีส่วนสุโขทัยหล่นมาอยู่อันดับที่14แพ้ในเกมนี้ยังต้องหนีตกชั้นในเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายน่าดูมากๆนะครับเจอเมืองทองอันดับที่13ซึ่งเป็นทีมที่ต้องหนีตกชั้นเช่นเดียวกัน
0: โอ้โหมีผลหมดนะครับทั้งโคราชเมืองทองสุโขทัย
1: ใช่ค่าคู่นี้ไม่ว่าสุโขทัยหรือว่าเมืองทองชนะคืออยู่รอดใครแพ้บุญ
0: ถ้าเสมอยังต้องลุ้นนะ
1: ยังต้องลุ้น
0: เพราะว่า
1: คู่อื่น
0: โคราชไปเจอชลบุรี
1: ใช่ครับมาดูบิ๊กแบทหน่อยไม่น่าเชื่อนะเกมนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญ
0: ครับ
1: ว่าสู้โซนตกชั้นไม่ได้การท่าเรือรองจ่าฝูงเจอกับบุรีรัมย์ที่คว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่11ไปแล้วนะครับเกมนี้ท่าเรือฟอร์มสุดดุเลยนะครับเอาชนะบุรีรัมย์ไป 3-1 ประตูแรกได้จากเจ้ายิมมรชิตกินิษฐ์ศรีบรรเพ็ญนาทีที่4นะครับที่จริงผ่านไปแค่3นาที20วิก็ยิงแล้วนะครับยิงไกลสวยจริงครับสำหรับเจ้ายิมนะครับแล้วก็เลโอนาร์โดคาริลนะครับยิงนาทีที่22คือเพื่อนจ่ายหักข้อมาให้นะครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับแล้วก็ลูคัสคอสตาตัดในช่วงทดเจ็บนาทีที่45+3ครับก็คอสตาลากมาจากครึ่งสนามครับบุรีรัมย์เอาไม่อยู่จริงๆส่วนบุรีรัมย์มาได้1ลูกนะครับจากลูกเตะมุมเข้าประตูของปีเตอร์ซูสในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+5ดูลูกนี้ฮะคือที่จริงบอลเนี่ยไปโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ก็คือพิรดลครับไอ้ขอผู้เล่นของกวางท่าเรือนะครับเข้าไปครับจะบอกว่า4ลูกเนี่ยท่าเรือยิงเข้าหมดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคนทับเข้ายิงหมดเลยทั้ง4ลูกครับจังหวะพอดีจริงๆครับการท่าเรือมี57คะแนนอยู่ที่2ส่วนบุรีรัมย์ตั้งแต่คว้าแชมป์ ก็แพ้ในลีก2นัดติดต่อกันแต่ไม่มีผลแล้วไงนะฮะมี59คะแนนลอยลำไปแล้วนะครับมันไม่รู้จะเตะให้เหนื่อยทำไม
0: บุรีรัมย์ก็เหลือลุ้นอีก2ถ้วยคือ FA Cup แล้วก็ Choppy Cup อาเซียน
1: ไปลุยตรงนั้นดีกว่านะครับส่วนผลในคู่แบงคอกถล่มอยุธยาไป 4-1 นะครับแบงคอกอยู่ที่5ส่วนอยุธยาอยู่ที่10โปรแกรมวันนี้6โมงเย็น PT ประจวบเจอกับอุทัยธานี PT ประจวบอันดับที่6นะครับอุทัยธานีอันดับที่11ก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะครับตัว 18:30 นราชบุรีทีมอันดับ3เจอกับระยองทีมอันดับ7แล้วก็ 19:00 นลำพูนอันดับที่12เจอกับเชียงรายคู่นี้สำคัญนะครับคือถ้าลำพูนต้องการอยู่รอดแบบไม่ต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายเกมนี้เก็บชนะให้ได้จบครับ
0: ตอนนี้ 99.99
1: 99.99 แต่ขอเอาให้ชัวร์ดีกว่าเพราะว่าไอ้โซนที่อยู่ท้ายตารางเนี่ยมันพลิกตลอดเหมือนกันนะครับมาดูไทยลีก2หน่อยนะครับรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นนัดแรกชนะทันบิลที่จบอันดับที่6เปิดบ้านเจอกับปัตตานีที่จบอันดับที่3 11นาทีปัตตานีนำก่อน 1-0 นะครับมาจากลูกมงของมาลอนดาซินวาจุดนัดพบพอดีครับส่วนนาทีที่62ปัตตานีมาบวกประตูที่2จากการหลุดเข้าไปยิงของอิมรอนไฮยูโซลากมันสะใจยิงครับลูกนี้ครับคนเดียวจบเลยฮะส่วนนาที69ชัยนาทแล้วมาเป็น 1-2 จากอามาริโดจูเนียร์ได้ลูกเดียวลูกสวยต้องดูยาวกว่านะครับส่วนนาทีที่71ปัตตานีมาได้ประตูย้ำชัยนาท 3-1 จากมาโลดาซินวาคนเดิมและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ก่อนที่จะกลับไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของปัตตานีในวันที่9พฤษภาคมเวลา6โมงเย็นสำหรับวันนี้ยังมีเพย์ออฟอีก1คู่นะครับโปลิเทโรเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะเวลา6โมงเย็นโดยจะคัดเพียง1ทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดตามทางด้านของราศีสไลด์กับศรีสะเกษขึ้นไปนะครับ
0: ก็เป็นปีที่จังหวัดศรีสะเกษคึกคักนะครับขึ้นไทยลีก2ทีม
1: คราวนี้เวลาเจอกันนะเราจะได้เจอแบบดาร์บี้แมตช์ของจริง
0: ครับ
1: ถูกไหมเป็นจังหวัดเจอจังหวัดนะครับส่วนฟุตบอลหญิงคิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จีนนะครับทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกของกลุ่ม A เจอกับเวียดนามเกมในครึ่งแรกซัดกันสนุกจริงเลยนะครับโดยไทยได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่27มาจากจังหวะหลุดเข้าไปยิงของเมริก้าซีล่าโบด็อกส์นะครับนี่เป็นแข้งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียครับแม้เวียดนามจะตามตีเสมอได้ในนาทีที่35มาจากจังหวะนี้นะครับคือฟรีคิกของปานทิทูเฟือง
0: โอ้โหสวยงาม
1: สวยงามเลยย้อยเด็ดย้อยนะครับแต่อีก2นาทีถัดมาไทยก็มาได้ประตูออกนำอีกครั้งจากธิดาหวันหวังสิ้นนะครับหวังสิ้นนะครับที่ยิงเข้าไปในนาทีที่37วันแรกกันนะฮะเกมมันเปิดกว้างแล้วครับช่วงเวลานั้นส่วนครึ่งหลังแหมเราก็มาพลาดท่าโดนเวียดนามตามตีเสมอในนาทีบาทจากการยิงของเหงียนทิทันลำในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีแรกเลยนะครับคราวนี้จบเกมก็ไทยเสมอเวียดนามไป 2-2 ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันจีนเจ้าภาพถล่มเมียนมาขาด160นะครับนัดต่อไปไทยจะลงสนามเจอเมียนมาในวันจันทร์นี้เวลา 14:30 น.รายการนี้แชมป์และรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติบวกกับอีก2ทีมแล้วก็อันดับ3ที่มีผลงานดีสุดจาก3กลุ่มครับคือเราก็พยายามนะฮะสำหรับบอลหญิงที่พยายามคู่ศรัทธาด้วยเหมือนกันเป้าหมายแน่นอนแหละชุดใหญ่ต้องไปบอลโลกครั้งที่3
0: ใช่ครับก็เอาใจช่วยนะครับว่าจะทำได้หรือไม่ไปกันที่เม็กซิโกครับกับโปรเปียโนครับที่มีลุ้นคว้าแชมป์กอล์ฟหญิง LPGA ครั้งแรกในชีวิตครับกอล์ฟหญิงริเวรามายาโอเพ่นที่เม็กซิโกจบวันที่3ครับกองเชียร์ไทยได้ลุ้นจากผลงานของโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรหญิงจากจังหวัดสระบุรีวัย23ปีครับที่มีลุ้นคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ใบแรกในชีวิตหลังจากทำผลงานรอบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6บอดี้ไม่เสียโบกี้ขยับจากอันดับ7ร่วมครับขึ้นมาอยู่ที่2สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำเนลลี่คอร์ด้านักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันอยู่3สโตรกเท่านั้นครับคืนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับโปรเปียโนครับ
1: ถ้
0: าทำผลงานได้ดีแล้วคอร์ด้า
1: สะดุด
0: เรียบร้อยโรงเรียนเปียโนนะครับจะช่วยครับให้โปรเปียโนคว้าแชมป์แรกมาครองให้ได้ครับที่เม็กซิโกครับ
1: ครับผม The tie stays
0: ข้ามไปดูการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกที่อียิปต์ครับเปิดฉากแข่งขันวันแรกครับไฮไลท์อยู่ที่48กิโลกรัมหญิงไทยส่งแข่ง2คนครับท่าสแนชสุธาสินีแก้วสิงห์ขอนยกผ่าน

0: ครั้งแรก77กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของไทยในรายการนี้ครับตามด้วยท่าคลีนแอนด์เจิร์กนฤมลวงหาจักรยกผ่านครั้งที่2สถิติ101กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปครองให้กับทีมชาติไทยครับโดยรุ่นนี้เจิ้งใจเหลียนจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับกวาดครบทั้ง3เหรียญทองโดยรายการนี้ครับจะแข่งขันจนถึงวันที่8พฤษภาคมไปกันที่เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมที่ลอนดอนประเทศอังกฤษทีมหญิงไทยจบรอบแรกด้วยการรั้งอันดับ2ของกลุ่มจากผลงานชนะ2และแพ้1ได้สิทธิ์ลงแข่งขันรอบแก้ตัวชิงตั๋วเข้ารอบน็อกเอาท์กับโปแลนด์ครับเกมนี้อรวรรณพารานังชนะคู่แข่ง 3-0 เกมให้ไทยออกนำก่อน 1-0 แต่อีก2คู่ต่อมาครับสุธาสินีสเวตบุตรกับจินิภาสเวตบุตร2พี่น้องครับพ่ายคู่แข่งทำให้โปแลนด์พลิกนำก่อน 2-1 และอรวรรณที่ลงแข่งเป็นคู่ที่4ชนะคู่แข่งเป็นหนที่2ครับกู้หน้าทีมไทยตีเสมอ 2-2 คู่ต้องตัดสินหาผู้ชนะในการแข่งขันคู่ที่5คือคู่สุดท้ายปรากฏว่าหญิงสุธาสินีครับต้านทานนาตาลีบายอนนักกีฬามือ1ของโปแลนด์ไม่ไหวแพ้ไป 1-3 เกมส่งผลให้ทีมชาติไทยแพ้โปแลนด์ 2-3 คู่พลาดคว้าตัวลงแข่งขันรอบน็อกเอาท์ไปอย่างน่าเสียดายครับแม่เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองของไทยเนี่ยอยู่แถวหน้าของโลกเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ไปเล่นลีกยุโรปเยอะครับ
2: ประบานาดีมูลกัน
0: ไกลไปอีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาไทยในศึกมาเลเซียซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพเรสแรกเมื่อวันเสาร์ครับซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันต้องระงับการแข่งขันชั่วคราวหลังจากเจอฝนตกอย่างหนักที่มาเลเซียก่อนจะให้นักกีฬากลับมาแข่งขันอีกครั้งครับบนพื้นสนามแข่งที่เปียกชุ่มไปด้วยฝนแม้ว่าจะเจออุปสรรคแต่นักบิดไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมจากเจ้ามิกซ์ธนัทละอองปลิวนักกีฬาจากทีม Honda Racing Thailand เจ้าของรถหมายเลข31ที่ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบคว้าแชมป์เรสนี้มาครองครับนอกจากนี้ยังมีกฤษดาธนโชตอีกหนึ่งนักแข่งของทีม Honda Racing ที่คว้าอันดับ3มาครองในรุ่นเดียวกันครับผลงานของนักกีฬาไทยนี่เยอะจริงๆอันนี้คือส่วนยอดนะ
1: ใช
0: ่แต่ส่วนที่เป็นฐานรากจริงๆคุณจำรักพาไปดู
1: พาไปดูเยาวชนสาวน้อยมหัศจรรย์ที่จังหวัดจันทบุรี
0: อยากรู้ว่ามหัศจรรย์แบบไหน
1: อยากรู้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนไปดูบรรยากาศนะครับความสามารถของน้องนิตาสาวน้อยมหัศจรรย์จากจังหวัดจันทบุรีที่มาของคำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยมาจากอะไรครับต้องไปติดตามได้จากรายงานของคุณจำรักล้วนรอดครับ
3: ในช่วงเช้าตรู่ของทุกๆวันก่อนที่พระอาทิตย์จะส่งแสงสว่างณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเด็กหญิงนิตาณภพัฒน์ศรีขำกูลและคุณแม่จะมาวิ่งนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของสองแม่ลูกผู้หลงใหลและรักการวิ่งโดยจุดเริ่มต้นของสองแม่ลูกคู่นี้เนื่องจากน้องนิตาในวัยเด็กค่อนข้างป่วยบ่อยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่บีเลยนำกีฬามาเสริมสร้างสุขภาพให้กับลูกสาวเรียกว่าพาไปเล่นหลายชนิดกีฬาแต่ก็มาหยุดที่สองชนิดกีฬาที่ใช้เท้าและขานั่นก็คือวิ่งและเทควันโดสำหรับการวิ่งคุณแม่บีบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เธอและลูกสาวได้ทำร่วมกัน
4: เขาเป็นเด็กที่สุขภาพไม่แข็งแรงค่ะตั้งแต่เริ่มแบบเบาเลยป่วยง่ายนิดหน่อยก็ป่วยอะไรเงี้ยค่ะอากาศเปลี่ยนก็ป่วยก็เลยคิดว่ากีฬาน่าจะช่วยเขาได้ดีสำหรับตัวของเราก็คือตัวของแม่เองอะรู้สึกว่าได้ทำกิจกรรมอะไรกับลูกก่อนนะคะเริ่มต้นเลยคือเหมือนกับเราได้เล่นกับลูกตลอดเวลาเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพส่วนตัวก็คือมันดีทั้งระบบอะค่ะการนอนการกินร่างกายทุกอย่างโอเคดีมากค่ะดีมากคือเรามีเขาเป็นเพื่อนเขาก็มีเราเป็นเพื่อนมันก็เลยรู้สึกไม่มีกำแพงกั้น
3: ปัจจุบันนิตาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งแต่ละสนามเธอคว้าแชมป์มาได้มากมายเรียกว่าในวงการวิ่งไม่มีใครไม่รู้จักสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้นอกจากวิ่งที่นิตาทำผลงานได้โดดเด่นแล้วเธอยังเล่นเทควันโดได้ดีด้วยที่บอกว่าเล่นได้ดีก็เพราะนิตาเป็นนักกีฬาเทควันโดคนเดียวของจังหวัดจันทบุรีที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติควบคู่กับการวิ่ง 3,000 เมตรในกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยนิตาบอกว่าทั้งหมดต้องขอบคุณคุณแม่ที่นำพาให้เธอเล่นกีฬาพอเล่นแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายซึ่งก็อยากจะตอบแทนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันวิ่งและเทควันโดที่สุราษฎร์ธานี
2: เหมือนเราไม่เหงาอะค่ะเหมือนเรามีเพื่อน

0: ตลอดเวลามีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆคอยอยู่ข้างๆเราเวลาเราเหนื่อยหรือว่าท้อค่ะก็อยากขอบคุณแม่ค่ะที่ให้หนูได้แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองเยอะขึ้นค่ะอยากได้เหรียญทองทั้งสองกีฬาเลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝันของหนูด้วยค่ะที่หนูแข่งเทควันโดคัดผ้ามาติดทุกรอบค่ะแต่ยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยค่ะแมตช์นี้ก็อยากได้เหรียญส่วนวิ่งก็อยากทำลายสถิติระยะ 3,000 เมตรของหญิงก็อยากเข้าประตูทีมชาติค่ะอยากเล่นในนามทีมชาติค่ะแล้วก็อยากวิ่งเล่นในถนนค่ะได้ตังค์ดี
1: สำหรับ2เป้าหมายของนิตาคุณลุงที่มาวิ่งกับนิตาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาและผู้สอนเทควันโดของจังหวัดจันทบุรีต่างก็เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นบวกกับความมีวินัยในตัวของนิตาน่าจะทำให้อนาคตบนเส้นทางกีฬาของนิตาสดใสไม่ว่าจะเป็นเลือกเล่นเทควันโดหรือเอาจริงเอาจังกับการวิ่ง
2: น่าเป็นทีมชาติแน่ๆครับเพราะว่าน้องเขาวิ่งอย่าง10กิโลเนี่ยวิ่งด้วยเวลา35นาที50วิก็คือเพซ 3.3 ซึ่งหายากมากในคนที่จะวิ่งเพซ 3 ครึ่งได้ในระยะ10กิโลขนาดผู้ชายยังยากนะครับอันนี้เด็กผู้หญิงด้วยครับครับภูมิใจแน่นอนครับว่าในจันทร์เราก็มีแบบนักวิ่งที่เก่งๆระดับแนวหน้าแบบนี้ได้เราเคยวิ่งกับน้องมาก่อนซ้อมด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้น้องอาจจะแบบติดทีมชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ยังไม่ติดนะอนาคตอาจจะติดขอคุยกับขอโม้หน่อยครับ
3: จริงๆก็คาดหวังว่าน่าจะติดเหรียญทองครับปีนี้ใช่ครับรักษาเนื้อรักษาตัวครับใช่ครับเพราะน้องเล่น2กีฬาครับใช่ครับจะวิ่งด้วยเทควันโดด้วยครับ
4: โชคดียังไงครับวันแข่งไม่ตรงกัน
3: ใช่ครับปีนี้โชคดีมากครับเพราะตอนคัดภาควันชนกันครับก็ลุ้นครับลุ้นว่าจะมาทันหรือเปล่าครับใช่ครับยังโชคดีว่าคู่สายก็ยังได้แข่งช่วงบ่ายครับก็เลยไปวิ่งตอนเช้าก็มาแข่งบ่ายทันอยู่ครับใช่ครับก็กังวลนิดหน่อยครับแต่ว่าถ้าโค้ชมั่นใจนักกีฬามั่นใจมันก็ไปด้วยกันได้ครับ
1: ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมโดยน้องนิตามีโปรแกรมลงแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน37กิโลกรัมหญิงในวันที่10พฤษภาคมส่วนในวันที่12พฤษภาคมในช่วงเช้าเธอจะลงแข่งขันวิ่ง 3,000 เมตรและนี่คือที่มาของคำว่านิตาสาวน้อยมหัศจรรย์ที่เล่นกีฬา2ชนิดได้ดีทั้งที่รูปแบบและกติกาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจำลักษณ์ล้วนลอดไทย PBS รายงาน
5: แม้ว่ารูปแบบและกติกาจะแตกต่างกันระหว่างวิ่งกับเทควันโดแต่พื้นฐานของเกือบจะทุกชนิดกีฬาครับมาจากการวิ่งสภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะ
6: ส่วนใหญ่ก็ถ้าสมมติวอร์มร่างกายก็ต้องวิ่ง
5: ต้องวิ่งอ่ะนักมวยเป็นไงนักมวยก็ต้องวิ่ง
6: โหวิ่งตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเลยอ่ะ
5: แทบทุกชนิดคือวิ่งคือการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้พละกำลังมากเหมือนกันครับ
6: ใช่ครับ
5: จากน้องนิตามากันที่พิคเคิลบอลครับชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้คึกคักครับเมื่อการกีฬากับทางด้านโอลิมปิกไทยเตรียมผลักดันจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาแห่งชาติในอนาคตครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึงดร.ก้องศักดิ์ยมณีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับรับและก็นางธยาทิพย์สุวรรณครับนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลเปิดการแข่งขันพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่1ถึง2พฤษภาคมแบ่งเป็นประเภทintermediate และ open ทั้งชายและหญิงรวมถึงคู่ผสม4รุ่นอายุพิคเคิลบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับการจับตามองมากเป็นพิเศษทั่วโลกครับเพราะว่าสนุกเล่นง่ายเล่นได้ทุกรุ่นอายุซึ่งตอนนี้ครับโอลิมปิกไทยกับกกท.เตรียมผลักดันให้เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงบรรจุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นฐานก่อนที่จะไปสู่การเป็นสมาคมกีฬาครับ
7: ต้องท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าพิคเคิลบอลเนี่ยจริงๆเป็นกีฬาใหม่นะครับแล้วก็เป็นกีฬาที่กกท.นะครับก็คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมกับคณะกรรมการกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยเราพิจารณาแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าเป็นชนิดกีฬาที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายตามพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วนะซึ่งเป็นการรับรองไม่นานนี้เองนะครับไม่ถึงปีเนี่ยถือว่าการกีฬาก็จะมุ่งหน้านะครับในการทำงานร่วมกันกับสมาคมในการที่จะพัฒนากีฬาพิคเคิลบอล ป้าหมายเพื่อที่จะให้มีความเป็นเลิศสามารถ

0: ที่จะไปแข่งกับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ครับ
1: ครับอันนี้ต้องบอกว่ามั่นใจว่าไปได้นะฮะมั่นใจว่าไปได้คือคิดว่าภายในวันข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังดูว่าอาจจะประจุเข้าไปใน4เกมก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับเอเชียนเกมก็ตามมาอะไรแล้วมันก็จะค่อยๆตามมานะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะซึ่งก็เป็นทางเราก็จะต้องไปหารือกับทางสหพันธ์ 4 เกมนะครับซึ่งผมก็เป็นประธานอยู่นะครับก็หวังว่าจะช่วยผลักดันตรงนี้ได้แต่แน่นอนครับต้องให้ทุกอย่างมันนิ่งก่อนที่นี่นะครับซึ่งก็ต้องพึ่งทางกกท.
2: กอล์ฟบอลชายหาดชิงแชมป์โลกโซนเอเชียครับแข่งกันที่สนามทรายการกีฬาแห่งประเทศไทยครับโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยครับเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางนักกีฬาจาก10ชาติทั่วโลกไฮไลท์เกมแรกในสาย A ครับไทยพบกับเช็กเกมนี้สูสีครับท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแต่สุดท้ายทีมไทยแพ้ประสบการณ์ไปอย่างน่าเสียดาย10-11คะแนนส่วนผลนัดอื่นๆครับในรอบแบ่งกลุ่มไทยแพ้กับอินเดียไป10-11แพ้กับฮังการี6-13และแพ้จีน7-11ทำให้ต้องลงแข่งขันรอบจัดอันดับ9-10พบทีมอันดับ5ของสายบินในช่วงบ่ายวันนี้ครับขณะที่นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลครับเผยว่ารายการนี้ไทยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนอินโดนีเซียแม้จะมีงบประมาณจำกัดแต่พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดเพื่อให้นักกีฬาไทยเก็บคะแนนสะสมชิงสิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกที่จีนให้ได้ครับ
3: แต่ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์เก็บคะแนนนะคะที่จะไปแข่งในเรื่องของ World Cup ในรอบต่อไปซึ่งปลายปีนี้เองเนี่ยนะฮะประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดแข่งขันWorld Beach เป็น World Cup เนี่ยนะคะชิงแชมป์โลกเนี่ยนะคะซึ่งก็จะคัดqualify คะแนนจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆใน around the world เนี่ยนะคะในการที่จะส่งทีมไปแข่งขันนะคะซึ่งก็คาดว่าถ้าประเทศไทยเราทำคะแนนได้ดีเก็บแรงกิ้งได้ดีเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสแต่ก็อย่างที่ได้รำเรียนนะคะว่าเราเองได้รับการสนับสนุนไม่มากนักแล้วหลักสปอนเซอร์ต่างๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้เป็นเรื่องของงบประมาณนะคะเราก็ไม่มีโอกาสจะไปแข่งในทัวร์นาเมนต์อื่นๆไกลๆนะคะเราก็คงจะแข่งกันในละแวกเอเชียก็ทำให้การเก็บคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันเท่าไหร่นักแต่ก็จะพยายามทำให้ทีมไทยนั้นได้ตำแหน่งดีที่สุดในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะ
2: กติกาที่น่าสนใจของกีฬากอล์ฟบอลชายหาดครับผู้เล่นในแต่ละทีมจะมี4คนแบ่งเป็นชาย2คนและหญิง2คนการทำคะแนนนะแบ่งเป็นยิงไกลได้2แต้มยิงใกล้ได้1แต้มแบ่งการแข่งขันเป็น2ควอเตอร์ควอเตอร์ละ6นาทีถือเป็นกีฬาที่เน้นความเร็วและทีมเวิร์คอย่างแท้จริงครับปัจจุบันกระแสกอล์ฟบอลเนี่ยในไทยกำลังเติบโตนะครับมีการบรรจุในกีฬามหาวิทยาลัยและกีฬาเยาวชนแห่งชาติขณะนี้มีจำนวนนักกีฬาเพิ่มขึ้นถึงหลักพันคนแล้วนะครับ
4: คือคำว่ากอล์ฟเนี่ยแปลว่าตะกร้าของภาษาดัช
2: ครับ
4: แน่นอนฮะกีฬานี้มาจากเนเธอร์แลนด์ดูแล้วก็คล้ายๆแชร์บอล
2: ใช่คล้ายๆกันเลย
4: เป้ามันอยู่นิ่ง
2: ๆคล้ายๆแชร์บอลก็ให้บาสเกตบอลผสมกัน
4: ถูกต้องครับจากนั้นเราไปดูเรื่องราวของสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษานั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่3แล้วนะครับพร้อมเดินหน้าวงการสควอชของไทยในศึกเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีวาระสำคัญอยู่ที่การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่หลังจากที่นายชริตรัตน์จันทรุเบกษาอยู่ครบวาระ2สมัย8ปีนะครับปรากฏว่านายชริตรัตน์ก็ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นสมัยที่3แต่เพียงผู้เดียวในเวลา4ปีซึ่งแน่นอนครับท่านนายกสมาคมคนใหม่แต่เป็นคนเดิมนะครับประกาศสานต่อนโยบายพัฒนาขยายฐานการเล่นกีฬาสควอชให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังได้จ้างผู้ฝึกสอนชาวปากีสถานที่เคยสร้างนักกีฬาสควอชของมาเลเซียให้ก้าวมาสร้างผลงานเป็นที่1ของทวีปมาแล้วจะเข้ามาดูแลนักกีฬาไทย6เดือนนะครับจนจบเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้มีการเรียกร้องไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนฮะพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ควรอนุมัติงบจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรวมถึงส่งแข่งขันนานาชาติอย่างน้อยนะครับอย่างละ1รายการต่อปีครับนะครับทุกท่าน
5: ในการจัดสรรงบประมาณของสมาคมของกองทุนพัฒนากีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทุกสมาคมควรจะได้รับงบประมาณในการสนับสนุนในเรื่องของ1การชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะ1ครั้งต่อปีนะแล้ว international ไม่ว่าจะเป็นการจัดในประเทศ หรือส่งแข่งต่างประเทศ1ครั้งต่อปีอย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยพื้นฐานวันนี้ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้กันเลยนะ
4: ต่อที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นศูนย์ฝึกเทควันโดหรือว่ากูต้าโดยมุ่งเน้นพัฒนาวงการเทควันโดไทยอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาชีพของครูฝึกเทควันโดให้มีความเป็นมาตรฐานตลอดจนให้ความสำคัญกับการบริหารยิมเทควันโดแบบรอบด้านเน้นเรื่องการสอนทักษะเทควันโดไปจนถึงการบริหารการเงินภายในยิมนะครับน่าสนใจนะครับคุณทัศน์เปิดหน่อยใช่ไหมต้องเปิดสักที่หนึ่ง
2: ไม่ไหวฮะไม่มีเงินครับผม
4: นะครับอ้าวหลังจากเปิดสถาบันครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดและก็โค้ชเชให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโควต้ายูธโอลิมปิกเกมที่เซเนกัลในเดือนตุลาคมนี้ว่าทีมเทควันโดไทยเนี่ยรอจัดสรรโดยหวังว่าอยากจะได้โควต้า4คนเพื่อไปลุ้นเหรียญทองที่เซเนกัลครับ
6: คือจริงๆดูว่าเราก็ต้องรอที่ IOC ให้โควต้าสำหรับเป็นที่ประเทศไทยเราก็เป็นกีฬาเทควันโดให้กี่คนครับผมเช็คว่าเป็นเต็มๆผู้ชาย2ผู้หญิง2ก็4คนครับแต่ว่าเป็นตลาดชาติก็ไม่เหมือนครับให้โควต้าเราก็รอได้โควต้าก่อนแล้วก็ถ้าได้โควต้าเราก็ต้องเช็คเราก็ได้โควต้ารุ่นอะไรบ้างครับหลังจากนั้นเราก็ต้องควอลิฟายต้องที่ประเทศไทยครับเพราะว่ายังเราไม่รู้ก็เป็นรุ่นอะไรก็เรามีโอกาสส่งที่ยูโอลิมปิกครับซึ่งเราก็รอแป๊บนึงครับแล้วก็ถ้าได้โควต้าแน่ๆเราก็ต้องก็รีบควอลิฟายครับ
7: ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วนะครับที่อาร์เจนตินาเนี่ยเรามีโควต้าอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับเราก็ได้1ทอง1เงินนะครับสำหรับในครั้งนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับทางสมาคมเองเนี่ยก็หวังว่าคาดหวังแล้วกันนะครับว่าจะอยากได้สัก4รุ่นนะครับเพราะเราก็มีนักกีฬาเยาวชนนะครับรุ่นผู้ชายที่มีดีกรีเป็นแชมป์โลกนะครับก็อยากจะได้สัก2ชาย2หญิงนะครับ
4: สำหรับยุทธโอลิมปิกเกมส์3ครั้งที่ผ่านมาทีมเทควันโดของไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทุกครั้งเลยครับเริ่มจาก2010ที่สิงคโปร์จากวรวงศ์พงษ์พาณิชย์2014ที่จีนก็พันธิพักวงศ์พัฒนกิจและ2018ที่อาร์เจนตินาจากการธิดาแสงสินครับ
2: มากันที่อิปสวิชทาวน์นะครับแชมเปี้ยนชิพไฮไลท์อยู่ที่มาร์คอิปสวิชเปิดบ้านถล่มควีนส์พาร์คเรนเจอร์ขาด103-0ครับส่งผลอิปสวิชจบอันดับ2คว้าตั๋วเลื่อนชั้นไปสู่พรีเมียร์ลีกอัตโนมัติใบที่2ต่อจากโคเวนทรีและเป็นการกลับขึ้นไปเล่นลีกสูงสุดอีกครั้งหลังจากตกชั้นเพียงแค่ปีเดียวนะครับอีก4ทีมที่ต้องเพลย์ออฟครับทิ้งตั๋วไปสุดท้ายได้แก่มิววอลซัลทันตันมิดเดิลสโบรและฮาวซิตี้ครับขณะที่ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดเลสเตอร์ซิตี้และเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เป็น3ทีมที่ตกชั้นไปเล่นในลีกวันฤดูกาลหน้าครับผลมันพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนิวคาสเซิลชนะไบรตัน 3-1 ทำให้แมนยูการันตีตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้วครับรวมถึงอาร์เซนอลจ่าฝูงชนะฟูแลมขาด103-0ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์หนีแมนซิตี้ไป3แต้มก่อนที่แมนซิตี้จะบุกไปเยือนเอฟเวอร์ตันคืนวันจันทร์นี้นะครับส่วนบอลที่2คู่ครับเบรนท์ฟอร์ดชนะเวสต์แฮม 3-0 ครับแล้ววูฟเสมอซันเดอร์แลนด์ที่เหลือ10คนไป 1-1 ปิดท้ายที่บาร์เซโลนาครับจ่าฝูงลาลิก้าสเปนชนะโอซาซูน่าไป 2-1 ทำให้เก็บแต้มได้88คะแนนนำห่างเรอัลมาดริดรองจ่าฝูงถึง14คะแนนซึ่งหากมาดริดบุกไปเอาชนะเอสปันยอลไม่ได้ในคืนนี้จะทำให้บาร์ซ่าคว้าแชมป์ลีกไปครองทันทีครับ
4: และจบรายการเรานะครับก็รอชมนะครับเป็นการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายกับทีม4คนชายจดสดมาจากแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับ
2: ส่งท้ายสุดสัปดาห์กีฬามันวันนี้ครับไปดูมาร์ตาคอสยุกนักเทนนิสหญิงชาวยูเครนที่ตีลังกากลับหลังฉลองคว้าแชมป์ในศึกมาดริดโอเพ่นครับวันนี้ผมอินทัศน์และคุณวิริยะทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

เลาะครับหัวหน้าพรรคประชาชนเลี่ยงตอบดิวลับทับทามชัดชาติลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาชนครับแต่ก็ยืนยันว่ามีการส่งตัวเลือกที่ดีที่สุดให้กับชาวกรุงเทพได้เลือกชี้ว่าคุณสมบัติต้องอยู่ข้างประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ

ให้เป็นเรื่องง่ายครับเช่นการใช้สิทธิ์บัตรทองเกี่ยวกับการส่งตัวที่มีความแตกต่างจากต่างจังหวัดหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัดที่มีคุณภาพดีกว่าในกรุงเทพโดยจะนำเสนอว่าพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่จะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวกทมซึ่งจะบดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมในวันที่5พฤษภาคมนี้ที่ย่าน3ย่านมิตรทาวน์เวลา 17:00 นครับส่วนคุณสมบัติของบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากทมนายณัฐพงษ์ย้ำว่าต้องเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนและให้มั่นใจในทีมผู้ว่าและสก.ของพรรคแม้ว่าครั้งนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ประกาศลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยพร้อมปฏิเสธว่าไม่เคยทาบทามนายชัดชาติลงผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาชนครับรวมถึงไม่มีดีลทางการเมืองที่จะไปต่อรองผลประโยชน์ครับตำรวจเร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนขับรถเก๋งสีขาวครับพุ่งชนชายสูงวัยปั่นจักรยานจนเสียชีวิตริมถนนในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก่อนขับรถหลบหนีครับหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจสืบสวนสภ.ธัญบุรีเร่งตรวจสอบเหตุรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถจักรยานของชายอายุ65ปีที่กำลังปั่นอยู่ริมถนนบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนไม่ทราบชื่อเนื่องจากไม่พบเอกสารที่ตัวใกล้กันพบรถจักรยานของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ข้างทางในสภาพเสียหายและที่ตะกร้าพบถุงปาท่องโก๋ตกอยู่คาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะกำลังปั่นจักรยานกลับจากซื้ออาหารเช้าสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าผู้เสียชีวิตมักปั่นจักรยานผ่านบริเวณนี้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงดังเป็นการชนสนั่นครับและพบว่ารถที่ก่อเหตุเป็นรถเก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับหลบหนีโดยที่ไม่ได้ลงมาดูผู้บาดเจ็บเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.ธัญบุรีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับพร้อมทั้งประสานติดตามญาติของผู้เสียชีวิตรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาประชาชนมากกว่า 40,000 คนในฝรั่งเศสเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นในฐานทัพเก่าแห่งหนึ่งในประเทศนะครับแม้ว่าทางการจะเตือนว่างานดังกล่าวจัดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายครับประชาชนจำนวนมากร่วมกันเต้นไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานในงานเฉลิมฉลองที่ใช้ชื่อว่าฟรีปาร์ตี้ครับจัดขึ้นภายในฐานทัพเก่าแห่งหนึ่งที่เมืองบูสทางตอนกลางของฝรั่งเศสเครือข่ายผู้จัดกิจกรรมนี้อ้างว่าเมื่อวานนี้มีผู้เดินทางร่วมกิจกรรมมากกว่า 40,000 คนครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการท้องถิ่นจะเตือนว่างานเฉลิมฉลองดังกล่าวจัดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากพื้นที่จัดงานยังคงเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดเก่าที่ไม่ได้รับการเก็บกู้และเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ขณะที่รัฐสภาฝรั่งเศสกำลังพยายามออกกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการจัดงานเฉลิมฉลองที่ไม่ได้รับอนุญาตครับโดยเตรียมกำหนดโทษจำคุกสำหรับผู้จัดงานและโทษปรับสำหรับผู้ร่วมงานด้วยครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 นครับอีกสักครู่ติดตามชมการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37ณศูนย์การค้าไอแลนด์แฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับไทยพีบีเอสพาคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ประจำปี2569ครับวันนี้อยู่กับผมเดียวอธิชาติพงไพรครับ
1: ผมอาธีรพงษ์พุ่งสว่างครับการแข่งขันในรายการนี้เราแข่งขันกันมาตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับจนตอนนี้วันที่3พฤษภาแล้วนะครับจะเป็นคู่ชิงในประเภทเดี่ยวชายแล้วก็ทีม4คนชายนะครับแล้วก็จะมีชิงอีก1วันพรุ่งนี้นะครับพี่เดียว
0: ครับจริงๆแล้วเหมือนเราเพิ่งจะได้พักหายใจหายคอกันไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้การแข่งขันในช่วงเช้าตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงสักประมาณ13นาฬิกา30นาทีเนี่ยโหเดือดเดือดมากครับทั้ง
1: โปรแกรมแน่นมากๆครับ
0: ใช่ครับโอ้ที่ในคู่สุดท้ายก่อนที่จะพักกันไปเนี่ยเป็นทีมหญิงทีมเดี่ยวหญิงนะครับราชบุรีพบกันเองครับและคู่แรกของภาคบ่ายนี้นะครับทีมกองทัพบกพบกับทีมตะกร้อกองทัพอากาศแฟคทีฟครับในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับ
1: โอ้โหต้องบอกว่าในรอบรองชนะเลิศเนี่ยทางด้านกองทัพอากาศเนี่ยพบกันเองเลยครับก็เลยหลบให้กับทีมหลักเนี่ยเข้ามาครับ
0: บรรยากาศในไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดๆนะครับประชาชนผู้ชมแฟนตะกร้อมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะเชียร์คู่ชิงคู่นี้ครับ
1: ดูครับโค้ช2คนมีแต่คนจะไม่ที่1ครับทั้ง2คนเลยเมื่อสักครู่นี
0: ้ชู1นิ้วทั้งคู่เลย
1: ยังครับเราเริ่มประเภทคู่ชิงชนะเลิศเนี่ยด้วยทีมเดี่ยวก่อนเลยนะครับแล้วก็คู่ประเภท4คนจะชิงต่อจากคู่นี้นะครับในประเภททีมชายครับ
0: โอ้ยังไม่ทันไรตอนนี้ผู้ชมใน Facebook Live Thai PBS ทะลุ 1,200 คนไปแล้วครับ
1: เป็น2ทีมที่มีแชมป์มากที่สุดนะครับสำหรับกองทัพบกแล้วก็กองทัพอากาศครับ

0: เอาเลยครับต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆทั้งคู่ครับ
1: สำหรับรายชื่อนักกีฬาของสโมสรกองทัพบกครับสิบเอกจตุพลสิริอาครับจ่าสิบเอกยศวัฒน์อุทัยจรูนศรีจ่าสิบเอกพรเทพทินบางบนสิบเอกธินกรพันเทศและพลทหารธีรพัฒน์บุญเพชรครับส่วนทางด้านของสโมสรกองทัพอากาศแฟคทีฟครับจ่าเอกพิเชษพันแสนเรือกาดเอกวิชานเต็มโคตรเรือกาดเอกสิทธิพงษ์คำจันทร์จ่าเอกนิชกุลศรีหะไกรครับและจ่าเอกกิติพงษ์ใจบุญ
0: โหรายชื่อของทั้งสองทีมเนี่ยต้องบอกว่าเต็มมากๆเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ในประเภททีมเดี่ยวซีเกมเนี่ยสิทธิพงษ์คำจันทร์หรือว่ายาวปืนใหญ่เนี่ยถูกถอดออกไปเนี่ยไม่ได้เล่นทีมเดียวกรรมการพุทธศิลป์ครับอาจารย์สมพงษ์เกลี้ยงพร้อมครับอย่างที่ผมบอกนะว่ารายชื่อทีมเดียวเนี่ยจะเป็นกฤษณพงษ์นนทโคตรนะครับที่เล่นซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมานะกับพรเทพถิ่นบางบนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแบ็คซ้ายและแบ็คขวาสิทธิพงษ์คำจันทร์เหมือนจะกลับมาทวงแล้วตอนนี้ครับ
1: พูดถึง
0: ตอนนั้นตอนที่เจ้าตัวไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คเบอร์หนึ่งของไทยเนี่ย
2: ก็ประเภททีมเดียวชายในรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมกองทัพบก
1: มาดู3ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับนี
2: ่กองทัพอากาศ
1: สโมสรกองทัพบก
2: ครับ
0: และในรายการนี้เองเนี่ยได้กลับมายืนด้วยกันอีกครั้งเลยครับกับคู่หูคู่หน้าที่มั่นใจอย่างพิเชษฟันแสนและวิชานเต็มโคตรครับหรือว่าคู่หน้าต้นเสียงนั่นเองครับส่วนทางฝั่งของกองทัพบกหมายเลข1พรเทพทินบางบนครับหน้าซ้ายโชว์หมายเลข2เนี่ยยศวัฒน์อุทัยจรูนศรีครับและก็หน้าขวาทำเป็นเจ้าโอ๊ะครับจตุพลสิริอาจ
2: สองทีมพร้อม
0: มาเริ่ม

0: กันที
1: ่0
0: เกมเสริมแรกของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับปั่นโยนเข้ามาสินวัฒน์การวางมาหน้าซ้ายยศวัฒน์เปิดแล้วยกเข้ามาลูกนี้บล็อกทักทายกันก่อนเลยครับคะแนนแรก
1: กองทัพอากาศได้แต้ม
0: จังหวะการสอดตัวเข้าทำลูกนี้ของจตุพลศิริอาจและจังหวะบล็อกลูกนี้ของพิเชษพันแสนครับ
2: โอ
0: ้ต้องชมเลยว่าดักจังหวะได้ดีมากครับลูกนี้ครับ
2: เต็มขาของพิเชษพันแสนเลยนะครับบล็อกแรกเกมรับทำงานก่อนครับกองทัพอากาศ
1: 0 1
0: สกอร์0ต่อ1จากเกมเสิร์ฟของตัวเองแล้วลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับ2กำลังหลักในตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยครับ190บวกทั้งคู
2: ่
0: ยาวจากสุราษฎร์ธานีเจอกับยาวจากอำเภอบางเลนครับจังหวัดนครปฐมครับ
1: 0
0: สกอร์2ต่อ0กองทัพอากาศหนีห่างออกไปแล้วจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ตัดมาเปิดหลุดครับยังยกกลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้ครับเนี่ยครับโดดขึ้นไปเตะปักลงมาเลยครับเกมสอดตัวเข้าทำลูกนี้ของจตุพลศิริอาจครับฉายาวัยรุ่นฟื้นเร็ว
2: หมายถึงยังไง
0: คือสดอ่ะร่างกายสดครับ
2: ร่างกายยังสดอยู
0: ่ใช่ครับ
2: เหนื่อยไม่นาน
0: ใช่ครับแป๊บๆฟื้นแล้วครับหน้าขวาทำจากจังหวัดสารคามครับเจ้าโออยากดูนอนบล็อกเนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะวันนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟ
1: 1 2
0: 1ต่อ2ครับและเสิร์ฟไปหน้าขวาโอ้โหพิเชษเปิดยกเข้ามาลูกนี้แล้ว
1: กองทัพอากาศได้แต้ม
0: จังหวะการเล่นลูกนี้ครับโอ้ต้องชมตั้งแต่เกมเปิดก่อนเลยครับแล้วดูกึ่งๆจะล้นกันแล้วแตะหยอดลงกับบล็อกเลยครับ
2: โอ้ลูกไปดูไปไต่อยู่บนขาของจตุพล
0: พิเชษพันแสนครับ
1: สามหนึ่ง
0: เอาเลยครับสักสามต่อหนึ่งเกมเสิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์มาลูกนี้ไม่ข้ามครับ
1: ทับลงได้แต่
0: นั่นในการแข่งขันนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับสิทธิพงษ์คำจันทร์เนี่ยโชว์ฟอร์มถือว่าเป็นตัวบั๊กเลยครับคือเป็นตัวเสิร์ฟที่ทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปประมาณนึงเลยแต่วันนี้เนี่ยผ่านเข้ามาเจอกับทีมที่เป็นทีมชาติเหมือนกันนะครับผมต้องมาดูครับว่าเกมรับเนี่ยจะเอาเกมเสิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์อยู่ไหมครับสกอร์2ต่อ2แล้วเสิร์ฟมาลูกนี้เอาเลยครับ
1: กองทัพบกได
0: ้มาจนได้ครับซ้ายบางเลนลูกนี้คือด้วยความที่พรเทพเองเนี่ยเป็นนักตะก้อซ้ายแล้วคือมีจังหวะหยอดอะไรอยู่แล้วนะครับทำให้ลูกนี้วิชาญเองเหมือนอ่านไปแล้วโดนลูกยาวครับอ่านลูกหยอดครับลูกนี
1: ้3เท่า
0: สกอร์3เท่าครับเสิร์ฟหมาลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหดูขยันหน้าขวามาครับจังหวะเกมเสิร์ฟโอ้โหและน้ำหนักความแรงของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับหมายเลข18ของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับเจ้าของฉายายาวปืนใหญ่ครับผู้เล่นตัวเสิร์ฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: 3 4
0: สกอร์3ต่อ4แล้วหน้าขวามาลูกนี้ไม่ข้ามครับ
1: กองทัพอากาศได้
0: เอาเลยครับคือนอกเหนือจากการเป็นตำแหน่งเสิร์ฟที่ดีแล้วเนี่ยก็น่าต้องมีความเด็ดขาดเลยครับ
2: ถึงกันไปเป็น5ต่อ3ครับแล้วจะเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟ
1: 5 3
0: สกอร์5ต่อ3ครับเสิร์ฟหมาลูกนี้โอ้โหหน้าขวาก
1: องทัพอากาศได้
0: จะไปเปิดยังไงกันน้ำหนักแรงขนาดนี้ครับโอ้โหเขากลับมาแล้วจริงๆด้วยครับสิทธิพงษ์คำจันทร
2: ์โหต้องเรียกได้ว่าจตุพลนี่ศีรษะระเบิดเลยฮะ
0: สิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่วันแรกๆครับพี่เดียวว่าได้เกมโยนที่มั่นใจอย่างเกมโยนของพิเชษพันแสนซึ่งผมถามแบ็คหลายๆคนที่เล่นตัวเสิร์ฟเขาบอกมันผลมากนะทำให้เกมเสิร์ฟมั่นใจขึ้นเยอะครับพรเทพเสิร์ฟพยายามจะเจาะไปช่องเดิมยาวหลุดออกด้านหลังไปครับลูกนี้ครับสตาร์ทโค้ด

0: เบรกเกมขอเวลานอกเลยครับทางฝั่งกองทัพบกครับปุ๋ยพรชัยเขาแก้วครับหัวหน้าคนผู้ฝึกสอนของกองทัพบกครับแล้วก็บีบีอนุวัฒน์ชัยชนะครับครับโค้ชของทางกองทัพบกครับต้องเบรกเกมเลยครับเพราะว่าเข็มเสิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์วันนี้เนี่ยพี่เดียวเป็นไงน้ำหนัก
1: แรงมากคือแรงแบบแรงมากก็จี้มาได้ตรงจริงครับคือตอนนี้ปัญหาของกองทัพบกเกิดขึ้นเลยนี่ก็หนึ่งเลยคือเกมเปิดเสิร์ฟของยาวปืนใหญ่ให้ได้และอีกเรื่องนึงคือเสิร์ฟของตัวเองเนี่ยนะครับที่ยังขาดความแน่นยำอยู่ครับตอนนี้คร
2: ับ และ
1: ตอนนี้กองทัพประกาศ4คะแนนติดต่อกัน
0: ครับผมและที่สนามในตอนนี้เนี่ยสองฝั่งนี้เต็มไปหมดแล้วครับ
3: แล้วครับเวลาครับกองทัพอากาศ
0: เลยครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อครับ
1: นะครับเรามีทั้ง Facebook Live YouTube Live และ TikTok Live ด้วยนะครับนอกจากหน้าจอไทย PBS แล้ว
3: 7 3
0: มาดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ขึ้นมาแล้วหน้าขวาเปิดโอ้โหดูครับ
3: กองทัพอากาศได้แต้ม
0: คือเสิร์ฟมาที่ช่องขวาจริงนะแต่ว่าหุ่นน้ำหนักมันแรงมากครับทำให้จังหวะการเปิดเนี่ยเปิดลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปเลยครับ
1: โหน้ำหนักของยาวปืนใหญ่เหมือนสั่งได้เลยครับทิศทางและน้ำหนัก
0: มาดูครับซ้ายบางเลนครับ
3: 8
0: จะเสิร์ฟไปลงตรงไหนดีกันแล้วหยอดมาลูกนี้ไม่ข้ามครับ
3: ประกาศได
0: ้โอ้โหถ้าข้ามมาลูกนี้ครับโอ้โหถ้าข้ามมาผมว่าน่าจะเหนื่อยนะแต่ว่าพิเชษถึงแน่แหละแต่จะรับอยู่หรือไม่อยู่นะลูกนี้เพราะว่าสั้นมากนะครับจังหวะตัดหยอดลูกนี้ของพรเทพถิ่นบางบนครับ
1: พยายามจะเปลี่ยนรูปแบบการเสิร์ฟของตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้โหทั้งหยอดทั้งเต็มเท้านี่ก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร
0: ่ดีครับสุขุมคำจันมาลูกนี้ระวังนะสายมาเปิดยศวัฒน์ยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้ทุบบล็อกตีเกียวโอ้โห
3: กองทัพบกได้แต้ม
0: วิชาญเต็มโคตรเองเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาพี่ต้นเองก็เหมือนจะดรอปตัวเองลงไปจากตะก้อนะครับไม่ค่อยเล่นแล้วนะพ
2: ี่
0: ต้นนะครับไปเล่นกิจกรรมอื่นนะครับหลังจากที่หลุดจากแคมป์ทีมชาติออกมาเนี่ยและเนี่ยกลับมาทำร่างกายฟิตซ้อมกลับมาเพื่อเล่นทีมชาติอีก1ครั้งครับเนี่ยครับหน้าสายชมครับ
3: 9
0: สกอร์4ต่อ9ครับเสิร์ฟไปลูกนี้ยาวไปแล้วยังไงเฮ้ยโอ้เหมือนจะไม่เห็นกันเองก็ไม่ให้เสียงอ่ะลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้คือพิเชษเนี่ยน่าจะสอดเตะเลยแหละดูจากท่าครับแต่ว่าสิทธิพงษ์เหมือนจะขอแปรข้ามกันลูกนี้เนี่ยครับ
1: โอ้โ
0: หลูกนี
1: ้พอเห็นสิทธิพงษ์มาก็พิเชษไม่กล้ากระโดดขึ้นไปแล้วครับตรงนี้
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนเกมเสิร์ฟยาวยัดเข้าไปไม่มั่นใจว่าโดนท้องหรือหน้าอกเนี่ยวิชาญเต็มโคตรนอนอยู่ที่สนามครับน่าจะจุกเลยครับ
1: ของคะแนนติดต่อกันของกองทัพอากาศครับหลังจากเบรกแรลลี่พอยต์ของขอโทษครับของกองทัพบกนะหลังจากเบรกและรีพอยต์ของกองทัพอากาศไปได้6คะแนนตรงนั้น
0: แสดงว่าตาพี่เป็นสีฟ้า
1: ใช่
3: ครับ
1: ไม่ผมเขียนหมึกสีฟ้าไว้
3: 9 5
0: เอาเลยครับสกอร์อยู่ที่9ต่อ5ครับเกมเสิร์ฟลูกหนีของสิทธิ์พงษ์กำจันเอาเลยครับเปิดอยู่แล้วยศวัฒน์ยกเข้ามาตึงๆจะล้นหน่อยๆลูกนี
3: ้กองทัพบกได้แต้ม
0: โอ้โหขึ้นไปชิงเตะก่อนครับไปรุ่นฟื้นเร็วจตุพลศิริอาจครับโดดขึ้นไปเล่นลูกนี้ครับเนี่ยครับกึ่งๆจะล้นครับลูกใกล้เน็ตมากแล้วครับลูกนี
1: ้โอ้โหจังหวะสัมผัสลูก
0: ถ้ามีจังหวะได้เตะอีกหน่อยนึงแล้วโดนบล็อกเนี่ยมีโอกาสจะติดเหมือนกันเนี่ย
3: 6 9
0: สกอร์6ต่อ9เกมเสิร์ฟมาหน้าขวาแล้วมาจนได้ครับซ้ายบางเลน นี่คือลูกเก่งของเจ้าตัวเลยจริงๆเสิร์ฟได้แล้ว1ลูกนะครับหน้าขวานะแต่วิเชษเปิดลูกนั้นครับเหมือนเป็นลูกธรรมดาลูกนึงพอเข้าหัวนี่โอ้โห
3: ครับครับ
0: คือภาษาตะก้อพี่เปิดตะก้อแข็งแข็งคือเปิดเสียยากมากครับเอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ตามตีตื้นขึ้นมาเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับกองทัพบก
3: 9 7
0: สกอร์9ต่อ7ครับระยะห่างอยู่ที่2คะแนนจะหนีออกไปไหมครับสุพงศ์จันทร์โน่ลูกนี้แล้วหลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับคนละ1ทีคนละ1ชุดเหมือนกันครับ
1: โอ้โห
0: กองเชียร์ด้านข้างสนามเนี่ยแน่นทั้ง2ทีมเลยครับทั้งกองทัพอากาศและกองทัพบกครับ
1: พรเทพเนี่ยมองเห็นแล้วครับปล่อยให้หลุดออกหลังไปเลยแล้วไล่ขึ้นมาตอนนี้ระยะห่างครับเหลือเพียง1คะแนนเท่านั้นครับจาก6คะแนน
3: 8 9
0: สกอร์8ต่อ9ไปแล้วตัดมาเปิดด้วยหลังเท้าครับวิจารณ์ยกจ่ายมาลูกนี้แล้วเนี่ยอะไรครับผมโอ้โหคู่หน้าต้นเสียงครับโอ้จังหวะยกจ่ายหลอกลูกนี้ครับคือเปิดด้วยหลังเท้ามาครับเนี่ยครับแล้วฉวยจังหวะฉวยโอกาสจ่ายสั้นไปเลยครับโอ้สวยมากครับลูกนี้ครับ
3: สิบแปด
0: สกอร์10ต่อ8ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงครับตัดมาลูกนี้โอ้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับตามมาอยู่ที่9ต่อ10แล้วครับเอาเลยครับหมดในข้าวแก้วปรบมือให้กำลังใจลูกทีมแล้วครับ
1: ของทัพบกวันนี
0: ้มาดูการปั้นโยนลูกนี้ของคนนี้ครับยศซาลาเทคครับยศสวัสดิ์โยนเข้ามาให้พรเทพแล้วโอ้ดูครับไปเจาะช่องขวาอยู่ตั้งนานทำให้ตอนนี้เนี่ยเกมรับของสินธิพงษ์คำจันทร์เองก็เทไปหน้าขวาหมดเลยครับโอ้โหพอเทไปหน้าขวาแล้วเท่ากับ
3: ทับอากาศของ
1: โดน
0: ก็ว่าง
1: ช่องซ้ายเหลือๆเลยครับ
0: โอ้โหลูกนี้ครับ
1: แล้วต้องขอเวลานอกเลยสำหรับกองทัพอากาศ
0: ความพิเศษของคำว่าทีมชาติเนี่ยนอกเหนือจากจังหวะเกมเสิร์ฟที่ฉูดฉาดแล้วนะพี่คือเกมรับเนี่ยสำคัญมากอีกหนึ่งอย่างเลยนะและทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรับดีมากๆเลยเนี่ยแต่วันนี้เจอเกมเสิร์ฟที่พิเศษทั้งสองคนครับ
1: จากระยะห่าง6คะแนนครับตอนนี้พวกเขาไล่ขึ้นมาและตีเสมอได้สำเร็จแล้วครับกองทัพบก
0: มาดูครับตอนนี้ครับโค้ชโจ้ครับพลพรรคสุภาการครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับอนุชามีนาภาครับโค้ชผู้ฝึกสอนของทีมกองทัพอากาศแฟคทีฟครับเข้ามาเบรกแก้เกมให้กับลูกทีมนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากที่นำอยู่เมื่อสักครู่นี่ผู้พอสมควรนะพี่เดียว9ต่อ
3: ครับ
0: ต่อ2หรือ3
1: 9ต่อ3
0: น่าจะประมาณนั้นเลยเนี่ย9ต่อ3เนี่ย
1: ถ้าเดินเลี้ยวขวาออกไปข้างๆเราประตูนี้เราจะเห็นน้ำแดงวางอยู่กองทัพบก
0: บน
1: เอาไปบนไว้บอกว่าถ้าได้แชมป์จะเอาไปถวายอีก99ขวดครับ
0: โอ้ไปถามมาแล้วนะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โ
3: หเซฟเท่า
0: เอาเลยครับแล้วสกอร์10เท่าเกมเสิร์ฟลูกนี้ของยาวปืนใหญ่แล้วนะขวาเปิดยังไงยศวัฒน์ยกด้วยหลังเท้ากลับเข้ามาลูกนี้แล้วติเกียวปอดหนึ่งพรเทพยกขึ้นมาแล้วลากเล่นเองลูกนี้ครับโ
3: อ้
0: ดูครับเต็มรอบน้อยมาแล้วครับพรเทพสินบางบนโอ้โหดูโอ้ยกด้วยแปรครับลูกนี้พี่หนุ่มนึกว่ายกด้วยหลังเท้านี่ครับเต็มรอบน้อยครับ
1: แล้วต้องไปเช็คเส้นอยู่แล้วตรงนั้นครับ
0: เอาเลยครับตอนนี้มีท้ายทอบอกับท้ายทออครับ
3: คุณหมอครับ
0: นอนไปแล้วครับตอนนี้พรเทพกระโดดกระโดดฟาดเมื่อสักครู่ครับเต็มรอบน้อยเข้าไปครับ
1: เล่นเองชงเองกินเองไปเมื่อสักครู่ครับต้องนอนพักเลยครับไม่ไม่ครับเพื่อนผมไม่ครับนะ
0: มาดูครับที่เหมือนจะเอาศอกลงหรือเปล่าครับศอกขวาครับสายบางเลนครับพรเทพถิ่นบางบน
3: ครับพร้อมครับ
1: แล้วตอนนี้ในลา

0: อันนี้ในไลฟ์ช่องทางไหน
1: สวัสดีครับ
0: ไทย PBS สวัสดีคุณศิริวัฒน์สาขาด้วย
2: พี่ดิว
0: มาดูเกมมาดูเก
2: มมาดูวัยรุ่นเขาหวดกันหน่อยฮะเอาเลยครับ
1: 11 10
2: 11ต่อ10ครับระยะห่าง1คะแนนแล้วเสิร์ฟเปิดเลยครับลูกนี้สวยๆยกขึ้นมาให้โอ้โหลูกนี้ยังไงครับโอ้โดนบล็อกแต่ไม่อยู่ครับโอ้พอเห็นยกเข้ามานึกว่าจะล้นข้ามมาแล้วครับลูกนี้ครับดูครับโอ้ยโอ้โหโดนบล็อกไปแล้วแต่ว่าเหมือนโดนเท้าหลัง
0: ดูครับเด้งเลยเด้งเด้งกลับมาโดนเท้าอีกครั้งนึงครับโอ้พี่เชษ
2: ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับ
1: ก็กำลังนะครับ
0: จังหวะมันจะพอดีพอดีขนาดไหน
2: หมายเลข8ครับเจ้าของฉายาเสียง8สูบ
1: พร้อม
2: นักขวาทำจากจังหวัดอุบลครับคู่หน้าอุบลคู่หน้าอุบลเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยก็วางเข้าช่องกลางมาแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับโอ้ดูพรเทพลูกนี้เสียดายมากครับคือที่เสียดายเพราะว่าลูกนี้เนี่ยคือเห็นแล้วแหละครับแต่แรงมากเลยรับแล้วคิดว่าตัวเองจะรับได้ครับโอ้โหดูครับสิริวัฒน์คำจันทร์เองมาแมตช์นี้ก็เพื่อปลดล็อกตัวเองเลยครับให้กลับมาเป็นยาปืนใหญ่อีกหนึ่งครั้งเนี่ย
1: 12
2: 11ต่อ12แล้วยังไงคะหน้าขวาโอ้โหเปิดลูกนี้พิชานยกกลับเข้ามาให้พิเชษลูกนี้ครับโดนเข้าไปแล้วครับหลังจากที่ลูกเมื่อสักครู่นี้ทัดเด้งกลับมาครับหันไปหาสตาร์โค้ชผู้ฝึกสอนแล้วครับกองทัพอากาศแฟคทีฟมีการชาเลนจ์เน็ตกันลูกนี้
1: คร
2: ับ
0: เป็นจังหวะที่ขึ้นบล็อกนะ
2: ใช่ครับไม่รู้โอเวอร์เน็ตหรือเปล่าครับชาเลนจ์เน็ตของทางกองทัพอากาศแฟคทีฟครับอย่าพึ่งครับใจเย็นครับโค้ชครับผมกรรมการบอกใจเย็นครับพี่ปุ้ยบอกว่าอยู่ผมขออยู่ใกล้ๆก็ได้แต่ไม่ต้องเข้าไปดูก็ได้แล้วยังไงครับยังไงครับลูกนี้ใครจะเป็นคนออกอาวุธก่อนนี่ครับเยี่ยมครับพี่ปุ้ยบอกเ
0: บลิกูด
2: พี่ปุ้ยบอกกดไลค์เลย
0: ไม่เวอร
2: ์ลูกนี้ครับ
1: ถ้าผมได้แต้มครับ
2: โอ้เต็มบล็อกเลยครับโอ้ไกลลูกนี้ครับ
0: ดูครับชัดเจนนะจังหวะขึ้นบล็อกของจตุพลตรงนี้ครับเต็มลูกเต็มใบ
1: 12
2: ท้ายทออท้ายทอบอตอนนี้เต็มไปหมดแล้วมาดู12เท่าครับลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มแล้วตัดมาลูกนี้โอ้เอาจนได้ครับลูกตัดลูกนี้เนี่ยเหมือนซ้อมมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับเกมเสิร์ฟตัดลูกนี้ของสิริพงษ์คำจันทร์ครับดูครับเหมือนไปเอาเท้าตัดลูกลงมาให้รับยากครับถ้าไม่ได้รับด้วยแปรนี่แทบจะไม่อยู่เลยครับ
0: จะช่วยกันรับนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันเสียจังหวะไปตรงนั้นครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพบกครับช่องซ้ายตรงนี้แก้ไขโอ้โห
2: สวยมากลูกนี้ครับไม่ใช่บรรแสนนี่ครับคือยกลูกนี้เหมือนจะหลุดจังหวะเกมทำไปแล้วนี่ครับดูครับเปิดลูกแรกเนี่ยโอ้ยเหมือนข้อเท้าจะพลิกครับพี่ต้น
1: คุณหมอครับคุณหมอ
0: แล้วขอ
1: เช
0: ิ
1: ญคร
0: ับ
2: นอนนิ่งไปแล้วตอนนี้ครับเนี่ยข้อเท้าซ้ายครับเอามือไว้หนุนด้วยหมอนไหมคร
0: ับโอ้ยจังหวะที่ข้อเท้าพับไปครับแต่ต้องชมจังหวะนี้เลยครับขึ้นแก้ไขโอ้โหพี่เชษ
2: มาดีจริงๆครับเอาเลยครับทออก็มาทอบอก็มาครับ
0: เอาครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับวิชาเต็มโคตรแล้วตอนนี้เป็นเซตพอยต์ของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับ14ต่อ12ครับ
1: กองทัพอากาศส่ง
0: แล้วทีมจะได้เสิร์ฟ
1: กระทู
2: ้เอาเลยครับ
1: อีกเต้นดูเกม
2: เต้นดูเกมครับเป็นเซตพอยต์ของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับ14ต่อ12สิทธิพงษ์คำจันทร์เสิร์ฟมาลูกนี้ช่องขวาแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับ
1: 52เกม
2: โอ้โ
1: หเปลี่ยนแดง
2: ชาเลนจ์เสิร์ฟครับ
1: กระเปียแดงครับ
2: หลุด
1: ครับ
2: หลุดออกนอกวงหรือเปล่าครับลูกนี้ครับ
1: แต่ครับ
2: เทียพรบอกขอดูหน่อยครับ ราชาหน้าตะข่ายครับพรชัยเขาแก้วมาดูครับเรียกไปดูแล้วลูกนี้
1: เดี๋ยวก่อนครับนักกีฬาครับยืนเส้นหลังครับ
0: ดูครับดูสัญญาณจากการตรงนี้ไม่ฟาวครับชัดเจน
1: บรรยากาศได้แป้งครับ15-2เกมครับนักกีฬา
0: โอ้โหเต็มเท้าครับ
3: แต่คือมันเป็นทางสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดเราไม่ได้มองจริงแต่ว่าดันออกมามันก็เป็น
0: ใช่
1: ก
0: ี
1: ฬายืนเส้นหลังคร
0: ับ ใช้สิทธิ์นะครับก็เซนเตอร์ครับเป็นกองทัพอากาศแฟคทีฟครับเก็บชัยเหนือสโมสรกองทัพบกไปได้ก่อน15-12ครับ
3: ก็ถือว่าเป็น1เซตที่คุณภาพมากๆครับทั้งจังหวะเกมเสิร์ฟเกมรับรวมถึงคู่หน้าที่เวิร์คกันมากๆครับทางฝั่งของกองทัพอากาศเองสิทธิวงศ์คำจันทร์เนี่ยก็ถือว่าเดินเกมให้กับทีมต่อเนื่องนะครับรวมถึงเกมรับและเกมทำของคู่หน้าอย่างวิชาเต็มโคตรแล้วก็พิเชษพันแสนครับที่ต้องบอกว่าเล่นกันเวิร์คมากเห็นยกจ่ายไหมให้ดูมายกจ่ายทั้งต้นเสียงเนี่ยเสน่ห์ต้นเสียงครับพี
0: ่คือเขา3คนเขาดูเข้ากันไปหมดเลยตั้งแต่โยนเสิร์ฟชงแล้วก็จังหวะข้าม
3: ฮะมาดูแล้วว่าการคัมแบ็คของต้นเสียงกลับมาในนามทีมชาติไทยอีก1ครั้งครับมีเก็บตัวใน18รายชื่อชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับทั้ง3คนเลยของกองทัพอากาศนะครับส่วนทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยมีแค่คนเดียวที่มีรายชื่อนั่นก็คือพรเทพสิทธิ์มังบนเนี่ยก็เป็นแบ็คตัวหลักของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะ
0: ครับฟรีออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อกี้ทะลุ 5,200 ท่านไปแล้วครับ
3: ตอนนี้ทออสู้ๆครับเฮดิวมาแล้ว
0: นี่แอดมินอาร์เสียงหล่อจังครับ
3: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ แอดมินเดียวครับ
3: วันนี้ท่านผู้ชมที่สนามเนี่ยบอกเลยว่าถ้าระหว่างแมตช์ใครลุกไปไหนเนี่ยกลับมาไม่มีที่นั่งแล้วนะครับแน่นหมดแล้ว
0: มีที่นอนไม่ใช่ไม่มีที่นั่งจริงๆเพราะว่าคนเยอะมาก
3: อย่าตลกนะ
0: เชื่อมุกแบบโชคดีมันตับนี้มันตับล็อก
3: เนี่ยดิวไม่ได้มีชื่อในรายการแข่งขันรายการนี้เลยครับ
0: แต่ว่าพี่ดิวว่ามาดูอยู่นะอยู่ในไลฟ์ด้วยกันเนี่ยครับ
3: สายสไตล์ครับ
1: เซตที่สอง
3: ของ
1: กองดับทับบกเป็นฝ่ายส่งลงสนามครับ
3: ตอนพี่ดิวสดๆเนี่ยเป็นโดเสิร์ฟซ้ายที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยเนี่ย
0: โอ้โหแล้วดูผมก็ไม่เคยดูจริงๆจังเพราะว่าปีที่แล้วที่
3: คือที่ที่วิดีโอมาเห็นน่ะคือภาคจากที่แกรักษาการมาเจ็บเขาพาเขาไปแล้ว
1: 0-0
3: เอาเลยครับ0-0เสิร์ฟหมาลูกนี้แล้วยังไงเปิดพิงพงยกกลับเข้ามาให้กับพิเชษโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไป
1: กองทัพอากาศ
3: ขึ้นไปเตะตัดลงหน้าซ้ายครับแกซ้อมลูกนี้มาเท่ดีอ่ะแล้วดีมากเลยจริงๆถ้าตามวงต้องเตะเข้าไปหาบล็อกนะลูกนี้นะครับ
0: โอ้โหหักลงหน้าซ้ายได้แบบสวยงามเลยคร
3: ับ
0: พิเชษพันแสน
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
0: โอ้แล้วพรเทพถิ่นบางบนเหมือนมีอาการบาดเจ็บครับจับไปที่แขนเอาว่าน้ำแข็งมาแล้วครับเอาหน่วยปฐมพยาบาลมาไว้ใกล้ๆดีกว่าตรงนี้เพราะว่าสงสารเพื่อนผมวิ่งไกลเราดูครับว่าอาการของพรเทพเป็นยังไงครับมีการบาดเจ็บที่แขนนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ลงพื้นหรือเปล่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่สีหน้าดูไม่ดีเท่าไหร่ในขณะที่กองทัพอากาศเองใช้เวลานี้ครับสั้นๆครับวางแผนกันว่านัดกันว่าเย็นนี้จะไปกินในห้าง
3: ไปผมก็เลยสงสัยว่าพี่จะพูดถึงอะไร
0: กินตีน้อยนัดกันกินตีน้อย
3: ดูครับสายบางเลนครับต้องมาดูเลยครับว่าเกมการเล่นในเซตที่2เนี่ยกองทัพบกจะสามารถกลับมาได้ไหมครับ
0: ดูว่าไหวหรือเปล่าครับ

0: พรเทพดูผลสีหน้าดูเจ็บพอสมควรเลยครับแล้วตอนนี้พรชัยเขาแก้วเข้าไปพูดคุยด้วยแล้วครับว่าจะไหวหรือเปล่าเป็นยังไงครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาอยู่หรือเปล่าสำหรับพรเทพเอาแล้วครับแต่ดูลุกกลับขึ้นมาแล้วครับ
1: ครับขอบคุณคุณหมอครับ
0: น่าเป็นไงเพื่อนผมเก่งไหมฉีด
2: 2ทีหายเลย
0: เพื่อนผมเก่งมากน้ำแข็งพิเศษไปครบไปฉีดอีกทีหายเลย
2: ถ้าฉีดห่างกว่านี้ก็ไม่หายเนี่ย
0: ใช่มันต้องมีองศานะ
2: ไม่หายองศาม
0: ันต้องคนฉีดเป็น
2: ใช่ๆ
0: เพื่อนผมเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
1: ส่งครับพร้อมครับ
0: เอาละครับกลับลงสู่สนามครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับ1ต่อ0
2: เสิร์ฟตัดมาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับ
1: ทัพอากาศได้แต้ม
2: เอาเลยครับ
0: โหจังหวะตัดยอดตรงนี้ดูครับไม่ทันแล้วเห็นแล้วครับแต่ว่าจังหวะที่ยื่นเท้าไปของยศวัฒน์เนี่ยไม่ทันแล้วครับดูเกมเสิร์ฟของสโมสรกองทัพบกกันบ้าง0ต่อ2ตัดบ้างครับตรงนี้ครับเดินสอดเท้าซ้ายไปโชงมาแล้วโอ้โหเหมือนจะล้นแต่ว่าโอ้โหเกือบจะล้นครับแต่ว่าเจ้าตัวพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปใช้ฝ่าเท้าถีบครับแต่ว่ามันหลุดออกดูฮะหลุดจังหวะที
2: ่ก่อนจะดูลูกเหยียบออกนะลูกนี้นะพี่เดียว
0: จังหวะชง
2: ดูลูกลูกตัดลูกหยอดก่อนครับพรเทพหยอดดีมากลูกนี้แต่พิเชษครับมาจากหน้าขวาเอื้อมไปถึงนู่นสุดปลายเท้าเลยครับลูกนี้
0: ใช่ครับ
2: เอื้อมไปได้ทันนะ
0: ครับไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับเสิร์ฟของกองทัพอากาศ
2: เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับโอ้โห
1: กองทัพบกได้แต้ม
2: เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับกองทัพอากาศแฟคทีฟสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับ
0: เต็มข้อเลยลูกเมื่อกี้ถ้าข้ามไปนี่นิ่งเลยเสียสมาธิเลย
2: อะไรครับสกอร์2เท่าครับจริงนั่งอยู่นี้ก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีไม่ดีสมาธิเสียหมดไหนจะหลบลูกไม่พอใครเดินผ่านก็มองตามเขา
2: เท่ากับเสิร์ฟมาโอ้โหยกกลับเข้ามาลูกนี้พิเชษแล้วเปลี่ยนจังหวะยอดโอ้โห
1: กองทัพอากาศได้
2: สวยงามเลยครับลูกนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงพี่ต้นวิชาเต็มโคตรที่ไม่ได้เล่นตะกร้อแล้วหายไปในช่วงปี2ปีนี้ไปตีกอล์ฟวันนั้นเขายังแซวอยู่เลยว่าถ้าไปตีกอล์ฟแล้วกลับมารับตะกร้อได้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปซ้อมกอล์ฟบ้างแล้ว
0: นี่นักกอล์ฟอีกแล้วเหรอ
2: นักกอล์ฟที่เด็ดตะกร้อได้นิดหน่อย
0: เพื่อนมีนักตะกร้อจริงๆไหมเนี่ย
2: สกอร์3ต่อ2เกมเสิร์ฟลูกนี้ของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับวางมาเปิดพี่หนุ่มยกเข้ามาแบบนี้กันแล้วบ้องหลังคู
1: ่กองทัพอากาศได้แต้ม
2: โอ้โหลูกนี้ครับต้นเสียงครับหลายแผนมากครับโอ้โหเต็มหลังเลยครับบ้องหลังคู่ลูกนี้ครับ
0: โอ้โหกลางหลังวิชาเลย
2: ต้องบอกว่าบางจังหวะถ้าบล็อกแต่ขาจตุพลศิริอาจเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เตะหนีบล็อกดีนะครับอย่างกับแจ็คเห็นไหมเล่นกันเหมือนสีมากเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเกินไปครับลูกนี้ครับ
1: กองทัพเมืองใต้แต้ม
2: โอ้โหเกมเปิดของพิเชษครับถ้ายังเปิดได้ลูกเมื่อสักครู่นี้ก็มันผมว่าจะเกินไปแล้วครับเสิร์ฟขนาดนั้น
0: โอ้แล้วเอาป้าย
2: ดูครับพิงเน็ตมาขนาดยังจะเปิดอีกครับ
0: ดูครับแล้วช่างภาพเราจะหายแวบ
2: โอ้แล้วป้ายนี้เป็นป้ายรับแขกจริงๆนะ
0: ป้ายรับแขกป้ายนี้
2: ร
0: ับ
2: แขกมาตั้งแต่
1: ฝ
2: ั่
1: งนี้นะครับคุณหมอ
2: รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: โอ้โอเคครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับกลับไปลงสนามต่อได้ครับ
2: เอาเลยครับทบทั้งทบทั้งทออตอนนี้ครับกองเชียร์แน่นแล้วครับทางออนไลน์
0: 5,100 ท่านครับทะลุแล้วตอนนี้ในสนามก็แน่นแล้วครับ
2: หัวใจพี่เดียว
0: มาเลยใครเชียร
2: ์กองทัพบก
0: กองทัพบกส่งหัวใจสีเขียวมาเลยในช่องไลฟ์นะ
2: ส่วนใครเชียร
0: ์กองทัพอากาศครับหัวใจสีน้ำเงินนะสีฟ้า
2: ใครเชียร์พี่เดียวหัวใจดำ
0: ใครเชียร์ผมใจเลยครับ
2: โอ้โหดูครับเนี่ยครับบัตรนั่งไม่พอตอนนี้มีบัตรยืนแล้วครับ
0: ใช่ครับผม
2: ท่านผู้ชมที่สนามเหลือแต่ยังไม่มาเดินอยู่ข้างขอดตอนนี
0: ้ผู้นำเชียร์ก็เป็นต๋องเสื้อโหย
2: ไม่ใช่มายืนดูพี่
1: ของทัพอากาศส่ง
2: โอ้โห

0: เห็นไปเห็นตองเซอร์หวยจะเป็นผู้นำเชียร์เฉย
1: โอ้เต็มมาถึงชั้น4แล้วนะครับตอนนี
2: ้3
0: สกอร์4ต่อ3แล้วเสิร์ฟปล่อยลูกนี้วางมาเปิดกับประเทศจิตวัฒน์ยกเข้ามาลูกนี้ให้กับจตุพลครับ
2: ทับบกได้แต้ม
0: จตุพลเตะน้ำหนักลูกนี้เนี่ยกะว่าถ้าโดนเต็มหลังเนี่ยกลับไปช้ำในตายที่บ้านเลยครับดูครับเตะแรงมากจตุพลลูกนี้หัวใจพอกันเลยครับตอนนี้ครับ
1: ใจเขียวใจฟ้าตอนนี้มาเลยครับ
2: เท่า
0: สกอร์4เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้พรเทพแล้วพิกเน็ตถูยังเปิดซ้ายยกขวาเข้ามาแล้วพิเชษอีก1ครั้งครับพิชานยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วเต็มบล็อกเลยครับเอาเลยครับ
2: ครับผมก็แต้ม
0: เป็นอีก1เสน่ห์ของเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ครับหมายเลข3ครับ
1: โอ้โหเกมรับสุดยอดของกองทัพบก
0: ครับจะดูพลศิริอาจครับเจ้าโอ
1: ดูบล็อกบล็อกแรกครับ
0: ดูครับเปิดยกกลับเข้ามาแล้วดูตามไปบล็อกที่แล้วดูนะเขาซื้อไม่เหมือนกันนะลูกแรกเขาซื้อหน้าขวาพอลูกนี้เขาซื้อหน้าซ้ายนะครับ
1: ใช่สไลด์ตัวไป
0: คืออ่านใจกันถูกอ่ะเอาเลยครับ
2: ขอโทษครับ
0: ใจเขียวอันนี้ประมาณ200ดวงนะใจเขียวดวงในชุดนี้เน
1: ี่ยโอ้โหนี่มีท่านที่คอมเมนต์เขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวฟ้าสลับด้วย
0: มีเขียวฟ้าม่วงด้วย
1: เชียร์มาได้ครับเชียร์ทั้งคู่เชียร์ทีมไหนส่งมาเลยครับ
2: 4
0: 5สกอร์4ต่อ5ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วไปไหนแล้วล่องขวาเปิด1เอาเลยครับยศวัฒน์ยกขึ้นมาลูกนี้โอ้แล้วรู้แล้วครับลูกนี้ครับ
2: กองทัพบกได้
0: จะดูวนสิริอาจครับตาหลังเหลือไปเห็นพอดีว่าบล็อกหลังคู่แน่ครับลูกนี้ครับ
1: แล้ว
0: โอ้โหขึ้นไปแตะหยอดนิ่มๆเลยครับลูกนี
1: ้แล้วขึ้นห่างกันด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: อาศัยจังหวะตรงนั้นนะดูช่องนั้นมีครับแตะเบาๆลงช่องกลางเลย
0: เอาเลยครับมาดูที่เกมเสิร์ฟลูกนี้เลยครับพรเทพ
2: 4
0: สกอร์6ต่อ4ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเปิดได้แล้วยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วยังไงทัดบล็อกอีกแล้วยกขึ้นมาไกลแล้วจะดูโอ้โหยังเปิดได้ครับพิชานยกเข้ามาให้พิเชษแล้วบล็อกหลังโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหกระโดดเลยครับ
1: โอ้โหโอ้ที่กระโดดไม่รู้ดีใจหรือเจ็บครับ
0: คือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะบล็อกลูกนี้นะครับแล้วเจ้าตัวก็โดดสอดตัวเข้ามาบล็อกเลยครับ
1: โอ้โหต้องช
0: นดูเกมเกี่ยวพิชานแล้วยกขึ้นมาดูกระโดดบล็อกโอ้โหอย่างที่ผมบอกครับกลับไปกินไปโปรโมกด้วยฮะ
1: โอ้ยดู
0: น
1: ะ
0: ทำไมกลับไปตายบ้าน
1: โอ้ที่วิ่งไม่ได้ดีใจครับเจ็บครับทุรนทุรายครับอันนี้
0: เจ็บแรงมากครับพี่
2: เชิญครับขอทีครับ
0: คงไม่ต้องบอกถึงความเจ็บนะดูแค่สีหน้าพรเทพก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไส้บางเลนเจ็บขนาดไหนเนี่ย
1: ยังยืนแอนอยู่เลยครับเนี่ยดูยังกลับหลังอยู่เลย
2: 4
0: ต่อ7ครับมาดูครับสิทธิพงษ์มาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับมาอะไรก็หน้าขวาหลุดหลังไปครับ
2: ทับบกได้แต้ม
0: ลองทับบกขึ้นนำไปอีก1คะแนนเป็น8ต่อ4แล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคร
2: ับ
0: ในทุกช่องทางของเราที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วต้องขอเวลานอกครับตรงนี้กองทัพอากาศครับอยู่ไม่ได้ครับระยะห่าง4คะแนน
0: ครับเอาเลยครับต้องเด็ดเกมครับเพราะว่าแน่นอนเลยครับกองทัพอากาศในเซตที่1เนี่ยมาเบียดในช่วงปลายเกมเลยครับหนีออกไปเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยกลับมาเป็นทางฝั่งกองทัพบกเลยครับผมที่ทำได้ดีกว่าครับขึ้นนำไป8ต่อ4คะแนนครับ
1: โจ้ตรงนี้
0: ใจเขียวกับใจฟ้ายังมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใจดำเลยพี
1: ่ครับผมใครชอบผมก็อาส่งใจดำเลยครับ
0: ใจสีเราดูหมองๆ นะ
1: จริงๆผมอยากจะให้ส่งใจอื่นแหละแต่มันไม่มีไอคอนนั้น
0: ใจขาว
1: ใจขาวนี่คืออะไรครับ
0: ใจขาว
1: ใจขาวนี่อาจจะเชียร์หมดเชียร์หมดเชียร์การแข่งขัน
0: บล็อก2ครับต้องมาดูเลยครับว่าการแก้เกมของโค้ชโจ้ครับเนี่ยครับพลพรรคสุภาการครับโค้ชผู้ฝึกสอนของกองทัพอากาศครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับ

0: นี่สิทธิวงศ์คำจันทร์เนี่ยเล่นกับพี่เจี๊ยบคนที่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือจอสุดเนี่ยเคยได้แชมป์ถ้วยนี้มาแล้วนะตอนสิทธิวงศ์คำจันทร์กำลังขึ้นมาเป็นดาวรุ่งเนี่ยคร
1: ับโอ้โหแล้วนี่ครับ
0: พี่เจี๊ยบกับพี่ปอนเนี่ย
1: พรเทพเหมือนยังมีอาการบาดเจ
0: ็บ
1: ที่แขนขวาอยู่ครับแล้วตอนไม่รู้จะประคบตรงไหนดีแล้วครับประตูน่วมไปแล้วตอนนี้รู้สึก
0: ไม่แต่ลูกนั้นเป็นจังหวะเดียวจริงนะแล้วเจ้าตัวบล็อกดีด้วยคือกระโดดไปเหมือนแบบขวางอ่ะเตะอัดเราเถอะอย่างเงี้ย
1: ถวายชีวิต
2: แปดต่อสี่
1: ครับ
0: มาเจอเกมเสือสายบังเลนแล้ววางมาลูกนี
1: ้วิ่งหลอก
0: คือเหมือนจะใช้ฝ่าเท้าตัดหยอดลูกนี้ครับพิเชษเองก็โยกตัวเข้าไปแล้วครับ
1: หลุดออกหลังได้นิดเดียวเท่านั้นน้องเก็บประสบการณ์นะครับจากชลบุรีครับ
0: สกอร์5ต่อ8ครับยาวปืนใหญ่มาลูกนี้เอ้าแล้วโ
2: หบรรยากาศแป้ม
0: เปิดหลุดไปเองแล้วโดนลูกเบาลูกนี้ครับเกมเปิดของโทนี่ครับพรเทพถิ่นบางบน
1: โอ้โห
0: สายบางเลนนะครับจริงๆมันคนที่มีเกมเปิดดีมากคนหนึ่งเนี่ยแต่ลูกนี้โดนเปลี่ยนจังหวะแล้วเปิดหลุดเลยครับสกอร์8ต่อ6ครับยังขึ้นนำอยู่แล้วยังไงลูกนี้ครับเอาเลยครับตามมาแล้วครับ
2: ขอทักทาย
0: เบรกเกมขอเวลานอกเมื่อสักครู่นี้เป็นผลแล้วครับตอนนี้ระยะห่างเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับ
1: โหเนี่ยครับทัพก็นักกีฬาของกองทัพอากาศนะครับ
0: ใช่ครับมาเชียร์ที่สนามมาหมดเลยทีมหญิงทีมชายนะครับ
2: สกอร์บอร์ดครับสกอร์บอร์ดครับขอทักทายเจ็บครับ
1: ทีมหญิงก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภท4คนหญิงไปแล้วนะครับสำหรับกองทัพอากาศ
0: สกอร์7ต่อ8แล้วไปลูกนี้ยังไงยศวัฒน์ยกกลับเข้ามาลูกนี้ให้จตุพลเนี่ยแล้วใส่เต็มข้อเลยครับลูกนี
2: ้กองทัพบกได้แต้ม
0: ก่อนที่จะชมจตุพลเนี่ยขอชมเกมเปิดลูกนี้ก่อนครับโอ้โหยศวัฒน์ครับโอ้ยหนุ่มเปิดลูกนี
1: ้โอ้ฉีก
0: ดีมากเพราะว่าลูกนี้สีน้ำมงเสิร์ฟดีครับลูกตัดเนี่ยมันหลอกจังหวะหน้าเท้าด้วยฮะ
2: 9 7
1: เอาเกมเสิร์ฟกลับมาก่อนครับ
0: 7ครับพรเทพตัดยอดมาลูกนี้เปิดช้อนกลับหลังมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: กองทัพอากาศได้แต้ม
0: โอ้โหดูครับพอโดนเกมยอดสั้นๆเนี่ยพี่ต้นวิชาญเองคือรู้ครับจังหวะลูกแบบนี้พี่เดียวบางทีถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเล่นเองเนี่ยบางทีอาจจะหลุดข้ามไปนะแต่ลูกนี้พี่ต้นเลือกที่จะตักกลับหลังเลยครับคือรู้อยู่แล้วว่าสิทธิพงษ์คำจันทร์พร้อมที่จะช่วยในลูกที่2อยู่แล้วนะครับ
2: หมอครับ
0: ใจดำมีเยอะขึ้นแล้วนะพี่เดียว
1: จะดำมาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับใจดำของเราด้วยใจแดงใจชมพูเอ๊ะมีใจหลายสิใจชมพูก็มาใจแดงก็มานะครับอันนี้ครับเรายังต้องการหัวใจสำหรับนักกีฬา2ทีมอยู่ครับใครเชียร์ Air Force ฐานอากาศส่งใจสีน้ำเงินมาเลยครับส่วนใครเชียร์กองทัพบกใจเขียวมาเลยฮะ
0: แล้วคุณที่บอกใจฟ้ายังไงเนี่ย
1: ใจอะไรก็ได้ฮะใจฟ้าใจน้ำเงินส่งมาเถอะครับเข้าใจหมด
2: ประตูครับ
0: ขอโทษแทนพี่เดียวด้วยครับ
2: พร้อม8 9
0: สกอร์8ต่อ9ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้วบล็อกหลังคู่มาแล้วครับโอ้โหไม่กลัวแล้วครับ
2: เตะ
0: เตะหักหน้าขวาลูกนี้ครับวัยรุ่นฟื้นเร็วครับเจ้าโอทอบอครับดูครับเตะตัดลงหลังบล็อกลูกนี้ครับพอโดดขึ้นไปเตะปุ๊บนี่ไม่หันไปมองลูกเลยนะครับ
1: มั่
0: นใจเลยครับลูกนี้
1: ยิงไปตกลงขาของก็สิไอ้นี่
0: สิทธิพงษ์
1: ของยาวนะเมื่อกี้
0: ใช่ครับไปยืนรออยู่คือรู้อยู่แล้วว่าเตะตรงนั้นเน
2: ี่ยแป
0: ดแฟนคลับเสียง8สูบครับเนี่ยกับ FC เยอะครับพี่เสียงตัดมาเปิดครับวิชาญยกจ่ายมาลูกนี้แล้วยังไงเลยโอ้โหดูครับ
2: ขาดได้แต้ม
0: สังเกตดูสปีดเท้าเกมเข้าบล็อกนะลูกนี้นะครับยกจ่ายลูกนี้สวยมากแล้วนะครับแต่บล็อกก็รออยู่แล้วเหมือนกันครับทันกันมั้ยคู่นี
1: ้โอ้เดือดมากครับ
0: ทันกันทุกอย่างจริงๆครับอยู่ที่จังหวะแล้วอะไรจะว่าใครทำได้ดีกว่ากันครับ
1: ไม่หนีกันเลยครับคะแนนตอนนี้ครับกองทัพอากาศจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับที่9ต่อ10ครับต้องการตีเสมอก่อน
0: สูบหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นฟิเนลครับเจ้าโอครับโอทอบอสกอร์ครับ

0: ต่อ10เปิดมาลูกนี้แล้วโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับขยับหนีห่างไปอีก1คะแนนครับกองทัพบก11ต่อ9ครับพี่ปุ้ยยกมือยังไงลูกนี้ครับเหมือนจะขอน้ำแข็ง
1: กองทัพบกขอด้านนอกครับ
0: เวเกของเวลานอกครับ
1: เชิญครับกองทัพบกครับเชิญเลยครับ
2: กองทัพบกขอเวลานอกครับพรเทพตอนนี้ก็ยังดูอาการบาดเจ็บน่าจะดีขึ้น
0: เสมอ 1-1 น่าจะมันครับเสมอ 1-1 มันแน่เลยครับ
2: นี่ครับทัพกองเชียร์ของกองทัพอากาศครับ
0: โหตอนนี้เนี่ยต้องการอีก1เซตครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี
2: ้ฮะเราดูครับกองเชียร์ที
0: ่
2: ขอ2นะ
0: เริ่มทะลักเข้ามาแล้วแต่ดูนะครับใครมีปัญหาอะไรดูสอหอด้านหลังนะครับพร้อมกระบอง
2: มาย
0: ืนรออยู่แล้วนะครับ
2: รอหวด
0: เฝ้าดูแลความปลอดภัยครับ
2: พร้อมยังรูปหล่อสอหอรอหวด
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ ดูจัง ดูครับทั้งสองเนี่ยครับพยายามจะติวอย่างต่อเนื่องเลยครับ โค้ชทั้งสองทีมอายุนามของนักกีฬาศิลป์วัฒน์จันทร์ปีนี้33คู่หน้าต้นเซียงเนี่ย34ปีนี้นะครับส่วนทางฝั่งของกองทัพบกเนี่ยเจ้าโอ๊ะจตุพรศิริอาจน่าจะประมาณ26
1: มาแล้วครับ
0: พี่หนุ่ม30
2: นี่ๆเพื่อนผม
0: 39เนี่ย
2: แหมๆไม่ได้เห็นเพื่อนไม่ได้จะโปรโมทเห็นเพื่อนแล้วต้องเรียก
0: แล้วก็ฟอนเทนนี่31ครับปีนี
2: ้ต้นเซียงเป็นรุ่นน้องผมอีกเหรอ
0: ใช่ครับ
2: เหรอ
0: ต้นเสียงใช่ๆปีหนึ่งเป็นน้องพี่ท็อปพี่ท็อปเป็นพี่1พี่ท็อป35นะครับ
1: โอเค
0: แต่ดูความแข็งแรงดิ
2: ใช่ผมเห็น
0: แข็งแรงมาก
2: เขาดูแข็งดูแบบดูเก่าเกมมาก
0: ซ้อมหนักมากทั้งสองคนโดยเฉพาะพิเชษเป็นคนที่ซ้อมหนักมาก
1: 11
0: ต่อ9ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ปล่อยไหนเลยครับแล้วลูกนี้น้ำหนัก
1: ของทัพอากาศแต้ม
0: มาเต็มมากกับลูกนี้ครับแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับขึ้นขยับขึ้นมาอีก1คะแนนโอ้โหลูกนี้สูงไปนิดนึง
2: ฮะโอ้โหแล้วมองขาดเลยครับ
0: มาดูครับจังหวะการปั้นโยนลูกนี้ครับจะมาเบียดในช่วงปลายเกมอีกไหมครับยับพื้นใหญ่สิทธิคงคำจันหยอดลูกนี้เปิดยศวัฒน์ยกกลับเข้ามาให้จตุพลลุ่นเยสีนาซ้ายยกขึ้นมาแบบนี้แล้วแก้ไขข้ามายศวัฒน์ยังไงครับยังยกกลับมาได้กลางขอจตุพลลูกนี้ติดเกี่ยวโอ้แล้วโอ้คือ
1: ได้แต้ม
0: คือเกี่ยวได้แล้วนะรับได้แล้วลูกนี้พี่แต่ว่าทุกคนยืนไม่ตรงตำแหน่งตัวเองถ้าตำแหน่งที่สิทธิพงษ์ยืนเป็นพิเชษเนี่ยจังหวะเนี้ยได้เตะแน่นอนครับคือพิเชษจะสอดเข้าไปเล่นเลยแต่ว่าสิทธิพงษ์เป็นแบ็คครับไม่ให้ตัวทำอยู่แล้วเจ้าตัวก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นที่หน้าเน็ตครับ
2: เหมือนกับ
0: โ
2: หนี่ฮะดูครับสิทธิพงษ์เซ้นตัวเองไม่สั่งการให้เข้าไปสอดตัวรับลูกนี้
1: ครับหัวหน้าทีม2ทีมครับเชิญครับ
0: 4คนชิงต่อคู่นี้เลยนะครับทุกคนครับที่เราชมอยู่ในตอนนี้นะครับ
2: แล้วเหมือนจะ
0: เรียก
1: ขอโทษครับ
0: เหมือนเรียกเข้าไปบอกอะไรครับอาจารย์
1: พร้อม
0: เก่งพร้อม
1: 12 10
0: สกอร์อยู่ที่12ต่อ10แล้วลูกนี้นะขวาโอ้โหเปิดดีมากยกโอ้โหยกใจอ้อมหลังโอ้โหลูกนี้ถ้าเป็นฟุตบอลลูกนี้วิ่งตอกส้นครับพี่เดียวโอ้โหนี่ครับคู่หน้าต้นเสียงครับโอ้โหสุดจริงครับลูกนี้ครับดูครับไม่ต้องคุยกันเลยครับโอ้เวิร์กจริงครับ
2: ตาหลัง
0: ไม่มีจะบอกไม่มีก็ไม่ใช่มันคงมีแหละคู่หน้าที่จะเห็นแต่ว่าน้อยคู่แล้วกันอ่ะไม่ค่อยเห็นแล้วกันที่วิ่งสอดกันแบบเนี้ย
2: โอ้โหตาหลังครับเซนดีมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วคือวิ่งแบบไว้ใจกันด้วยนะครับคือวิ่งแบบรู้ว่าตะก้อจะมาต้องยอมลูกนี้ครับ
2: ทีมเพลย์ครับเมื่อสักครู่นี้มาดูจังหวะนี้ครับกองทัพอากาศได้เสิร์ฟครับ11ต่อ12จังหวะเสิร์ฟ

0: ของสิทธิพงศ์เปิดด้วยขวาแล้วยกกลับมาจังหวะนี้ขึ้นครับทัชบล็อกลงไปครับ
1: กองทัพบวกได้แต้ม
0: โอ้โหจตุพลครับปิดตัวนิดเดียวครับพยายามจะเตะให้หนีบล็อกแต่ก็ยังเป็นลูกดีครับดูทัชบล็อกเล็กน้อยครับปลายเท้าโอ้โหปลายเท้าของพิเชษแล้วก็ไปลงตรงท้ายคอร์ดพอดี
2: ทั้งสองทีมมี VAR นะครับเอาเลยครับแล้วเปลี่ยนจังหวะเสิร์ฟลงมาครับเอาหมายเลข4ลงมาผู้เล่นสำรองครับ
1: พร้อม
2: ตัวเสิร์ฟลงมาครับ
1: ประตูเลยครับ
2: ธีรพัฒน์บุญเพชรครับตูดอุทัยครับมาดูครับธีรพัฒน์ลูกนี้นี่ครับเดินไปบอกอาจารย์ครับว่าดูเส้นด้วยอาจารย์บอกไม่ต้องบอกครับรู้แล้วฮะ
0: อาจารย์บอกเลยฮะอาจารย์บอกเขาจ้างผมมาทำเรื่องนี้แหละไม่ต้องบอก
2: มาดูเกมเสิร์ฟนี้ครับตูนเสิร์ฟมาแล้วหน้าขวาหลุดออกด้านข้างไปครับ
1: กองทัพอากาศได้ก่อน
2: ถึงต้องบอกว่ากองทัพบกที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยเคยเปลี่ยนแล้วได้ผลครั้งนึงเนี่ยลงมาแล้วเสิร์ฟโอ้ยเจ็บออกมาผสมพยาบาลด้วยครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพยาบาลของเราเนี่ยรออยู่ด้านข้างสนามเลยพร้อมชาร์จตลอดเวลานะครับพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เผื่อท่านผู้ชมที่สนามดูแล้วตื่นเต้นช็อกไป
0: ชาร์จเครื่องปั๊มเลย
1: 13
0: 12ต่อ13ครับกองทัพอากาศแต่ดูสิพงโอ้โหแต้มสำคัญแบบนี้ครับโอ้โหพลาดตอนแต้มสำคัญที่ส่งให้กองทัพบกขึ้นเซตพอยต์ครับโอ้แล้วตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วครับพรชัยเขาแก้วเรามีโอกาสได้เห็นเซตที่3หรือเปล่า
2: ครับเอาเลยครับมาดู
1: แป๊บเดียวเกม
2: เซตพอยต
1: ์
2: ของกองทัพบกครับสายบางเลนพรเทพผิดบังบนเสิร์ฟสายเปิดเจ้าพิธานยกเข้ามาให้พี่เชษลูกนี้แล้วหลุดออกด้านหลังไปลูกนี้ครับโอ้โหเอาเลยครับพยายามจะเข้าไปบอก
1: กองทัพอากาศชาเลนเน็ตครับ
2: ชาเลนเน็ตครับชาเลนเน็ตเอชาเลนเน็ตลูกนี
0: ้
2: คร
0: ับ ดูครับก็เป็นการชาเลนใช้สิทธิ์ด้วยครับตั้งสุดท้าย
2: ยังไงชาเลนเน็ตลูกนี้ครับต้องดูครับว่าจะเป็นแบบไหนก็คงตอนนี้ไป 6,000 กว่าแล้วสวัสดีทุกคนนะครับคนไหนยังแชร์นะครับท่านผู้ชมทางออนไลน์
0: ครับผม
2: แชร์ไปมาชมคู่ชิงพร้อมกันครับรับประกันความมันครับท่านผู้ชมที่ชมกับเรามาตอนนี้เนี่ยกำลังจะเข้า1ชั่วโมงแล้วนะครับ
0: ผู้ชมอย่า
2: ใช้เวลา1ชั่วโมง
0: ครับผมชมอย่างเดียวแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพจไทยพีบีเอสด้วยนะครับ
2: พี่ปุ้ยบอกว่าเยี่ยมแสดงว่าม
0: ีคนป่วย
2: กันต่อไม่ใช่ผ่านและไม่โอเวอร์ครับผมเป็นกองทัพบกครับที่กลับมาได้ในเซตที่2ครับและก็ไปตัดสินในเซตที่3ครับ
0: โอ้
2: ต้องบอกว่าลูกนี้เป็นไงสมศักดิ์ศรีไหม
0: โอ้มันมากคู่นี้คุณดูจังหวะนี่ครับจังหวะชัดเจนนะ
1: ก็ได้ขันในเซตที่2ครับกองทัพบกชนะด้วยคะแนน15-12กีฬาพักครับ
2: ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจากจังหวะชาเลนจ์ที่เราดูกันปกติทุกครั้งนะครับคือบางทีเราจะดูจังหวะตะก้อโดนลูก
0: ใช่
2: แต่ก็โดนเท้านะครับว่าถ้าโดนเท้าแล้วเนี่ยเน็ตข้ามไปไหมนะครับ
0: แต่เมื่อกี้ไม่รู้ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่าไหร่
2: ใช่ใช่ครับแต่คือว่าแหละครับมันเป็นสิทธิ์สุดท้ายครับ
0: ใช่ครับรักษา
2: ก็ต้องใช้อยู่แล้วรักษาที่ตัวเองครับอ่ะทอบอมาทออมาใครกันแน่ครับหัวใจอย่าลืมครับ
0: ครับผม
2: หัวใจเขียวหรือหัวใจฟ้าครับอย่าลืมครับ
0: นี่สมาคมแม่บ้าน
2: ครับ
0: สีฟ้า
2: ไม
0: ่
2: ใช่เขามาทำงาน
0: เมื่อกี้สมาคมแม่บ้านฐานบก
2: ไม
0: ่เมื่อกี้ในจอครอบครัวคุณโทนี่เหรอ
2: เป็นสมาคมเหรอ
0: สมาคมแม่บ้านทหารบก
2: อันนี้ภรรยากับลูกสาวโค้ช
0: สมาคมแม่บ้านราชบุรี
2: ราชบุรีแม่บ้านมาครบทุกบ้านเลยวันนี้ดูลูกนี้ครับเนี่ยลูกที่เหยียบออกครับเฮ้ยแต่ว่าพรเทพได้ท่าดีใจของพี่โยมาแน่เลยเมื่อกี้
0: เย้เย้เย้เ

0: ปากรู้เลย
1: ไม่เจอกันเลยอ่ะผมไม่ได้มีโอกาสพาพี่โอแข่งเลยคุณได้มาคน
0: เดือดเดือด
1: ผมไม่ได้
0: เล่นแล้วเส้นอีก
1: ผมไปอยู่สนามนู้นอดภาคคุณโยทินเลย

0: ขึ้นบล็อกหลังไป
1: แล้วสกอร์ที่ทั้งสองทีมทำเนี่ยเหมือนนัดกันไว้ด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นการแข่งขันนะครับผมอยู่ที่สวนครับแฟชั่นไอแลนด์นะครับการแข่งขันเจ้าบ่าวก็ชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับระหว่างวันที่28นะครับถึงวันที่4พฤษภาคมเลยนะครับวันนี้ยังไม่ใช่วันสุดท้ายนะแต
2: ่
1: ว่ามีคู่ชิงท
2: ี
1: มเดี่ยวชายแล้วก็4คนชายก่อนนะครับเดี่ยวหญิงกับ4คนหญิงจะชิงพรุ่งนี้ดังนั้นใครที่หยุดแล้วอยากชมเนี่ยมาชมได้นะครับที่สวนครับแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ครับชั้นอะไรนะ
2: ชั้น3
1: เออ
2: 3
1: ต้อง
3: ตะขับรถขึ้นมาชั้น5
2: รถสนามครับ
4: อาคารจอดรถไม่มี5ชั้น
1: เขาวนเป็นชั้นครึ่ง
4: อ๋อล่ะ
1: หุยตอนนี้หัวใจฟ้าเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วใจเขียวหายไปแล้ว
4: ตอนนี้เนี่ยเต็มมากคนต่อแถวไปถึงชั้น2นะครับ
2: พร้อมเริ่ม0
1: สกอร์0ต่อ0เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยกันนะขวาเปิดครับบุษวัตยกเข้ามาให้จตุพลไกลแล้วลูกนี้โอ้วัยรุ่นฟื้นเร็วครับ
2: กองทัพโดนแต้ม
1: สอดตัวเตะกลางขอดลูกนี้ครับเจ้าโอนี่คือใช้ร่างกายคุ้มจริงเนี่ยคือสดมากร่างกายโอ้วัยรุ่นฟื้นเร็วว
4: ัยรุ่นฟื้นเร็วใช้ร่างกายคุ้มทีมงานเรามีคนนึงคุณดาฟใช้ร่างกายเปลืองเหมือนกันเปลือง
1: เอาเลยครับ
2: 1 0
1: สกอร์1ต่อ0ครับแคร์แรกกองทัพบกขึ้นนำไปก่อนแล้วลูกนี้จะพับหน้าซ้ายแต่ไม่ข้ามครับท่านชมทางบ้านบอกว่าวันนี้ดูเต็มตาดูทางทีวี
4: หลังจบจากหน้าจอ16นาฬิกามีต่ออีกนะครับ
1: ครับผมใช่ๆๆ
4: 2เลยนะ
1: มีต่อนะครับทางออนไลน์นะครับ
2: เท่า
1: สกอร์1เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับตะยอเปิดที่รองเท้าแล้วยังไงลูกนี
2: ้ลูกเกิน3ครั้ง
1: โอ้เสียเล่นลูก4ครั้งครับ
4: โอ้โดนฟ้องเลย
1: ทักอกลูกนี้ครับเนหนุ่ม
4: กองทัพอากาศ
1: ยศซาลาเทคครับดูเปิดรองเท้าช้า
4: ๆ1
1: ตักขึ้นมา
4: 1
1: สองสามสี่
2: กองทัพอากาศ
4: ไปสี่ห้าจังหวะแล้วเมื่อกี
2: ้กองทัพอากาศสองครับพร้อมหนึ่งสอง
1: สกอร์หนึ่งต่อสองแล้วเกมเปิดยอดโอ้โหดูครับตักทิ้งลูกนี้ยกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โห
2: กองทัพอากาศได
1: ้แต้มเทคนิคที่ทั้งที่หนุ่มและที่ต้นใช้เนี่ยครับดูครับการเครื่องเก็บลูกจอดลูกนี้สำหรับหน้าซ้ายชงสำคัญมากครับโอ้แล้ววิชาตอนนี้ทำได้ดีจริงๆครับพอเจ้าตัวตักขึ้นปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยนะว่าได้จบด้วยเกมเตะแน่นอนครับ
4: ดูแล้วเข้าข้อมาก
2: ครับ3 1
1: 3ต่อ1ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็ตัดเออจะสวัสดินิ่มๆยกขึ้นมาให้จตุพลลูกนี้ครับ
2: รองทัพบกได้แต้ม
1: แล้วหลอกดึงลงหลังบล็อกอีกแล้วครับจตุพลศิริอาจครับ
4: นั่งไม่ติดแล้วพรชัยเขาแก้ว
1: นี่ครับสอดตัวเขาทำลูกนี้ครับหน้าขวาทำจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเจ้าโอมีใจกบด้วยเหรอพี
4: ่
2: สอง
4: ใจกบ
2: สาม
1: สองต่อ3ไปหน้าขวาลูกนี
2: ้กองทัพอากาศได้แต้ม
1: ไม่ข้ามครับลูกนี้ฮะ
4: เจ้าตัวยังเสียดายเลยครับคู่นี
1: ้นี่ครับพี่
4: โจเป่าม
1: ือ
4: เปียกมือเปียก
1: เปียกแล้วน่าจะเหงื่อออกแล้วเก่ง
4: เต้น
2: สอง
1: สกอร์สี่ต่อสองครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังไงประเทศยกได้หลังเท้ากลับมานิ่มๆครับลูกนี้แล้วแก้ไขโอ้ลูกนี้ครับ
2: กองทัพบอลก็เต
1: ้นคือจังหวะรับแล้วเนี่ยลูกมันหลุดด้านข้างไปแล้วนะดูครับเปิดลูกนี้หลุดไปแล้วนะครับพรเทพยังยกกลับเข้ามาที่กลางคอร์ตครับแล้วก็

0: แน่นอนครับไปรุ่นฟื้นเร็วกลางขอดนี่เป็นทางของเขาอยู่แล้วครับวันนี้เฮ้ยแต่ว่าตอนรอบรองชนะเลิศนะครับกลางขอดไม่ได้เตะดีขนาดนี้นะใช่ไหมมีจังหวะหลุดเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่มานัดชิงแล้วฉายเลยครับวันนี้นะขวาเปิดยังไงวิจารณ์ดีว่าเปิดลูกนี
2: ้ดูครับดู
0: เห็นเลยคร
2: ับ ให้ช่างภาพเราดูพื้นรองเท้าหน่อย
0: ครับว่าพื้นรองเท้าเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่เต็มแน่นอนนะ
2: ใหม่ครับผมทั้งภาพเราตรงนั้นครับไปเอาไปคางหลบเป็นมิดเดียวเอง
0: ครับเอาเลยครับปีนี้แชมป์ต้องทอบอเท่านั้นปีนี้แชมป์ต้องทออเท่านั้นสรุปทีมไหนแน่ครับ
2: ครับผมสมราคาคู่ชิง
0: สมจริงสมจริงสกอร์สี่เท่าครับลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มครับเกมเสิร์ฟลูกดีแล้วมานะขวาเปิดกุลพลยกซ้ายเข้ามากุลพลจะล้นแล้วลูกนี้ยังไงครับไปรออยู่แล้วก็ลูกนี
3: ้โอ
0: ้โห
3: กองทัพบกขอชาเลนจ์
0: ชาเลนจ์เลยครับคือลูกมันกึ่งๆจะล้นแล้วครับแล้วคือประสบการณ์หน้าขวาทำขนาดนี้ครับขึ้นไปทาบรออยู่แล้วครับลูกนี้แต่ว่าจะเวอร์หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
2: คอนเทมครับพยายามไปพูดคุยกับวิชาญเต็มโคตรนะว่าโอ้ลูกมันลักษณะเป็นยังไง
0: ใช่พี่หนุ่มหรือเปล่ายศวัฒน์เหรอคุย
2: คอนเทมเมื่อกี้ตอนเดินเข้าไปตอนแรก
0: โอ้แล้วยังไงครับลูกนี้ครับ
2: นี่ครับนี่วันนี้กูดมาแล้ว
0: เยี่ยมมาละ
2: โอ้โหครับผมเป็นคะแนนของกองทัพบกครับ
0: ส้นเท้าครับจังหวะที่ข้ามไปลูกนีโอลูกนี้ครับ
2: โอ้ยต้อง
0: คือถึงแม้ว่าตอนที่ลูกสัมผัสเท้าอ่ะจะไม่ได้โอเวอร์แต่ถ้าขาเราส่วนหนึ่งโอเวอร์ตอนที่สัมผัสเท้าอ่ะถือว่าโอเวอร์นะครับเมื่อก่อนเคยมีการเถียงประเด็นนี้ตอนชาเลนจ์เหมือนกันต่อ4ครับมาแล้วลูกนี้ครับยังไงยกกลับเข้ามาอีกลูกนี้โอ้โหแต่โดนบล็อกครับ
3: กองทัพบกได้แต
0: ้มกำลังจะชมเลยว่าลูกนี้ไปไล่ยกกลับมายังไงครับ
3: ขอชาลุนนะครับ
0: โอ้โหดูครับเปิดหลุดไปแล้วก็ลวิชาญโอ้ยกกลับไปสวยมากลูกนี้โอ้แล้วชาเลนจ์อีกแล้วครับทางฝั่งของทางนี้เป็นกองทัพอากาศบ้างครับ
2: โค้ชโจ้กับโค้ชปุ้ยบอกว่าเดินขอย้ายมานั่งฝั่งนี้เลยได้ไหมเพราะว่า
0: เดิน
2: บ่อยแล้วเกินเซตนึงเนี่ยโอ้มาแล้วเพื่อนผมไหมครับมาครับน้าฉีดหน่อยเพื่อนมาแหมอดฉีดเลยฟื้นซะก่อน
0: ใครไม่ได้ดูคู่นี้เนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
2: ครับโอ้โหเจ็บทั้งสองฝั่งเลย
3: มาล้ำตะคายนะครับกองทัพบก
2: อ้าวแล้วโอ้นี่ครับพรชัยยกนิ้วมาอีกแล้ว
0: นิ้วอะไรฮะ
2: นิ้วโป้ง
0: อ๋อโอเคแสดงว่าเยี่ยมท่านพรชัยยกนิ้วโป้งโอ้โหท่านผู้ชมทาง YouTube ครับ
2: เท่าไหร่ครับตอนนี้
0: 5,000 กว่า
2: 5,800 ใน Facebook
0: คือ YouTube อ่ะได้เปรียบ
2: 6,200
0: ในทีวีได้สบายชิวๆเผื่อไม่ได้ดูทางทีวีเราตอนนี้ครับอยู่ที่ต้องมาเลข3บล็อกจับทางได้ใช่ครับบล็อกพันกันทั้งคู่แล้วกันฮะใช้กำปีแล้วกันครับคือบล็อกในเกมนี้เนี่ยคือขึ้นจังหวะดีอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็คืออยู่ที่การอ่านเกมของนักกีฬาทั้ง2คนแล้วนะครับซื้อใจกันครับ
2: TikTok สวัสดี TikTok 9,100 คนฮะ
0: รวมตอนนี้ 20,000 กว่าแล้วครับเอาเลยครับยังไงครับ
2: สระผมมันตรงนี้เลยเหร
0: อพี่หนุ่ม
2: กูก็ล่าดู
0: เอาหรอมึงเง
2: ี้ยผมล่าดู
0: ผมดูพี่หนุ่มยศวัฒน์เดินเข้าไปหาอาจารย์อยู
3: ่
0: เซ่เข้าไปอีกแล้วว
2: ิชาญน้ำล่าหัวเลยครับเมื่อกี้ปลุกตัวเอง
3: พร้อม4-6
0: ครับธนกาตามอยู่2คะแนนแล้วลูกนี้มาโอ
3: ้กองทัพบกได้แต
0: ้มไม่เกือบกระจายก็ลูกนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับเล่นเอาใจกองเชียร์มากๆครับวันนี้ครับทบจากที่ตามอยู่ในเซตที่1ครับ ฮิกกับมาชนะในเซตที่2และตอนนี้สถานการณ์ในเซตที่3ขึ้นนำอยู่3คะแนนครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของซ้ายบางเลนครับพรเทพทิมังบนเสิร์ฟไปแล้วหน้าขวาโอ้โหหน้าขวาลูกนี
3: ้สลับสลังครับ
0: โอ้โหเด็ดขาดมากกับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับพับหน้าขวาลูกนี้ครับมันคือตัวเสิร์ฟซ้ายกับเกมเปิดหน้าขวาทำเนี่ย
3: ลงสนามครับ
0: โอ้โหมันช่างอยู่ตรงข้างมันจริงๆอะ
3: กองทัพอากาศ
2: แล้วขวาแบบใช้คำว่าขวาสุดได้เลยครับ
3: ทัพอากาศขอเวลานอกครับ
2: แล้วขอเวลานอกเลยครับกองทัพอากาศครับอยู่ไม่ได้ครับคะแนนทิ้งห่างอยู่4คะแนนตอนนี้ 9,300 ท่านใน TikTok Live Thai PBS สวัสดีนะครับรวมถึงอีก 6,000 ท่านทั้ง Facebook และ YouTube ของ2ช่องทาง
0: วันนี้ครับมาดูครับว่าจะแก้เกมและเบรกยังไงครับคือจากที่ในตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมานะครับกองทัพอากาศชุดนี้เนี่ยเป็นทีมที่บุกโดยตลอดนะครับต้องใช้คำว่าที่ผ่านมาแทบไม่มีทีมได้สู้เลยตั้งแต่รอบแรกพี่เดียวคือเล่นขาดทุกทีมเลยครับคือทุกความจันทุบขาดหมดคู่หน้าคือเกมเสิร์ฟดีเปิดอยู่แบบขาดหมดเลยครับจนมาถึงรอบชิงวันนี้นะครับเซตที่1ก็ดูเหมือนว่าเกมมันจะภาษีออกไปทางกองทัพอากาศนะครับ
2: พอมาเซตที่2และเซตที่3เนี่ยโมเมนตัมย้ายมาอยู่ฝั่งกองทัพบกไปเยอะกว่าครับ
0: เอาเลยครับตอนนี้กองเชียร์ทอบอเริ่มกลับมาแล้วครับหลังจากพอเซตที่1นี่หายไปเหมือนกันกองเชียร์ทอบ
3: อ
0: ตอนนี้ใจเขียวเริ่มมาเต็มแล้วใจเขียว
2: ใน TikTok ก็ใจเขียวครับตอนนี้
0: ใจดำเราไม่มีแล้วใจดำ
2: ใจดำกองทัพไทยก็ชอบเราก็ใจดำครับ
3: พร้อม
0: ครับกลับมาดูลูกนี้ครับขอเวลานอกแต้มเดิมเลยครับจากเซตที่1และลูกนี้ยังไงกันสิพงเคาะมาลูกนี้เปิดสวัสดิ์ยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้แล้วโอ้โดนบล็อกแต่ว่าลงทางฝั่งของทัพอากาศครับลูกนี้เอาเลยครับเป็นคะแนนของกองทัพบกครับเริ่มเฮเลยครับกองทัพบกลูกนี้เหมือนบล็อกห่างไปนิดนึงอ่ะ
2: โอ้ระยะห่าง5คะแนนตอนนี้ครับไม่ดีแล้วสำหรับกองทัพอากาศครับถ้าขึ้น10ได้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับดูคร
0: ับ ต่อ9ต่อ4แล้ววางมาหน้าซ้ายเปิดยังยกกลับเข้ามาได้พิเชษลูกนี้ครับโอ้โหพอเห็นจังหวะพิเชษกระโดดขึ้นเตะเนี่ยยศวัฒน์กันหน้ารอเลยครับลูกนี้ครับดูครับคือรู้ว่าถ้าหลุดมาเนี่ยหนักแน่ครับดูยศวัฒน์หลบไปเลยครับ
2: คืออยากรับแต่ก็กลัวเจ็
0: บไม่ครับรู้ว่าหนักแน่นอนลูกนี้รับไม่ทันอยู่แล้วครับคือที่เดินเข้าไปเนี่ยกะจะซื้อหยอดแต่พอเห็นท่าง้างปุ๊บหลบก่อนแล้วครับ
3: 5 9
0: สกอร์5ต่อ9ครับระยะห่าง4คะแนนมาสัก1คะแนนไหมกันแล้วตัดมาหน้าซ้ายเปิด1ยศวัฒน์ยกเข้ามาให้จตุพลไกลแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ได้ปัญหาครับ
3: ครับผมได้แต้ม
0: สับตัวเข้าทำลูกนี้ครับวัยรุ่นฟื้นเร็วเจ้าโอ้ครับดูครับจตุพลศิริอาจเตะกดลงไปลูกนี้ครับ
2: ฝังนี
3: ่
2: คร
3: ับ
2: ฝังหน้าสิทธิพงษ์ไปเลยครับเอาละครับตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วครับขึ้น10ไปก่อนครับกองทัพบกและมี
3: เชิญครับเชิญเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
2: แหมมีเดินเข้ามาหากรรมการเล็กน้อยครับวิชาญ
3: 15
0: สกอร์10ต่อ5ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วไม่ข้ามครับเอาเลยครับ
3: ได้แต้ม
0: ยังหยุดไว้เหมือนกันครับ
2: ลายขึ้นมาเป็น10ต่อ6นะครับสำหรับกองทัพอากาศครับโอ้โหโคโจตอนนี
3: ้ขอทีนะครับ
2: สีหน้าเข่งขึมแล้วครับและเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับสกอร์6ต่อ10ดูสิทธิพงษ์คำจันทร์จังหวะนี้จะเลือกไปจีนโอ้ยนักขวาแต่ว่าโอ้กรรมการให้เป็นลูกออกครับโอ้โหมันนิดเดียวจริงๆครับ
3: ขอชาเลนจ์ไลน์ครับ
2: แล้วขอชาเลนจ์เลยครับโคโจ้ผมมองว่าลูกตรงนี้เนี่ยมันหูมัน
0: เมื่อกี้
2: นี่ยมันเฉียดฉิวมันเฉียดฉิวเลย
0: ชาเลนจ์เลยหรือชาเลนจ์ไลน์นะครับ
2: ชาเลนจ์ไลน์ครับเอ้ยฆ่าแล้วครับเนี่ย
0: ขอโทษทีเมื่อกี้ได้ยินมันก็เลยฟังจำมาแล้วแหละรออยู่ครับ
2: โ
0: อ้มาดูครับว่าการชาเลนจ์ลูกนี้พอดูกล้องมาแล้วจะติดเส้นหรือเปล่าครับยกนิ้วแล้วครับลูกนี้ครับน่าจะติดเส้นครับโอ้แล้วลูกนี
2: ้เดินยิ้มมาแบบนี้ครับพ่อโจ
0: และอาจารย์ชูมือลงกับอินครับอาจารย์สุรศักดิ์ครับโอ้โหเนี่ยครับลงไปแล้วลูกนี้ครับ
2: โอ้อาจารย์โคโจแกสังเกตนะตาดีนะ
0: ไม่วัดวัดด้วยโอ้โหพี่มองนั่งอยู่ฝั่งนี้ผมไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่
2: ตาดีตาดีอาจจะกินผักบุ้งเหมือนพี่ก็ได้
0: ไม่ไม่
3: เจ็ด
2: มีทีมงานอยู
0: ่มีทีมเช็คมีทีมเช็ค
2: ปล่อย
0: เสร็จไปลูกนี้เปิดครับยกเข้ามาให้พี่เซตลูกนี้เอาเลยครับเตะลงหลังบล็อกครับตามมาอีกแล้วครับตอนนี้ระยะห่างจาก4คะแนนเหลือเพียงแค่2คะแนนแล้วครับตดทั้งคู่ครับ
2: จาก4ต่อ5
0: กองทัพอากาศนี่จากเมืองดอกบัวครับอุบลราชธานีครับ
2: นี่เห็นไหมคุณผู้ชมใน TikTok ยังบอกเลยว่าเขากินผักบุ้งเยอะเห็นไหมสายตาดีจริงคุณผู้ชม
0: สายตาดีจริงฮะ
2: สายตาดีกินผักบุ้งเยอะ
0: ตอนนี้กี่แชร์แล้วของเราคุณผู้ชมไปเวียดไป200กว่าแชร์แล้วน้อยเลยทุกคนแชร์หน่อย
2: ครับผมมามาเลยครับหนึ่งนะหมื่นหนึ่งหมื่นแล้ว TikTok ตอนนี้สวัสดีครับ10,000ท่านใน TikTok นี่ไหมนี่เขาบอกอยู่นี่กินผักบุ้งมาอีกแล้วกินผักบุ้งกินผักบุ้งใส่ตาดีผมไม่เคยเห็นเต่าใส่แว่นเลยนะ
0: ใช่เนี่ยพี่พูดถูกโอ้สุดยอดไปแล้วแต่พี่ทำอะไรพี่ทำเอาเลยครับเด็กเกมนะขอเวลานอกสองบกเพราะว่าหลังจากที่กองทัพอากาศเด็กเกมของเวลานอกเนี่ยโอ้โหคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ
2: ครับภูตะวันภูตะวันอยู่ชุด4คน
0: ไม่ครับอยู่ชุดที่เดียวครับแต่ว่าเจอกันเองรอบรองครับอ๋อ
2: แล้วก
0: ็ทีนี้เข้ามา
2: ติดไป
0: ทีนี้เข้ามาใช่คร
2: ับ
0: ให้ทีนี้เข้ามาน
2: ี่ๆพูดปุ๊บมาปั๊บเลยภูตะวันเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: อยู่เบื้องแต่นั่งเชียร์อยู
0: ่ครับ
2: กองทัพอากาศตรงนั้นที่นั่งเชียร์กันอยู่ก็ครบทุกทีมนะครับทีมเดี่ยวชายทีม4คนชายทีมเดี่ยวหญิงและ4คนหญิงครับ
3: ครับเวลานอกครับนักกีฬาลงสนามครับกองทัพอากาศส่งขวาบนเลยพร้อม
0: เอาเลยครับมาดูเกมเสริมนี้ครับ
3: สิบ
0: สกอร์8ต่อ10ของทัพอากาศเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงนะขวาเปิดยุทธวัฒน์ยกเข้ามาให้จ่าตู่โผล่ลูกนี้แล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับโอ้ขึ้นมาครับแล้วตัดสินใจเด็ดขาดด้วยก็หยอดลูกนี้ครับโอ้
2: แล้วมาตรงนั้นไม่มีใครเลยครับโอ้โหมันเห็นหางโอ้โหเนรูมันเห็นหางตาครับหยอดไปตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครอยู่ครับ
3: เชิญครับเชิญครับ
2: โหแล้วสกอร์ตอนนี้ขึ้นไปเป็น11ต่อ8ครับกองทัพบก
0: ระยะห่าง8ที่3คะแนนครับเกมเสิร์ฟหนีขอพรเทพรัตน์หน้าซ้ายมาเปิดกับวิชาญยกเข้ามาให้พิเชษลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับเอาเลยครับมาครับยังตามมาอยู่ครับ9ต่อ11ครับระยะห่างยังรักษาไว้ที่2คะแนนครับแน่นอนเลยครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของกองทัพอากาศต้องการเกมเสริม1คะแนนจากสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับมาดูครับยาปืนใหญ่จะสามารถทำคะแนนนี
3: ้11
0: ให้กับกองทัพอากาศได้ไหมครับสิทธิพงษ์คำจันทร์ระวางมาลูกนี้ยาวไปนิดนึงครับ
3: กองทัพบกได้แต้ม
0: มั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับกองทัพบกกล้าเล่นแล้วครับมาดูที่เกมเสริมนี้ครับจะทิ้งห่างออกไปไหมครับ
2: ไม่มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะบอกพี่เชษฐ์ My Idol
0: ใช่ครับ
2: เป็นชาว
0: น่าจะมาเล
2: มาเล
0: ใช่ครับมาเลเยอะมากสกอร์12ต่อ9ลูกอีสายปังเลนแล้วมาจนได้ครับโอ้โหดูครับโอ้สมกับเป็น2ตัวเสิร์ฟ มาจากต้นๆจริงๆครับ

0: เติมดีกับบอสทอมบอยลูกเนี้ย
1: เดินผ่านมาพอดี
0: ความเท่ชายแล้วเริ่มชายแล้ว
2: ได้เห็นความสดใสในช่วงท้ายแล้วครับแล้วตอนนี้9ต่อ13ครับเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟ
0: ปล่อยลูกหนีวางมาจนได้ครับเอาเลยครับโอ้โหคือจริงๆต้องการก่อนหน้านี้แต่มาตอนนี้ก็ยังทันอยู่ฮะดูครับเนี่ยครับต้องการแบบนี้เลยครับโอ้โหคนละลูกคนละแต้มครับ
1: เมื่อสักครู่เต่าไม่เคยเต่าใส่แว่นเลยครับแสดงว่าพี่ไม่อยู่นินจาเต่าใช่ไหมนินจาเต่าใส่แว่น
2: เออวะ
1: แสดงว่ามุกเต่าพี่เลิกเรียนเล่นไม่ได้แล้ว
2: หรือเต่าต่างประเทศเขาไม่กินผักบุ้ง
3: 13 10
0: สกอร์13ต่อ10ครับระยะห่างที่3คะแนนกับบอลเทพนะโอ้โหดูครับ
3: รอถ้าบอกได้ต้น
0: โอ้โหก็เสิร์ฟแบบนี้เลยครับควันเทพผิดบางบนเหมือนชาเลนจ์เสิร์ฟครับลูกนี้ครับกระโดดหรือเปล่าครับหลุดนอกวงหรือเปล่าครับ
1: พอพี่พูดถึงนินจาเต่าเดาอายุได้เลยว่าดูอายุเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้ยมันมีภาคใหม่ๆมันก็มีชุกหลังๆ
0: ตร
2: ง
0: นี้ครับกองทัพบกโบกมือแล้วครับตอนนี้โค้ชโบกมือแล้วครับ
2: เมริกุด
0: โบกมือแล้วครับและกรรมการออกมาชูไม่ฟาวลูกนี้
3: คร
0: ับ
3: ผมจะแต้มครับ
0: สมกับเป็นตัวเสิร์ฟ
3: ขออนุญาตเก็บป้ายนะคร
0: ับที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้จริงครับพรเทพสมมติเบอร์หนึ่ง
2: ครับผมนี่ชัดเจนนะจังหวะเสิร์ฟขายังอยู่บนเส้นครับนี่สัมผัสลูกครับโอ้โหกะจังหวะได้ดีมากครับเอาละครับแต้มนี้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ของสโมสรตะกร้อกองทัพบกครับ
3: แต้มเหลือเกม
2: รับเสิร์ฟจากกองทัพอากาศแฟคทีฟ
0: ต้องการ1คะแนนนี้ครับกองทัพอากาศและเสิร์ฟปล่อยลูกนี้ยังไงแล้วนะสายเปิดยศวัฒน์ยกเข้ามาให้กับจตุพลลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับแชมป์เป็นของกองทัพบกครับโอ้โหมาเบียดเอา2ท่า2เซตสุดท้ายครับ
3: ดูครับดูครับ
0: แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่โอ้โหเนี่ยครับคือแบกความกดดันไว้เยอะจริงๆครับจตุพลศิริอาครับเจ้าโอ้ครับไวรุ่นฟื้นเร็วครับ
3: เวลาเขาถอดเสื้อหลังครับ
0: คือวันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นจังหวะที่ชิงไหวชิงพริบชิงโอกาสกันด้วยนะครับ
3: ถูกครับ
0: ทั้ง2ทีมเลยในเซตที่1เนี่ยให้ผมมองพี่เดียวผมก็มองว่าเซตที่2ไม่รู้ว่ากองทัพบกจะกลับมาได้ขนาดไหนโอ้โหแจกใบเหลืองหน่อยก็ถอดเสื้อมาสักครู่ก็จะโอครับ
2: โดนใบเหลือง
0: ใช่
2: แ
0: ต่ว่าโอ้โหคือเข้าใจเจ้าตัวครับ
2: ครับ
0: ว่าเป็นดาวรุ่งเป็นเด็กที่สุดในสนามตอนนี้นะครับจตุพลศิริอา
2: ตัวก็ทราบนั่นแหละยอมแหละใบแดงก็ยอมเพราะว่าไม่มีแมตช์ต่อไปแล้ว
3: ชนะ
0: บอกว่าคุ้มจริงๆคุณพี่ครับคุณภาพมากๆครับแมตช์นี้ครับบอกเลย
2: โอ้พลิกกันไปพลิกกันมาครับก็คว้าชัยเหนือสโมสรกองทัพอากาศแฟคทีไปนะครับ2ต่อ1เซตครับ12ต่อ15 15ต่อ12และสุดท้าย15ต่อ10ครับสำหรับสโมสรกองทัพบก
0: ยอมว่าดีกว่าจริงๆครับวันนี
2: ้โอ้โหติ๊กต็อกอย่าเพิ่งไปไหนนะ 11,000 คน
0: สมมุติแบบทั้งบทบาทของนักกีฬาและโค้ชใช่ครับสมมุติแบบจริงครับเนี่ยครับกองทัพบกเองก็เล่นกับสมดีกีที่เป็นแชมป์ครับยังเต้นอยู่เลยตอนนี้ครับยศวัฒน์ครับดูครับสูสีสูสีเก่งมากจริงๆครับนี่เลยครับแชมป์นี้ครับหลายคนก็บอกว่าต้องเป็นของทอบอลเท่านั้นครับหลายคนก็บอกว่า

เนี่ยครับบรรยากาศดีใจของดูครับเนี่ยครับโอ้แล้วสู้กล้องดีด้วยฮะตั้มบ่งนี่สุดๆครับ

โอ้โหวันนี้มาแบบพร้อมเป็นผู้ชนะจริงๆกันครับผมวันนี้4คนต่อเลยนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์นะครับ4คนกำลังลงวอร์มแล้วนะครับจะต่อเลยนะครับ

อยู่กันที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครนะครับพักหายใจคอกันไปสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมเดี่ยวชายเมื่อสักครู่นี้เราแทบจะหยุดหายใจกันเลยครับในเซตที่3

เอาละครับคู่ถัดไปครับราชนาวีไอมาเน่ครับพบกับกองทัพบกในรอบชิงชนะเลิศประเภททีม4คนชายครับกองทัพบกเข้าชิงทั้ง2ประเภทนะครับทั้งทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีม4คนชายครับแต่ในประเภททีม4คนนี้พวกเขาต้องต่อสู้กับราชนาวีไอมาเน่ครับดูจากรายชื่อของราชนาวีไอมาเน่แล้วเนี่ยมีทั้งธีรนันท์ศรีสว่างบุญคุ้มทิพย์วงมงคลชัยปาละโคตรแล้วก็แน่นอนครับพิเศษสิงห์สันทับทอง

สนามแล้วครับกรรมการผู้ตัดสินและนักกีฬาเนี่ยครับนี่และสิทธิ์น้องครับทีมชาติไทยครับผมบอกเลยว่าคู่นี้ก็สมศักดิ์ศรีมากๆครับ

0: ในสนามที่1ในนามผู้เล่นสโมสรราชนาวีอัมมาเน่หมายเลข6อาสาสมัครทหารพรานธีรนันท์ศรีสว่างหมายเลข3อาสาสมัครทหารพรานบุญคุ้มทิพย์วงหมายเลข1จ่าเอกมงคลชัยปาละโคหมายเลข5จ่าเอกเสกสรรทับทองผู้เล่นสำรองหมายเลข2พันจ่าตรีทวีศักดิ์ทองสายผู้จัดการทีมนวโทพูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ผู้ฝึกสอนพันจ่าโทนิพัฒน์ว่องประเสริฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจ่าเอกรังสิโรจน์สิริสมุทรสารได้นำผู้เล่นกองทัพบกหมายเลข4 10เอกณัฐพงษ์ทองชัยหมายเลข5 10เอกสหัสวัฒน์สะอาดม่วงหมายเลข2 10เอกวันนิมิตพรมดีหมายเลข1 10เอกธนุศาสตร์รวิโรจน์ผู้เล่นสำรองหมายเลข3จ่า10เอกสุริยนต์กุลพิมลและหมายเลข6 10เอกสมรัตน์วิสุทธผู้จัดการทีมพันเอกธนา
1: พัฒน์เราได้เห็นชมหน้าของนักกีฬาทั้งสองทีมแล้วนะครับ
0: ร้อยโทพรชัยเข้าแก้วผู้ช่วยผู้ฝึกสอนจ่าสิบเอกอนุวัฒน์ชัยชนะ
1: พรชัยเข้าแก้วลงสนามสองแมตช์ติดต่อกันครับเดินพอๆกับนักกีฬา
2: เพราะ
1: เด
2: ิน
1: ไปเดินมาอยู
0: ่กรรมการประจำสนามอาจารย์ทรงพลอินทรตุลผู้ตัดสินอาจารย์นิมิต
1: ราชนาวีมีชื่อของทวีศักดิ์ทองสายเป็นตัวสำรองด้วยเจ้าตัวก็ไม่ได้ฟิต 100% นะเพราะก่อนหน้านี
0: ้
1: ต้องไปเรียนติดเรียนพันจ่าเน
0: า
1: ะใช่ไหมก่อนที่จะเข้ามาครับเมื่อวานก็เห็นอยู่มีคนถามว่ามาแข่งเหรอเขาบอกมาเอาเสื้อก็อาจจะไม่ได้มีเวลาซ้อมกับทีมได้

0: ที่ 100% นะครับสำหรับทวีศักดิ์ทองสายแต่ต้องดูครับว่าวันนี้จะมีโอกาสได้ลงมาโชว์ฝีเท้าหรือเปล่าครับนี่น้องๆจากฮานอยเวียดนามครับมาในนามทีม Red Flag และ Go Star ครับ
1: ทีมเนี่ยมาหลายทีมมากครับแต่พี่จำได้แต่ฮานอย
0: โน่แน่นอนอยู่แล้วครับผมด่าด่าด่า
1: แต่ว่า
0: น้ำแข็งพูดเป็นคำเดียวไม่เกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวอะไรกันกีฬาไม่เกี่ยวกับอะไรกับน้องเขาด้วยแต่รู้อยู่คำเดียวถือว่าพวกกัน
1: พอมอคว้าไปแล้ว1แชมป์ครับมาดูครับว่าจะสามารถคว้าได้อีก1แชมป์ไหม
0: ครับผมในคอมเมนต์ TikTok นะครับทีมเดียวชิงไปแล้วนะครับสำหรับทีมเดียวชายครับส่วนทีมเดียวหญิงพรุ่งนี้เราถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะครับรอติดตามโปรแกรมแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ต่อเนื่องเลยครับจนถึงวันพรุ่งนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ตะกร้อของพวกเราเลยนะเดี๋ยววันที่5เราก็ไปบันทึกเทปการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงที่อยุธยาซิตี้พาร์คด้วย
1: ผมเล่นตั้งแต่เด็ก
0: ตะกร้อลอดห่วงเหรอ
1: ไม่
0: ครับอ้าว
1: ม้าหมุน
0: อ๋อก็ขึ้นมาที่บอกขึ้นมาเก่งๆนี่ไม่ใช่ขึ้นมาบวกมือ
1: ม้าหมุน
0: อ๋อตายแล้วตายแล้ว
1: ถูกใจดำดำและสาระ
0: ดำถ้าไม่ทำอะไรก็ไปนั่งไป
1: เอาเลยครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่เกมการแข่งกันต่อครับเมื่อสักครู่เราไปฟังวิดีโอพูดมานานละ
2: สองทีมพร้อม
1: เอาเลยครับเกมเสิร์ฟแรกของกองทัพบกเอาชนะฮานอยมานะครับอยู่19ฮานอยมานะครับ
2: 0-0
1: ครับเสิร์ฟลูกนี้สาสวัสดิ์สาดม่วงเปิดเสกสรรยกเข้ามาให้ทีละนั่นลูกนี้ครับก็เรียบร้อยดีครับคู่นี้ความสดเนี่ยโอ้โหพอกันแต่ว่าตัวเตะนี่ราชนาวีน่าจะสดจีกว่าครับสองซ้ายครับนันกับบุญคุ้มครับสกอนกับศูนย์เสิร์ฟมานะครับเปิดยกจ่ายเข้ามาแล้วกำแพงเอาไม่อยู่ครับหน้าสายทำหมายเลข5ของกองทัพบกครับเจ้าบิวสะอาดสวัสดิ์สะอาดม่วงครับเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟรูปนี้ครับ
2: 1เท่า
1: สกอร์1เท่าครับ
0: สัสวัสดิ
1: ์สัสวัสดิ์สะอาดม่วงเสิร์ฟไปลูกนี้แล้ววางนะขวาเปิดกับบุญคุ้มเสกสรรยกจ่ายกลับเข้ามาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับโอ้ฟาวครับลูกนี้ครับ
0: ชอบการบิ้วชอบการบิ้วของ
1: ผมบอกเลยสุด
0: ๆชอบการบิ้วของแสงสารมากเลยอ่ะจ๋าจ๋าดูเลยแม่ก็มีลีลากันกดดันกรรมการ
1: คือนอกจากฝีมือแกจะดีแล้วเนี่ยเรื่องการทักท้วงกรรมการนี่ก็ที่หนึ่งเหมือนกันนะ
0: ลีลาการชักจูงคนอื่นนี่เขาดีด้วยนะ
1: เนี่ยตบมือรอแล้วกรรมการยังไม่ตัดสินเลยครับ
2: ด้านสนามบินได้แจ้งครับ
1: ฟาวลูกนี้พี่แมวเองแกก็ยอมรับครับว่าลูกนี้จะฟาวเนี่ยครับตัวเสิร์ฟของราชนาวีแอมาเน่ครับหมายเลข1จูลิฟครับมงคลชัยปาละโคโอ้โหดูครับบางหลัง3มืดเลยครับ
2: 2 1
1: โอ้โหเสิร์ฟแล้วดูครับมุดมาให้ปักเปิดยังยกกลับเข้ามาให้นัทพลทองชัยเตะลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: ผมได้แค่
1: โอ้โหหน้าขวาทำหมายเลข4ของทางฝั่งกองทัพบกครับจูบีทครับนันทพงษ์ทองชัยหน้าขวาตัวทำจากจังหวัดบึงกาฬครับ
0: เฉียบขาดนะจังหวะข
1: ึ้
0: นหนีบล็อก
1: มาดูเกมเสิร์ฟลูกนี
2: ้สอง
1: บ
2: ิ
1: วครับสกอร์สองเท่าสาสวัสดิ์สะอาดม่วงเสิร์ฟไปไหนดีครับลูกนี้ครับเหล่งแม่นๆไปแล้ววางมาที่หน้าซ้ายลิปเปิดเสกยกเข้ามาให้เจ้าจิลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับ
2: ขณะนี้ได้แจ้ง
1: ชิรนันท์สีสว่างครับเจ้าหนุ่มก้านยาวจากจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับแล้วทีมราชนาวีซ้าย3คนนะครับ
0: เสกเก่งจิ
1: สายหมดเลย
2: สามสอง
1: สกอร์สามต่อสองเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็วางหน้าขวาเปิดพี่ปั๊กยกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยดีก็จังหวะการเสิร์ฟตัวเตะลูกนี้ครับโอ้โหดูครับเสิร์ฟตัวเตะลูกนี้
2: คร
1: ับ ทำได้ดีเลยครับคือถ้าทางฝั่งของราชนาวีมีเสกสรรทับทองเนี่ยกองทัพบกก็มีธนุศาสตร์ลวิโรจน์เหมือนกันครับหน้าขวาที่คอยคุมเกมให้กับน้องๆแล้วต้องบอกว่าพื้นฐานเกมชงในเท้าช่างทองมากๆกับธนุศาสตร์มาดูครับเกมเสิร์ฟนี้ครับเลือกเสิร์ฟมาไปเสกสรรเปิดโอชัยยกจ่ายมาหนีบล็อกไปเลยครับลูกนี้โอ้โหดูครับหมายเลขหนึ่งครับมงคลชัยปาละโคครับคือสอดมายกลูกนี้แล้วจ่ายหาเก่งเลยครับบุญคุ้มครับดูโอ้โหแล้วเตะไปบล็อกไม่ทันแล้วครับโอ้ถ้าตามตำแหน่งจริงน่าจะต้องยกขึ้นให้กับทางฝั่งของธีรนันท์ศรีสว่างเลยครับ
2: 4 3
1: สกอร์4ต่อ3เปลี่ยนเกมเสิร์ฟไปแล้วเสียทองไปยืนรออยู่แล้วเปิดเข่าสวยๆแล้วยกเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็เล่นไว้ดีครับ
2: ครับผมแน่ๆ
1: จังหวะสอดตัวเข้าทางของสหัสสวัสดิ์สะอาดม่วงครับผมเมื่อสักครู่นี้คุ้มค่าเน็ตจริงเหมือนที่พี่บอกแล้วคุ้มค่าเน็ตจริง
0: ครับ
2: 4เท่า
1: สกอร์4เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้ครับแล้วไปไหนตัดหยอดมาโอ้โหเนี่ยครับ
2: ราชนาวีแท้
1: ๆรออยู่แล้วเลยครับซ้ายเมืองช้างครับธีรนันท์ศรีสว่างครับแอบอยู่ด้านหลังกำแพงครับไม่เห็นไปหยอดพอดีลูกนี
3: ้
1: เนี่ยครับรออยู่แล้วครับ
0: จะเ
1: อดูครับ
0: เสิร์ฟจะเอสามล
1: ้อสามล้อรออยู่แล้วจ้า
2: 5 4
1: มาแล้วยังไงก็ยังเปิดหนึ่งยกจ่ายมาลูกนี้ติดบล็อกยังไงก็ยังไงหนึ่งครั้งธนุศาสตร์ยกจ่ายมาให้ศาสตร์สวัสดิ์ศาสตร์ม่วงลูกนี้ทันบล็อกหลุดนั้นข้างไปครับคลาสสิกมากครับพิเศษ
0: ตีเสมอ5เท่ากันครับตรงนี
1: ้สกอร์ตามมา5ต่อ5ต่อ5ครับ
2: ครับ
1: นี่ครับรอยยิ้มมาแล้วถ่ายวิดีโอด้วยเป็นไงพรชัยมาแล้ว1แชมป์ใหญ่ครับ
0: คลายความกดดันลงไปเยอะครับ
1: ตัวราธานมาแล้วครับ
2: 5เท่า
1: สกอร์5เท่าครับวิวเสิร์ฟลูกหนีแล้วเสิร์ฟวางมาใส่ขาขวาเสกสรรเหมือนเรายกขึ้นมาให้บุญคุ้มลูกนี้ครับโอ้โหมาถึงผมเลยครับ
0: แรงมาก
1: เซฟโอ้ยแปะน้ำแข็งแล้วพรเทพ
0: เอ้ยโอ้โห
1: แปะติดแขนเลย
0: คนแขนเย็น
2: ห้า
1: เสิร์ฟมาเปิดขวาครับโอ้ยกจ่ายมาลูกนี้ครับ
2: มาถ้าผมได้แ
1: ก้เป็นตัวชงถนัดซ้ายที่ยกขวานิ่งมากครับพี่ปักเอาเลยครับ
0: ได้เฮครับพรชัย
1: ท้ายคอร์ดของทางฝั่งกองทัพบกครับบิวตอนนี้ลูกเสิร์ฟเนี่ยดูเหมือนบิวจะออกเกมเสิร์ฟกดดันได้มากกว่านะแต่ในขณะเดียวกันเก็บรับของทางฝั่งราชนาวีเองเนี่ยดีจริงๆอ่ะดูครับ ยืนแอบส่องๆไปแล้วสถานเปิดยกขึ้นมาให้ธีรนันท์ลูกนี้ครับ
2: ราชนาวีได้แต้

0: แต้มของราชนาวีครับขึ้นนำ7-6ดูจังหวะนี้ครับเน้นๆเลยครับจิธีรนันท์ครับจัดบล็อกลงไปเป็นเสิร์ฟของ
1: 76
0: ราชนาวีครับ
2: เสิร์ฟลูกนี้บุญภูมิเสิร์ฟวางช่องกลางมาลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับพยายามจะเสิร์ฟเจาะช่องกลางมาลูกนี้ครับไม่ข้ามมาสกอร์เลยตามมาอยู่ที่7เท่าครับ
1: พร้อม
2: ท่านผู้ชมก็เริ่มกลับเข้าประจำที่กันแล้วเนี่ยทาง YouTube มา 3,000 กว่าแล้วจากเมื่อสักครู่ที่ 3,000 ต้นเนี่ยคนไหนนึงแชร์กันทุกคนครับสกอร์7เท่าเท่าไปแล้วลูกหนียังไงเปิดหนึ่งยก2ขึ้นไม้บุญคุ้มแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับโอ้โหหลุดจังหวะบล็อกได้ไงครับลูกนี้ครับตอนนี้เนี่ยบล็อกยังไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะเพราะว่าหลักๆเลยคือเกมเสิร์ฟของทบอลเนี่ยกดดันเกมรับราชนาวีได้นะครับทำให้ลูกที่2เนี่ยมันไปไม่อยู่จุดที่นิ่งนะครับ
1: 8-7
2: สกอร์8-7ครับเสิร์ฟลูกหนียังไงครับวางเปิดศาสตร์ยกเข้ามาแล้วลูกนี
1: ้ของระบบ
2: ได
1: ้ทัน
2: บล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับ
0: โอ้แล้วธนุศาสตร์รวีโรจน์เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาครับแต่ว่าโอเคครับ
1: พร้อมครับ
0: กรรมการบอกเจ็บนิดๆ
2: เจ็บนิดๆ
0: ร้องมากไปเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์
1: 8เท่า
0: เอาละครับสกอร์8เท่ากันครับเป็นเสิร์ฟของกองทัพบกครับศาสวัตเสกสรรเปิดแล้วดูจิจังหวะนี้ครับอ้าวเกี่ยวไว้ได้ครับธนุศาสตร์แล้วโอ้โหต้องฝืนโอ้โหไม่คิดว่าจะเล่นเองครับโอ้จังหวะนี้ก็จะดูครับดูวันนิมิตจงเองแล้วขึ้นเหยียบเจ้าเก่งเองก็ปล่อยไม่ได้ขึ้นบล็อกครับได้ใจครับโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วแม่พอได้แชมป์ได้ถ้วยพระราชทานไป1ใบแล้วใครความกดดันไปเยอะครับดูเกมเสิร์ฟของราชนาวีไอมาเน่เสกสรรทับทองเปิดหนึ่งรู้ครับธนุศาสตร์ยกไปซ้ายนี่โอ้โหแล้วเกี่ยวไว้ได้ครับแล้วต้องแก้ไขตรงนี้โอ้ไม่ข้ามครับพยายามจะแก้ไขมาครับสำหรับเจ้าเก่งนี่ดูยกไปแล้วเกี่ยวเหมือนจะเกี่ยวไว้ได้แล้วโอ้โหจังหวะตามไปล้วงแก้ไขของบุญคุ้มที่วงแล้วก็ไม่ข้ามครับตรงนี้เอาละครับเสิร์ฟของกองทัพบกศาสวัตรหกใบไม่ผ่านเน็ตครับโอ้โหน่าเสียดายครับกลายเป็นราชนาวีที่ตีตื้นมาได้
1: ราชนาวี
0: แต้มหนึ่งครับเป็น9-10และราชนาวีขอเวลานอกครับโค้ชไฝเข้ามาติวเข้มเสกสรรและบุญคุ้มครับ

0: มีจังหวะที่ครึ่งๆกลางๆยังดูแล้วยังแบบอาจจะไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆครับ
1: ก็ทบกเองคว้าไปแล้ว1แชมป์นะในประเภททีมเดี่ยวนะครับเอาชนะกองทัพอากาศครับ
0: เป็นทวนพระราชทานเนาะ
1: ใช่ครับทวนพระราชทานครับ
0: ส่วน
1: คำว่าในประเภททีมคนครับ
2: เขาเดินเข้ามา
1: จัดได้ครับไปครับ
3: เดินสามตลอดนะเดินสามตลอดไป
1: ตอนนี้ในแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยก็ยังเหลือที่ว่างอีก6ที่เนี่ยครับ
0: นี่ครับ
1: กูชิงพรุ่งนี
0: ้กองเชียร์บุญคุ้ม
1: กองเชียร์บุญคุ้ม
4: หมดเวลาแล้ว
1: อยู่กับศิริศักดิ์ศิริศักดิ์ข้างล่าง
0: ก็เมื่อกี้กองเชียร์บุญคุ้มกับกองเชียร์เสกสรร
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: ต่อยกับป้าแป
4: ้สวัสดีครับ
1: นี่อันนี้โค้ชทีมชาติไทยครับพี่เอกประเวศอินทาครับโค้ชชุดซีเกมคิงครับ
0: ครับอาจารย์กำมลก็ซุ่มดูฟอร์มนักกีฬาอยู่นะซุ่มเชียร์อยู
1: ่ใช่ครับมาดูแต่เช้าแล้วนะครับอาจารย์กำมล
0: แล้วอยู่ถึงมืดด้วยนะเมื่อวานนี
4: ้ครับ
0: เอาละครับจะเป็นเกมเสิร์ฟของราชนาวีไอมาเน่ครับสกอร์9ต่อ10บุญคุ้ม
1: เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วเปิดหนึ่งยกขึ้นมาลูกนี้ยังไงหล่นข้ามมาอีกหนึ่งครั้งมาดูกันลูกนี้ครับโอ้โหแล้วหล่นไปแล้วกันลูกนี้ก็โดนลงโทษเลยครับ
4: แต่ระบบชาเลนจ์เน็ตครับ
0: แล้ว
1: ชาเลนจ์เน็ตจะลูกนี
0: ้โอ้โหกองทัพบกก็ขอชาเลนจ์เลยครับจังหวะที่สัมผัสลูกของราชนาวีนะครับ
1: จังหวะขอซาเล้งลูกนี
0: ้ชาเลน
1: อ๋อคนที่ฟังไม่ชัดเลยเมื่อกี
0: ้ใครไปขอซาเล้งอ่ะก็เรียกโค้ชทั้ง2คนนี่ยกนิ้วโป้งครับมี1คนยกนิ้วโป้งโค้ชฝ่าย
1: ดิพัฒน์ว่องประเสริฐครับผู้เล่นตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยครับ
4: ราชนาวีได้แต้ม
0: ตัวเสิร์ฟต้องหุ่นนี้หมดเลยนะ
1: ใช่
0: โหนะ
1: ต้องสูง
0: นี่ครับ
1: พี่มันเป็นกีฬาข้ามระคาย
0: ที่สูงกว่าออกลูกได้ในองศาที่สูงกว่าก็ได้เปรียบ
1: ถ้าตัวสูงเท่าพี่เก่งก็ไม่น่าเป็นตัวเสิร์ฟได
0: ้เฮ้ยไปว่าพี่เก่งเขาสูงเท่าอึดนะ
1: ใส่ก็สิบเท่าครับ
0: เขาวิ่งนาน
1: เสิร์ฟไปลูกระหว่างนะขอเปิดก็เป็นคุ้มยกมาแบบนี้เปล่าอีกแล้วครับโอ้โหดูครับเกมชงลูกนี้ใส่นักทองสมกับฉายาราชาไทยก่อนจริงครับเนี่ยเสกดูครับคือมีตัวทำสองคนเหมือนกัน มีตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันและมีตัวคุมเกมคนหนึ่งเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเลยครับแต่สลับเป็นซ้ายขวากับซ้ายเหมือนกันเลยเล่นรูปแบบครับดูครับนี่ครับเปิดหนึ่งเขาสาดนะครับยกขึ้นมาแล้ว
0: โอ้โห
1: ดูครับ
0: คือบล็อกลูกนี้บล็อกซื้อลูกฉีกเลยพี่เสกอะซื้อลูกฉีกเลย
4: ครับกองทัพบก
1: แล้วบิดเองจริงๆเตะดีนะถ้าเป็นบล็อกขาลูกนี้สวยเลยเตะลงหลังบล็อกสวยเลยแต่ดูบล็อกคู่ลูกนี้บล็อกกันห่างดูครับบล็อกเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะครับ
0: แต่ไป
1: ดูถูกไหม
0: ใช่
1: บล็อกเหมือนไม่ได้มาด้วยกันครับ
0: แต่ดูอะ
1: พี่เสกบล็อก
0: เต็มหลังเลยครับ
1: ถ้าพี่ได้ดูหูแรกๆนะ4คนนะหลังพี่เสกบล็อกติดเยอะมากติดเยอะมาก
0: เหรออ
1: ืมติดหลังแกเยอะมากๆเลย
0: ด้วยสรีระแกที่เป็นคนตัว
1: ใหญ่แล้วด้วยแล้วก็จังหวะ
0: แก
1: ขึ้นด้วยครับ
0: ราชนาวีเสิร์ฟได้3คนเลย
1: ใช่เมื่อก่อนเวลาแกเล่นดับเบิ้ลกับพี่ท็อปอะคู่แกเสกท็อปที่ได้แชมป์ที่เนี่ยที่ได้แชมป์รายการนี้ดับเบิ้ลประมาณ 2-3 ครั้งพี่ท็อป
0: ท็อปไหนนี่ท็อป
1: จัน
0: อ๋อท็อปจัน
1: แล้วมีจังหวะที่แบบพี่เสกเสิร์ฟปุ๊บพี่ท็อปบล็อกพี่เสกขึ้นบล็อกหลังด้วยเป็นหลังคู่ก็มีใช่แล้วเราใช้ได้ผลหลายครั้งด้วยนะครับโค้ชอาร์ตครับรุ่นรักเสมอวงครับแล้วก็พี่บีอนุวัฒน์ชัยชนะครับ
0: เขาตั้งฉายาเสกสรรซ้ายอวตาร
4: เวลาประจำที
0: ่ซ้ายอวตาร

0: ขวาสตาร์วอร์ชาวนาวี
1: เป็นแบบอะไรเป็นเวฟอวตารเหรอใช่ไหมเขาเป็นเวฟอวตารเลยใช่ไหม
0: เวฟอวตารนี่ดาร์ฟครับ
1: ดาร์ฟบ้านโป่ง
0: ซ้ายธรรมชาติขวาธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยอย่าหาวลูกอย่าหาวลูกเกมกำลังเดือด
1: ไม่แน่ใจว่าพี่แมววันนิมิตอายุเท่าไหร่ครับแต่พี่เสกปีนี้40พอดี
0: 40แล้วใช
1: ่พี่แมววันนิมิตคนดีหมายเลข2เนี่ยเป็นตัวเสิร์ฟตัวเก่งของฮบคนนึงเลยนะ
2: พร้อมสิบสิบสอง
1: สกอร์สิบต่อสิบสองครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็วางมาเข้าช่องกลางแล้วเปิดรองเท้าคุณคุ้มลากเข้ามาเองลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีคร
0: ับ
1: โอ้โหเอาเลยครับ
0: โอ้โห
1: สดจริงๆครับมุมเตะหน้าขวาลูกนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ยังเหลือที่ว่างอีก6ที่สำหรับการเก็บตัวทีมชาติไทย
0: ครับ
1: แต่เวลาส่งรายชื่อแต่ละรายการอ่ะพี่มันจะส่งได้เพียงแค่12รายชื่อ
2: 13
1: ทุกคนต้องเบรกทีมเดียวทีมชุดหมดมันดูครับเสิร์ฟปล่อยลูกนี้แล้วยังไงก็ตัดมันมิดเปิดยกกลับเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: ระบบแต่แต
1: ่ขอพูดถึงเรื่องทีมหน่อยนึงมันต้องเบรกทีมชุดก่อนเพราะว่าเราส่งทีมชุดเป็นอีเวนต์หลักดังนั้นทุกคนเนี่ยต้องเล่น 3-3 ได้ครับก่อนที่จะเล่นทีม4คนนี้หรือไม่
0: ครับ
1: บางคนบอกทำไมไม่เอาที่แบบเฉพาะเข้าไปคือก่อนที่จะเข้าไปมันต้องเล่นเบสที่ทีมเดียวก่อนดังนั้นมันเลยเป็นนักกีฬาพวกพี่ต้นพี่เสียงอ่ะคิดว่าเล่นได้แน่นอนเพราะบล็อกหลังเห็นไหม
2: ครับผมเห็นไปเล่นครับ
0: หรือแต่เรื่องที่ต้องมาปรับกันก็คือว่าเสิร์ฟท้ายคอร์ดอะไรอย่างนี้เนาะอ้าวแล้วมีย
1: ังไงครับเปลี่ยนตัวใครครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยไหมครับ
0: เปลี่ยนเอาสหัสวัตร
1: ครับและเปลี่ยนเอา
0: สุริยน
1: สุริยนกุลพิมลครับพี่ปายครับอดีตชาติไทยครับอั๋นปายพ
0: ี
1: ่อั๋นราชันวิพันธ์กับพี่ปายสุริยนกุลพิมลติดทีมชาติพร้อมกันเพราะว่าได้แชมป์ทัวร์พระราชทาน
0: ครับ
1: รายการนี
2: ้ดับเบิ้ล11 13
1: เก่งมาก11ต่อ13ตัดมาเสกสรรเปิดครับยกจ่ายมาอีกแล้วลูกนี้มาล
2: า
1: บล็อกสุริยนต์เกาหัวเลยครับโอ้โหคือบล็อกติดใช่บล็อกติดแล้วครับลูกนี้ครับคือลงมาเพื่อการนี้ครับมาดักจังหวะเกมทำของบุญคุ้มครับ
0: โอ้ย
1: ส้นเท้าโดนคร
0: ับนิดเดียว
2: อีกแต้มเดียวเกม
0: ถ้าจะนอนบล็อกเลยเมื่อกี
2: ้14 11
1: 14ต่อ11ครับเกมเสิร์ฟมาลูกนี้เสกสรรระวางหน้าขวาเปิดนะพงษ์ชัยยกกลับเข้าหมายสุริยนต์กุลพิมลกับลูกนี้ครับ
2: ผมแก้แก
1: ้ถ้ารุ่นดาวรุ่งเป็นวัยรุ่นฟื้นเร็วใช่ป่ะคนนี้ก็คนหนึ่งอ่ะสดมากเอาเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของกองทัพบกและอีก1เซตพอยต์ของราชนาวีไอมันเน่ครับ
2: 12 ต่อ 14
1: ไปแล้วยังไงวางเสกสรรเปิดครับยกจ่ายมาลูกนี้รออยู่แล้วแล้วโดนมีโอกาส1ครั้งครับทองยกจ่ายขึ้นมาทีละนั่นลูกนี้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยดีครับ
2: 15 12เกม
1: 3ซ้ายครับจบเกมการแข่งในเซตที่1ครับ
0: เฮ้ยมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: 3ชามาแล้ว
1: สไปเดอร์แมนมาแล้ว
0: ไปเพิ่งมาอยากขยับตั้งนานแล้วเนี่ย
2: เซตที่1ราชนาวีไอมาเน่ชนะ15 12ในกีฬาพัก

ในเซตที่1 นะครับเป็นทางด้านของราชนาวีมาเบียดเอาตั้งแต่กลางเกมนะครับจนถึงท้ายเกมเลยครับแต่ต้องมาดูครับว่าในเซตที่2เนี่ยทบจะสามารถกลับมาได้ไหมครับเพราะว่าในรอบรองชนะเลิศทบก็มาเบียด2-1เซตเหมือนกันเนี่ยเบียดทางฝั่งของทีมจากฮานอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดนจังหวะเกมรับและโดนจังหวะเกมบล็อกเลยครับของทัพบก

0: ดูครับท่านผู้ชมก็ยังแน่นอยู่ครับที่สนามตอนนี
1: ้หมดเวลาพักเซตที่2ราชนาวีไม่ได้ส่งของสนาม
0: เอาละครับมาชมเกมต่อในเซตที่2ครับสกอร์0ต่อ0เสิร์ฟระหว่างโอ้ลูกลูกนี้โกรธอะไรกันหรือเปล่าครับลูกแรกลงมาเสิร์ฟใส่หัวใส่แล้วทองก่อนเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟนี้ของทางฝั่งกองทัพบกครับสกอร์0เสิร์ฟวางมาเปิด1ยกขึ้นหมายทีละนันลูกนี้ครับยังไงธนุศาสตร์ยกกลับเข้ามาแบบนี้แล้วสุริยนต์กุลพิมลก็มาถึงผมเลยครับลูกนี้โอ้โห
2: เดชบุญครับจอบังอยู่
0: ไม่ได้ครับน้องมวยเก่าครับไม่ได้เลยดูด้านหลังจะเห็นโฮนยายกระโดดขึ้นมากันครับอย่าสุริยนต์มาแล้วครับ2คะแนนแรกครับกองระบบ
1: 0 2
0: 0 2และจะโดน30เลยไหมครับอนิมิตเปิดยกเข้ามานะวงทองชัยลูกนี้ครับเอาเลยครับ3ต่อ0ครับเปิดมา3คะแนนแรกครับ
2: โอ้3คะแนนแรกเป็นของกองทัพบกเลยแล้วดูครับขึ้นบล็อก3คนแต่ว่าทะลุปล่อยช่องตรงกลางไว้ครับหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับเราอยู่ยาวๆกันจนจบแมตช์นี้เลยนะครับ
0: ท่านผู้ชมต้องดูให้คุ้มแล้วครับตอนนี้หวางมาแล้วลูกนี้ยังไง
1: ราชนาวีได้แต้ม
0: หันหาทีมงานโอ้ดีทีมงานบอกว่าเคิร์ฟหน่อยแต่ออกครับลูกนี้ครับพี่ปุ้ยมาครับได้มา1คะแนนและเกมเสิร์ฟของคนนี้ครับหมายเลข3ครับบุญคุณวงซ้ายจากอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับเสิร์ฟแล้วหวังก็จ้องกลางมาวันนี้เปิดธนศาสตร์ยกขึ้นมาลูกนี้สุริยนต์โอ้โหลูกนี้เล่นกันเรียบร้อยดีครับสุริยนต์กุลพิมลครับหน้าขวาทำหมายเลข3โอ้โหอดีตทีมชาติไทยครับที่ไป
2: มีเวลาอยู่ด้วยกันถึง5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาสำหรับหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับ
0: อยากแข่งถึง6โมงนะคู่นี้ครับ
2: ต่อยาวๆเลยนะ
0: จัดเต็ม
2: ครั้งแรกนะที่เราได้เวลาหน้าจอเพิ่มอีก1ชั่วโมง
0: แล้วมาดูเซอร์ไปลูกนี้วางมาที่หน้าซ้ายครับเบอร์1ยังไงยังยกกลับเข้ามาแล้วทีละนันลูกนี้ครับโอ้ดูครับทีละนันสีสว่างมาเล่นด้วยความมั่นใจเลยครับซ้ายจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับทีละนันจริงๆยังมีอีกซ้ายหนึ่งนะที่ซุ่มอยู่ยังไม่มา
2: อย่างใครอ๋อทองซ้ายเหรอ
0: ใช่ทวีศักดิ์ทองสาย
1: 2 4
0: สกอร์2ต่อ4เกมเสิร์ฟลูกนี้บุญคุ้มเล็งแม่นๆแล้วเสิร์ฟตัดปลายโอ้โหเปิดเข่าดีมากครับพี่แมวอุ้ยบล็อกบล็อกหลัง3ลูกนี้เอาไม่อยู่ครับแล้วพี่ปลายเตะหนักด้วยสุริยนต์เนี่ยสุริยนต์กุลพิมลเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีคลิปเป็นไวรัลนะพี่เดียวสักประมาณ10ปี10ปีได้น่ามัน10ปีบวกลบอ่ะใกล้เคียงสมัย Facebook ใหม่ๆอ่ะคลิปกระโดดข้ามเน็ตแล้วไปเตะ
2: โดดข้ามเน็ต
0: ข้ามเน็ต
2: ความสูงเท่านี้
0: ใช่กระโดดไปกระโดดกลับ
1: 5 2
2: เอาครับเสิร์ฟของธนุศาสตร
0: ์ต่อ2ครับธนุศาสตร์ลวิโรจน์เสิร์ฟวางมาช่องกลางมงคลชัยเปิดครับยกมาลูกนี้ให้ทีละนัน

0: ับ
1: ระบบแก้แท้
0: จังหวะบล็อกลูกนี้เต็มหลังเลยครับดึงกลับมาของธีรนันท์ครับ
2: โอ้โห
3: รุกก็ดีรับก็เด่นครับกองทัพบกตอนนี้เออว่ะลุกรับได้หมดครับ
1: 2
3: กองทัพบก
0: อันตรายไงไม่รู้ยาวเลยครับเกมเสิร์ฟลูกนี้เราเลือกไปไหนโอ้โหเปิดเข่าสวยๆขึ้นมาลูกนี้แล้วเตะปากลงไปเลยครับโอ้เปิดมาในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นเหมือนหนังกันคนละม้วนเลยครับกับเซตที่ผ่านมา
3: เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมทางออนไลน์หัวใจสีเดิมเลยใจสีน้ำเงินกับใจสีเขียวใครชอบกองทัพบกขอใจสีเขียวมาใครชอบราชนาวีขอใจสีน้ำเงินมา
0: ถ้าใจดำจะซ้ำเรานะ
3: ถ้าใจดำจะเป็นซ้ำกับเราแล้วราชนาวีขอเวลานอกครับตอนนี้มาเรียกคอมเมนต์กันหน่อยขอหัวใจสีน้ำเงินครับ
0: ทางออนไลน์ดูทุบไปจะ 4,000 แล้วครับตอนนี้ครับ
3: โอ้โหแล้วหัวใจมา
0: ติ๊กตอกมาไงบ้างคนดู
3: ติ๊กตอกมาหัวใจเต็มเลย 5,300 คนตอนนี้หัวใจเขียวหัวใจน้ำเงินมาเลยครับ
0: เอาครับเบรกเกมขอเวลานอกครับราชนาวีต้องการจะได้เซตนี้ครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในรูปแบบ4คนครับเซต4คนขอบสนามมันมากครับ
1: หมดเวลาแล้ว
0: บอกครับมันแน่นอนครับผมขอบสนามก็มันอยู่ที่ทางบ้านก็มันครับ
1: โหจัมพี่
0: เอาเลยครับ
3: สวัสดีทุก
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะที่
3: ทุกเพจเพื่อนบ้าน
0: ทุกเพจเพื่อนบ้านครับมาชมด้วยกันครับเซวอร์ก็มันจริงๆครับ
1: ตั้งหลักนะครับ พี่
0: พร้อมเชียร์ทุกท่านทุกสีอ้อ
1: 7
0: คร
1: ับ2
0: สกอร์7ต่อ2มาดูเกมเสิร์ฟธนุสาระวางมาช่องกลางลูกนี
1: ้
0: หลุดออกด้านหลังไปครับโอ้โหเหรียญทองก่อนแข่งเนี่ยบอกว่าใครก็ได้ฮะ
3: ครับ
1: 3 7
0: 3ต่อ7ครับเกมเสิร์ฟนี้ของแข่งแล้วยังไงก็วางมาหน้าขวาลูกนี้ไม่ข้ามครับโอ้โหพยายามจะจ่อเกมรับวางแม่นๆไปครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะว่าเกมเสิร์ฟของราชนาวีเนี่ยสามารถเสิร์ฟได้ทั้ง3คน3หนุ่ม3สไตล์3ซ้าย3ซ้าย
3: 3ซ้ายเลย
0: มาแล้วครับตอนนี้ครับ
3: มาซ้ายที่4
0: ซ้ายท่วมจักรวาลครับทวีศักดิ์ทองสาย
3: ทวีศักดิ์ทองซ้ายนะครับ
0: ทองซ้ายเหมือนกันมาดูครับเกมทํา
1: 8 3
0: สกอร์8ต่อ3ระยะห่างอยู่ที่5คะแนนครับเสิร์ฟมาเซชันเปิดมองไม่เห็นยกเข้าไม้ทวีศักดิ์ลูกนี้ล้นโอ้โหลูกแรกมาทักทายน้องด้วยลูกล้นก่อนเลยครับแสงทองโอ้โหล้นไปเยอะครับ
3: โดน
0: ถ้าเป็นตะก้อเดินสายลูกนี้เหยียบแน่ครับ
3: ครับ
0: เหยียบหัวแน่ลูกนี
3: ้โดนเขกโดนเขกลงโทษครับ
1: 9
0: มาดูครับเสิร์ฟวางไปลูกนี้ขวาเปิดธนุศาสตร์ยกเข้ามาให้สุริยนต์ลูกนี้ครับพัดบล็อกหลุดออกด้านข้างไปครับสุริยนต์กุลพิมลครับ
3: หนู
0: สีตะก้อเยอะเลยตอนนี้ครับ
3: เต็มหลังของทวีศักดิ์เลยครับ
0: ไม่เจ็บครับ
3: เจ็บครับแน่เจ็บแน่นอนครับดูครับธนุศาสตร์เซิร์ฟโอ้ยอดมาครับ
0: เปิดกับยกเข้ามาลูกนี้มาแล้วครับลูกแรกครับ
1: ชนะไม่ได้แท้
0: เกมทำลูกนี้ของซ้ายท่วมจักรวาลครับทวีศักดิ์ทองสายฟังแค่ฉายาก็น่าจะพอรู้ครับซ้ายท่วมจักรวาลครับ
3: โอ้โหดูจังหวะครบเกินรอบอะจังหวะขึ้นหมุนตัวกากาศเขาม
0: ีเกินรอบด้วยพี
3: ่เกินรอบ
0: เสิร์ฟไปลูกนี้ตัดมาเปิดหนึ่งครับน้ำพองชัยยกจ่ายมาสุริยนต์อ้าวแล้วลูกโอ้ยดูครับ
1: เ
2: โดนต้าคายครับ
0: โอ้โหลูกนี้ขาอ่อนครับมงคลชัยกระโดดจะบล็อกลงมาขาซ้ายอ่อนแล้ว
4: โถ
0: เอา
4: ที่ดูหน้าพี่ดูหน้าเสกสรรเสกสรรบอกโอ้ย
0: สุดลงไปเฉยๆครับลูกนี้
2: 11 4
0: 11ต่อ4ครับถ้าได้คะแนนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น5ต่อ10
4: ครับ
0: แต่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคะแนนนี้เลยครับ
4: น
0: ี่โอ้น้ำหนักพี่ปั๊กเสิร์ฟออกเท่าเดิมเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้คนดูขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: 11
0: สกอร์5ต่อ11ครับเกมเสิร์ฟหนีครับบุญคุ้มเราเลือกไปไหนตัดมาครับช่องกลางเปิดยกขึ้นมาลูกนี้พัดบล็อกกระโดดข้างไปครับนันทพงษ์ทองชัยครับตัวเตะหัวเสาขวาของทางฝั่งกองทัพบกครับพี่แมวครับเปิดเข่าจริงครับคือพี่แมววันนิมิตพรมดีนะครับตัวเปิดหมายเลข2ของทางฝั่งกองทัพบกเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวเสริมนะครับแล้วก็เปิดเข่าเดียวเลยลูกเสิร์ฟอะไรมาแกก็เปิดเข่าครับมาเปิดลูกนี้ยกขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับซ้ายท่วมจักรวาลครับอุ้ยพอทวีศักดิ์ลงมาปุ๊บเกมทำหัวเสาฝั่งนี้ดูน่ากลัวขึ้นมาเยอะเลยอ่ะโอ้โหดูการลอยตัวครับ
4: แล้วดูขนาดน่องขนาดน่องทวีศักดิ์อ่ะเท่าขนาดต้นขาผมเลย
0: จริงจริงอุ้ยโอ้ลูกนี้
2: ราชนาวีได้แต้ม
0: โอ้โหจังหวะเสิร์ฟหน้าขวาไปลูกนี้นัทพงษ์ทองชัยจริงๆน่าจะรับได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเหมือนเห็นแว็บมานึกว่าออกก็เลยหลบเนี่ยครับก้มหลบ
4: โอ้โห
0: หลบแบบดิจิตอลด้วยครับนี่หลบธรรมดา
2: 27
4: ดิจิตอล
0: โอ
4: ้
0: โหสายถ้าใครทันนี่ต้องมี30บวก
4: อายุปูนนึงอ่ะ
0: เปิด1ครับยกจ่ายเข้ามาลูกนี้ติดบล็อกยังไงมงคลชัยเปิดไว้ได้ยกจ่ายมาอีกสักหนึ่งครั้งลูกนี้แล้วเป็นจังหวะย้อนครับมาครับสายวาลินครับจากเมืองดอกบัวอีกหนึ่งคนครับ
2: ครับ
0: สักทองสาย
2: เวลานอ
4: กเปลี่ยนจังหวะใช้เวลานิดเดียวเปลี่ยนจังหวะจากโอ้โหจากเต็มแรงเป็นหยอดได้ครับตรงนั้น
0: เบรกเกียร์ขอเวลานอกครับทางฝั่งของทัพบกนี่ครับโค้ชผู้ฝึกสอนครับพี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วครับแล้วก็พี่บีอนุวัชชัยชนะครับมีใครทันทั้งสองคนยังเล่นทีมชาติอยู่ไหมครับ
4: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดตามเป็นจริงเป็นจัง
0: แต่เคยได้ยินชื่อ
4: เคยได้ยินชื่อพรชัยเขาแก้ว
0: เป็นนักตะก้อ
4: ใช
0: ่ถ้าเป็นนักมวยสวยเลยเมื่อกี
4: ้
0: ใช
4: ่ก็ต่อมาตั้งแต่พี่โจนะสืบสั่ง
0: มีสมอชอบขาตะก้อนี่ครับเยี่ยมครับกองทัพเรืออู้สิริศักดิ์มาแล้วสิริศักดิ์มาแล้วคอมเมนต์ในเพจสมาคมว่าสิริศักดิ์ผมรู้ว่ากองทัพเรือไฟลุก
4: ไ
0: ฟไหม้อะไรสิริศักดิ์กองทัพเรือแล้วก็ไฟไหม
4: ้ร้อนแรง
0: ร้อนแรง
4: สิริศักดิ์คุณไปไหนเนี่ยคุณอยู่ยังอยู่ในพอนี้ไหม
0: ราชนาวีนะแล้วก็สายเยอะมากใช่ครับแล้วก็สาย
2: เยอะจริงจำที่ครับ
4: กว่าจะชาร์จเบอร์อยู่ตั้งนาน
0: กองเชียร์ราชนาวี
2: 8 12
0: สกอร์8ต่อ12ครับระยะห่าง4คะแนนบุญคุ้มเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหปั่นโค้งลูกนี้ฮะตอนนี้เรียกได้ว่าเดียว3หาวเอาเลยครับเกมเสิร์ฟกองทัพบก
2: 13 8
0: 13ต่อ8ครับ
4: ธนุศาสตร์จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟให้กองทัพบก
0: เสิร์ฟวางข้าจังกลางมาเปิดหนึ่งแล้วยกขึ้นมาไอ้ทวีศักดิ์ลูกนี้ครับโอ้โห
2: มาจะมีได้แต้ม
0: เด็ดขาดจริงๆครับทวีศักดิ์ทองสาย

0: นี่ครับทวีสามสาย18รายชื่อคนเดียวคือทวีสามสายครับ
1: 9
0: ในสนาม
1: 13
0: ใช่ทั้งหมดในสนามเลยเพราะว่าทวีศักดิ์เขาเล่น33ได้ด้วยครับยืนกับพวกตัวเสิร์ฟซ้ายอะไรเงี้ยยกขึ้นมาลูกนี้ครับ
1: แล้วผมได้แต้ม
0: เตะหนักมากกับลูกนี้น่าจะได้ใช้เวลาคุ้มแล้วเลยครับเซตที่3ใกล้เข้ามาแล้ว
1: อีกแต้มเดียวเกม
2: เป็นเซตพอยต์ครับของกองทัพบก
1: 14 9
0: 14 9สามเปิดเอ้าล้นเข้ามาแบบนี้วันนี้มิดเปิดยกหัวมาลูกนี้ครับโอ้โหดูครับ
2: เหลือเลยครับ
1: เปลี่ยนแดนครับ
0: โอ้ดูครับดูครับล้นมาลูกนี้ครับเปิดหนึ่งโอ้โหยกสวยๆครับยกด้วยหัวสไตล์เมียนมาเดินสายนะถ
2: ้
0: าใครดูตะก้อนะครับ
2: ยกด้วยหัว
0: ใช่ครับ
2: พูดถึงเมียนมาแล้วผมเห็นเขาแวบๆนะพี่
0: มินตาจี
2: พี่มินตาจีแต่ว่าผมไม่ได้เห็นเขาแข่ง
0: เล่นดีนะครับแต่ว่าแพ้ตกรอบไปแล้วเบียดกันเบียดแค่ไม่กี่คะแนน
2: เมื่อวานนวลซื้อเนี่ยก็นั่งดักรอเตยซัมติงอยู
0: ่ใช่ๆๆเขาแซวกันครับในกีฬา
2: 15ต่อ9ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อในเซตที่3นะครับโหสมก็เป็นคู่ชิงทั้ง2แมตช์นะ
0: ฮานอยบุรี
2: เมื่อกี้อ่ะฮานอยบุรี
0: ฮานอยกับราชบุรีรวม
2: ก็มาเก็บตัวอยู่ที่สโมสรราชบุรีนะครับสำหรับน้องๆจากฮานอยล้ม

0: เอาเลยครับกำลังจะลงสู่สนามครับ
1: ครับเวลาพักเซตที่3ของระบบ
0: ในเซตที่3เซตสุดท้ายเซตตัดสินครับ
2: สวัสดีครับ
0: จีสิงดังจีสิงดังก็
1: พร้อมมันเริ่ม
2: ไปเองนะไม่ได้รู้ตัวเลยนะปฏิกิริยา AI
0: เกมแรกวางมาเปิดหนึ่งครับยกขึ้นมาแบบหนีแล้วตะเกียวยังไงสุริยนต์ขึ้นมาลูกนี้แล้วโอ
1: ้
0: โหเตะหลุดออกไปเองครับ
1: มีได้แต
0: ้คือเกี่ยวเกมทำของทวีสั่งได้แล้วนะครับ
2: โอ้โหตัวโบกมือเลยบ๊ายบาย
0: มาครับคะแนนแรกครับเป็นของราชนาวีไอมันเน่ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วยังไงเลยครับมาเปิดยกหลอกขึ้นมาลูกนี้ครับ
1: เขาบอกได้ก
0: ็โอ้โหเตะดีมากครับลูกนี้ครับเกมทำของหน้าขวาทำหมายเลข4กองทัพบกกับนัทพงษ์ทองชัย
2: ยัดกลาง
0: ตัว
2: หลังของเสกสรรลงไปเลย
0: ตัวเตะซ้ายจากจังหวัดบึงกาฬครับเตะดีครับตอนนี้กองเชียร์ทบเริ่มกลับมากระตุ้นกันอีกแล้วครับในเซตที่3
3: 1เท่าก
0: องเชียร์ราชนาวียังนั่งหาวอยู่เลยตอนนี้ยังไม่เดือดระหว่างมาเข้าช่องกลางเสกสรรเปิดครับลูกนี้ยกจ่ายมาให้กับบุญภูมิลูกนี้แล้วก็เล่นไว้ดีครับ
1: ได้
0: จริงๆในเซตที่2อ่ะพิเศษแกยกไปให้เจ้าจิธีรนันท์เยอะนะครับแล้วเป็นมุมที่เขาบล็อกหลังด้วยเลยหนีจังหวะเกมรับไม่ได้เลยพี่เดียวผมว่าแต่ว่าพอยกให้กับเก่งบุญคุ้มอะลูกช็อตอะยังไม่โดนเลยนะเซตที่หนึ่งแต่เซตที่สองเหมือนยกใช้น้อยมากครับมาดูเกมเซตนี้วางมายาวๆเปิดหนึ่งยกขึ้นมาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะสอดตัวทำ

0: ของพี่ปลายครับสุริยนต์คุณพิมลครับพยายามเข้าดูแต่ 2:20 โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ขอบคุณมากครับก็ติดตามเราไปครับ
0: ที่พยายามหาดูเราครับ
1: ถึง 5:00 นครับสำหรับไลฟ์นี้เป็นอย่างต่ำครับหน้าจอไทยพีบีเอสมาดูจังหวะนี้ของนักบวกครับธนศาสตร์เสิร์ฟปลายเสียงสันเปิด1 2แล้วดูทวีสักครับโอ้ยัดบล็อกออกไปเลย
0: สำหรับไอ้มีทั้ง2เสียงหล่อมากครับแต่หน้าหล่อกว่าเป็นไง
1: ขอบคุณ
0: สื่อสักขอเป็นหนึ่งหัวใจ
1: บอล
0: รูปหล
1: ่อบอลจะกินอะไรบอลบอกพี่ดิ
0: ใช่สมกับที่มีเด็กหลายคนหมายถึงลูกเขา2คนเบวินกับบัลลัง
1: อยู่ป่ะเนี่ยบอลน้อยกลับไปยัง
0: อุ้ยเจ็บครับน่าจะอยู่นะครับนั่งอยู่นั่งข้างสนามเมื่อสักครู่เห็นอยู่ยังไงเขาเจ็บตรงไหนกันนะวงทองชัยเหมือนจะเจ็บที่ไหล่ครับบอลครบ
1: มา
0: ดูครับ
1: ต้องปฐมพยาบาลนี่ฮะจังหวะนี้แหละแล้วดูโดนซ้ายเต็มของทวีศักดิ์โอ้โหเป็นใครใครก็เจ็บครับจังหวะนี้ซ้ายทวีศักดิ์โอ้โหระวังบ่าคอหูครับตรงนั้นสะเทือนไปหมดชาหมดแล้วไม่รู้โดนตรงไหนกันแน่เนี่ยหมดไปใช้อาศัยจังหวะนี้สั้นๆครับบีบฟอร์มการเล่นของเซตนี้ให้กับเสกสรรทับทอง
0: ครับแค่เดินผ่านกันเนี่ยครับแค่นั่งบอกกันแล้วก็ยกมายกมือเล็กน้อย
1: ยกมือเล็กน้อย
2: 3 2
1: ไม่รู้หรอกทีเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวไปกินหมูทะกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ว่าครับนี่ทรงเขาได
0: ้สกอร์3ต่อ2คุ้มเสิร์ฟมาเปิดครับยกเข้ากลางมาลูกนี้โอ้โหดูครับ
2: ได้5
0: คือยกมาให้ได้เตะแล้วลูกนี้ครับเนี่ยครับ
1: เสกสรร
0: โอ้โหเนี่ยเอาเลยครับกระตุ้นกองเชียร์แล้วตอนนี้ครับแกไม่ได้ปั่นแค่ในสนามนะครับปั่นถึงกองเชียร์ด้านข้างสนามด้วยครับ
1: กวักมือเรียกไปยันกองเชียร
0: ์โอ้โห
1: กองทัพบกอ่ะเมื่อกี
0: ้นี่ครับดูครับมานี่มานี่ฮะเมื่อกี้เอาเลยครับ
2: 2 4
1: ก็2ต่อ4ครับธนุศาสตร
0: ์เสิร์ฟไปลูกนี้มาเปิด1แล้วยังไงครับบุญคุ้มโอ้ตอนนี้เกี่ยวใจเย็นครับเมียโอ้ไป
2: ที
0: เก็บทุกคนจริงถ้าเบากว่านี้หน่อยเนี่ยธนุศาสตร์ก็น่าจะเก็บไปแล้วเนี่ย
1: ป้ายเรียกแขกฮะป้ายเนี่ย
0: พอดีเมื่อกี้เห็นไอ้ผู้จัดการทีมที10ยืนอยู่วิเตอร์ยืนอยู่ก็เลยแบบหยุดหน่อยเพื่อนยืนอยู่เอาเลยครับกองเชียร์เริ่มดุนักกีฬาแล้วตอนนี้ครับบอกใจเย็นๆครับ
2: มาครับมาครับ
0: คู่หนุนคู่รอบ8ทีมบิ๊กแมตช์สนาม2หญิงเดี่ยวพี่20ครับเจอกันกับกองทัพอากาศภูมิกลับไปทำงานเต็มตัวแล้วนะกิติภูมิสารีบุตรนะครับ
1: ครับ
0: ดูครับเพื่อนพี่ออกหน้าจอเยอะกว่าเราอีกนะ
1: ออกทีวีเยอะกว่าผมอีกวันนี้
0: ใช่ไม่ให้วันนี
1: ้ทุกวัน
0: ทุกวันที่เรามาถ่าย
1: ออกหน้าจอเยอะกว่าผมอีกรอบอกแล้วโกนหนวดมา
0: ตอนนี้พยายามเล่นเวฟที่สนามครับผมรอเล่นด้วยแล้วกันครับที่สนามก็ตอนนี
1: ้เฮ้ยเริ่มมาแล้ว
0: เอ้ยเอาละสไปเดอร์แมนเริ่มมาแล้ว
1: นี
2: ่5 2
0: สกอร์5ต่อ2ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็ตัดโอ้ลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับ

0: ครับ
1: 3 5
0: สกอร์3ต่อ5ตามอยู่แล้วแมวเสิร์ฟเปิดเข่าเหมือนกันเลยครับโอ้โหสังเกตดูไหมว่าผู้เล่นตัวเปิดของทั้ง2ทีมไม่เดียวเปิดเข่าเหมือนกันทั้งคู่เลย
2: ใช่ครับ
0: คือ1ลูกที่เปิดเข่าถ้าเปิดดีครับลูกมันจะสมูทมันจะซอฟมากมันทำให้ชงง่ายครับแต่ถ้าเบาไปบางทีมันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่นะแต่ดูตัวทั้งสองคนดิครับหน้าขาใหญ่มาก
2: เมื่อกี้ทั้งสัตว์เกือบจะเปิดได้ดูครับราชนาวีมันนี่ครับบุญคุ้ม
0: แล้วลูกนี้บุญคุ้มหน้าขวาเปิดนั้นพลังชัยทั้งสัตว์ยกมาหัวเสาซ้ายลูกนี้แล้วเตะปักลงไปเลยครับ
2: ขึ้นมาใช้โอกาสตรงนี้ครับโอ้โหเตะยัดหน้าขวาไปครับแฉลบทางด้านของทวีศักดิ์ทองสายออกไปครับก็4ต่อ6ครับของทบกเสิร์ฟ
1: 6
0: เอาเลยครับเกมเสิร์ฟลูกหนีวางไปเปิดยกจ่ายมาแบบโอ้โหนอกจากแกนั่งบรรยายลงตะก้อด้วย
2: หลับในไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยลูกนี้ผมคือผมเห็นแล้วแหละว่าเล็งมาผมแน่นอนครับ
2: ไม่เปิดโอกาสให้ไม่เปิดโอกาสให้เคิร์มเลย
0: ดีว่าตอนเป็นเด็กซ้อมมวยมาไม่ต้องมวยเก่า
1: เจ็ด
0: ดูยกหลบฟุตเบิร์กเมื่อกี้นี่น่ามีภาพช้าเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังตื่นเต้นตลอดเวลา
2: ผมพยายามย่อให้
0: หวังหมาแล้วลูกนี้ไงนายวังชัยรุษาจกเข้ามาให้สุริยนต์ครับลูกนี้ครับสุดเหมือนกันก็เสกสรรครับโดนเตะยัดเข้าไปลูกนี
2: ้คะแนนของกองทัพโบกครับนี่คือยัดบล็อกของพิเศษลงไปเลยครับ
0: เดี๋ยวหญิงเรามีถ่ายอีกหนึ่งคู่ครับ
2: ครับ
0: คู่ต่อไปเรามีถ่ายนะเดี๋ยวหญิงนะครับผม
2: เจ็บหลังเล็กน้อย
0: พี่รู้ไงว่าเล็กน้อย
2: ก็เขาเห็นไม่ออกอาการมากแน่จริงก็ออกอาการให้เห็น
0: ข้างในใครจะลู
2: ่แต่พิเศษเขาไม่เจ็บหรอกแค่นี้ก็สบายมากเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วข้างหลังมีสไปเดอร์แมนด้วยครับหน้าหลังนั่นนายเหรอปีเตอร์
0: ใช่แล้ว
1: ห้า
0: เอง
1: เจ็ด
0: สกอร์อยู่ที่5ต่อ7ครับสุริยนต์กุลพิมลเสิร์ฟลูกหนีแล้วยังไงก็วางเปิดสายทองยกจ่ายมาให้บุญภูมิลูกนี้มาอีกแล้วบุญภูม
1: ิราชนาวีได้แต้มเป็นแดงครับเป็นแดง
0: โอ้บุญคุ้มเตะลูกไหนถึงเราลูกนั้น
2: สลับฝั่งเลยสลับฝั่งเลย
0: ไม่ใช่แค่เราที่ใกล้พ่อพี่โค้ดอยู่หน้าเรา
2: อ๋อ
0: แกยิ่งน่ากลัวกว่าเราอีก
2: พ่อลงมาจากข้างบนนะเมื่อกี
0: ้ปวดขาไงข้างบนมันต่ำพี่
2: มีขอเวลานอกใช่ไหมครับ
0: เด็กเกมขอเวลานอกเลยครับกองทัพบก

0: ครับน้องฮานอยก็ยังอยู่ดูนะถึงวันนี้วันสุดท้ายนะครับคู่นี้ก็น่าจะไปกลับซ้อมแล้วนะครับนั่นนายแล้วปีเตอร
1: ์บัดเวลาเนาะ
0: เอาเลยครับมาดูครับรูปแบบการเล่นครับใครจะทำได้ดีกว่ากันในเซตนี้ครับ
1: ลงสนามครับไม่ถูกไม่ถูกพร้อม8 5
0: เอาเลยครับเสิร์ฟปล่อยลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามครับเก็บเสิร์ฟลูกนี้ของมงคลชัยปาละโคจุนทิพย์ครับตำแหน่งหน้าซ้ายตัวเปิดของราชนาวี

0: ดีครับคือพอเป็น4คนเนี่ยตำแหน่งมันก็จะไม่เหมือนการเล่น3คนนะครับแต่ก็อยู่ที่แผนการเล่นครับบางคนก็ใช้เป็นตัวยก2คนหรือเป็นตัวยกคนเดียวนะครับแล้วแต่เลยเนี่ย
1: 6 8
0: สกอร์6ต่อ8ครับบังมิดไปลูกนี้เปิดแสงสันยกเข้าไม้ทวีสักลูกนี้ครับโอ้โหดู
1: ครับทวีได้แต้ม
0: ขยับขึ้นนำไปอีก1คะแนนแล้วครับโอ้เสียงปรบมือกองเชียร์เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เอาเลยครับโค้ชไฝพัดว่องประเสริฐครับบอกให้พิเศษละเอียดช้าๆแล้วครับนี่ปลายเกมแล้วครับกลางกำลังจะเข้าปลายเกมแล้วครับ9ต่อ6เสกสรรทับทองเสิร์ฟปล่อยลูกนี้นะขวาเปิดนั้นวงลงชัยยกมาให้สุริยนลูกนี้ครับโดนบล็อกแต่ไม่อยู่กันลูกนี
2: ้โหยัดบล็อกเป็นคะแนนของกองทัพบกครับไล่ขึ้นมาเป็น7ต่อ9ก็ขึ้นบล็อกแล้วทวีศักดิ์มันเสิร์ฟของกองทัพบกครับ
1: เจ็ด
0: เล็งตรงน
1: ี้
0: คร
1: ับน้องส่งได
0: ้น้องคนนี้เสิร์ฟดีนะน้องตัวเล็กเนี่ย
2: จริงเหรอน้องธนุศาสตร์เนี่ยเหรอ
0: เสิร์ฟวางปล่อยลูกนี่โอ้แล้วไม่ข้ามครับ
2: ไปชมเห็นไหมเนี่ย
0: พี่ปักตัวเล็กอะเวลาเดินหันหลังนึกว่าเด็กทุกที
2: ใช่ครั้งแรกที่ผมเจอเขาผมก็นึกว่าเขาอายุน้อยกว่าผมเพราะก็ตัวเขาเล็ก
0: ตัวเล็กครับ
2: หน้าเขาเด็ก
0: 39จะ40ละเป็นน้องพิเศษปีนึง
1: พ
0: ร้อมเอาเลยครับบังหน้าขวามิดเลยครับนัทพงษ์ชัยโผล่หัวมาจ้าเอ๋แล้วดูอยู่ครับตอนนี้เนี่ยเห็นไหม
2: นั่นแน่
3: จ้าเอ๋ตัวเอง
0: แล้วลูกนี้วางไปโอ้โหแม่นมากยกขึ้นมาลูกนี้โอ้โหแล้วเตะปักครับ
1: ระบบแก้
2: กดลงตรงหน้าของบุญคุ้มเลยครับ
0: ใช่ครับก็ยังรักษาระยะห่างอยู่นะกองทัพบกยังเกาะติดราชนาวีอยู่นะครับต้องการจะได้ดับเบิ้ลแชมป์ครับต้องการจะได้ดับเบิ้ลแชมป์ครับเอาเลยครับดูครับถอดจีสเปย์แล้วเมื่อสักครู่ครับ
2: นี่ละเสกสรรครับมีลงไปผูกเชือกรองเท้าครับเล็กน้อยครับอาจารย์ก็มายืนกดดันแล้วครับผูกนานจังล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้วครับขึ้นมาแข่งขันกันต่อครับขอ2เราเริ่มไลฟ์แล้วนะครับประเภททีมเดี่ยวหญิง
1: 8 10
2: ต่อ8ต่อ10ครับดูเสิร์ฟมาขวาเปิดครับบุญคุ้มแล้วดูจังหวะนี้ทวีสักโอ้โหสอดตัวขึ้นมาครับแล้วหักลงทางหน้าซ้ายของกองทัพบกไปเลยครับโอ้ดูครับเนี่ยจังหวะขึ้นของทวีศักดิ์ครับ
1: 11 8
2: มาดูเสิร์ฟของกองทัพเรือเอ้า
0: โอ้โหแล้วเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับ
2: เมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนโค้ชฝ่ายพยายามจะให้สัญญาณอะไรกับบุญคุ้มเกี่ยวกับการเสิร์ฟครับแล้วเจ้าตัวพอเลือกเสิร์ฟตรงนี้แล้วแหมไม่ข้ามครับ
0: เอาเลยครับต้องการจุดเปลี่ยนของเกมครับเปลี่ยนเจ้าบิวสังสวัสดิ์ม่วงกลับมาครับ
1: ครับ
0: Thank you.
1: ครับ9 11
2: กาต่อ11ครับ
0: ดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของบิวสันสวัสดิ์ม่วงวางมาโอ้ยพี่เดียว
1: ชนะไปได้แต่
0: เกือบพิกเน็ตลูกนี้ครับ
2: เกือบหยดนิดเดียวครับ
0: โอ้โหนักข้ามมาก็เหนื่อยเลยเลยครับกำลังใจทวีศักดิ์ครับน่าจะมาเชียร์จากอุบลเลยนะครับพี
1: ่ชนะ
0: บ
1: ิวแล้วเนาะ
0: ราชนาวีเวลานอกครับ
2: จากอุบลเลยครับ
0: แฟนพี่เต๋อทวีศักดิ์อยู่อุบลราชธานีครับใช่ครับ
2: พี่ดา
0: ให้แล้ววันนั้นผม
2: แต่พี่ดาก็อยู
0: ่อยู่อุบลล่ะ
2: ใช่
0: เมืองดอกบัว
2: ฮะ
0: พี่อยู่อุบลเหรอ
2: ฮะเฮ้ยอยู่ไหนไม่พูดถึงอยู่ไหน
0: ขอโทษ
2: พูดไปเรื่อย
0: สนามด้านข้างกำลังมันนะครับ
2: สนามขอสองใครเปิดดูคู่กันไปก็ดูได้เลยนะครับทีมเดียวหญิงนะครับที20นั่งพบกับกองทัพอากาศนะครับ
0: ใช่ครับ
2: น้ำบินได
0: ้คู่นี้ก็น่าจะเป็นพอๆกันครับแบ็ค40กับแบ็ค49คู่หน้าโอเพ่นนะ
1: บอลแล้วเนาะ40
2: เอาละครับกำลังจะกลับลงสู่สนามครับ
1: สวัสดีครับ
2: วัชรินทร์ครับนักพัฒน์วันนี้ไม่มีเตะมานั่งเชียร
0: ์กล้องยังไปเห็นอีก
2: มานั่งให้กำลังใจผมนะครับ
0: ก็เหรอ
2: เคมไม่รู้มานั่งให้กำลังใจใครเคมบ้าง
1: 12 9
0: เอาเลยครับปล่อยลูกนี้แล้วโอ้โหทีเน็ตไปลูกนี้โอ้โหปักรับนิ่งมาก
1: แต่ระบบแก้
0: เสิร์ฟได้เสิร์ฟว่าดีมากแล้วครับแต่รับนิ่งมากครับใช่ครับทางไทยเวทเนี่ยแหละครับทางออนไลน์นะครับไทยเวทเนี่ยแต่ว่ามี2คอร์ดนะครับ
1: ไม่ดับ
0: ท่านผู้ชมเข้าไปเลือกดูที่ต้นทางได้เลยนะไปดูคอร์ด
2: ครับผมแต่ว่าทางหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยเราจะถ่ายเฉพาะคอร์ดที่1ตรงนี้นะครับถึง 17:00 นครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าใช้เวลาคุ้มมากแล้วนะคร
2: ับ ใช่ครับ
0: เกือบเต็มเวลาแล้ว
1: 12
0: 10ต่อ12ครับ
2: ศาสวัตร
0: เปิดครับตรงนี้ยกจ่ายมาโอ้โหไม่มีใครชิดเข้ามาบล็อกเลยครับลูกนี้ฮะ
1: อ๋อเป็นจับพี่13 10
0: 13ต่อ10ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วโอ้โห
1: ครับผมแต่
0: หลุดออกด้านหลังไปเลยลูกนี้อ่ะ
1: อ๋อมาจำที
0: ่เอาเลยครับเกมเสิร์ฟนี้ครับของบิวสันสวัสดิ์ม่วงต้องการจุดเปลี่ยนคะแนนนี้พี่เดียว1คะแนนก่อนถ้าได้คะแนนนี้เนี่ย
1: 13
0: ทุกอย่างของกองทัพบกจะกลับมาเลยครับแต่ถ้าราชนาวีได้คะแนนนี้ทุกอย่างก็จะมาเหมือนกันครับ1คะแนนครับยังไงแล้วมาโอ้โหสบีเปิด1ยกขึ้นมาให้บุญคุมลูกนี้ยังไงยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วซ้ายโอ้ลูกนี้ครับโอ้โห
2: โอ้โหดับเบิลบล็อกของตองทัพบกครับ
0: พูดตรงๆลูกเนี้ยเต
1: ็
0: มบล็อกเลย
2: โอ้แล้วขอชาเลนจ์เน็ตเลยครับจังหวะนี้ราชนาวีโอ้สุดยอดเกมรับนะเมื่อกี้เหนียวมาก2บล็อกของกองทัพบก
0: เดี๋ยวนะ

0: ว่าครบอ๋อโอเคโอ้มองจากมุมด้านหลังนี่ไม่ใช่เลย
1: ป้ายไม่น่าบังป้ายบังพาจะเข้าใจผิดเลยเมื่อกี้ป้ายบังอยู่ต้องลุกขึ้นมาดูถึงชาร์จ
0: เยี่ยมครับลูกนี้
1: นี่ครับจังหวะบล็อกเนี่ยครับไมโอเวอร์ครับโหว่าชัดเจนครับห่างครับแล้วเสกสรรทับทองน่าจะไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับลุกขึ้นมาเล่นต่อแล้วโอ้โหต้องยอมเลยจังหวะสองบล็อกของกองทัพบกตอนนี้แล้วความกดดันทั้งหมดขยี้ทางราชนาวีเข้าไปอีกครับและ
0: เอาเลยครับมายืนเล็งแม่นๆแล้วครับตอนนี้ครับ
2: สิบสามสิบสอง
0: สิบสามต่อสิบสองครับมาดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับกองเชียร์ด้านข้างปั่นใหญ่แล้วแต่ว่ายังนิ่งอยู่ระหว่างมาทำการเปิดธนุศาสตร์ยกกลับเข้ามาลูกนี้ครับแล้วก็เลยร้อยดีครับ13เท่าครับ
1: โอ้โหเอาแล้วครับโมเมนตัมของความกดดันตอนนี้ย้ายมาอยู่กับทางราชนาวีแล้วครับแบกความกดดันของเกมนี้ไว้แล้ว
0: หัวใจตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วเลยครับทั้งสองทีม
1: โอ้โหในขณะที่ตอนนี้ฝั่งที่ได้ใจขึ้นมาก็คือกองทัพบกครับ
0: เอาเลยครับมาดูลูกนี้ฮะเกมเสิร์ฟของกองทัพบกครับ13เท่าครับศาสวัตรสะอาดม่วงครับเสิร์ฟเลือกเสิร์ฟไปไหนระหว่างมาขวายาวหลุดหลังไปครับโอ้ลูกนี้คิดดีเลยนะเข้าเท้าไม่หนักพิเศษด้วยครับถ้าสั้นกว่านี้หน่อยแล้วโอ้หน้าสนเลยครับมาดูครับแผนไหนครับลูกนี
1: ้แล้วเสกสรรมอง442เลยเมื่อกี้เล่นมันฟุตบอลตอนนี้
0: 4416ใช้แผนไหน
1: 20
0: ใช
1: ่ที่ล่วงไปอีกแล้วครับกล้องชาเลนจ์ครับ
0: เอาเลยครับมาดูครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ของทางฝั่งราชนาวีไอมาเน่ครับและบุญคุณพิบูลยืนอยู่ด้านหลังครับมาดูเกมเสิร์ฟลูกนี้ของเก่งมะขามตัดหน้าขวามาเบอร์หนึ่งธนุศาสตร์ยกขึ้นมาให้บิลลูกนี้แล้วก็เตะแสกบล็อกลงไปครับศาสวัตรสะอาดม่วงครับหน้าสายทำหมายเลข5ของกองทัพบกครับ
2: กระดับกระดับ
1: กลายเป็นดิวซ์ครับ
2: แล้วก
0: ็ตามขึ้นมาที่14เท่าครับ
1: โอ้โหวันนี้
0: คุ้มค่าทุกวินาทีจริงๆครับวันนี้ฮะ
1: รอบชิงชนะเลิศ2ประเภทเราเห็น3เซตทั้ง2คู่เลยครับ
0: พี่ปั๊กนั่งนอนลงนั่งลงไปแล้วครับไม่ถึงกับนอนไม่ถึงกับนอนโหสนามข้างๆก็เดือดไม่แพ้คู่นี้เลยครับ
1: จะว่า
0: 14เท่า
1: จะว่าไปต่อมาถึง5โมงนี่จะชนไม่
0: ใช่ก็จะไม่ทันแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้3คะแนนที่เหลือก็น่าจะนอนกันอีกคือก็ผมบอกแล้วว่าใช้คะแนนคุ้มก็ใช้เวลาคุ้มค่ามากคร
2: ับ ครับ
0: ถ้า5โมงเราคงจะต่อให้ท่านผู้ชมทางหน้าจอไม่ไหวแล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วนะครับ
0: ไปชมออนไลน์กันนะครับสมมุติเลยนะ
1: ครับผม
0: มีเวลา10กว่านาที3คะแนน
1: รายการอื่นในช่องก็ถือป้ายประท้วงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเกิน5โมงอีกดูต่อออนไลน์ครับ
0: ความมันต่อทางออนไลน์ได้เลยนะสมมุติว่าถ้าไม่จบนะครับแต่ผมดูแล้วเขากะเวลาให้เราแล้วจบพอดี
1: ใช่5โมงนะทุกคน
0: เอาเลยครับสกอร์14เท่าครับเกมเสิร์ฟของกองทัพบกครับสหัสสวัสดิ์สะอาดม่วงครับมาดูครับยืนเล็งแม่นๆมาลูกนี้แล้วเสิร์ฟหน้าซ้ายโอ้โหเปิดเข่านิ่มๆยกเข้ามาให้ซ้ายท่วมจักรวาลโอ้โหลูกนี้ท่วมจักรวาลของจริงครับ
1: มาถูกที่ถูกเวลาครับซ้ายของทวีศักดิ์ทองสาย
0: น้องทวีศักดิ์เนี่ย
1: เท่าเอวผมอ่ะน้องทวีศักดิ์อ่ะ
0: เท่าเอวอธิชาติพงไพเลยคร
1: ับ โอ้ใหญ่กว่าคอผมอีก
0: ดูขาแกดิ
1: ดูดิโอ้โห
0: เอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ครับไม่นั่งเลยครับด้านหลังผู้บรรยาย2คนครับ
2: 15
0: ยืนอยู่นั่นนะครับเอาเลยครับมาดูครับทองเสิร์ฟลูกนี้ครับ เลือกไปไหนดีครับเสิร์ฟปล่อยลูกนี้ระหว่างเข้าช่องกลางมาเบอร์1ธนุศาสตร์แล้วยกเข้ากลางมาลูกนี้นันทวงทองชัยโอ้โดนบล็อกแต่ไม่อยู่ครับเอาเลยครับ
1: ซื้อบล็อกแล้วอะครับแต่ว่าแหมจังหวะที่ห่างเน็ตไปนิดนึงครับแล้วยัดบล็อกลงไป
0: อีกคู่ก็ถ่ายเพจเดียวกันเนี่ยแหละครับที่ทุกคนดูอยู่ทุกเพจที่ดูนะฮะทุกช่องทางนะครับกดเข้าไปที่ช่องจะมี2ลิงก
1: ์ครับ
0: นะครับจะมี2ลิงก์มีลิงก์คอ2ด้วยนะครับแล้วของเราอยู่คอ1
1: ใช่ครับจะมีลิงก์บาบูนกับลิงก์แสม
0: ไม่ใช่ครับ
1: ลิงก์2พัน
0: หรอเอาเลยครับ
1: ดูคอนุ่นก็เดือด
0: เดือดมาก
3: สุด5เท่า
0: ดูเกมเสิร์ฟนี้ครับ15เท่าครับสาสวัสดิ์สะอาดม่วงรออยู่แล้วครับลูกนี้ครับและเสิร์ฟมาหน้าขวาบุญคุ้มเปิดหนึ่งยกเข้าหมายทวีสักลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหสายท่วมจักรวาลครับผมไปถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงเพิ่งมาพี่เพิ่งเปิดเพิ่งมีเน็ตเมื่อวาน
1: โอ้
0: คือไปฝึกครับเขาไม่ใช้อะไรอยู่แล้วคร
1: ับ
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วตอนนี้ครับ
0: ปล่อยกับเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ย
3: ครับ
1: ทั้งเกมเนี่ยอาจจะ 60% 70% มาตลอดไม่รู้แต่พอเข้าสู่ช่วงดิวทวีศักดิ์ 100% เลยครับเกมบุก
0: ดูครับยังไงครับอย่าพึ่งเสกสรรมาบอกแผนก่อนว่าจังหวะนี้กระโดดบล็อกหลัง4นะเราบล็อกหลัง4เลยนะลูกนี้พี่เสกเดินไปบอกแล้วบล็อกหลัง4รอดูเลยครับสมาชิกมาดูเกมเสริมนี้ครับแล้วทองยืดแล้วเสิร์ฟไปที่หน้าขวาเปิดนะพงษ์ชัยทุสานยกขึ้นมาแล้วบล็อกหลัง4จริงผมบอกแล้วโอ้ลูกนี้บล็อกหลัง4ก็เอาสารสวัสดิ์ไม่อยู่กับลูกนี้ครับโอ้โหผมบอกแล้วเป็นไงบล็อกหลัง4ก็ลูกนี้ครับโอ้โห
1: นี่ต้องเดินไปดูว่าเดินไปกอดกันเลยครับ
0: ไม่คือพี่เสกพี่ปั๊กพี่แมวเล่นตะก้อชายหาดด้วยกันนะ
1: แล้วยังไงครับลูกนี้เอา
0: เปลี่ยนได้แค่คนเดียวครับคือเสิร์ฟมาเพื่อจะซื้อบล็อกครับทีแรกจะเปลี่ยนนี่พี่ปั๊กบอกขอเกี่ยวลูกนึงครับนี่ครับมีขู่ทวีศักดิ์ก่อนด้วยก็ต้องเตะข้ามมาขอเกี่ยวครับตอนนี้โอ้แล้วคะแนนเดียวก็แชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับ
1: จะเกี่ยวแล้วโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนุ่น
0: ไม่ยอมออกด้วยจะไม่ยอมออกด้วยดูครับจะไม่ยอมออกด้วยนะคือยังมั่นใจว่าจะขออยู่อีกสักหน่อยครับโอ้ดูครับเซ็งเลยครับธนุสายครับออกไปนู่นเหมือนจะขออยู
3: ่
0: เกี่ยวอีกสักหน่อยครับแต่ทางทัพบกตอนนี้ที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยเพื่อที่จะซื้อบล็อกหลัง3ครับเอาเลยครับบรรยากาศ
1: ชื่นชมตอนนี้บรรยากาศกองเชียร์คุณผู้ชม
0: โอ้ขนลุก
3: ครับ
0: มาครับ
3: 16เท่า
0: 16เท่าครับเกมเสิร์ฟของกองทัพบกสัตวศาสตร์ม่วงยืนเล็งอยู่ลูกนี้ใครจะคว้าแชมป์4คนแล้วมาโอ้แล้วเป็นราชนาวีครับคว้าแชมป์ในประเภท4คนไปครับโอ้โห
3: ครับกันได้ครับกันได
0: ้โอ้โห17ต่อ16คะแนนครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดๆจริงๆครับวันนี้ครับโอ้ต้องชมว่าเก่งทั้ง2ทีมครับ
3: เล่นสำรองครับ
0: เนี่ยก็ธนุศาสตร์ตัวเล็กนี่จะไม่ยอมออกด้วยนะเมื่อสักครู่นี้เนี
1: ่
0: ย
1: และสมศักดิ์ศรีการเป็นคู่ชิงชนะเลิศของสุดตะกร้อในวันนี้ครับทั้ง2แมตช์ครับคู่ชิงชนะเลิศทั้งประเภททีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายครับ3เซตทั้ง2คู่ครับแบ่งกันไปคนละ1แชมป์วันนี้ระหว่างราชนาวีและกองทัพบก
0: 12แล้วก็9ต่อ15แล้วเซตสุดท้าย17ต่อ16เดือดจริง
1: ดวลกันถึงดีกาสุดท้ายดิวตั้ม
0: ที่รู้ไหมว่าตะก้อ4คนที่แข่งรอบที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าช่วยพระราชทานไม่ใช่หรือว่าพระราชทานบอมบวกแค่นี้เหมือนกัน
1: 17 16
0: เซต3โอ้โหดูครับสุดๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมที่รับชมทางหน้าจอครับวันนี้ถือว่าใช้เวลาคุ้มค่ามากๆเลยครับก็ตอนนี้ของชายก็ชัดเจนแล้วเลยครับแชมป์ในประเภททีมเดี่ยวเป็นกองทัพบกประเภท4คนเป็นราชนาวีครับเบียดกันแบบสุดๆครับวันนี้ แล้วคู่ต่อไปมารอแล้วครับในรอบ8คู่สุดท้ายอีกคู่เนี่ยครับย้ำครับ
1: แชมป์ก็ทีม4คนชายครับราชนาวีไอมาเน่ครับ
0: ตอนนี้สนามนู้นเซตที่1ก็กำลังเดือดเลยครับ
1: ทีม20น่านกับทีมหญิงจากกองทัพอากาศ
0: ใช่ครับ
1: แท็กทีม
0: 3เดือดจัดครับ
1: สมศักดิ์ศรีครับวันนี้คู่ชิง2คู่เราได้ดูกันเต็มๆครับโอ้ขอบคุณที่คุณผู้ชมทุกท่านอยู่ด้วยกันมาทางหน้าจอนะตั้งแต่บ่าย 2:00 นจนถึง 5:00 นครับเรา
0: ใช่ครับวันน
1: ี้ต่อเวลามาอีก1ชั่วโมง
0: ต่อเวลา1ชั่วโมง
1: ขอโทษและขอบคุณรายการที่อยู่ต่อจากเราด้วยที่ยอมสละช่วงเวลาอีก1ชั่วโมงให้กับเรา
0: ครับผม
1: ได้ถ่ายทอดตะก้อให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อ
0: สนุกทั้งทีมเดี่ยวและทีมเดี่ยวชายแล้วก็ทีม4คนไทยเลยนะครับ
1: ครับผมออนไลน์เรายังเหลือการแข่งขันอีก1คู่นะครับกับตะกร้อ
0: ใช่ครับแล้วก็ทีมเดี่ยวครับ
1: ทีมเดี่ยวหญิงนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนครปฐมกับน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ IMUTT กาก้านี่มากาก้ากาก้านครปฐม
0: ใช่กาก้าก็ดีครับคุณนี้เก่งชุดกาก้าเนี่ย
1: โอเคครับก็หลังจากนี้แล้วเดี๋ยวไลฟ์นี้ลงไหมทีมงานโอเคทางหน้าจอเดี๋ยวย้ายไปดูออนไลน์กันต่อนะครับส่วนทางออนไลน์ไม่ต้องไปไหนนะครับเรายังอยู่ลิงก์เดิมยกเว้น TikTok นะ TikTok ย้ายไปดูผ่าน YouTube หรือ Facebook ของ Thai PBS ได้เลยนะครับก็สำหรับเวลาหน้าจอ Thai PBS ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนสัปดาห์หน้าอยู่กับบรรยากาศของตะกร้อเหมือนเดิมครับกับการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงในฮูปตะกร้อซูเปอร์แมตช์ Thai PBS นะครับ
0: สนามที่2ที่แข่งอยู่ตอนนี้โอ้แล้วมาเบียดโอ้โหดูครับสูสีมากสนามที่2ตามมาเท่าไหร่ครับสนามที่2ใครดูขอ2อยู่ไปดูได้เลยนะส่วนขอ1เนี่ยจะเป็นรอบ8ทีมอีก1คู่นะครับราชมงคลมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีครับชุดนี้เมื่อวานเหมือนเราได้ดูไปแล้วนะสิริพรทองธวัฒน์นะครับสิริกัญญาสว่างจันทึกแล้วก็สิรินภา3สิริ
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี
1: ้สิริไม่ได้ดู
0: ไม่ได้ดูที่เราไปสนามดูทั้งนั้นนะผมได้ดูชุดนี้แล้วก็เป็นน้องๆจากสโมสรตะก้อฮอนด้ายูเนี่ยนกีฬานครปฐมนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเอาเลยครับแชมป์แต่ละแชมป์ในวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีทั้งแชมป์ทั้งรองแชมป์นะวันนี้ต้องบอกว่าเล่นกันแบบคือละเอียดจริงๆวันนี้นะครับเล่นกันละเอียดจริงแล้วผมเองในฐานะที่อยู่กับตะก้อมานานคือดีใจมากเพราะว่าเห็นว่าแบบโอกาสตะก้อในไทยกระตุ้นขนาดนี้พี่ผมเชื่อว่าแมตช์ต่อไปที่ทีมชาติไทยจะมีโอกาสได้แข่งเนี่ยผมเชื่อว่าผลมันต้องออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้แน่นะครับแต่ว่าจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ
1: เอาละครับก็หน้าจอนะครับเดี๋ยวต้องลากันไปก่อนสัปดาห์หน้านะครับหน้าจอ Thai PBS 14:05 น.
0: ครับผม
1: กลับมาพบกับการแข่งขันฮูปตะกร้อซูเปอร์แมตช์ไทย PBS นะครับจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค
0: ครับผม
1: นะสำหรับวันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาจากไทย PBS ขอตัวลาไปก่อนแต่ว่ายังอยู่กันต่อในออนไลน์นะครับ Facebook และ YouTube Live Thai PBS และ Thai PBS Live Sport ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกุมชายชาวเมียนมาใช้เรือหางยาวบรรทุกรถจักรยานยนต์ลักลอบนำข้ามแม่น้ำเมยด้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากครับทหารกองร้อยทหารพรานที่3506หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจยึดเรือหางยาวบรรทุกรถจักรยานยนต์หลังออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาครับด้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและพบชายชาวเมียนมาต้องสงสัย1คนกำลังนำรถจักรยานยนต์บรรทุกเรือหางยาวเพื่อนำข้ามแม่น้ำเมยไปยังฝั่งประเทศเมียนมาครับผู้ต้องสงสัยให้การผ่านล่ามว่าจะนำรถจักรยานยนต์1คันซึ่งเป็นของพี่ชายขึ้นเรือหางยาวนำไปใช้งานฝั่งประเทศเมียนมาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อและทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์และเรือหางยาวพร้อมกับเครื่องยนต์ครับส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าสองยางตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีต่อไปครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนถล่มโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายหนักและหวั่นฝนตกซ้ำครับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ตออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับแรงลมทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด35หลังบางหลังถูกลมพัดหอบเอาหลังคาปลิวไปทั้งหลังครับทำให้ฝนสาดเข้ามาภายในบ้านทรัพย์สินได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดขณะที่บางหลังถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับตัวบ้านจนพังเสียหายล่าสุดชาวบ้านเร่งรวบรวมเศษซากวัสดุที่ถูกพายุพัดเพื่อให้ช่างเร่งซ่อมแซมหลังคาให้สามารถอยู่ได้ชั่วคราวก่อนที่จะประสานงานของงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมาซ่อมแซมตามระเบียบอีกครั้งครับเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพักอาศัยในเมืองหลวงของอินเดียครับจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนับ10คนสาเหตุของเพลิงไหม้รุนแรงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากอาคารที่ถูกไฟเผาจนไหม้ดำครับท่ามกลางเสียงร้องไห้ของญาติพี่น้องและกลุ่มชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความโศกเศร้าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาท้องถิ่นในกรุงนิวเดลีของอินเดียครับต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในอาคารที่พักอาศัยสูง4ชั้นก่อนโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วและลามไปตามห้องพักภายหลังเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด9คนซึ่งหลายคนนอนเบียดเสียดกันอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นดาดฟ้าครับโดยคาดว่าพยายามหนีขึ้นดาดฟ้าเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ปรากฏว่าประตูล็อกทำให้ไม่สามารถหนีออกมาได้และเสียชีวิตในที่สุดเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้องรอผลตรวจพิสูจน์พันธุกรรมเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตเนื่องจากสภาพศพส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุรูปพรรณสันฐานได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้12คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายอนบเจ๊มูซออายุ33ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นหยิกหยักศกหายจากบ้านเลขที่44ทับ35หมู่ที่3ตำบลคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่13เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว17นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการโลกปรัมปราครับจบแล้วชม Policy Easyสวัสดีครับ
1: พักโทษอดีตนายกทักษิณนับถอยหลังพ้นเรือนจำจับตาวางมือทางการเมืองหรือทวงบัลลังก์แชมป์พักเพื่อไทยค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมคำถามตัวโตสังคมและเศรษฐกิจไทยทำได้จริงหรือแค่ฝันติดตามได้ใน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

ลองนึกถึงคนที่สร้างบางสิ่งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดถึงผลกระทบที่หลังยุคนี้เราเห็นคนแบบนี้ทุกวันคนที่เขียนโค้ดปล่อย AI หรือสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลก

คติของพวกเขาคือ move fast and break things ก้าวให้ไวและทำลายกฎเดิมซะแต่พอเกิดความโกลาหลพวกเขากลับถอยมาบอกว่าเราแค่ตั้งใจจะช่วยและเราคิดว่านี่คือปัญหาของโลกยุคใหม่แต่หากย้อนกลับไปนับพันปีชนพื้นเมืองอเมริกันรู้จักคนจำพวกนี้ดี

สัญลักษณ์ของผู้ที่สร้างสรรค์และทำลายได้ในลมหายใจเดียวกันนามนั้นคือโคโยตี้

น้ำใสๆไหลออกจากดวงตาของเขาหยดลงบนพื้นดินแห้งนี่คือน้ำตาหยดแรกที่เคยมีบนโลกใบนี้เรื่องราวที่พาเขามาถึงจุดนี้ต้องย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมาก

ในยุคที่โลกมีแค่ความหนาวเหน็บและความมืดโคโยตี้ได้ยินเสียงร้องไห้ของมนุษย์

ไฟถูกเฝ้าโดยอสุรกายบนยอดเขาโคโยตี้รู้ว่าทำคนเดียวไม่สำเร็จเขาจึงเกณฑ์เหล่าสัตว์มาวิ่งผลัดเพื่อส่งต่อเปลวไฟ

หลังจากนั้นมนุษย์รอดตายเขาเรียนรู้ว่าการนำไม้มาถูกันทำให้เกิดไฟได้ความอบอุ่นเกิดขึ้นกับมนุษย์

แต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือสัตว์ทุกตัวที่ช่วยส่งไฟต่างทิ้งบาดแผลไว้ถาวรส่งมอบแต่สิ่งที่ถูกปล่อยออกมาแล้วยังไม่อาจเก็บกลับคืน

ความสำเร็จทำให้เขามั่นใจโคโยตี้เดินหน้าเปลี่ยนโลกอีกครั้งในตอนนั้นเทพแบล็กก็อดกำลังบรรจงประทับดวงดาวบนท้องฟ้าทีละดวงเพื่อเป็นเครื่องนำทางให้มนุษย์

ดาวที่มนุษย์จะใช้บอกทิศเหนือดาวที่บอกว่าฤดูหนาวใกล้เข้ามาดาวที่บอกเวลาเพาะปลูกทุกดวงมีหน้าที่ทุกตำแหน่งมีเหตุผลแต่โคโยตี้เกลียดการรอคอย

ขาคว้าถุงดวงดาวแล้วสาดมันขึ้นฟ้าในคราวเดียวแผนที่อันประณีตพังทลายกลายเป็นกลุ่มดาวนับล้านที่ไร้ระเบียบสิ่งที่เราเรียกว่าทางช้างเผือก

ปลี่ยนโลกมาแล้ว2ครั้งโคโยตี้มั่นใจในตัวเองเต็มเปี่ยมปัญหาถัดไปที่เขาจะแก้คือความแออัดของโลกในยุคนั้นมนุษย์ตายแล้วฟื้นได้เหมือนนอนหลับไปทำให้ทรัพยากรและอาหารไม่เพียงพอ

มอผียังยืนยันที่จะสร้างกระท่อมวิญญาณเพื่อแก้ปัญหาเมื่อเห็นวิญญาณกำลังจะเข้าไปในกระท่อมโคโยตี้วิ่งไปปิดประตูกระท่อมไม่ให้วิญญาณผ่านเข้าไปได้

ตั้งแต่วันนั้นความตายจึงเป็นสิ่งถาวรและเพียงไม่กี่วันลูกชายของเขาเองก็จากไปแบบถาวรตามกฎที่เขาสร้างขึ้นเอง

คโยตี้ขโมยไฟมนุษย์รอดตายจากความหนาวเย็นแต่เหล่าสัตว์ต้องแบกรับบาดแผล

และทุกครั้งที่โลกเปลี่ยนย่อมมีคนต้องจ่ายราคาซึ่งมักจะย้อนกลับมาหาตัวเองเสมอ

ตำนานของโคโยตี้คือข้อความข้ามเวลาที่ส่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลนวัตกรผู้สร้าง AI และผู้เขียนอัลกอริทึมล้วนสืบทอดจิตวิญญาณของโคโยตี้

เราคือนักรบผู้นำไฟดวงใหม่มาสู่สังคมและศาสตร์กลุ่มดาวแห่งข้อมูลขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตชนพื้นเมืองอเมริกันมีพิธีโคโยตี้เวย์เพื่อสอนให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผลลัพธ์โอบรับความผิดพลาดและเยียวยารอยร้าว

โลกใบนี้ยังคงต้องการผู้กล้าที่ก้าวเดินกล้าขโมยไฟและกล้าเรียนรู้จากรอยไหม้บนมือของตนเองและเป็นผู้ที่พร้อมแบกรับความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นไปตลอดกาล

อยู่กับตัวเองสังเกตธรรมชาติรอบตัวเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วยนกจะอยู่ได้ต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยมีแหล่งอาหารแล้วก็ความปลอดภัยนะครับการที่เราพบนกที่ค่อนข้างหลากหลายที่ไท

PBS เนี่ยก็แสดงว่าที่ไทย PBS เนี่ยมีระบบนิเวศมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ยังมีพื้นที่สีเขียวช่างสังเกตใช้ความเงียบผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะมากเลยกับยุคนี้เนาะอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับได้ส่งภาพเข้ามาประกวดนะครับเพราะว่ายังมีธรรมชาติที่น่าสนใจมากมายเลยอยู่รอบๆตัวเราไทย PBS ชีวิตติดตี

0: เด็กจบใหม่ตกงานแรงงานเสี่ยงถูกเลย์ออฟนี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยนะคะหลายคนมองว่ามาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสทรัพแต่อีกเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือทักษะของคนทำงานไม่แมชกับงานค่ะ
1: ทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการกับทักษะที่ผู้สมัครงานมีอาจจะไม่ตรง
0: เดือนมีนาคม2569พบว่าคนไทยตกงานไปแล้วมากกว่า 400,000 คนนะคะในจำนวนนี้กลุ่มที่ตกงานมากที่สุดคือบัณฑิตจบใหม่ค่ะจะทำยังไงเมื่อเด็กจบออกมาใหม่ยังหางานแรกไม่ได้เลยแต่สิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดก็คือประสบการณ์
2: ผมให้น้ำหนักเรื่องปริญญาน้อยลงเยอะมากผมว่าประสบการณ์สำคัญมากงานแรกเริ่มแบบไปหาของยากครับแล้วยังไม่ต้องคิดเรื่องเงินเยอะมากนะ
1: วันนี้การแข่งขันทางธุรกิจสูงผู้ประกอบการต้องการคนที่เข้าไปในฟิลแล้วสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้เลย
0: น่าตกใจนะคะเพราะว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้ยังหางานทำไม่ได้พวกเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังไกลมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มที่ถูกเลย์ออฟแล้วก็กลุ่มที่เสี่ยงตกงานก็มีความกังวลว่าจะทำยังไงให้ทักษะถูกพัฒนาขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วทักษะอะไรที่แรงงานไทยต้องการนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะอันดับแรกเลยนะคะอย่าเพิ่งโทษตัวเองถ้าตกงานค่ะเพราะว่ามันมาจากหลายปัจจัยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็วระบบแมทชิ่งงานด้วยนะคะรวมไปถึงที่สำคัญอีกอย่างนึงคือทักษะที่เปลี่ยนเร็วมากๆจนเราแทบจะตามไม่ทันกลุ่มใหญ่ที่ตกงานมากที่สุดเวลานี้นะคะก็คือบัณฑิตจบใหม่ในระดับอุดมศึกษานั่นเองค่ะมีข้อมูลจากสภาพัฒน์ที่ชี้ชัดนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ตกงานมากที่สุดด้วยแม้จะค่าแรงถูกก็จริงนะคะแต่ว่าพอประสบการณ์ไม่มีก็ทำให้เด็กกลุ่มนี้หางานทำยากนั่นเองค่ะและนี่เป็นข้อมูลจากสภาพัฒน์นะคะที่ชี้ชัดว่าแรงงานระดับอุดมศึกษามีอัตราว่างงานสูงสุดจริงๆเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นค่ะอย่างเด็กอาชีวะตอนนี้ว่างงานมากกว่า 20,000 คนปวส.หรือวิชาชีพขั้นสูงว่างงานมากกว่า 30,000 คนในขณะที่อุดมศึกษาค่ะตัวเลขแตะไปอยู่ที่ 130,000 กว่าคนเลยนะคะสิ่งนี้สะท้อนว่าความรู้นั้นจำเป็นแต่ว่าต้องมาพร้อมกับประสบการณ์ด้วยนะคะรวมถึงงานสำรวจทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะก็สะท้อนไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เมินเด็กจบใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ค่ะ
1: ผมว่าประสบการณ์สำคัญมากต้องบอกว่าในมุมนายจ้างถ้าเป็นตำแหน่งจูเนียร์ผมให้น้ำหนักเรื่องปริญญาเกรดน้อยลงเยอะมากแต่มันเหมือนเป็นแค่ไทม์สแตมป์ว่าคนคนนี้เคยทำอะไรมาแต่ผมสนใจมากกว่าว่าไปข้างหน้าเนี่ยในอีก6เดือนข้างหน้าคุณจะทำอะไรจะสร้างอะไร
2: คนทำงานโดยเฉพาะน้องๆจบใหม่ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาครับอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของตัวสกิลที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างแท้จริงโดยการทำงานปัจจุบันน้องๆก็อาจจะเน้นเรื่องของการหว่านเรซูเม่ในการทำงานปัจจุบันจริงๆครับถ้าน้องๆมีสกิลมันช่วยได้มันลดความเสี่ยงในการตกงานแต่ว่าถ้าเป็นคณะหรือว่าสาขาที่ได้รับความนิยมหรือว่าเป็นอนาคตเป็นโอกาสของการทำงานในอนาคตนะครับจริงๆปัจจุบันก็จะไม่พ้นเรื่องของสายงานเทคสายงาน IT แล้วก็สายงานวิศวะแล้วก็กลุ่มดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสื่อสารการตลาดก็จะต้องไปรวมกับเทคโนโลยีก็คือกลุ่มมาเทคที่มีความจำเป็นในเรื่องของการบริหารงานในการทำงานจริงค่อนข้างเยอะ3กลุ่มนี้ก็จะเป็น3กลุ่มหลักที่จะมีโอกาสได้รับโอกาสในการทำงานในอนาคตครับ
0: วิกฤตที่น่าเป็นห่วงมากๆต่อจากนี้ก็คือกลุ่มเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำนี่แหละค่ะตัวเลขกลมๆอยู่ที่มากกว่า 200,000 คนนะคะกลุ่มนี้ถ้ายิ่งตกงานนานขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังและที่สำคัญก็คือห่างไกลคำว่าประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการอย่างมากนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือทั้งเพิ่มทักษะและถ้าหางานแรกเจอต้องรีบคว้าเอาไว้เลยค่ะ
1: งานแรกเนี่ยสำคัญมากเราอยากให้เขามีโอกาสได้งานแรกที่ท้าทายแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่รูทีนได้เร็วที่สุดอันนั้นน่ะคือเคสที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทบต้นแล้วยิ่งเริ่มเร็วเหมือนเงินเก็บเงินออมลงทุนนะครับมันทบแล้วมันไปเรื่อยๆนะน้องข้อได้เปรียบของเขาคือเขาอายุน้อยเขายังมีเวลาทบต้นได้โอ้โหได้อีกหลายเด้งเลยในอายุการทำงาน
0: เวลานี้ถ้าจะไปหาประสบการณ์ในการทำงานนะคะรอให้จบแล้วไปหาประสบการณ์นี่อาจจะไม่ทันแล้วนะคะน้องๆหลายคนพยายามที่จะเข้าหาคำว่าประสบการณ์ตั้งแต่เขากำลังเรียนอยู่เลยค่ะ
3: ทุกวันนี้นะครับเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราใช้ชีวิตร่วมกับ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตหรือว่าการทำงานซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้ AI เข้ามาแย่งงานของพวกเรานะครับจากการศึกษาของงานวิจัยหลายชิ้นนะครับบอกว่าในช่วง 5-10 ปีนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่หางานยากมากที่สุดเลยเด็กที่จบใหม่ต้องดิ้นรนมากขึ้นนะครับเพื่อให้ได้งานทำเนื่องจากว่าอัตราการจ้างงานลดลงถึง 10% ครับอย่างเช่นอาชีพที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เองเนี่ยก็ถูก AI แย่งงานทำให้อัตราการจ้างงานกราฟิกดีไซเนอร์ลดลงถึง 13% ครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่คณะนิเทศศาสตร์ครับเรามาคุยกับน้องๆนิสิตกันว่าพวกเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่จะต้องเรียนจบแล้วจะเป็นบัณฑิตแล้วเขาเตรียมตัวหางานยังไงกันบ้างได้ฝึกทักษะอะไรกันบ้างเพื่อพร้อมที่จะไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งด้วยคนนะครับชื่ออะไรกันบ้างเอ่ย
4: ชื่อนนท์นะครับอยู่บัญชีภาคอินเตอร์ครับแล้วก็อยู่เป็นสายมาร์เก็ตติ้งครับ
5: นิชาค่ะตอนนี้อยู่นิเทศปี4อินเตอร์ค่ะ
6: ชื่อปัญญาค่ะอยู่นิเทศปี4อินเตอร์เหมือนกัน
3: แล้วคิดว่าจบมาอาชีพแรกเลยที่จะสมัครคืออะไร
4: ก็ผมชอบแบรนด์ development พวกชอบทำแบรนดิ้งอยู่แล้วก็คงไปทางแบรนดิ้งครับ
5: จริงๆหนูชอบทำเกี่ยวกับสื่อโฆษณาหรือว่าออกอีเวนต์แบบนี้ค่ะ
6: ของหนูอาจจะเป็นแบบ marketing PR อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบไปแนว strategy กว่าเราเริ่มต้องหาแบบมากกว่าที่เรียนจบมาแล้วเราสามารถออฟเฟอร์อะไรให้เขาได้อีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฟีลนั้น
4: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่งานมันน้อยลงอ่ะexpectation ของแบบตัวบริษัทที่มาจ้างเราอ่ะมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราก็เลยยิ่งกดดันตั้งแต่ก่อนเรียนจบแล้วว่าเราพร้อมพอหรือเปล่าในการแบบเข้าไปทํางานกับเขาแบบเหมือนผมรู้สึกว่าบางบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าต้องการคนที่เข้ามาเรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยบางทีเขาต้องการคนที่เข้ามาแล้วต้องการทํางานได้เลยแล้วก็แบบอะแดปต์ตามบริษัทของเขาได้เลยด้วย
3: มันจะเป็นไปได้หรอที่แบบนายจ้างต้องการอะไรที่มันสําเร็จรูปเลยในการจะจ้างคนมาทํางานอ่ะก็เขาชอบอ้างเหมือนแบบต้องการคนที่มีประสบการณ์แต่ถ้าเราต้องการคนที่มีประสบการณ์เนี่ยคนที่จบใหม่อ่ะจะทำยังไงอ่ะ
6: มันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่าจะเริ่มไปทำงานตั้งแต่แบบปี1ปี2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบหางานหรือแบบว่าแบบพวกที่แบบได้ฟรีแลนซ์ก็แบบรับฟรีแลนซ์เลยอะไรเงี้ยใช่แบบบางทีบางคนหนูเจอรุ่นน้องถ้าแบบจบปี4นี่ก็คือแบบประสบการณ์10ปีแล้ว
4: เพราะว่าตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าถ้าในเรซูเม่อย่างเงี้ยครับถ้าส่งไปให้เขาเรารู้สึกมันมีแต่การเรียนอย่างเงี้ยเหมือนมันไม่พอแล้วสําหรับแบบงานสมัยนี้เพราะว่าเขาต้องการอะไรที่มันมากกว่าการเรียนแล้ว
5: สมัยนี้เหมือนเราไม่ได้ดูเกรดกันแล้วว่าได้เกรดเท่าไหร่หรือได้เกียรตินิยมมั้ยเรียนดีหรือเปล่าเหมือนดูว่าเรามีประสบการณ์ได้ไปหาประสบการณ์ที่อื่นทํางานกับคนอื่นมาบ้างมั้ยอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะ
4: อย่างคณะของผมอะครับก็ถ้าในห้องเรียนนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตในส่วนของแบบว่ามีความแอบ encourage ให้เราออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยตัวของมหาลัยเองอะผมคิดว่ามันมีกิจกรรมหรือว่ามีชมรมอะไรให้เราทำเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วแบบมันอาจจะอยู่ที่กลายเป็นว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าถ้าเราอะเห็นว่าแบบมีงานนั้นงานนี้ที่เราอยากไปลองทำอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะแบบเราต้องไปหาโอกาสตรงนั้นเองแต่คณะก็อาจจะไม่ได้ push เราเพื่อออกไปหาโอกาสข้างนอกขนาดนั้นนะครับ
5: ถ้าถามว่าคณะซัพพอร์ตให้เราไปหาประสบการณ์ข้างนอกไหมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นเหมือนคณะก็แค่สอนอะไรที่มันพื้นฐานแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปหาโอกาสเองมากกว่า
3: แล้วอย่างตอนนี้ AI มาดิสรัปต์การทำงานมากๆอ่ะอย่างบัญชีรอดใช่ไหมใช่ไหมบัญชีอัตราการจ้างงานก็ยังคงที่อยู่ไม่ได้ลดลงเช่นเดียวกับวิศวโยธาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นิเทศอ่ะกราฟิกดีไซน์อ่ะโดนลดการจ้างงานตั้ง 13% อย่างเงี้ยเรากังวลแม้ว่า AI เข้ามาแล้วเนี่ยมันกระทบกับชีวิตของเราหรือว่าอนาคตของเราในการที่จะหางานทําอ่ะทําหน้าเครียดทําไม
5: เนี่ยเลย
4: ไม่มีงานไม่ได้เลย
5: เครียดเลย
6: คือรู้สึกว่าการจ้างงานถึงแม้ว่าไม่มี AI เราก็ต้องแข่งกันอยู่แหละแล้วก็พอมันมี AI เข้ามาคือบางทีมันก็อาจจะช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้ process หลายๆ process มันลดลงแต่ว่าทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าคนที่เขาเลือกใช้อ่ะเขาเห็น value ของความเป็น art แค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ subjective มากขึ้นก็คือแบบว่าถ้าเราเลือก value ใน art เราก็จะเลือกทำตามแบบกราฟิกดีไซน์คนนั้นเหมือนแบบเราก็จะเลือกจ้างกราฟิกดีไซน์เพราะว่าเราต้องการแบบความเป็น art AI มันก็ยังแบบเป็นอะไรที่แบบเป็นภาพรวมของสิ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มาเจเนเรตใหม่ขึ้นมามันก็ยังไม่ใช่แบบอะไรที่เป็นตัวตนรวมถึงแบบไลเซนส์ที่ก็ยังตกลงไม่ได้ว่าอะไรเป็นไลเซนส์ของเราแบบอันไหนเป็นไลเซนส์ของ AI ใครแบบใครเป็นคนถือเครดิตอะไรพวกเนี้ย
4: อย่างที่พูดมาทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่าวิชา AI อ่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วกันแต่ว่ามันก็ควรที่จะเป็นมีเฟรมในการสอนว่าใช้ AI ยังไงให้ถูกต้องมากกว่าคือเหมือนว่ามีคํานึงที่อาจารย์ผมอ่ะเคยพูดแล้วผมชอบมากเลยคืออาจารย์ผมเคยบอกว่ามันก็เหมือนในยุคที่ตอนแรกที่มันมีห้องสมุดและเสร็จแล้วพอมี Google ขึ้นมาบางคนมันก็บอกว่าทําไมถึงไม่ไปห้องสมุด Google มันเชื่อได้หรออย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้มันคืออยู่ในยุคที่ว่า AI generative เนี่ยมันกําลังมาแย่ง Google เหมือนกับตอนที่มันถูกแย่งจากห้องสมุดมาอีกทีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันสามารถทําให้ตัว AI เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ normalize สิ่งนี้ขึ้นมาในโลกแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้คนยังหางานได้อยู่แล้วก็ใช้ได้ถูกหลักก็คือ AI มันจะเป็นแทนที่มันจะคิดแทนเรามันช่วยบูสต์ความคิดเรามันน่าจะดีกว่าคิดว่าถ้ามีวิชาที่มันสอนในส่วนเนี้ย ให้เราเห็นความสามารถของ AI ครับมันคงจะดีอยากให้แบบบริษัทหรือว่าที่ต่างๆที่กำลังจะจ้างงานเราเองก็สาธุก็อยากให้แบบว่าไม่อยากใช้คำทำใจแล้วทำใจไว้นิดนึงแล้วครับว่าAI มันกำลังจะมาช่วยเราทำงานพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วแบบอยากให้ทางบริษัทอะไรเงี้ยดูที่ผลงานออกมามากกว่าว่าผลงานเนี่ยมันถูกคุณภาพเขาไหมไม่ใช่ดูจากว่าอันเนี้ยมาจากฮิวแมน 100% หรือว่ามาจาก AI ผสมฮิวแมนอย่างเงี้ยครับ
3: และนี่ก็คือเสียงเล็กๆของนิสิตที่กำลังจะจบแล้วก็หางานทำในแต่ละปีเนี่ยมีบัณฑิตที่ต้องการหางานทำอยู่จำนวนที่ 280,000 กว่าคนในแต่ละปีพวกเขาต้องดิ้นรนต่อสู้ช่วงชิงกันเพื่อจะได้งานทำการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างความเท่าทันให้กับนิสิตนักศึกษาที่จะหางานทำได้สามารถปรับตัวเข้ากับแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปและก็ AI ที่เข้ามาแย่งงานด้วยจะทำให้พวกเขามีกลไกหนุนเสริมแล้วก็ภูมิคุ้มกันในการที่จะเข้าไปสู่ในตลาดแรงงานได้เช่นเดียวกันกระทรวงอว.เองก็ควรจะสร้างกลไกหนุนเสริมเพื่อให้บัณฑิตที่จบใหม่เหล่านี้สามารถหางานทำได้และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปได้ครับ
0: นอกจากกลุ่มเด็กจบใหม่ที่มีปัญหาเรื่องของความเสี่ยงตกงานแล้วนะคะอีกกลุ่มนึงที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือกลุ่มคนที่ทำงานอยู่แล้วแต่เสี่ยงจะถูกเลย์ออฟค่ะมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรนะคะที่ประเมินเอาไว้ในปี2569นี่แหละค่ะว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีคนเสี่ยงตกงานสูงถึง 40,000 กว่าคนต่อเดือนเลยซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆและการเข้ามาของ AI ก็ทำให้การจ้างงานในรูปแบบการจ้างคนนั้นน้อยลงด้วยค่ะปรากฏการณ์การถูกเลิกจ้างทำให้คนที่มีประสบการณ์พร้อมใช้งานอยู่แล้วเจอปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะการหางานใหม่นั้นยากค่ะและฐานเงินเดือนก็เริ่มสูงขึ้นด้วยหรือบางคนตั้งใจอยากจะเปลี่ยนสายงานไปเลยตรงนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องอัพสกิลรีสกิลกันใหม่อีกด้วยค่ะ
6: เราทำงานเรามีงานประจำมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้อยู่ต่ออย่างเราเอาจริงๆนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนเลย์ออฟคนออกหรือเชิญคนออกมันก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่แบบแผนกที่มัน AI มาแทนจริงๆหรือว่าแบบคนที่ซีเนียร์มากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันโดนเองอันนี้ก็แอบตกใจ
7: พอขอนสิ้นปีไม่กี่วันเขาก็โทรมาแจ้งว่าให้ออกเลยกระทบอยู่แล้วครับมันกระทบมากด้วยครับด้วยว่าที่เศรษฐกิจนี้แล้วก็เรามีภาระครอบครัวมีลูกจากเราที่เคยมีรายได้เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยครับทีนี้การที่เราจะไปสมัครงานเดี๋ยวนี้งานมันไม่มีงานที่รองรับเยอะครับงานมันก็หายากแล้วก็ด้วยอายุเราก็เกือบจะแตะ40แล้วครับ
6: สำหรับเรื่องตลาดแรงงานพอเราเป็นคนที่โดนเลย์ออฟออกมาเนี่ยเราก็กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้สถานการณ์มาตลอดว่าทุกวันนี้การหางานมันยากสำหรับคนทุกกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่แค่สำหรับประเทศไทยจริงๆมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยเด็กจบใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์ก็บริษัทก็ไม่อยากจะรับส่วนคนที่มีประสบการณ์หน่อยก็จะมีเงินเดือนที่สูงบริษัทเองก็อยากจะลดค่าใช้จ่ายก็เลยเหมือนเป็นทั้งสองกลุ่มนี้ก็คืออาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทหลายๆบริษัทหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกเรียนรู้ก็คือการหางานตลาดแรงงานต่อจากนี้การหางานมันก็อาจจะไม่ยากขนาดนั้นถ้าเราไม่เลือกคืออาจจะแปลว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสได้งานในอนาคตแหละแต่คุณก็อาจจะต้องยอมไปทำอันที่อาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้น
7: มันต้องมีให้รัฐบาลต้องมาเข้ามาดูแลต้องมาช่วยอุ้มวัยแรงงานที่ให้อยู่ได้ครับเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนบริษัทเขาก็ปิดตัวลงกันไปถ้าเกิดรัฐบาลไม่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการดึงนักลงทุนลงมาเพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้ครับมันเป็นช่องโหว่ครับเพราะว่าทุกบริษัทนะครับเขาไม่ยอมแบกภาระหรอกครับจริงๆมันต้องมีกฎหมายรองรับมาเลยว่าพนักงานต้องมีรับบริการแล้วต้องมีประกันสังคมหรือมีกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยให้ออกกฎหมายมาเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินนี้ไว้เลยครับถ้าเกิดเราออกแค่แบบพูดแค่ว่าไอ้ขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยมันทางบริษัท ทุกๆบริษัทเขาไม่แบกรับภาระหรอกครับ
6: หลักๆก็คือจะมีเงินชดเชยก็คือมีค่าตกใจแล้วก็ค่าชดเชยตามอายุงานค่ะอย่างของเราก็ค่าตกใจ1เดือนแล้วก็ทำงานมาประมาณ2ปีก็จะได้3เดือนก็จะรวมเป็น4เดือนซึ่งมันก็เป็นก้อนนึงที่อยู่ได้เราคิดว่าก็ไม่กี่เดือนหรอกหมายถึงว่าถ้าแบบใช้ตามชีวิตประจำวันอะนะ
7: การท้าทายของผมมันคือตอนเนี้ยถ้าจะเข้าไปเป็นพนักงานประจำอ่ะมันมีโอกาสน้อยมากเลยผมก็กำลังหาลู่ทางใหม่ๆในการทำงานอยู่ก็คือก็ในเมื่อมันเข้าไปในระบบไม่ได้แล้วพี่เราทำไงอ่ะเราต้องรับอีเวนต์ประมาณจบไปก่อน
6: สุดท้ายพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้คาดคิดเงี้ยมันก็ต้องมาคิดทบทวนกับตัวเองใหม่นะว่าเออแล้วสิ่งที่เราทำมามันใช่จริงๆไหมหรือตอบโจทย์เราจริงๆไหมหรือว่ามันหรือต่อไปเราอาจจะไม่ต้องทำงานที่มันมีแวลูกับจิตใจเราขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันแค่ได้เงินเดือนเยอะหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการคิดแบบนั้นค่ะมุมมองเปลี่ยนไปมาก
0: หรือตอนนี้คุณผู้ชมที่กำลังทำงานอยู่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะต้องกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยแล้วก็ต้องอัพสกิลรีสกิลกันครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าคนที่ยังไม่ตกงานก็เสี่ยงตกงานได้เหมือนกันจากปรากฏการณ์ทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้บริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทที่มีความมั่นคงก็พยายามจะลีนองค์กรพยายามจะปลดพนักงานออกเพื่อปรับโครงสร้างขององค์กรให้เล็กลงค่ะลองมาดูเฉพาะในปี2569นะคะตัวอย่างเช่นบริษัทเมตาบริษัทแม่ของ FacebookInstagram, WhatsApp และ Trace วางแผนที่จะทุ่มงบประมาณไปกับ AI เตรียมปลดพนักงานไปแล้ว 8,000 คนค่ะส่วนบริษัท Microsoft นะคะเริ่มเปิดโครงการเกษียณอายุโดยสมัครใจและเตรียมค่าใช้จ่ายชดเชยให้กับพนักงานหลายพันคนอย่าง Nike ค่ะก็คุ้นเคยกันดีนะคะมีการประกาศลดพนักงานด้านเทคไปแล้ว 1,400 คนรวมถึงบริษัท Unilever ค่ะประกาศปลดพนักงานไปแล้วประมาณ 7,500 คนค่ะขณะที่ประเทศไทยนะคะเราก็เริ่มเห็นความพยายามในการลีนองค์กรปลดพนักงานและปิดกิจการด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสทรัพซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลก็พยายามออกมาย้ำเตือนนะคะว่าการกอดงานเวลานี้เอาไว้ได้ถือว่าเป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งเพราะว่าทักษะเดิมๆบางอย่างอย่างเช่นการกรอกข้อมูลการใช้ Excel หรือแม้แต่การตัดต่อในอนาคตก็อาจจะถูก AI แทนที่ค่ะดังนั้นคนที่เสี่ยงจะถูกเลย์ออฟก็อาจจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์และการใช้ความเป็นมนุษย์ในการทำงานให้มากขึ้นค่ะ
1: อีก 2-3 ปีเราเจอ AGI แล้วนะครับต้องบอกว่าในอีกไม่กี่ปีเนี่ยคือเราไม่ฉลาดพอที่เราจะประเมินด้วยซ้ำว่ามันฉลาดแค่ไหนมันจะใช้คอมพิวเตอร์ได้หมดตอนนี้มันก็ใช้ได้

0: แล้วงานต่างๆที่เราคิดว่าไม่มีวันที่มันจะทำได้เช่นมาทำ PowerPoint ให้ทำ Excel ให้ทำ Canva ให้เดี๋ยวนี้มันเริ่มทำได้นะครับเพราะนั้นมันตั้งคำถามมากเลยว่าถ้าโลกที่เรากำลังจะไปสู่เนี่ยมันใช้คอมได้มันจะมาทดแทนทักษะธุรการ Excel Microsoft Word อะไรเงี้ยคือทักษะการทำงานร่วมกับคนทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เร็วทักษะในการตัดสินใจทั้งที่ข้อมูลไม่เพียงพอพวกนี้มันเป็นทักษะที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: คราวนี้เราต้องมาดูกันค่ะว่าทักษะอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราปลอดภัยและไม่เสี่ยงตกงานด้วยมีการสำรวจออกมาเลยค่ะว่าเป็นกลุ่มทักษะที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด6ทักษะด้วยกันค่ะอย่างแรกคือ technical and hard skill นะคะเป็นทักษะเฉพาะเลยที่เป็นเบสิกพื้นฐานของการทำงานจะต้องมีความแม่นยำและอัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะทักษะที่2นะคะคุ้นเคยกันดีค่ะก็คือการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเหตุมีผลด้วยนะคะทักษะที่3ค่ะก็คือ AI and Data Collaboration ก็คือสามารถที่จะควบคุมสั่งการการใช้งาน AI ได้นั่นเองค่ะถัดมาคือ communication skill นะคะเป็นทักษะการสื่อสารการจูงใจโน้มน้าวต่างๆซึ่งทักษะนี้ถือว่าสำคัญมากๆเป็นตัวชี้วัดการปิดดีลของแต่ละองค์กรได้เลยค่ะสกิลที่5ค่ะคือทักษะการเป็นผู้ประกอบการคือต้องมีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดเหมือนผู้ประกอบการคือคิดว่าองค์กรนี้เราเป็นเจ้าของร่วมด้วยเราจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรของเราได้ด้วยค่ะและสุดท้ายคือทักษะของการเรียนรู้และการปรับตัวที่รวดเร็วนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆและมีมูลค่าค่ะหลายองค์กรต้องการคนแบบนี้ค่ะภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ค่ะคุณประเสริฐจันทร์รวงทองเรากำลังเห็นทิศทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางที่ใช้มากว่า17ปีไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นว่าเรียนแล้วเอาไปทำอะไรได้มากกว่าจำอะไรได้บ้างรวมถึงการปรับเรื่องของพ.ร.บ.การศึกษาให้มีการใช้ทักษะและประสบการณ์ในห้องเรียนมากขึ้นนะคะจุดเด่นก็คือการนำแนวคิด Human Development มาใช้ก็คือไม่ได้มองแค่ศึกษากันในห้องสี่เหลี่ยมอีกต่อไปแต่มีการผลักดันระบบเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจที่ทำให้คนทุกช่วงวัยสามารถเรียนไปทำงานไปและสะสมวุฒิการศึกษาได้ตลอดชีวิตอีกด้วยนะคะ
2: การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยเราก็เชื่อว่าเทคโนโลยีวันนี้พัฒนาไปไกลแค่ไหนในอนาคตคงไม่มีทางหยุดที่จะพัฒนานั่นหมายความว่าเราต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตนี่คือเรื่องจริงในวันที่อนาคตเนี่ยถูกใช้เทคโนโลยีเป็นหลักเราอาจจะไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีทำแทนเราไปแล้วแต่ถ้าคนที่ปรับตัวจะเป็นคนที่สามารถคิดออกแบบเทคโนโลยีแล้วก็วางแผนควบคุมใช้งานเทคโนโลยีนั้นต่อไป
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลมองว่าเรื่องของทักษะและการสั่งสมประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่ภาครัฐเองก็ควรจะสนับสนุนให้เอกชนเปิดพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้จากหน้างานจริงๆมากขึ้นค่ะ
0: ทักษะการทำงานร่วมกับคนทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เร็วทักษะในการตัดสินใจทั้งที่ข้อมูลไม่เพียงพอพวกนี้มันเป็นทักษะที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับในลิสต์มีอะไรเกี่ยวมีอะไรสอนบ้างฮะแทบไม่มีเลยแล้วต่อให้มีในคัริคูลัมนะก็ไม่ได้แบบนี้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนสอนไม่ได้เป็นผู้ประกอบการแล้ว environment ที่เราไปเรียนมันเป็นเลคเชอร์มันไม่ยังไงต่อให้เอาผู้ประกอบการไปสอนเลคเชอร์ก็ไม่ได้แบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นเราอย่าไปหวังตรงนั้นเราให้มหาลัยกับโรงเรียนเนี่ยเขาปั้นเด็กออกมาให้เป็นประชาชนคุณภาพพอแล้วก็มีพื้นฐานดีพอที่เวลาได้งานแรกเนาะก็หวังว่าทุกคนได้ก็ไปต่อได้มันเป็นอะไรที่ต้องเรียน on the job มากๆ
1: ไม่ใช่แค่ไทยที่เจอวิกฤตนี้นะคะทั่วก่อนนะคะที่นี่จ้างงานคนรุ่นใหม่เป็นวาระชาติค่ะบริษัท Big Tech หลายแห่งในจีนก็เร่งเปิดตัวโครงการฝึกงานเด็กจบใหม่นับหมื่นตำแหน่งด้วยนะคะส่วนประเทศอังกฤษค่ะมีโครงการ Kickstart รัฐบาลร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดรับสมัครงานเด็กที่กำลังเรียนจบหรือกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงจะตกงานโดยรัฐบาลค่ะจะให้ความช่วยเหลือครอบคลุมค่าจ้างขั้นต่ำเป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมทั้งให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,500 ปอนด์ต่อตำแหน่งเพื่อช่วยให้ครอบคลุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับตัวในการพัฒนาทักษะต่อไปส่วนที่สิงคโปร์ค่ะมียุทธศาสตร์ Skill Future มอบเครดิตให้กับชาวสิงคโปร์

0: อายุ25ปีขึ้นไปสามารถเรียนรู้หลักสูตรที่รัฐรองรับได้ตลอดชีวิตค่ะนอกจากจะช่วยเด็กจบใหม่แล้วนะคะยังช่วยแรงงานวัยกลางคนที่อยู่ในโลกเก่าเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างได้มีการอัพสกิลรีสกิลอีกด้วยโดยรัฐจะสนับสนุนค่าเรียนให้สูงถึง 90% ไปจนถึงการร่วมกับสถานศึกษาและบริษัทเอกชนให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงค่ะพ่วงไปกับการเรียนรู้ในห้องเรียนแก้ปัญหาทักษะที่ไม่ตรงกับตลาดแรงงานค่ะจะเห็นว่าจุดร่วมที่สำคัญของทั้งจีนสิงคโปร์และอังกฤษนะคะก็คือเขาไม่ทิ้งเอกชนไม่ทิ้งให้เด็กสู้กันตามลำพังเท่านั้นแต่ว่าภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะหัวใจสำคัญคือไม่ใช่แค่การเขียนนโยบายด้านการศึกษาให้หนาๆเท่านั้นแต่ทำให้คำว่าประสบการณ์นั้นมันใช้ได้จริงสัมผัสได้ง่ายขึ้นค่ะ
1: อย่างอันแรกเลยผมว่าการที่ทำ work integrated learning อ่ะคือเด็กต้องมี exposure กับโลกจริงอ่ะบ้างก่อนจะจบมหาลัยจะได้รู้ด้วยว่าคนเขาไปถึงไหนกันแล้วเด็กจะได้รู้ว่าเอ้ยเราเรียนมาแบบนึงที่ทำงานเป็นแบบนึงซึ่งปกติไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้สึกอะไรที่ทำงานเองก็จะได้ลองลิ้มรสว่าเออแล้วน้องๆใหม่ๆเขาเป็นยังไงก่อนซึ่งรัฐควรจะอุดหนุนตรงนี้ให้วงจรตรงนี้มันลื่นขึ้นอันถัดมาเนี่ยอาจจะต้องมีเบาะรองรับคนจำนวนมากเขาอาจจะตกงานยาวขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนบางอย่างที่เอาไว้ทำให้คนที่ตกงานเนี่ยเขา 1. ใช้ชีวิตอยู่รอดได้ 2. มีเงินบางส่วนให้ไปช่วยอัพสกิลแม้ว่ามันจะนิดเดียวก็ตามเนี่ยเพื่อให้เขามีแรงไปหางานใหม่ได้ส่วนนโยบายอันที่ 3. อันนี้อาจจะเบสิกที่สุดเลยครับคือทำไงก็ได้ให้ drop out น้อยที่สุดคือแก้ปัญหา drop out ให้ซีเรียสที่สุดรวมถึงปัญหาอื่นๆที่ทำให้ human capital ประเทศเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ผมว่า นโยบายสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากเลยคือทำยังไงก็ได้ให้ learning เนี่ยหรือการเรียนรู้ครับมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ทำงานอย่างเดียวคือต้องบอกว่ามันก็มีนโยบายในบางประเทศที่เขาเหมือนกับว่าเป็นสิทธิ์ของพนักงานว่าสามารถลาไปเรียนได้เสร็จแล้วภาครัฐแบกให้ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายแล้วก็นายจ้างแบกครึ่งหนึ่ง
0: จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงตกงานนี่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะแต่เราป้องกันได้ค่ะถ้าเราเดินเข้าหาประสบการณ์และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ2คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคงต้องจับตาดูด้วยว่าทั้งรัฐบาลเองจะช่วยสนับสนุนเอกชนและเด็กจบใหม่เปิดประตูให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงประสบการณ์และทักษะได้มากขึ้นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นในโลกยุคใหม่จริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: การบำบัดทดแทนไตอาจไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกคน
3: กลุ่มผู้สูงอายุด้วยความที่มีความเปราะบางมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไตเราทุกอย่างดีขึ้น
2: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางกลุ่มอาจไม่ได้ต้องการการรักษาเพื่อยื้อชีวิตแต่อาจต้องการแค่การรักษาที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข
4: ความรู้สึกของยายนะร่างกายนี่ก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ยเสื่อมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้
5: จนยายฉันรักเธอ
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Palliative Care ชีวิตที่ออกแบบได้ของผู้ป่วยโรคไตวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
6: พอทุเรศนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขายากที่สุดในการทำงานเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสร็จประมาณครั้งเนี่ยความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทำให้น่านฟ้าของเทคโนโลยีแทบไม่เคยว่างเป็นสีขึ้นวิ่ง
7: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25เมตรแล
8: ้
7: ว
8: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ลมมาหลังท่อนแบบแบบรวมทุกวันอังคารเวลา 21:30 นทางไทย PBS
9: 11 เมษายนที่ผ่านมาฮังการีเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโค่นอำนาจวิกเตอร์ออบานผู้ที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ2ทศวรรษ

ม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการสั่นคลอนศูนย์กลางอำนาจของประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปในวันที่ทวีปนี้กำลังเผชิญกับสงครามภาคพื้นดินรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงความพ่ายแพ้ของวิกเตอร์ออบานอาจเปิดทางให้ฮังการีได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการปกครองและอาจทำให้แกะดำของยุโรปมีนโยบายไปในทางเดียวกับนาโตและ EU มากขึ้นติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่6พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: ส่งตัวแฟนหนุ่มฆาตกรรมแม่ค้าออนไลน์กลับมาสอบสวนหลังจับได้ที่เชียงใหม่จิตแพทย์ย้ำป่วยจิตเวชต้องรับโทษทางกฎหมายจับสัญญาณรัฐบาลหรือสัญญาโรงไฟฟ้าปรับโครงสร้างใหม่เอกชนเสนอดึงศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลกลับมาใช้ช่วงวิกฤตพลังงานคลื่นสินค้าจีนราคาถูกยังทะลักเข้าไทยไม่หยุดคาดปีนี้ขาดดุลแตะ3ล้านล้านเส้นสงครามการค้าจีนสหรัฐภาคประชาชนรณรงค์ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์เรียกร้องรัฐบาลดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดกลับเข้าสภาก่อนถูกตีตก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญาณะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: เริ่มกันที่เหตุฆาตกรรมแม่ค้าออนไลน์นะคะเป็นการเสียชีวิตอยู่ในที่พักซึ่งอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วเป็นชายที่ป่วยจิตเวชแล้วก็ทราบว่าเป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนั่นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ4วันก่อนนะคะ
2: ค่ะหลังก่อเหตุค่ะหลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะว่าทำร้ายแฟนสาวเสียชีวิตจริงแต่อ้างว่าป่วยจิตเวชไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะ
3: เราไม่ต้องถูกจับในข้อหาอะไรฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำมาไม่ได้เจตนาไม่เจตนาเราไม่ติดปฏิเสธอยู่แล้วนะคร
4: ับ แต่ในพฤติการก็คือกระทำจริงเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเราไม่เจตนาถามหน่อยเรามีโรคทำตัวมีอะไรไหมต้องใช้ยาอะไรไหมไม่ถึงยายังไงจะรักษาโรคทำตัวมียาอะไรไหม
5: มียาจิตเวชมียา

0: ก็จะเป็นที่หมอจ่ายเป็นยาติดตัวเอง
1: ยาติดตัวเองมีแล้วของแพทย์มีแล้ว
0: มีเขาจะอยู่บ้านหมดเลยผมไม่ได้ผูก
2: นายนิติรันอายุ33ปีผู้ต้องหารับสารภาพกับตำรวจโดยบอกว่าลงมือทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตภายในห้องพักแ

0: ึงอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังก่อเหตุฆาตกรรมนำรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่จะนั่งรถทัวร์หลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่หลักฐานสำคัญในคดีนี้ก่อนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาตำรวจสภ.บางบัวทองก็นำภาพหลักฐานค่ะจากกล้องวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเวลา 15:21 นของวันที่29เมษายนบันทึกภาพผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปในห้องพักพร้อมกันหลังจากนั้นอีก1วันผู้ต้องหาออกมาจากห้องพักเพียงคนเดียวพ่อของผู้ต้องหารู้สึกผิดสังเกตที่ไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ตั้งแต่29เมษายนเมื่อวานนี้จึงเดินทางมาติดต่อนิติบุคคลของคอนโดเพื่อสอบถามและให้ช่วยเปิดประตูห้องจนไปพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องลักษณะนอนคว่ำหน้าตามร่างกายมีร่องรอยคล้ายถูกทำร้ายซึ่งจากภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าผู้ต้องหาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต
1: ทางพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ระบุว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้างว่าก่อนที่จะลงมือทำร้ายแฟนจนเสียชีวิตมีการหยอกล้อกันก่อนที่จะเริ่มมีปากเสียงและผู้ก่อเหตุโมโหประกอบกับไม่ได้กินยารักษาอาการป่วยจิตเวชจึงพลั้งมือทำร้ายร่างกายแฟนจนเสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปรับศพแล้วที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดยะโสธรนะคะผลชันสูตรเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจคาดว่าจะทราบผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดภายใน30วันและทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตนั้นอยู่กับผู้ต้องหามานานเกือบ5ปีทั้งคู่มีอาชีพขายของออนไลน์เป็นเสาหลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวและกำลังวางแผนจะสร้างบ้านใหม่ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยจิตเวชเพราะว่าลูกสาวไม่ได้เล่าให้ฟังและทุกครั้งที่เจอกับผู้ต้องหาก็ดูเป็นปกติอารมณ์ดีเคยเลิกรากันมาก่อนแล้วกลับมาคบกันใหม่โดยทราบว่าเคยมีปากเสียงกันบ้างแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต
2: จะพังมือฆ่าคนตายมันไม่ใช่ตายกันง่ายๆนะใช่ไหมอย่างผมจะฆ่าน้องเนี่ยฆ่าเนี่ยสมมุติเขานอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันจะเอาใจจืดใจดำขนาดไหนที่จะไปฆ่าคนแล้วที่ไอ้นี่เป็นภรรยาตัวเองอ่ะมันจะฆ่าลงไหมสมมุติพังมือให้เขาเจ็บก็อยู่กับเขาสิจะหนีไปทำไมก็พากันไปหาหม
3: อ
2: ก็จบใช่ไหมล่ะจังตายอย่างอะไรมามันก็ยังจะโอเคใช่ไหม
3: แต่นี่คือหนีไป
2: แต่นี่คือคุณหนีไปทำไมหนีไปเพื่ออะไรทำไมคุณไม่อยู่กับเมียคุณทำไมคุณไม่ดูแลเมียคุณถึงจะหายใจรวยรินก็อุ้มกันไปหาหมอสิ
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อนส่วนผู้ต้องหาอยู่ระหว่างคุมตัวจากจังหวัดเชียงใหม่มาสอบปากคำที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการแจ้งดำเนินคดีทีมข่าวพบด้วยนะคะว่าที่ห้องของผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ตัวหนึ่งค่ะแมวตัวนี้เนี่ยชื่อว่ามะขามขณะที่กู้ภัยไปพบศพเจ้ามะขามเนี่ยยังอยู่กับผู้เสียชีวิตนะคะแม้ว่าจะมีเสียงดังหรือว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องก็ตามเบื้องต้นแม่ของผู้เสียชีวิตรับเจ้ามะขามไปเลี้ยงแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเจ้ามะขามเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวแทนของลูกสาวค่ะ
1: คดีนี้อาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ไปก่อเหตุเนี่ยตกลงแล้วจะมีความผิดหรือไม่นะคะทางโฆษกกรมสุขภาพจิตบอกว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ไปก่อเหตุยังคงมีความผิดตามกฎหมาย 100% แต่ในกรณีนี้ศาลอาจจะพิจารณาโทษตามอาการย้ำได้ว่าการรักษาที่ต่อเนื่องมีความจำเป็นนะคะเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้อีกค่ะ
4: เขาไปเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดกลุ่มนี้เองก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการกันแกล้ง
1: นายแพทย์วรชโชติเพชรยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตยืนยันว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุอาญามีความผิดตามกฎหมายค่ะซึ่งกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเป็น2 ส่วนคือหากผู้ก่อเหตุมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถให้การในศาลได้จะต้องเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นก่อนจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีและในชั้นศาลหากพิสูจน์ได้ว่าขณะก่อเหตุผู้ป่วยไม่รับรู้ความเป็นจริงหรือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อาจจะเป็นเหตุให้ลดโทษแต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลพร้อมกับย้ำว่าหากเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นจะไม่สามารถใช้เป็นเหตุลดโทษได้

0: ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติขนาดที่ไม่รับรู้ความเป็นจริงเลยไม่สามารถไม่ได้วางแผนก่อนไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปก่อเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุทำให้ศาลลดทอนโทษได้แต่นี่ก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดว่าเขาไม่มีความรับรู้ตัวเองเลยในขณะที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลถัดไปครับผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากนะครับที่ไปก่อคดีความเนี่ยศาลท่านเองก็ไม่ได้ลดทอนเพราะว่ามองว่าในบางกรณีเนี่ยมีการวางแผนไว้ก่อนมีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบทั้งหมดนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์การที่จะมีการลดทอนโทษในชั้นศาลได้แต่ถ้าเกิดอาการนั้นเนี่ยเกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดเนี่ยก็ศาลก็จะพิจารณาตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีในชั้นศาลครับ
1: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังระบุด้วยนะคะว่าปัญหาการรักษาโรคจิตเวชก็คือการขาดการรักษาต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้อาการกำเริบรุนแรงเช่นหูแว่วภาพหลอนหรือหวาดระแวงจนนำไปสู่การทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นคำแนะนำก็คือผู้ที่สงสัยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตควรจะเข้าตรวจแล้วก็รักษาโดยเร็วและต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับพบแพทย์ต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ปัจจุบันก็มีทางเลือกนะคะอย่างเช่นยาฉีดที่ออกฤทธิ์ได้นาน 1-3 เดือนส่วนทางด้านคนรอบข้างก็มีบทบาทสำคัญค่ะต้องช่วยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นเก็บตัวไม่ดูแลตัวเองหรือมีความหวาดระแวงรุนแรงและควรสนับสนุนให้เข้าสู่การรักษาค่ะ
2: ประเด็นนี้ก็มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมนะคะคือกรณีที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีข้อมูลบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตเวชแต่มันยังไม่มีการยืนยันทางการแพทย์ที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วเป็นกลุ่มอาการในรูปแบบไหนแล้วก็อาการทางจิตเวชนั้นมันมีหลายกลุ่มอาจจะไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุรุนแรงก็ได้นะคะดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนจะฟันธงนะคะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะคะตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะติดตามตัวคนขับรถเก๋งที่ไปพุ่งชนท้ายชายคนหนึ่งที่ปั่นจักรยานแล้วก็ชนแล้วก็เสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากนั้นรถคันที่ก่อเหตุก็ขับหลบหนีไปขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อขอรับศพโดยเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะญาติของผู้เสียชีวิตนำเอกสารติดต่อขอรับศพและลงบันทึกประจำวันกรณีอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนท้ายชายอายุ69ปีและเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปทุมธานีที่ระบุไปนะคะโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยค่ะปั่นจักรยานอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนรังสิตลำลูกกาตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีเสียชีวิตช่วงกลางดึกที่ผ่านมาลูกสาวบอกว่าช่วงเกิดเหตุผู้เสียชีวิตปั่นจักรยานออกจากบ้านค่ะไปซื้อของที่ตลาดรังสิตเพื่อนำมาขายต่อที่ตลาดลาดสวายเดินทางไปกลับระยะทางรวมกว่า10กิโลเมตรผู้เสียชีวิตจะออกจากบ้านประมาณ3ของทุกวันนำของกลับมาขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวพร้อมกับเรียกร้องให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
3: เสียใจพี่พ่อไปทำกับพ่อเราไหมก็มารับผิดชอบสิ่งที่ได้ทำไปเรามาคุยกันมาตกลงกันเราก็ไม่อะไรเพราะว่าพ่อก็เสียแล้ว
4: เราเห็นภาพคลิปแล้วเขาไม่จอดรถลงมาดูพ่อเลยอ่ะตรงเนี้ยอยากพูดอะไรยังไงไหม
3: ก็เสียใจ
5: ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันหนีไม่พ้นหรอกไงก็มาคุยอะไรกัน
3: เสียใจ
5: มาคุยอะไรกัน
3: ไม่เป็นเรื่องพ่อเราจะไป
5: บาปก็เคราะห์เหมือนกันให้มาดูแลกันนั่นเองเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไร
3: กันมาตกลงอะไรเง
5: ี้
3: ยเราก
5: ็แม่มันก็ถัดไปถัดมาขายของอยู่
2: ทางทีมข่าวก็ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้านไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตนั้นมักจะปั่นจักรยานผ่านบริเวณนี้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุพบรถเก๋งสีขาวไม่ทราบทะเบียนขับมาด้วยความเร็วชนท้ายรถจักรยานเสียงดังสนั่นก่อนที่จะขับหลบหนีไปไม่ได้ลงมาดูผู้บาดเจ็บ
6: แกเห็นแกเกือบทุกเช้านะทุกวัน
4: แกรู้ไหมว่าแกมาจากไหนจะไปไหนยังไง
6: ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นแค่แกปั่นผ่าน
7: ทุกวันเลย
4: ตอนเหตุตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรยังไงไหม
6: ได้ยินเสียงรถชนก็วิ่งออกมาดูแต่วิ่งออกมาไม่

0: ทันไงเพราะรถเก๋งมันชนลงไปเลย
1: ไม่จอดตรง
0: ไม่จอดเลย
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสภ.ธัญบุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะพร้อมกับตรวจสอบทะเบียนรถเก๋งคันดังกล่าวเพื่อรวบรวมหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเช้าวันนี้มีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในจังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่ว่าจากการไปตรวจสอบสภาพของเฮลิคอปเตอร์นั้นปรากฏว่ามีไฟไหม้เสียหายอยู่แต่ว่าคนขับหรือว่ากัปตันเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยสันนิษฐานว่าเครื่องเพิ่งจะยกตัวขึ้นไม่นานก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเฮลิคอปเตอร์ตกภายในซอยบางเมฆขาวตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะไปเก็บรวบรวมวัตถุพยานและชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่ตกลงไปในบริเวณป่าหญ้าพบสภาพของเฮลิคอปเตอร์เสียหายทั้งลำแล้วก็มีร่องรอยถูกไฟไหม้ผู้กำกับการสภ.เมืองสมุทรปราการเปิดเผยถึงการตรวจสอบในเบื้องต้นบอกว่าผู้ขับขี่เนี่ยเป็นเจ้าของเฮลิคอปเตอร์เป็นคนขับที่มีใบอนุญาตถูกกฎหมายแล้วก็มีกัปตันนั่งโดยสารไปด้วยโดยจะบินไปที่โรงงานที่จังหวัดชลบุรีแต่ภายหลังจากเครื่องยกตัวขึ้นไปที่ความสูงระดับ10เมตรพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ก็พยายามนำเครื่องลงจอดจากนั้นมีไฟไหม้เกิดขึ้นภายหลังที่ลงจอดในป่าหญ้าค่ะ
3: เขาบอกว่าเครื่องยนต์แรงเครื่องเนี่ยมันไม่ถึงเขาก็รู้ว่าควรต้องเอาลงแล้วก็พยายามจะเอาลงจังหวะที่ลงเนี่ยก็ไม่ได้มีการเบื้องต้นนะฮะก็ไม่ได้มีการกระแทกแต่อย่างใดเท่าที่ทราบเนี่ยคือฮอขัดข้องแล้วก็มีใบพัดเนี่ยลงมาเนี่ยบริเวณที่ลงมาเนี่ยเป็นหญ้าคานะครับก็เกิดใบพัดเนี่ยไปทำให้เกิดความเกิดเพลิงไหม้นะครับกับหญ้าคาก็เลยฮอเนี่ยก็เลยติดไฟส่วนทางคนที่ทางผู้โดยสารทั้งสองท่านเนี่ยก็ออกมาจากฮอด้วยความปลอดภัย
2: ขณะเดียวกันตัวแทนบริษัทประกันภัยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่ร้อยละ90โดยหลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานดำเนินการเสร็จสิ้นจะประสานเจ้าหน้าที่เฉพาะทางเข้าตรวจสอบอีกครั้งเพื่อเก็บข้อมูลพิจารณาประเมินค่าสินไหมทดแทน
4: สำหรับข้อมูลเฮลิคอปเตอร์ลำเกิดเหตุนะคะเป็นขนาดเล็กแบบ2ที่นั่งเป็นเครื่องใหม่นะคะทางเจ้าของก็ซื้อมาใช้งานได้ประมาณ2ปีใช้เดินทางระหว่างโรงงานสมุทรปราการไปที่โรงงานจังหวัดชลบุรีเป็นประจำส่วนสาเหตุความผิดปกติของเครื่องยนต์ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบวัตถุพยานรวมถึงการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องโดยละเอียดค่ะ
2: ส่วนการแจ้งเกิดเท็จนะคะกรมการปกครองก็เร่งขยายผลขบวนการแจ้งเกิดเท็จที่เป็นเด็กชายชาวจีนค่ะล่าสุดพบอีก18คนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดเจ้าหน้าที่เทศบาลเพิ่มเติมอีก2คนค่ะกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับตำรวจปปป.ขยายผลพบนะคะว่าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาและจับกุมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงและพวกอีก2คนเมื่อวานนี้ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนพบนะคะว่าอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงเป็นคนบงการทุกอย่างค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมพบการแจ้งเกิดเท็จเด็กชาวจีนอีก18คนโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์2คนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี
4: รายงานข่าวจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่2คนที่ปรากฏชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกใบสูติบัตรเท็จนั้นพบว่าเมื่อปี2567ตอนนั้นนะคะเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกับเทศบาลตำบลโพกลาเนี่ยยังใช้สถานที่ทำงานร่วมกันนั่นก็คือบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาและในช่วงเวลานั้นเองมีการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าเจ้าพนักงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลโพกลางอาศัยจังหวะที่บางส่วนเผลอใช้แบบประชาชนของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม2คนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันรับรองการเกิดจึงทำให้มีชื่อไปปรากฏในสูติบัตรในฐานะผู้รับรองการเกิดเบื้องต้นก็มีรายงานว่าตัวแทนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมแจ้งความเป็นหลักฐานยืนยันถึงความบริสุทธิ์และยืนยันว่าเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปรับรองการเกิดและการออกสูติบัตรโดยผิดกฎหมายรายละเอียดทั้งหมดทางอธิบดีกรมการปกครองกับผู้เกี่ยวข้องก็จะแถลงข่าวในวันที่5พฤษภาคมนะคะ
2: สำหรับพฤติกรรมปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดเท็จมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วทั้งหมด3คนด้วยกันประกอบด้วยเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานเทศบาลตำบลโพกลางอดีตลูกจ้างที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงและอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงพบการออกใบสูติบัตรให้เด็กที่มีสัญชาติต่างด้าว50คนระหว่างปี2566จนถึงปัจจุบันในจำนวนนี้กรมการปกครองเพิกถอนสูติบัตรไปแล้ว5คนค่ะ
4: สถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ถ้าเทียบกับก่อนด้านนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปได้มากแล้วนะคะแต่การเผชิญกับปัญหาฝุ่นเนี่ยเจอเป็นประจำทุกปีวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ไปรวมตัวกันทำกิจกรรมพวกเขาออกมารณรงค์ผลักดันร่างพรบ.อากาศสะอาดเรียกร้องให้ทางครม.ยืนยันก่อนที่จะพ้นกำหนดระยะเวลาค่ะเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันปั่นจักรยานและใช้รถไฟฟ้าไปรณรงค์ผลักดันร่างพรบ.อากาศสะอาดรอบคูเมืองเชียงใหม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถึงขั้นวิกฤตแล้วก็ยังต้องเผชิญกับฤดูฝุ่นมาต่อเนื่องหลายปีนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมเสวนาบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะช่วยกันสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นและทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนนางณลีอินทรนันท์ชาวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นเพราะว่าจะช่วยปกป้องเศรษฐกิจปกป้องสุขภาพของประชาชนก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในสภาชุดก่อนกลับเข้าสู่วุฒิสภาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
1: ชาวเชียงใหม่อดทนกับฝุ่นควันที่เป็นเรียกว่าจะเป็นวัฒนธรรมของเราที่เราไม่ได้พึงประสงค์เลยเนี่ยค่ะเป็นฤดูกาลที่เราไม่ได้ต้องการเลยเนี่ยมานานเกินเห

0: สดชื่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะครูเป็นห่วงเรื่องเยาวชนเนาะที่จะต้องมาเติบโตในสภาพของอากาศที่ไม่ดีจะเป็น 2-3 เดือนแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นอยู่ทุกปีเลยแล้วไม่ต้องการแล้วค่ะ
1: ขณะที่นักวิชาการอิสระด้านนโยบายสาธารณะก็บอกนะคะว่าเจตจำนงของร่างพรบ.อากาศสะอาดก็คือทำให้อากาศสะอาดเป็นสิทธิที่ประชาชนจะต้องเข้าถึงโดยมีกลไกต่างๆรองรับเช่นกองทุนและโครงสร้างภาคส่วนต่างๆค่ะ
2: อาจารย์ว่าสำคัญมากๆเพราะมันต้องมีทรัพยากรในการแก้ปัญหาตรงนี้2ก่อนที่จะไปมีทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้มันต้องมีเจ้าภาพและเจตจำนงร่วมกันให้ได้ค่ะตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบเรื่องของอากาศสะอาดไม่มีเจ้าภาพโดยตรงทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ในระยะกลางและยาวได้สักทีที่ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเราก็กลายเป็น

0: สร้าง
1: ด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู้วิกฤตฝุ่นควันเพื่อสนับสนุนแก้วิกฤตฝุ่นผ่านนวัตกรรมอากาศสะอาดอย่างเช่นห้องปลอดฝุ่นมุ้งปลอดฝุ่น
2: ขณะเดียวกันข้อมูลของทางคณะนะคะระบุถึงสภาพอากาศเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีผลกระทบกับสุขภาพกินระยะเวลาหลายวันมากขึ้นบางวันมีค่าสูงกว่า200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงมองว่าการเตรียมรับมือฝุ่นจะต้องมีมาตรฐานที่ถูกต้องและวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวทั้งปีผ่านนโยบายรัฐและท้องถิ่นค่ะ
1: ทั้งกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พร้อมกับ14เครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้นะคะมีการเปิด6ปฏิบัติการค่ะกดดันรัฐบาลอนุทินให้หยุดโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมกับประกาศปักหลักกางเต็นท์หน้าทำเนียบรัฐบาลวันที่22มิถุนายนนี้นะคะขณะที่ส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลเร่งรัดโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะพร้อมใช้กลไกสภาในการตรวจสอบความผิดปกติแม้ว่าจะมีข้อท้วงติงหลายประการเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ประกาศที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโดยอ้างถึงผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนและในวันที่8พฤษภาคมนี้จะลงพื้นที่ไปที่อำเภอหลังสวนและอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรและจะไปที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อชี้แจงกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่าขณะนี้ประชาชนภาคใต้กำลังจับตาการเดินหน้าของโครงการนี้เป็นพิเศษพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงรัฐบาลที่เร่งรัดเร่งรีบดำเนินการมากกว่าโครงการที่รับปากเอาไว้กับประชาชนและก็เห็นว่าโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพูดคุยกันในวงกว้างโดยเฉพาะการฟังเสียงของประชาชนพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปพรรคภูมิใจไทยณขณะนั้นที่หาเสียงเลือกตั้งนโยบายแลนด์บริดจ์อาจจะไม่ได้นโยบายเรือธงที่สำคัญในภาคใต้แต่วันนี้หลังจากมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นฝ่ายบริหารได้ไม่กี่เดือนก็มีความพยายามแปลกๆมีการเร่งรัดในทุกกระบวนการมีการกระทบกระทั่งกันแม้กระทั่งฝ่ายบริหารด้วยกันเองที่มาแตะหรือมาสัมภาษณ์หรือมาพูดพากพินโครงการนี้ก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนมีความพยายามอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นมันต้องมีพลังงานบางอย่างอยู่ในการพิจารณาเรื่องนี้มันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พี่น้องประชาชนนั้นอาจจะยังไม่ทราบ
2: ส่วนทางกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC Watch ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลกำลังนำพาประเทศไปสู่จุดเสี่ยงด้วยการผลักดันกฎหมายมอบสิทธิ์มากมายให้กับนักลงทุนต่างชาติอีกทั้งกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษประชาชนไม่ได้อยู่ในสมการของการพัฒนาในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากนี้ SEC Watch ก็จะมี6ปฏิบัติการที่จะร่วมกับเครือข่าย14จังหวัดภาคใต้ร่วมกันปกป้องแผ่นดินภาคใต้วันที่4ถึง10พฤษภาคมจะส่งผู้แทนยื่นหนังสือต่อพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้ทุกคน16พฤษภาคมจะนำเสนอแนวทางและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หลายแนวทาง21พฤษภาคมจนถึง6มิถุนายนจะเคลื่อนไหวในชื่อปฏิบัติการร้อยขบวนคนใต้หยุดยั้งกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่ม SEC Watch และประชาชนหลากหลายภาคออกเดินทาง14จังหวัด
1: และในวันที่8ถึง12มิถุนายนจะพบพรรคการเมืองและสื่อมวลชนเพื่อยื่นหนังสือขอให้พรรคการเมืองคัดค้านการเกิดขึ้นของพรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และโครงการแลนด์บริดจ์วันที่20มิถุนายนจะจัดเวทีสาธารณะที่กรุงเทพมหานครและ22มิถุนายนเป็นต้นไปจะปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลยุติการดำเนินการค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการวางกรอบการจัดทำร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2570นะคะถ้าจะไปดูรายกระทรวงก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างกระทรวงกลาโหมค่ะมีการกางแผนจัดซื้อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สอดรับกันนะคะกองทัพบกวางแผนพิจารณาจัดหาจรวดหลายลำกล้องเพื่อนำไปรับมือกับสถานการณ์ชายแดนนะคะ
2: ถ้าเจาะจงไปที่ทางกองทัพอากาศนะคะสิ่งที่ถูกจับตามองก็คือการเดินหน้าแผนจัดซื้อกริปเพน คราวเดียวกัน8เครื่องเพื่อให้ครบฝูง12เครื่องเว้นแต่กองทัพเรือนะคะที่น่าจะชะลอเรื่องการจัดซื้อเรือฟริเกตลำที่2เอาไว้ก่อนติดตามจากรายงานคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ
0: ทิศทางการจัดซื้ออาวุธ3เหล่าทัพหลังครม.เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณปี2570ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณแม้ว่ารัฐบาลในอนุทินย้ำนโยบายพร้อมสนับสนุนศักยภาพของกองทัพโดยปีนี้กองทัพอากาศยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่หลังจัดซื้อกริปเพนเฟสแรก4เครื่องวงเงินกว่า 19,500 ล้านบาทเมื่อปี2568แต่จะเน้นเสริมเขี้ยวเล็บด้านโดรนเพื่อทดแทนระบบเดิมและที่ต้องจับตาคืออีก2ปีข้างหน้าที่มีแผนจัดหากริปเพน8เครื่องให้ครบฝูง12เครื่องประจำการกองบิน1แทน F16 ที่จะปลดประจำการไปจากเดิมมีแผนจัดซื้อเป็น3ระยะคราวละ4เครื่องแต่กองทัพอากาศมองว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของราคาที่พุ่งสูงขึ้นในอนาคตและข้อดีของการจัดซื้อคราวเดียวกัน8เครื่องจะทำให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงและมีโอกาสในการต่อรองเรื่อง offset policy หรือการชดเชยทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น
4: แผนงานเดิมคือในปี71เรามีแผนในการจัดหาในเฟสที่2นะครับซึ่งจำนวนเครื่องแล้วก็แผนงานเนี่ยก็คงจะมีการประกาศแล้วก็ดำเนินการโดยชัดเจนอีกครั้งนึงซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจสอบทั้งในเรื่องของแผนงานแล้วก็การผลิตจากทางบริษัทผู้ผลิตครับ
0: ขณะที่กองทัพเรือแม้ว่ามีความพยายามผลักดันเรือฟริเกตลำที่2แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ต้องชะลอโครงการออกไปก่อน
5: ในเรื่องของความพร้อมถ้ายังเรือลำที่2ยังไม่มาเราก็ยังต้องดำรงความพร้อมของเรือลำที่มีแผนที่จะปลดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ดำรงความขีดความสามารถให้ตอบรับกับภัยคุกคามครับก็ยังในภาพรวมไม่ได้มีปัญหานะครับหวังว่าเลื่อนออกไปแค่ปี2ปี
0: ส่วนกองทัพบกมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลังมีกระแสข่าวว่าจรวดไฮมาสของสหรัฐเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่อาจถูกจัดหาเข้ามาเสริมเขี้ยวเล็บรองรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีแนวโน้มภัยคุกคามเรื่องอาวุธยิงระยะไกลซึ่งจรวดไฮมาสเป็นระบบอาวุธที่สหรัฐเคยส่งมาร่วมฝึกคอบราโกหลายครั้งและมีบทบาทอย่างมากในสงครามยูเครนขณะที่นโยบายภาพรวมของกระทรวงกลาโหมยังมุ่งเน้นการจัดหาอาวุธที่วิจัยและผลิตภายในประเทศโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในการผลิตอาวุธยิงระยะไกลรวมไปถึงระบบต่อต้านแอนตี้โดรน
6: คนไทยเราทำเองครับเราร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชนที่มีประสบความที่มีประสบการณ์แล้วก็เอาชิ้นงานของเขาเนี่ยเอาผลงานของเขาเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็ให้กับกองทัพเพื่อทำแอนตี้โดนแอนตี้ของแอนตี้โดนที่ติดอยู่บนโดนเนี่ยเพื่อโดนเนี่ยจะได้มีสามารถการทำงานได้อย่างเต็มที่เรียกง่ายๆว่าคือว่าต้องการให้กองทัพไทยเนี่ยครองความเป็นเจ้าอากาศระดับต่ำให้ได้เพื่อประสบความสำเร็จในการรบครับ
0: ภาพสะท้อนการจัดหาอาวุธ3เหล่าทัพในระยะ 1-2 ปีนี้จึงชัดเจนว่าเป็นการผสมผสานทั้งการจัดหาในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คุ้มค่าที่สุดและสิ่งที่สำคัญคือการคัดเลือกที่ถูกต้องตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์และภัยคุกคามที่ต้องรับมือดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน
1: มาดูเรื่องของค่าไฟกันหน่อยนะคะนอกจากความพยายามทำให้ค่าไฟงวดปัจจุบันลดลงแล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังส่งสัญญาณรื้อโครงสร้างราคาค่าไฟโดยเน้นไปที่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ได้รับเงินอุดหนุนแต่ว่ายังเดินเครื่องไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะขณะที่ภาคเอกชนก็เสนอให้ดึงศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่เอกชนลงทุนไปแล้วกลับมาในช่วงเกิดวิกฤตพลังงานค่ะหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมิถุนายนนี้โดยผู้ใช้ไฟ2หน่วยแรกคิดอัตราค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากนั้นปรับขึ้นแบบขั้นบันไดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ย้ำนะคะว่าต้องการลดภาระให้กับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยโดยในระยะยาวค่ะต้องลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากการนำเข้าที่มีส่วนกว่า30%ซึ่งทำให้ต้นทุนค่าไฟแพงจึงต้องส่งเสริมพลังงานทางเลือกอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์และก็รับซื้อไฟคืนซึ่งจะมีการขยายการรับซื้อเพิ่มขึ้นคราวละ500เมกะวัตต์เหมือนการยืมหลังคาประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้า และจะมีการเดินหน้าแก้สัญญาโรงไฟฟ้าที่แพงและไม่เป็นธรรมลดการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบแอดเดอร์หรือการให้เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าซึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ต้นทุนค่าไฟแพงค่ะ
7: พลังงานทดแทนไม่พอก็เลยอยากให้เอกชนช่วยกันผลิตทำไงครับแอดเดอร์นี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงเพราะในอดีตในแอดเดอร์ผูกกันมาต่อด้วยอัตโนมัติต่อโดยอัตโนมัติบวกไปตั้ง8บาทก็มี 4,000 กว่าเมกถ้าปรับลดตรงนี้ได้นะครับผมยอมเป็นคดีความก็จะทำให้คนได้ใช้ไฟถูกลงมันแค่นั้นเองแต่เราไม่ใช่คิดจะไปยกเลิกเขาเท่านั้นอยากให้ปรับเข้าสู่ระบบใหม่
2: ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอรัฐบาลให้ทบทวนการดึงศักยภาพของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เอกชนนั้นลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ยังมีการจ่ายเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าหรือแอดเดอร์นำมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพในช่วงวิกฤตพลังงานค่ะ
8: มันเป็นปัญหานิดหนึ่งว่าอยากได้โรงไฟฟ้าเล็กๆพวก VSCP เข้ามาแล้วมีแอดเดอร์ตอนนั้นไม่มีมีแอดเดอร์นะครับเข้ามาแต่แบ่งการให้ค่าไฟเนี่ยผิดส่งสัญญาณผิดขอนิดหนึ่งจะได้เข้าใจกันก็คือไปให้ถ้าช่วงออฟพีคเนี่ยนั่นหมายถึงว่าได้ค่าไฟถูกนะครับถ้าเป็นช่วงพีคให้ค่าไฟแพง4บาทกว่ากับ2บาทกว่าถ้าท่านเป็นผู้ผลิตไฟฟ้านะครับชีวมวลเซฟ

0: เชื้อเพลิงไว้ก็ไว้ผลิตขายตอนพีค4บาทกว่าตอนไม่พีคก็ไม่ขายก็คือนอนเฟิร์มนอนเฟิร์มคือขายก็ได้ไม่ขายก็ได้ไม่มีบทปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถเทิร์นเป็นเฟิร์มได้นะหรือพาร์เชียลเฟิร์มทำได้ครับชีวมวลที่น่าเสียดายอันนี้คือไบโอแก๊สศักยภาพมากมายนะครับ
1: ข้อมูลจาก Just Power องค์การด้านข้อมูลความรู้การสื่อสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมก็ระบุนะคะว่าตั้งแต่ปี2550จนถึง2568มีการจ่ายเงินอุดหนุนค่าแอดเดอร์และฟีดอินทาริฟที่ส่งผ่านมาดิบินค่าไฟของประชาชนกว่า 462,000 ล้านบาทค่ะ
2: ส่วนข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานะคะโรงไฟฟ้า SPP หรือว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กได้รับค่าแอดเดอร์22โครงการค่ะขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมากได้รับ520โครงการค่ะ
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ที่ก็มีข้อวิจารณ์ความเหมาะสมเกี่ยวกับนโยบายลดใช้พลังงานด้วยการปิดไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงต่ำบนถนนสายรองนะคะมาตรการนี้เริ่มมาตั้งแต่1พฤษภาคมถ้าไปดูที่จังหวัดชุมพรค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจพบว่าการดำเนินการเนี่ยมันยังไม่ได้ครอบคลุมถนนเป้าหมายทั้งหมดนะคะและบางจุดปรากฏพบจุดเสี่ยงอันตรายที่ไม่มีแสงสว่างด้วยค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นการปิดไฟนะคะมืดขนาดนี้แต่จริงๆแล้วตรงนี้พบว่าขาดไฟส่องสว่างมานานนับปีแล้วเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแล้วก็ยังพบลักษณะคล้ายๆกันอีกหลายจุดคือตัวผู้สื่อข่าวเนี่ยจริงๆไปสำรวจพบปัญหานี้จากการที่ไปตระเวนสำรวจผลของนโยบายการปิดไฟส่องสว่างบนถนนสายรองบางส่วนเพื่อประหยัดพลังงานแต่ก็ไปพบจุดที่มันมืดแบบนี้ค่ะคือชาวบ้านให้ข้อมูลว่าถนนที่มืดไม่ได้มาจากเรื่องของการปิดไฟแต่เกิดจากการไปลักลอบตัดสายไฟแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆไม่ถูกแก้ไขกลายเป็นจุดบอดด้านความปลอดภัยส่วนการไปสำรวจไฟส่องสว่างจุดอื่นๆในกลางดึกของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ไฟก็ยังสว่างใช้งานตามปกตินะคะไม่ได้มีการดับไฟตามช่วงเวลาระบบเปิดปิดนั้นยังทำได้ไม่ครบทุกจุดในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมยอมรับแล้วนะคะว่าการดับไฟถนนสายรองเนี่ยทำได้แค่ร้อยละ10จากเป้าหมายร้อยละ50เพราะว่าคำนึงถึงหลักความปลอดภัยและนักวิชาการบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นต่อมาตรการนี้เช่นกัน
3: ไม่ควรถูกไหมคุณควรจะไปเปลี่ยนชนิดหลอดไฟหรือว่าลดจำนวนหลอดต่อถนนอันนี้โอเคไม่ใช่ปิดไฟถนนแล้วคุณจะสร้างเสาไฟทำไมถูกไหมอาจารย์ถามว่าเนี่ยรถยนต์น้ำมันแพงจะประหยัดโดยการไม่ใช้รถยนต์เนี่ยปีนึงคุณต้องจ่ายภาษีถูกป่ะคุณซื้อมาล้านกว่าไม่ขับแม่งก็ขยะมันก็อีกอะครับ
2: นอกจากมาตรการประหยัดของภาครัฐเองแล้วนะคะการประหยัดพลังงานตามบ้านเรือนที่ปลุกกระแสความตื่นตัวหันไปติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟเรื่องนี้นักวิชาการก็แนะนำนะคะว่าให้มองบนหลักการเดียวกันนั่นก็คือปลอดภัยเอาไว้ก่อนแล้วก็รอดูก่อนได้ค่ะ
3: การจะประหยัดมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยก่อนอย่างแรกเรื่องประหยัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจารย์คิดว่าถ้าลองใช้เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นะค่าไฟใหม่จะปรับเนี่ยเราลองดูก่อนว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าจะทํามาตรการอะไรก็ตามเนี่ยลองดูซิว่าการลงทุนมาตรการเหล่านั้นลงทุนเท่าไหร่กี่ปีคืนทุนแล้วมันมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วค่อยลงมือทําวันนี้อย่าเพิ่งเริ่มตีโพยตีพายว่าอุ๊ยค่าไฟจะแพงแล้วรีบทําเลยปล่อยให้แพงไปสัก 2-3 เดือนดูก่อนดีกว่าอาจารย์ว่าน่าจะพอใจไหวนะมันก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากแต่ถ้าดูแล้วระยะยาวไม่ไหวเราเริ่มมามองมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงฉันว่าจะดีกว่าน
2: ักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ายังบอกด้วยนะคะว่าความคุ้มค่ายังมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นเป็นบ้านที่ใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันใช่หรือไม่โดยเฉพาะ10โมงถึงบ่าย3เพราะถ้าหากไม่มีใครอยู่บ้านใช้ไฟน้อยก็ไม่คุ้มกับการลงทุนแม้จะขายไฟเข้าระบบแต่ขายได้ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ต้องจ่ายอยู่มากต่างจากร้านอาหารที่เปิดแอร์ให้ลูกค้าในช่วงกลางวันหรือว่าบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำก็จะเหมาะกว่าขณะเดียวกันจำเป็นต้องดูแลรักษาระบบสายไฟฟ้าและก็ขั้วต่อทุกจุดหากช่างไม่มีความชำนาญก็อาจจะเกิดความร้อน

0: สะสมจนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ได้ค่ะ
1: อาจารย์ยังมีข้อเสนอนะคะว่าการส่งเสริมไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อาจจะทำในลักษณะของโซล่าชุมชนคือไปหาจุดที่เป็นพื้นที่สาธารณะเป็นลานกว้างๆหรือว่าเป็นลานวัดค่ะจากนั้นเชื่อมต่อระบบเข้ากับบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงและมีการคิดค่าไฟกันเองคิดในอัตราที่ต่ำกว่าปกตินั่นก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ค่ะ
0: มาดูโครงการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชนกันหน่อยนะคะแล้วก็เริ่มลงทะเบียนแล้วค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นการสนับสนุนค่าน้ำมันให้กับรถพุ่มพวงนะคะเดือนละ 1,500 ถึง 3,000 บาทตามประเภทของรถเป้าหมายก็เพื่อเปลี่ยนแปลงโฉมเป็นธงฟ้าเคลื่อนที่แล้วก็ให้บริการขายสินค้าราคาถูกถึงหน้าบ้านค่ะผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นสินค้าที่แม่ค้ารถเร่ขายอาหารสดหรือว่ารถพุ่มพวงในตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทนำไปขายให้กับลูกค้านะคะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเห็นด้วยกับโครงการไทยช่วยไทย plus ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรถพุ่มพวงช่วยเหลือค่าน้ำมันเดือนละ 1,500 ถึง 3,000 บาทสำหรับรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างและรถยนต์ที่ใช้ค้าขายโดยมองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันและช่วยจัดหาสินค้าต้นทุนต่ำมาขายแต่ก็ยอมรับนะคะว่าการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุไม่เข้าใจขั้นตอนต้องให้ลูกเป็นคนลงทะเบียนให้ค่ะ
2: ครับว่าอย่างน้อย
3: ได้ขายมา40กว่าปีแล้วเนี่ย
2: ครับผม
3: ก็
2: คิดว่าน่าจะลงคิดว่าโครงการนี้มันจะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะไหม
3: ใช่ก็น้องยังดียังประหยัดน้ำมันได
2: ้
3: อ
2: ี
3: ก
2: ได้ช่วยค่าน้ำมันด้วย
3: ประหยัดน้ำมันได
2: ้ครับผมคือรอบนี้เดี๋ยวเราลงทะเบียนเองเป็นไหมหรือว่าต้องให้ลูกหลานช่วย
3: ให้ลูกหลานให้ลูกช่วย
2: ให้ลูกทำให้ครับผมแต่ลงทะเบียนร่วม
1: คือมันมีขั้นตอนนิดนึงนะคะสำหรับรถพุ่มพวงคือถ้าจะลงทะเบียนเนี่ยให้ทำผ่านระบบเว็บโมบายมาร์เก็ตนะคะสำหรับคนที่จะร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เพื่อที่จะแปลงโฉมเป็นธงฟ้าเคลื่อนที่เป็นเว็บของกรมการปกครองให้บริการขายสินค้าถึงหน้าบ้านลดค่าครองชีพประชาชนแล้วก็เปิดลงทะเบียนออนไลน์จริงๆเปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่1แต่จะเปิดไปถึงวันที่7พฤษภาคมนะคะ
0: รัฐบาลสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการตามประเภทของรถนะคะมีรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างค่าน้ำมันเนี่ยค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนรถยนต์ค่าน้ำมัน 3,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับยอดลงทะเบียนวันแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมมีผู้ประกอบการให้ความสนใจลงทะเบียนกว่า382รายแบ่งเป็นรถยนต์156รายรถ3ล้อพ่วงข้าง151รายนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์75รายค่ะ
1: มาแล้วค่ะบุฟเฟ่ทุเรียนเอาใจคนรักKing of Fruits แบบนี้นะคะก็จะเป็นทางกรมการค้าภายในร่วมกับห้างสรรพสินค้านะคะที่มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาต้องการจะผลักดันผลไม้ไทยจากสวนสู่มือผู้บริโภคสิ่งที่ย้ำคือบอกว่าเป็นแนวทางของการทำตลาดเชิงรุกนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ทำให้หลายๆคนสามารถได้บริโภคนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าก็มีความสนใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่ราคาดูแล้วก็แพงอยู่เหมือนกันค่ะกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนไทยเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมการขายที่เพิ่มช่องทางการขายสินค้าและวันนี้กรมการค้าภายในก็ร่วมมือกับทางห้างสรรพสินค้าย่านรังสิตนะคะมีคนที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมต่อเนื่องจากการสอบถามความเห็นของผู้บริโภคบางส่วนที่เข้ามาในห้างสรรพสินค้าก็ยอมรับว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าได้จริงคือน่าจะตรงใจกับกลุ่มที่ชอบบริโภคทุเรียนอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่คุ้มเพราะว่า1ชั่วโมงราคาบุฟเฟ่คือ599บาททีนี้ยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าเงินในกระเป๋าอาจจะไม่ค่อยพอนะคะเงินอาจจะไม่พอ500บาทคืออยากให้แบ่งซื้อเป็น2รอบได้ไหมรอบหนึ่ง200บาทต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนที่จะซื้อในราคาแบบนั้นเขาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
4: ถ้าเป็นบุฟเฟ่อย่างเงี้ยมันก็คนหนึ่งมันก็ห้าหกร้อยเนาะแต่บางคนเขาไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นเขาก็คงไม่ได้สนใจเพราะกินแค่ร้อยสองร้อยก็พอแล้วแค่อยากกินเขาอาจจะแบ่ง500นี้ไปกิน200 2ครั้งก็ได้
0: สอดคล้องกับผู้บริโภครายนี้ที่ยอมรับว่าราคาสินค้าและบริการแพงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจจับจ่ายส่วนตัวยังคงนิยม

0: บริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาลแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเปรียบเทียบราคาหมอนทองขีดละ80บาทหรือว่ากิโลกรัมละ800บาทเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้จำกัดการซื้อน้อยลงค่ะเพราะว่าต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
1: ส่วนมากเราก็จะชอบผลไม้ไทยแล้วก็จะทานตามฤดูกาลแล้วก็เราดูราคาด้วยเดี๋ยวปีนี้ราคาถูกกว่าปีที่แล้วนะยายว่าเพราะว่าถ้าแพงมากเราก็ซื้อน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอย่างวันนี้มาซื้อเราก็ซื้อคนละ2ภูค่ะเราไม่ได้ซื้อเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกนะคะว่าการจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนเป็นการดำเนินนโยบายตลาดเชิงรุกให้เกิดการบริโภคเป็นวงกว้างซึ่งกรมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านห้างสรรพสินค้ากว่า 5,385 ตันมูลค่ากว่า100ล้านบาทครอบคลุมทั้งผลไม้แล้วก็พืชผักค่ะอย่างเช่นทุเรียนมังคุดมะม่วงส้มโอเงาะลองกองรวมไปถึงหอมแดงกระเทียมและหอมหัวใหญ่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรและก็ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาในตลาดและหลังจากนี้จะร่วมกับแม่ค้าออนไลน์จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
2: คือในส่วนความพร้อมเนี่ยก็คือในเรื่องนี้เราก็มีการต้องเร่งการบริโภคเพิ่มขึ้นก็แบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนการส่งออกก็ทำเปิดตลาดต่างประเทศในประเทศเนี่ยเราก็เจาะกลุ่มคนไทยนะทำไงให้คนไทยเนี่ยบริโภคมากขึ้นรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยตรงนี้แล้วก็มีการจับมือกับการท่องเที่ยวนะครับทำการตลาดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับ
3: สำหรับภาพรวมของปีนี้นะคะทางกรมการค้าภายในสามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรได้กว่า 18,900 ตันครอบคลุม27จังหวัดมูลค่ารวมกว่า640ล้านบาทมีสินค้าเกษตร39ชนิดส่วนแนวทางในระยะต่อไปก็จะมีการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งห้างโมเดิร์นเทรดผู้รวบรวมผู้ส่งออกโรงงานแปรรูปแล้วก็ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
0: ขณะนี้คลื่นสินค้าจากจีนราคาถูกยังทะลักเข้าไทยไม่หยุดนะคะคุณผู้ชมทั้งผ่านทางออนไลน์และก็ออฟไลน์ค่ะปีที่แล้วไทยขาดดุลการค้าจีนกว่า2ล้านล้านบาทเรื่องนี้ประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็ประเมินนะคะว่าปีนี้ไทยจะขาดดุลจีนมากขึ้นโดยอาจจะแตะถึง3ล้านล้านบาทจากสงครามการค้าจีนสหรัฐมาตรการทางภาษีก็จะทำให้จีนระบายสินค้ามาในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นติดตามเรื่องนี้กับคุณลัคนามาละเด่นค่ะ
4: การขายหน้าร้านพร้อมๆไปกับการไลฟ์สดผ่านทางออนไลน์เป็นหนึ่งในเทคนิคการขายสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้าในภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาสินค้าที่จำหน่ายมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่โลชั่นทาผิว5ขวดขายในราคา100บาทกางเกงในตัวละ10ถึง15บาทนอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกหลายรายการเช่นยาสีฟันแก้วน้ำของใช้ในบ้านส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน
5: ส่วนใหญ่แล้วครับก็จะเป็นสินค้าก็จะเป็นสั่งมาจากจีนก็ช่วงนี้ก็จะเงียบหน่อยนะครับก็คนก็เหมือนจะพยายามเซฟตัวเองครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีกับสินค้าก็เราพยายามทำโปรทำอะไรนะตลาดพยายามไลฟ์สดพยายามทำโปรขายพยายามของแบบให้ถูกอ่ะพยายามให้ถูกให้คนเข้าถึงได้ง่ายพยายามหาของที่มันจำเป็นของใช้ประจำวันมาขายแต่ว่ามันก็จะน้อยลงเยอะครับชั่วโมงนี
4: ้ลูกค้าคนนี้บอกว่ามาหาซื้อสินค้าย่านสำเพ็งเพราะราคาถูก
6: ก็มองหาราคาสินค้าที่ว่าประหยัดและใช้ได้แบบใช้ได้คุ้มอ่ะพี่เพราะว่าเศรษฐกิจอ่ะของมันขึ้นทุกวันแต่เงินมันไม่ได้ขึ้นด้วยก็ต้องดูอะไรที่ว่ามันใช้ได้กับคุ้มราคาสินค้าอะไรเงี้ย
4: ไม่เพียงแต่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่สินค้าตกแต่งก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันผู้ประกอบการ SME คนนี้บอกว่าเดิมรับผลิตหุ่นมาสคอตตุ๊กตางานตกแต่งไฟเบอร์กลาสปัจจุบันต้องเลิกผลิตเพราะไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจีนได้จึงต้องปรับตัวไปรับงานผลิตที่เน้นความแตกต่างมากขึ้น
7: เราเนี่ยจะโดนผลกระทบตั้งแต่ต้นน้ำเพราะว่า material หลักเนี่ยที่เราใช้เนี่ยก็คือเรซินเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งเราจะต้องนำเข้าจากจีนเป็นหลักนะคะหลังจากที่เรามาผลิตแล้วเมื่อเป็นชิ้นงานเราก็โดนผลกระทบเพราะว่า ๊อปปี้เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

0: การแต่ในเมื่อเขานำเข้ามาจากจีนแน่นอนต้นทุนเขาถูกกว่าเวลาขายในประเภทสินค้าชิ้นเดียวกันราคาจีนจะถูกกว่าเราเกือบครึ่งหนึ่ง
1: ประธานสมาพันธ์ SME ไทยระบุว่าแนวโน้มสินค้าจีนยังทะลักไทยต่อเนื่องแม้รัฐจะมีมาตรการสกัดสินค้าจีนโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์โดย SME ในภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเป็นกลุ่มโรงงานขนาดเล็กในอุตสาหกรรมเหล็กและสิ่งทอทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายเลือกหยุดผลิตและผันตัวเป็นผู้นำเข้าแทนซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานสำหรับสินค้าจีนที่เข้ามาตีตลาดพบว่ามีหลายกลุ่มเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในบ้านเสื้อผ้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์พลาสติกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นสมาร์ทโฟนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกลุ่มเฟอร์นิเจอร์สินค้าน็อกดาวน์กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าส่วนกลุ่มที่นำสินค้าจากจีนมาขายต่อก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะจีนปรับมาใช้โมเดลขายตรงจากโรงงานถึงผู้บริโภคโดยใช้โกดังสินค้าในเขตปลอดอากรหรือฟรีโซนของไทยส่งของถึงมือผู้บริโภคใน 1-2 วันตัดหน้าพ่อค้าคนกลางไทย
2: ตัวที่กระทบผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยที่เราเรียกว่า MSME มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มาจาก e-commerce ของเขานะครับนอกนั้นที่ผมเล่ามามันก็จะไปกระทบผู้ประกอบการผู้ผลิตรายขนาดมีเดียมนะครับอาจจะเป็น small ขนาดใหญ่หรือเป็น medium แล้วก็เป็น large company ที่กระทบกับฝั่งผู้ประกอบการเราเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นฐานรากเป็นคนตัวเล็กเลยเนี่ย ก็ต้องบอกว่า e-commerce ของเขาน่ากลัวจริงๆแต่ปีนี้เราน่าจะเพิ่มขึ้นคุณอาปีนี้ที่เราประเมินน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6-8% ตัวเลขอาจจะแตะ3ล้านล้านนะครับที่นำเข้าสินค้าจากประเทศจีนทั้งหมด
1: สำหรับสาเหตุที่สินค้าไทยแข่งขันกับสินค้าจีนไม่ได้มีหลายปัจจัยเช่นผลิตปริมาณมากทำให้ต้นทุนถูกความได้เปรียบในกระบวนการผลิตการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนซึ่งการรับมือนั้นจะต้องไม่แข่งราคาแต่เน้นบริการเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าและขอให้รัฐดูแลต้นทุนการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยใช้มาตรการตอบโต้หรือตั้งกำแพงภาษีรวมทั้งควบคุมสินค้าที่ไม่ผ่านมอก.และอย.ตั้งแต่ปี2566ถึง2568ไทยขาดดุลการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยช่วง11เดือนแรกของปีที่แล้วไทยขาดดุลการค้าจีนกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทะลุ2ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรกขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนราว 6.7 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น41%จากแรงกดดันสินค้าจีนไหลเข้าการลงทุนจีนในไทยและการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน EEC เพื่อใช้ผลิตส่งออกโดยสินค้าหลักที่นำเข้าเพิ่มขึ้นคือรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าลัคนาหมานระเด่นไทย PBS รายงาน
3: เหตุการณ์ที่มีไรเดอร์ถูกรถยนต์พุ่งชนท้ายอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมสำคัญนะคะและทำให้รัฐมนตรีแรงงานสั่งการด่วนไปถึงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะเดียวกันก็ให้ติดตามชั่วโมงการทำงานแล้วก็หารือเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มค่ารอบให้เป็นธรรมด้วยค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับไรเดอร์หลายครั้งก็พบว่ามาจากการทำงานหนักด้วยนะคะอย่างเช่นชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานการถูกบีบรัดด้วยเวลาและที่ผ่านมากลุ่มไรเดอร์ก็เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเข้ามาดูแลแก้ปัญหาเหล่านี้รวมไปถึงค่ารอบที่ถูกกดลดลงการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีการสั่งการให้ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าสสปท.และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานนอกระบบและแรงงานแพลตฟอร์มนะคะ
4: ทางด้านของผู้อำนวยการสสปท.บอกนะคะว่าจะเร่งหารือแนวทางสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับกลุ่มไรเดอร์และวินจักรยานยนต์รับจ้างก่อนที่จะมีการเชิญบริษัทแพลตฟอร์มและตัวแทนแรงงานมาหารือร่วมกันภายในเดือนนี้เบื้องต้นก็มองว่าจะต้องเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนความปลอดภัยโดยอาจทำผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทแพลตฟอร์มหรือว่าแยกออกมาอย่างเช่นระบบ

0: การแจ้งเตือนหากทำงานเกินเวลาหรือว่าเกินรอบเพื่อให้แรงงานนั้นรู้ตัวแล้วก็วางแผนการพักผ่อนขณะที่ปัญหาค่ารอบที่ลดลงส่งผลให้ไรเดอร์ต้องวิ่งงานมากขึ้นหลายคนเกิดผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสสปทบอกนะคะว่าจะหารือกับบริษัทแพลตฟอร์มเพื่อให้ปรับเพิ่มค่ารอบที่เป็นธรรมนอกจากนี้จะเร่งจัดโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสร้างความระมัดระวังระหว่างการทำงานลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสีย
1: ท่านรัฐมนตรีให้เราเร่งทำอะไรให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยเรื่องสนับสนุนนะครับพัฒนาระบบแจ้งเตือนต่างๆท่านพูดถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆให้ผู้ใช้ผู้ขับขี่เนี่ยนะครับที่ติดขับรถติดต่อกันนานๆนะครับเป็นการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงที่สามารถที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับเริ่มจากนอกจากนั้นท่านยังได้พูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยให้หาลือทางผู้บริหารเขาเนี่ยมันสามารถที่จะครอบควบคู่ไปกับดัชนีความปลอดภัยได้ไหม
2: ผู้อำนวยการสสปทก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจะเร่งหารือและวางมาตรการทั้งหมดนี้ให้แล้วเสร็จหลังจากที่หารือกับบริษัทแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีการวางแนวทางแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานนอกระบบด้วยค่ะ
0: ความคลุมเครือเกี่ยวกับชะตากรรมและที่พำนักปัจจุบันของนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาที่ถูกโค่นอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี2021ตอนนี้ยังคงดำเนินต่อไปนะคะล่าสุดสื่อท้องถิ่นรายงานด้วยนะคะว่าทีมกฎหมายยังไม่ได้เข้าพบซูจีแม้จะมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะได้เข้าพบในวันนี้ก็ตามค่ะสำนักข่าวมิซิมารายงานนะคะว่าทีมกฎหมายของนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบกับนางซูจีตามที่หลายฝ่ายจับตามองแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าทีมกฎหมายดังกล่าวมีกำหนดจะพบกับนางซูจีในวันนี้ก็ตามหลังทางการเมียนมาลดหย่อนโทษและอนุญาตให้นางซูจีเข้ารับการกักบริเวณในบ้านพักแทนการรับโทษในเรือนจำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมกฎหมายของซูจีระบุว่ายังคงไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากกองทัพเกี่ยวกับการย้ายตัวเธอไปยังสถานที่ควบคุมตัวแห่งหนึ่งแม้ว่าวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางการเมียนมาจะระบุว่าได้ย้ายนางซูจีออกจากเรือนจำเนปิดอแล้วก็ตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทีมกฎหมายดังกล่าวระบุว่าทางกองทัพยังไม่ได้ตอบรับคำร้องขอเข้าพบนางซูจีที่ยื่นไปยังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023ซึ่งการจะเข้าถึงตัวซูจีจะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเท่านั้นนับตั้งแต่เหตุรัฐประหารต้นปี2021ซูจีถูกดำเนินคดีรวม19คดีและถูกตัดสินจำคุกรวมทั้งสิ้น35ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษหลายครั้งจนปัจจุบันเหลือโทษจำคุกรวม18ปี9เดือนท่ามกลางข้อกังขาถึงสภาวะความเป็นอยู่และสุขภาพของเธอที่ปัจจุบันเธออายุ80ปีและไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานกว่า5ปีแล้ว
2: อิสราเอลยังคงสั่งอพยพประชาชนและโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทางผู้นำสหรัฐได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่อิหร่านเสนอใหม่14ข้อท่ามกลางท่าทีแข็งกร้าวของทั้งสองฝ่ายค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านได้ออกแถลงการผ่านทางโทรทัศน์ทางการระบุว่าขณะนี้สหรัฐกำลังเผชิญทางเลือกระหว่างปฏิบัติการทางทหารที่เป็นไปไม่ได้หรือการทำข้อตกลงอันย่ำแย่กับอิหร่านซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐต้องเลือกระหว่างสองสิ่งนี้ท่าทีดังกล่าวได้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะพิจารณาข้อเสนอสันติภาพฉบับใหม่จากอิหร่านพร้อมกับที่กังขาว่าสหรัฐไม่น่าจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้ในสิ่งที่กระทำต่อมนุษยชาติและโลกตลอด47ปีที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหากอิหร่านแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีก็จะต้องพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปโดยยังไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่านต่อไปในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวของผู้นำสหรัฐได้เกิดขึ้นหลังจากสำนักข่าวทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านยื่นข้อเสนอ14ประการให้แก่ตัวกลางการเจรจาคือปากีสถานแล้วซึ่งรายละเอียดส่วนหนึ่งครอบคลุมไปถึงการยุติความขัดแย้งในทุกแนวรบและเริ่มบังคับใช้กรอบข้อกำหนดใหม่สำหรับพื้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้

0: ้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองบัญชาการกลางกองทัพอิหร่านระบุว่าเป็นไปได้สูงที่อิหร่านและสหรัฐอาจจะเกิดความขัดแย้งกันครั้งใหม่เนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าสหรัฐไม่จริงจังต่อการปฏิบัติตามคำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐเป็นฝ่ายที่เลือกได้ว่าจะใช้วิธีทางการทูตหรือจะเผชิญหน้ากันต่อไปและอิหร่านก็เตรียมพร้อมสำหรับทั้งสองทางเลือกอยู่แล้วมีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดเนบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักนะคะวันนี้ตามรายงานของสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอนซึ่งก่อนการโจมตีกองทัพอิสราเอลออกประกาศเตือนภัยเร่งด่วนถึงประชาชนในพื้นที่11เมืองและหมู่บ้านให้อพยพออกห่างจากที่พักอย่างน้อย1กิโลเมตรเพื่อปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มเฮสบอลลาขณะที่ตั้งแต่อิสราเอลและเฮสบอลลาห์ปะทะกันเมื่อ2มีนาคมเป็นต้นมากระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วถึง 2,659 คนบาดเจ็บอีกกว่า 8,100 คนค่ะ
1: ส่วน Newsroom ห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะจับตาบทบาททางการเมืองของอดีตนายกนายทักษิณชินวัตรหลังจากที่ได้รับการพักโทษและก็ออกจากเรือนจำนะคะพร้อมกับประเมินแนวทางการปรับโครงสร้างราคาค่าไฟเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานค่ะติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
2: พักโทษอดีตนายกทักษิณนับถอยหลังพ้นเรือนจำจับตาวางมือทางการเมืองหรือทวงบัลลังก์แชมป์พรรคเพื่อไทยค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมคำถามตัวโตสังคมและเศรษฐกิจไทยทำได้จริงหรือแค่ฝันสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราเกาะติดสถานการณ์ร้อนชวนคุณผู้ชมพูดคุยผ่านมุมมองของบรรณาธิการและทีมข่าวที่เกาะติดสถานการณ์เหล่านี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับชัดเจนแล้วว่าในระยะเวลาไม่ถึง2สัปดาห์คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษนะครับต้องสวมกำไร EM และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการพักโทษของราชทัณฑ์
3: แล้วความรู้สึกของครอบครัวเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไม่ติดพักโทษนะคร
4: ับ ก็ได้พักโทษก็ดีใจค่ะ
5: มีเรื่องกำไรยังก็ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลใช่ไหมครับปกติแล้วคนสูงอายุไม่ต้องติดกำไรเองก็ได้มี
4: ก็ปกติคนสูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดกำไรเองแต่ว่าอันนี้มีมติให้ติด
3: เราเข้าใจไหมครับหรือว่าก็เป็นประจำกระบวนการ
4: มันก็ไม่ได้แปลกใจอยู่แล้วนะคะ
2: แต่ถ้าเรามองไปในเกมการเมืองหลังจากนี้แม้ว่าตัวคุณทักษิณจะไม่ได้เอ่ยถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับลูกสาวอย่างคุณแพรทองทานชินวัตรก็จริงแต่ในมุมมองของหลายๆฝ่ายเชื่อว่าคุณทักษิณซึ่งเป็นตัวละครสำคัญทางการเมืองอาจจะไม่ได้นิ่งเฉยอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังไว้นะครับวันนี้เราพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อเลยนะครับกับบรรณาธิการอาวุโสคุณประจักษ์มวงศาครับพี่ประจักษ์ครับหลายคนมองว่าคุณทักษิณกลับมารอบนี้จะต้องเคลื่อนไหวแบบโดดเด่นแน่อย่างน้อยๆเนี่ยดินเนอร์ทอล์กต้องได้เห็นนะครับ
6: ครับจริงๆแล้วเอากันง่ายๆเลยนะครับว่ามีนักโทษคนไหนที่จะเป็นข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อทุกสัปดาห
2: ์
6: สัปดาห์ละ2วันนี่ยังไม่ถึงเกณฑ์ในการพักโทษเลยนะครับยังเหลืออีกประมาณ10วัน
2: ครับ
6: แต่ว่าข่าวคราวคุณทักษิณเนี่ยมีปรากฏอยู่บนสื่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนจากนี้ไปจนกระทั่งถึงวันพักโทษแล้วก็หลังวันพักโทษจะมีข่าวคุณทักษิณปรากฏตลอดเพราะว่าคุณทักษิณนั้นได้ชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของการนำหลักการตลาดมาใช้กับเวทีทางการเมืองสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกสมัยที่คุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยมีเรื่องการคิกออฟแคมเปญมีเรื่องการนำเสนอข่าวคราวมีการไลฟ์สดหลายเวทีปรากฏอยู่บนหน้าจอนี่คือเรื่องปกติธรรมดา
2: ครับ
6: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณทักษิณหลังจากเข้าเกณฑ์พักโทษแล้วก็คงจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เอาง่ายๆเพียงแค่กำไรเอี่ยม
2: ม
6: าคุณทักษิณเนี่ยเป็นอดีตนายตำรวจนะครับเป็นอดีตนายกไม่รู้หรือกฎกติกาว่าด้วยการประกันตัวก็ดีการพักโทษก็ดีนะมันต้องมีติดกำไรเอี่ยมแต่ที่ออกมาพูดผ่านลูกสาวก็ดีผ่านทนายความก็ดี

0: กลายเป็นข่าวหน้าสื่อไง
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าคุณทักษิณนั้นกลับมาโรดแล่นครั้งนี้ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรที่จะผ่อนคลายลงอยู่แล้วครับ
1: เรื่อง EM นี่คือการอุ่นเครื่องหรือว่าเป็นการเรียกคะแนนสงสารจากแฟนคลับพี่ประจักษ
0: ์ก็ได้ทั้ง2มุม

0: อย่างที่บอกครับจริงๆคุณทักษิณก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นระเบียบเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพักโทษก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีเข้าสู่เกณฑ์การพักโทษหรือเข้าสู่เกณฑ์การรับการประกันตัว
1: ครับ
0: มันต้องมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเป็นข่าวอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนในส่วนของ FC มวลชนคนเสื้อแดงหรือว่าแฟนคลับอีกส่วนนึงก็จะเกิดความรู้สึกว่าแหมทำไมคุณทักษิณยังถูกรังแกทำไมคุณทักษิณยังถูกกระทำอยู่ทั้งที่อายุขนาดนี้แล้วเดี๋ยวออกมาเนี่ยก็ควรที่ออกมาให้แบบสบายๆได้ไหมอุตส่าห์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วทำไมต้องมีแบบนี้อีก
1: ครับพี่ประจักษ์หลังจากนี้พอพักโทษนี่ยังไม่ใช่พ้นโทษ
0: ครับ
1: ในระหว่างพักโทษพี่ประจักษ์คิดว่าคุณทักษิณจะใช้มุกเดิมเหมือนครั้งก่อนก็คืออยู่ในบ้านจานสองล่าเป็นหลักอาจจะมีไปตัดผมบ้างไปนู่นไปนี่นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอหรือคุณทักษิณรอบนี้รู้จังหวะแล้วจะเข้าเกียร์ใส่เต็มสูบไปเลย
0: ผมว่าอาจจะได้เห็นมากกว่านั้นนะคร
1: ับ
0: อาจจะได้เห็นมากกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างพ
1: ร
0: รคที่เป็นแกนนำในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพ
1: ร
0: รคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าต่างฝ่ายต่างสูสีอยู่นะครับยังคุมเชิงซึ่งกันและกันอยู่นะฮะทางพรรคภูมิใจไทยเราก็ได้เห็นคุณอนุทินเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะออกงานอีเวนต์พยายามที่จะไปโปรโมทพยายามที่จะพาระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสิงคโปร์ไปทางข้าวต้มริมถนนแบบนี้เป็นต้นนะฮะสะท้อนเห็นว่าตัวคุณอนุทินเนี่ยรู้ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยการขยับการเดินสายไปดูเรื่องไปตรวจเรื่องเกี่ยวข้องกับไฟป่าไปดูเรื่องสงกรานต์อะไรตั้งแต่ทุกคนมันเป็นข่าวปรากฏอยู่บนหน้าสื่ออยู่แล้วไม่ต้องเสียตังค์มันเป็นข่าวที่ปรากฏแล้วคุณอนุทินก็สามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องที่ตัวเองอยากจะพูดได
1: ้ครับ
0: อันไหนที่ไม่อยากจะพูดก็ทำทีเป็นหูไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือในมุมของคุณอนุทิน
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างนี้เราสังเกตดูนะครับว่ารัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยมันก็ยังมีปัญหามันก็มีเรื่องที่มากวนที่มาทำให้ความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลมันก็ยังมีปัญหาอยู่หลายเรื่อง
1: ครับ
0: แล้วบางเรื่องมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยกรณีของคุณสุริยะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในซีของภูมิใจไทยเองอยากจะเดินหน้าขับเคลื่อนอยากจะเดินหน้าเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอยากจะไปเรื่องดำเนินการเรื่องยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังพยายามที่จะเดินหน้าตรงนี้อยู่แต่ว่าขณะเดียวกันมันดูเหมือนว่าจะยังมีอะไรที่ทำให้ถูกฉุดถูกรั้งมันทำไม่ได้เต็มที่
1: ผมขอเลี้ยวไปหาภูมิใจไทยนิดนึง
0: ครับ
1: เพราะพี่ประจักษ์บอกว่าภูมิใจไทยกับเพื่อไทยดูจะสูสีกันอยู
0: ่
1: ภูมิใจไทยมี192เสียงส.ส.เพื่อไทยตามมาห่างเกือบ2เท่าไปทำอีท่าไหนให้สูสีกันได
0: ้ครับคือเพื่อไทยเนี่ยพอมีจำนวนคนน้อย
1: ครับ
0: การขับเคลื่อนเขาไม่ได้ผีผามเหมือนกับช่วงที่ผ่านมายกเว้นกรณีของสุริยะซึ่งความจริงผมเชื่อว่ากรณีของสุริยะมันก็มีประเด็นมันก็มีที่มาที่ไปมันก็มีเหตุผลในเชิงทางการเมืองที่อยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวเรื่องกรณีของคุณราเชน
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไปถามดูว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยสังเกตดูในช่วงที่ผ่านมาการขยับแต่ละครั้งเขาจะขยับในเรื่องที่เป็นผลบวกจะขยับทีเนี่ยเป็นข่าวขยับทีเรียกคะแนนนิยมได้ไม่ค่อยมีข้อเสียหรือไม่มีจุดบอดที่นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์โจมตี
1: ครับ
0: อาจารย์เชนยศธนันท์วงศ์สวัสดิ์ผมว่าเขาเล่นการเมืองได้เร็วการไปขยับการไปพูดเรื่องของการไปเปิดห้องปลอดฝุ่นเรื่องของการที่จะใช้อวก็คือกระทรวงอุดมศึกษาที่อาจารย์เคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่หรือแม้แต่กระทรวงพมของคุณนิกรสมกลางนี่เพิ่งมาเป็นรัฐมนตรีนะคือรู้จักขยับเอากระทรวงที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปเดือดร้อนเรื่องไฟป่าPM 2.5 เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: เรื่องปอนอที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ถ้าคุณอุรชัยสังเกตนะฮะก็จะเห็นว่าคุณประเสริฐยันตระหลวงทองเนี่ยลงไปด้วยกับคณะของนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
0: แล้วอาจารย์เชนเป็นคนที่ออกมาขยายผลต่อบอกเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับเรือนปอน
1: อ
0: ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผู้คนโดยทั่วไปก็มีข้อสงสัยอาจจะมีคำถามถึงเรื่องรายละเอียดหรือการดำรงอยู่ของโรงเรียนปอนอก็ดีโรงเรียนตาดีกาก็ดีมันเป็นการขยับในช่วงจังหวะเวลาที่พอขยับปั๊บผู้คนสนใจ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นข่าวขณะที่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถ้าเราไปดูรัฐมนตรีที่ออกมาเคลื่อนไหวก็มีนายกมีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เรื่องเกี่ยวข้องกับลดค่าการกลั่นน้ำมัน ตอนนี้ลดได้5บาท

0: กับรัฐมนตรีสามแม่ครัวเทคโนแครตเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ารัฐมนตรีลูกเทพหรือคนอื่นเรายังไม่เห็นเลย
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันเนี่ยผู้คนก็คาดหวังมากสำหรับเรื่องของรัฐบาลซึ่งก็มีการประกาศชัดเจนในการที่เข้าไปแก้ไขไปขับเคลื่อนไปทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยมันดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ก่อให้เกิดมรรคผลอะไรที่มันเป็นรูปธรรมอย่างที่ควรจะเป็น
1: ครับ
0: อย่างเช่นกรณีของไทยช่วยไทยเนี่ยก็กว่าจะได้ลงทะเบียนกว่าจะเริ่มจริงอาจจะโอนจริงเนี่ยเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นความรวดเร็วฉับไวการใช้จังหวะเวลาเนี่ยอันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างนะผมว่ามันมีหลายเรื่องหลายกรณีที่มันสอเห็นการเปรียบเทียบระหว่างพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนนี้ก็สงบเสงี่ยมแล้วก็มักจะชงให้อาจารย์เชนเป็นคนเคลื่อนไหวในนามของพรร
1: ค
0: กับภูมิใจไทยซึ่งก็ดูจะเงียบจนเกินไปนะฮะมันสามารถที่จะเปรียบเทียบสามารถที่จะมองเห็นความเหมือนด้วยความแตกต่างได้
2: ซึ่งจากที่พี่ประจักษ์วิเคราะห์เนี่ยผมมองว่าถ้าคุณทักษิณจะเข้าตีมีช่องให้เข้าตีเยอะไปหมดเลยคุณทักษิณจะใช้สไตล์ไหนในการเข้าตีฟาดตรงๆไหมหรือว่าจะเล่นเบื้องหลังพี่ประจักษ์
0: คือเข้าใจว่าคุณทักษิณเองตอนนี้กำลังประเมินสถานการณ์อยู่นะ
2: ครับ
0: คือภูมิใจไทยเองก็คงจะจับตาดูคุณทักษิณเหมือนกันว่าคุณทักษิณจะขยับยังไงคุณทักษิณเองเนี่ยภารกิจสำคัญเนี่ยเจ้าตัวรู้อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยจะต้องจะเล็กกว่านี้ไม่ได
2: ้ครับ
0: และคุณทักษิณก็รู้ดีในช่วงที่เขาเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นชิงนายกอบจหรือว่าเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าถ้าตัวเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปมีส่วนช่วยอย่าใช้คำว่ายุ่งเกี่ยวเลยเพราะมันจะมากกว่ายุ่งเกี่ยวในเชิงทางการเมืองถ้าเขาไปช่วยขับเคลื่อนเนี่ยมันก่อให้เกิดมรรคผลชัดเจนไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่พรรคเพื่อไทยได้นายกอบจไปตั้ง9 8 9 9 10จังหวัดเนี่ยนะ
2: คือได้มากกว่าเสียใช่ไหมคร
0: ับ
2: ใช่มีคุณทักษิณได้มากกว่าเสีย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะเวลาที่พ
2: ร
0: รคเพื่อไทยณขณะนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่จะต้องไม่ให้บทบาทความสำคัญหรือขนาดของพรรคมันเล็กลงไปมากกว่านี้คุณทักษิณย่อมรอจังหวะรู้ว่าช่วงไหนที่จะมีการขับเคลื่อนช่วงไหนจะต้องทำอะไรเอาง่ายๆอย่างที่คุณอุรชัยว่าไว้ถ้าคุณทักษิณเนี่ยตัดสินใจรับเป็นวิทยากรหรือไปร่วมแสดงวิสัยทัศน
2: ์
0: นะฮะในงานใดกันหนึ่งเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ได้เรื่องน้ำมันก็ได้เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศก็ได้เรื่องแลนด์บริดจ์ก็ได้คนจะไปติดตามตรึมเลยครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าณยุคสมัยปัจจุบันไม่มีใครที่เป็นแม่เหล็กไปแสดงวิสัยทัศน์ไปแสดงปาฐกถาแล้วเนี่ยผู้คนจะให้ความสนใจถ้าคุณทักษิณของภูมิใจไทยเนี่ยหาตัวค่อนข้างยากนะ
2: ครับ
0: ถ้าจะมาประชันกับคุณทักษิณต้องใช้หลายคนแต่คุณทักษิณคนเดียวอ่ะ
2: ซึ่งถ้าเป็นอย่างพี่ประจักษ์ว่าคุณทักษิณไม่ว่าจะพูดเรื่องไหนอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้นะมันเข้าภูมิใจไทยหมดเลยนะครับเพราะเขาอยู่ในสถานะของแกนนำบริหารประเทศต้องคอยมาตามแก้ตัวอีกเพราะคนก็จะมองไปว่าคุณทักษิณกำลังสอนมวย
0: อันนี้ก็เป็นในเรื่องในเชิงทางการเมืองนะ บางทีมันก็มองได้หลายมุมแล้วแต่ใครจะมอง
2: ค
0: ุณทักษิณเนี่ยรู้ว่าด้านหนึ่งเขาก็ต้องพยายามที่จะมีส่วนในการที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยขยับและก็มีบทบาทมากกว่านี้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพรรคของตระกูลชินวัตรอยู่แล้วอยู่เหมือนเดิมอยู่แล้ว คนที่ไปนั่งกลางวงของการถ่ายพงถ่ายภาพในงานเลี้ยงอาหารเนี่ยที่บอกว่ามีระดับแกนนำระดับตัวตึงระดับขาเก๋าอาวุโสของพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยที่กระจายกันอยู่เนี่ยเรีย
2: บ
0: ในเฟรมเนี่ย คนที่เป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเนี่ยก็คือคุณแพทองธาร
2: ครับ
0: แล้วการแสดงการรวมตัวที่ได้เห็นเนี่ยก็เท่ากับเป็นสัญญาณว่าพร้อมที่จะรอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเรายังมีเอกภาพยังมีความพร้อมยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นในพรรคเพื่อไทยก็มีคุณแพทองธารในฐานะหัวหน้าครอบครัวนั่งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วคนที่ขับเคลื่อนตอนนี้ที่เป็นตัวนำก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
2: ์
0: นี่ก็เป็นหลานของคุณทักษิณคุณทักษิณกลับมาอีกคนเนี่ยมันยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพสำหรับการขับเคลื่อนของทางพ
2: ร
0: รคเพื่อไทยไม่ต้องสเปซสปะอย่างกรณีของคุณสุริยะเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็คงเคลียร์กันจบ
2: พี่ประจักษ์ครับสุดท้ายแล้วคนมองว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยยุคนี้มีอาจารย์ยศชนันท์เป็นตัวนำแต่ถ้าคุณทักษิณกลับมาอาจารย์ยศชนันท์จะมีพื้นที่เล่นน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าผมฟังจากที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์พูดถึงลูกตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเชนไม่ค่อยฟังคุณพ่อคุณแม่หมายความว่าอาจารย์เชนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งมันก็เป็นคุณลักษณะเดียวกันกับคุณทักษิณนะจะเข้ากันได้ไหมเนี่ย
0: คือเขารู้ว่าบทบาทที่จะแสดงของแต่ละคนเป็นยังไง
2: ครับ
0: อาจารย์เชนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งถึงการเป็นนักการเมืองแล้วว่าจังหวะ

0: ทไหนควรจะแสดงบทบาทแบบไหนจังหวัดไหนควรจะนิ่งจังหวัดไหนควรที่จะรอยืนอยู่เฉยๆเงียบๆเพราะฉะนั้นตัวของคุณทักษิณเนี่ยตำแหน่งหรือบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือคล้ายๆกับเป็นคนที่ดูภาพใหญ
1: ่
0: เป็นคนที่อาจจะยืนอยู่เบื้องหลังแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ที่กำหนดเป็นคนที่วางจังหวะการขยับกับเลือดรู้ว่าข้อดีข้อเด่นของพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันมันควรขยับตรงไหนสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ผู้คนตั้งเป็นปุจฉาไปถึงพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคคู่แข่งมันอยู่ตรงไหนช่วงแรกๆเนี่ยคุณทักษิณก็คงจะยังไม่ทำอะไรให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่สบายใจยังไงก็น่าจะคุมเชิงน่าจะพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่แต่อย่างที่บอกกับพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรกันแค่ไหนก็ตามทีถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเคยกอดคอร่วมหัวจมท้ายกันมาด้วยกันแต่ว่าก็มีอยู่หลายกรณีที่สะท้อนได้ว่าสองพรรคการเมืองนี่บางทีก็เชื้อเฉือนกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันและพอไปถึงช่วงของการเลือกตั้งพรรคการเมืองทุกพรรคกลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันหมดแม้ว่าระดับแกนนำจะบอกว่าเราจับมือกันนะแต่ว่าระดับลูกพรรคที่สู้กันในสนามเลือกตั้งไม่มีถอยครับยังไงก็ซัดกันเต็มที่อยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยช่ำชองมากเรื่องนี้และอย่างที่บอกครับบทบาทคุณทักษิณคนเดียวเนี่ยสามารถแสดงอะไรได้เยอะขณะที่ภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีคนที่โดดเด่นเท่ากับคุณทักษิณในเรื่องของการออกมาแสดงแล้วพับลิกสาธารณะโดยทั่วไปให้ความสนใจแล้วก็พร้อมที่จะมาร่วมกิจกรรมมาต่างกันตรงนี
1: ้สุดท้ายโดยสรุปพี่ประจักษ์ครับนี่เป็นสมัยสุดท้ายแล้วคือเป็นตัวชี้วัดเลย3ปี4ปีนี้ว่าคุณทักษิณจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมาพังงาดเหมือนเดิมหรือจะร่วงดิ่งลงไปเลยมันเป็นช่วงวินาทีชี้เป็นชี้ตายได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
0: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยของสองพรรคประกอบกันเพราะว่าเพื่อไทยเองเนี่ยกับภูมิใจไทยยังไงก็เป็นคู่แข่งในเชิงทางการเมืองอยู่แล้วภูมิใจไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลครั้งที่แล้ว2เดือนครั้งนี้มาเป็นรัฐบาลก็ประมาณ4ปีคือโดยธรรมชาติของพรรคการเมืองในบ้านเราถ้าย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์การเติบโตของพรรคการเมืองโดยส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมอยู่ได้ประมาณ 1-2 สมัย
1: ครับ
0: 1สมัยหรือ1สมัยครึ่งคะแนนนิยมจะยังดีอยู่พอเริ่มครึ่งหลังของสมัยที่2เนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเนี่ยครั้งนี้ยังอยู่ในกรอบระยะเวลาที่เขาสร้างผลงานได้อยู่ขณะที่พรรคเพื่อไทยก็อยู่ในช่วงจังหวะเวลาในการที่จะประคับประคองเพื่อให้พรรคกลับมาฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโดยเงื่อนไขมันจะขึ้นอยู่กับการขยับของทั้งสองพรรคการเมืองนี่ว่าจะวางหมากจะขยับหมากได้ถูกได้ตรงได้เป็นไปตามเป้าที่ควรจะเป็นหรือเปล่าจะมีเรื่องที่มันพลั้งพลาดจะมีการทำปืนลั่นจะมีเรื่องของการเกิดปัญหาภายในหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องของสองพรรคการเมืองซึ่งจะเป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกันนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับ
0: ครับยินดีฮะยินดีครับ

0: สูตรคำนวณค่าไฟแบบใหม่ครับกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ดีพร้อมกับสถานการณ์แล้วหรือเป็นการซ่อนปัญหาหนึ่งไว้ใต้พรมโดยที่มีทางแก้ซึ่งทางแก้ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆอีก
1: จนชั้นกลางนี่แหละกระทบมากที่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะ
2: ประหยัดลงมาหน่อยนึงถึงจะไม่มากก็ยังดีกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลย
3: แต่ถ้ารัฐบาลมีมาตรการที่แบบว่าจะลดได้แบบไหน
4: อัตรานี้ใช้เฉพาะบ้านอยู่อาศัยจะมีการปรับลดสำหรับผู้ใช้ไฟ200หน่วยแรกทุกครัวเรือนต่ำกว่า3บาท
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องแนวทางแก้ไขการออกแบบสูตรครั้งนี้รวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ผมเห็นมีคนไม่น้อยทีเดียวที่บอกว่าสูตรค่าไฟใหม่แบบขั้นบันไดมันก็ดูดีนะถ้าคุณใช้น้อยคุณก็จ่ายถูกคุณใช้มากคุณก็จ่ายแพงขึ้น
5: ครับ
0: มันมีปัญหาตรงไหนครับ
5: ครับเริ่มต้นถ้าเกิดว่าจะอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยากจะเสนอเป็นประเด็นว่าเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเรานะครับ
0: ครับ
5: กำลังอยู่ภายใต้สภาวะที่กำลังถูกบีบคั้นจากรอบด้านนะครับในแง่หนึ่งก็คือเรากำลังประสบปัญหาเรื่องของพลังงานที่กำลังราคาสูงขึ้นและอาจจะไม่มีให้ซื้อด้วยในอนาคตนะครับในแง่ที่2ก็คือรัฐบาลพยายามมาตลอดนะครับผมเห็นว่าเขาพยายามจะขอให้ผู้คนนะครับประหยัดพลังงานนะครับในสถานการณ์แบบนี้ครับส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพยายามทำอยู่นะครับผมเข้าใจว่าในเรื่องของการปรับโครงสร้างขั้นบันไดของค่าไฟเนี่ยก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการ2ข้อนี้แหละครับข้อแรกครับถ้าเกิดเราหันไปมองกลุ่มคนที่ใช้ไฟน้อยนะครับอาจจะ200หน่วยไม่เกินประมาณนี้นะครับเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากมาตรการนี้นะครับเพราะว่าไฟเขาใช้น้อยอยู่แล้วนะครับส่วนที่2ถ้าเรามองคนที่กลางๆหน่อย200ถึง400นะครับกลุ่มนี้ยังถือว่าได้ประโยชน์บ้างและเขาจะได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าเขาประหยัดนะครับดังนั้นก็จะจูงใจให้กลุ่มที่2นะครับเริ่มการประหยัดไฟในบ้านนะครับกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะอาจจะเกิน400 500ขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับเพราะว่าค่าไฟก็อาจจะมีราคาปรับขึ้นไปตามขั้นบันไดนะครับซึ่งกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าพอมีกำลังนะครับก็อาจจะสามารถขยับไปติดตั้งโซลาร์เซลล์เปลี่ยนจากตัวเองที่เป็นคอน sumer คนใช้ไฟกลายเป็นคนที่ร่วมผลิตไฟนะครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยก็ได้ประโยชน์2ต่อตามมาทันทีเลยครับ1ก็คือทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มไหนนะครับก็จะพยายามที่จะประหยัดไฟเพื่อให้ลงมาที่บันไดขั้นล่างนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการที่เราลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้เพราะว่าถ้าเราติดตั้งโซลาร์เซลล์กันมากขึ้นครับก็จะทำให้ท้ายสุดแล้วก๊าซ LNG นำเข้าซึ่งเป็นต้นทุนค่าไฟที่สูงที่สุดเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐมากนักนะครับก็ยกเว้นเท่าที่ได้ยินดูก็เหมือนว่าจะใช้ค่าพรีเมียม 10% ที่มาจากการขายก๊าซในอ่าวไทยให้กลุ่มปิโตรเคมีที่ไปลงแยกก๊าซนะครับรายได้ส่วนเกินตรงนั้นเนี่ยจะถูกกลับมานำมาใช้ในการชดเชยค่าไฟของกลุ่มด้านล่างสุดนะครับที่ใช้ไฟใน200หน่วยแรกครับนั้นแล้วเนี่ยที่เหลือก็คงเป็นประชาชนจ่ายกันไปจ่ายกันมานะครับสำหรับกลุ่มบนกับกลุ่มล่างครับแนวโน้มก็จะเป็นแบบนี้ครับ
0: ครับอาจารย์แต่ว่ามันจะวินวินได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคือเริ่มมีข้อสังเกตกลุ่มที่จ่ายแพงนะฮะใช้ไฟเกินในระดับสูงสุดเลยอาจจะเป็นกลุ่มที่จะต้องรับภาระแบกค่าใช้จ่ายของอีก2กลุ่มข้างต้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ไปต่อรองอะไรกับผู้ผลิตไฟฟ้า
5: ใช่ครับผมว่าแนวทางนี้ผมว่าเป็นแนวทางเบื้องต้นในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็หันมาพึ่งพาตนเองด้านพลังงานนะครับแน่นอนมาตรการเดียวเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวนะครับผมก็อยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยทำขั้นต่อๆไปนะคร
0: ับ
5: เราเห็นขั้นที่ศูนย์ก็คือการปรับโครงสร้างขั้นบันไดขั้นที่1อาจจะเป็นเรื่องการส่งเสริมโปรซูเมอร์เราเห็นมาตรการ Net Billing นะครับที่ออกมา500เมกะวัตต์หลังคาเรือนละไม่เกิน5กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็ถือเป็นหมุดหมายที่ดีในเฟสแรกนะครับแต่ถ้าจะไปไกลกว่านั้นอีกผมว่าอาจจะต้องกลับไปที่โครงสร้างของค่าไฟนะครับว่าในประเทศเรานั้นยังมีโครงสร้างค่าไฟส่วนไหนที่ปรับได้อีกนะครับเพื่อจะลดต้นทุนในระยะยาวเพื่อให้ทุกกลุ่ม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเนี่ยสามารถได้ประโยชน์ไปด้วยต
0: ั
5: วอย่างเช่นมาตรการที่ทำง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติครับเพราะว่าราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่ถูกที่สุดนะครับแต่เรากำลังขายก๊าซในอ่าวไทยให้กับโรงแยกก๊าซเพื่อไปแยกเป็นวัตถุดิบให้กลุ่มปิโตรเคมีในเครือของปตท.เนี่ยนะครับในราคาที่ถูกเกินไปนะครับถูกเกินไปในที่หมายว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเนื้อก๊าซนั้นมีมูลราคาเยอะนะครับ เป็นก๊าซหนักที่มีคุณภาพดีแต่เรากำลังขายในราคาก๊าซแก๊สก็คือราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทต่อล้านลูกบาศก์ฟุตเท่านั้นนะครับในขณะที่ประชาชนที่ผลิตไฟฟ้านั้นจะต้องนำเข้าก๊าซ LNG ในราคาถึง655บาทต่อล้านลูกบาศก์ฟุตนะครับตรงการปรับราคาโครงสร้างก๊าซเนี่ยเคยทำมาในอดีตนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าโดยมติคพช.เนี่ยสามารถดำเนินการได้เลยนะครับแล้วครั้งที่แล้วที่เคยปรับครั้งหนึ่งก็สมัยรัฐบาลก่อนหน้านะครับก็เคยทำไว้ที่ลดราคาค่าไฟลงคราวเดียวได้ถึง12สตางค์นะครับซึ่งในการทำลักษณะแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็น อะไรครับมาตรการง่ายสุดแล้วก็ทำได้เร็วสุดนะครับส่วนถ้าจะทำไปไกลกว่านั้นแน่นอนก็เป็นเรื่องของการเจรจาค่าพร้อมจ่ายกับโรงไฟฟ้านะครับที่มีสัญญาระยะยาวนะครับให้เรายืดเวลาการจ่ายค่าพร้อมจ่ายแล้วลดค่าพร้อมจ่ายต่อหน่วยลงได้หรือไม่นะครับแต่ที่จะไปไกลกว่านั้นอีกก็คือการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนนะครับซึ่งถ้าไปถึงระดับนั้นได้ผมคิดว่าก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีของการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยครับ
0: บางคนบอกว่าค่าพร้อมจ่ายเนี่ยเลิกไปเลยได้ไหม
5: อันนี้อาจจะยากนะครับเพราะว่าในเชิงของธุรกิจแล้วเนี่ยเมื่อมีการลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้านะครับนั่นต้องถือว่าเป็นฟิกคอสหรือค่าใช้จ่ายลงทุนก้อนแรกนะครับค่าใช้จ่ายก้อนนี้เนี่ยจะถูกดึงกลับนะครับหรือว่าถูกจ่ายกลับด้วยค่าพร้อมจ่ายนะครับส่วนการผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยนั้นก็จะมีค่าเชื้อเพลิงเสริมเข้าไปจากค่าพร้อมจ่ายนะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้คืนทุนเลยนะครับการไปตัดค่าพร้อมจ่ายของเอกชนก็จะทำให้เราเสียเครดิตเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีค่าพร้อมจ่ายเนี่ยในโรงที่ได้สร้างไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ในโรงที่กำลังยังไม่ได้เซ็นสัญญานะครับเราสามารถเจรจาให้ไม่มีหรือทำสัญญาให้ไม่มีค่าพร้อมจ่ายได้แต่แน่นอนค่าพร้อมจ่ายก็จะถูกไปบวกอยู่ในค่าพลังงานหรือค่าไฟฟ้าอยู่ดีนะครับทางที่ดีก็คือเราตั้งโรงไฟฟ้าหรือเซ็นสัญญาโรงไฟฟ้าเท่าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีค่าพร้อมจ่ายอยู่แล้วนะครับก็สามารถนำเข้าระบบได้ตามจำนวนที่ผลิตได้จริง
0: อะไรคือแก่นหลักสำคัญที่ทำให้ค่าไฟบ้านเรามันแพงกันแน่ครับอาจารย
5: ์ผมคิดว่าการตัดสินใจในอดีตของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับตัวอย่างเช่นในบางยุคเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐบาลบางช่วงเนี่ยอนุมัติโรงไฟฟ้าไปตามแผน PDP นะครับก็คิดว่าแผน PDP เนี่ยเป็นแผนที่ดีที่สุดได้คิดมาอย่างดีนะครับแต่ปรากฏว่าแผนของเราไม่อัปเดตครับเชื่อไหมครับว่าในปี2026นี
0: ้
5: เรายังดำเนินการใช้แผน PDP ฉบับ2018 revision 1ซึ่งอาจจะช่วง2019นะครับก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งทำให้ท้ายสุดแล้วการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลครับมันไปผิดทิศผิดทางเพราะว่าแผน PDP ของเราไม่ได้ถูกอัปเดตนั่นเองนะครับเรายังคงเซ็นโรงสัญญาโรงไฟฟ้าใหม่ๆนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วท่ามกลางที่เรากำลังมีสถานการณ์ไฟฟ้าล้นเกินระบบถึง 40-50% นะครับซึ่งตัวนั้นเองก็ยิ่งไปทำให้แผลเดิมนั้นยิ่งหนักหนาสาหัสไปยิ่งกว่าเดิมนะครับซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ครับเป็นต้นทุนที่เราถูกผลักภาระมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องถูกผลักตั้งแต่ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครับประเด็นที่2เรากำลังพัฒนาไฟฟ้าไปผิดทางครับเพราะว่าไฟฟ้าที่พัฒนาในระยะหลังเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้วนแล้วแต่ลงเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซนะครับซึ่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยถ้าใช้แต่เฉพาะอ่าวไทยอย่างเดียวแน่นอนต้นทุนก็ถูกนะครับแต่ระยะหลังมันไม่พอนะครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยแล้วก็แยกก๊าซไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยทำให้ก๊าซเราไม่พอต้องนำเข้า LNG เป็นจำนวนมากและ LNG แน่นอนมันผันผวนตามราคาตลาดโลกและสถานการณ์สงครามครับก็เลยทำให้เรายิ่งมาผิดทิศผิดทางเราเคยเป็นหนี้ที่กฟผ.ต้องแบกรับเอาไว้เป็นแสนล้านถ้าจำกันได้นะครับแก๊สราคาลงแต่ค่าไฟเราก็ไม่ลงนะคร
0: ับ
5: และจนปัจจุบันก็ยังชำระไม่หมดครับ
0: อาจารย์ผมย้อนกลับไปที่การคิดสูตรค่าไฟแบบขั้นบันไดในมุมมองของอาจารย์คือดีแล้วมีดีกว่าไม่มี
5: ในมุมมองผมใช่ครับเพราะว่าผมคิดว่าในอีก argument หนึ่งหรือในอีกข้ออ้างหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: ครับ
5: ก็ถ้าเรารู้โครงสร้างของค่าไฟเราจะพบว่าค่าไฟที่มาจากแหล่งพลังงานชนิดต่างๆจะมีราคาต่างกันถูกไหมครับแต่เวลากฟผ.เลือกซื้อไฟไหนให้ผลิตเข้าสู่ระบบจะเลือกตามลำดับราคา
0: ครับ
5: นั่นแปลว่าไฟฟ้าอะไรที่ถูกที่สุดผลิตก่อนนะครับโรงไฟฟ้าไหนประสิทธิภาพสูงราคาต่ำผลิตเข้ามาเลยนะครับโรงไฟฟ้าที่ถูกเลือกสุดท้ายก็คือโรงไฟฟ้าที่ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำนะครับถ่านหินจะถูกเลือกก่อนนะครับแก๊สที่เป็นแก๊สราคาประสิทธิภาพดีจะถูกเลือกตามมานะครับแล้วแก๊สที่เป็น LNG นำเข้าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ถูกเลือกใช้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าถ้าเรายิ่งผลิตไฟฟ้ามากเรายิ่งต้องจ่ายต่อหน่วยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหน่วยหลังๆมันจะแพงนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกเลยครับว่าคนที่ใช้ไฟฟ้ามากนะครับก็คือมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างนี้แล้วกันนะครับเราถือว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเนี่ยอาจจะมีครัวเรือน23ล้านครัวเรือนใช้กันเฉลี่ยคนละประมาณ200หน่วยนะครับใครที่ใช้เกินกว่ามากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็แปลว่าเขากำลังทำให้ประเทศต้องผลิตไฟฟ้าด้วยหน่วยที่แพงๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่ว่าหน่วยหลังๆจะแพงกว่าหน่วยแรกๆและคนที่ใช้มากก็จะต้องจ่ายหน่วยหลังๆแพงกว่าหน่วยแรกๆนะครับผมก็ยังเห็นด้วยกับรัฐบาลในการกระตุกมาตรการนี้นะครับแต่เรื่องของความชันของขั้นบันไดนะครับว่าใครจะจ่ายมากจ่ายน้อยตรงนี้ก็ต้องไปถกเถียงกันต่อแต่ผมคิดว่าการที่เราดึงประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างอะไรครับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนใช้ไฟแล้วก็พฤติกรรมของการติดโซล่าบนหลังคาได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
0: ครับอาจารย์สูตรใหม่แบบนี้ครับ

0: มีออปชันไหนไหมที่อาจารย์คิดว่าควรเติมเข้าไปเพื่อไม่ให้ภาระมันไปตกอยู่กับกลุ่มที
1: ่กลุ่มใดกลุ่มเดียว
0: จำเป็นต้องใช้ไฟเยอะอย่างเช่นพยายามประหยัดแล้วแต่บ้านนี้อยู่กันสิบคน
1: จริง
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของสูตรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เรายังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย200ถึง400หน่วยที่201ถึงหน่วยที่400จะราคาเท่าไหร่หน่วยที่400ขึ้นไปหรือ500ขึ้นไปจะราคาเท่าไหร่นะครับเราเห็นแต่ว่าหน่วย200หน่วยแรกเนี่ยไม่เกิน3บาทนั่นเป็นตัวเลขทางการที่ผมได้ยินเพียงเลขเดียว
0: อันนี้จ่ายถูกแน่นอน
1: จ่ายถูกแน่นอน
0: ครับ
1: แต่หน่วยที่เหลือจะเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลโดยความร่วมมือของกฟผ.และกฟน.ส่วนภูมิภาคและนครหลวงกำลังคำนวณตัวเลขอยู่นะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเราก็คงจะได้ตัวเลขของหน่วยที่เหลือนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นกฟน.หรือกฟผ.เองนะครับก็คงจะคำนวณไม่ให้จะต้องได้รายรับส่วนเกินจากการปรับโครงสร้างนี้นะครับยังไงเนี่ยประชาชนโดยรวมน่าจะจ่ายให้การไฟฟ้าเนี่ยเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวเลขจะออกมาเป็นเลขไหนก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะคร
0: ับทีนี้การขยับไปเรื่องของการเจรจาต่อรองกับทางทุนพลังงานเรื่องของความพยายามในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากพลังงานลักษณะแบบนี
1: ้
0: ไปสู่พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นอาจารย์มองว่าทิศทางที่รัฐบาลพยายามวางอยู่ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแค่รัฐบาลนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าหลายรัฐบาลพยายามพูดถึงเนี่ยบ้านเราเดินมาถูกทางหรือยัง
1: ผมกำลังเห็นเท่าที่ได้ยินดูนะครับกำลังเห็นความก้าวหน้าในแผน PDP ฉบับ2026ที่กำลังจะออกมาในอีกไม่กี่เดือนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคณะกรรมการภายในก็มาเล่าสู่กันฟังถึงแนวทางของคณะกรรมการ PDP นะครับก็ยังฝากความหวังไว้ที่ชุดนั้นอยู่นะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วตัว PDP ก็จะเป็นกำหนด blueprint ของการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับเห็นความพยายามของกระทรวงพลังงานครับที่พยายามจะออกแบบวางโรดแมปในการจัดทำ smart grid หรือว่าโครงข่ายอัจฉริยะไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ดีเป็นไปตามหลักวิชาการและสิ่งที่ควรจะทำนะครับท้ายสุดผมว่าประเทศไทยก็พอไปได้นะครับในประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับก็อาจจะเป็นว่าถ้าเรายังติดกับดักในเรื่องของความมั่นคงนะครับเราส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงไฟฟ้าเนี่ยมาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พยายามพึ่งพาแหล่งพลังงานจากฟอสซิลโดยหลงไปว่ามันเป็นแหล่งเดียวที่ทำให้เกิดความมั่นคงลืมไปว่าไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็สามารถทำให้เกิดความมั่นคงได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับทิศทางเหล่านี้ครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงพลังงานในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูเท่าที่ดูตอนนี้นะครับ3-4เรื่องที่ priority ที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้เล่าออกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง prosumer หรือการผลิตไฟเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาระบบ smart grid การทำ TPA เข้าถึงสายส่งได้สิ่งเหล่านี้ถ้าทำได้นะครับก็จะกลายเป็นการพลิกโฉมพลังงานของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ
0: ประเทศเราถ้าคิดเป็นครัวเรือนนะครับคิดเป็นสัดส่วนจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนหรือว่าโอเคเอาง่ายๆติดโซล่าร ูฟท็อปแบบนี
1: ้ครับ
0: คิดเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่ของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศอาจารย์ถึงจะมองว่า เรากำลังเข้าใกล้ยุคใหม่ของพลังงานประเทศแล้ว
1: ครับผมให้ตัวเลขประมาณนี้แล้วกันนะคร
0: ับ
1: ในปี2035เราควรจะมีพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ50
0: ครึ่งหนึ่ง
1: นะครับ
0: อีก9ปีนะอาจารย์
1: ใช่ครับและถ้าปี2040นะครับเราควรจะไม่ต่ำกว่า 75% และถ้าไปถึง2050นะคร
0: ับ
1: เราควรจะเข้าใกล้ 100% นะครับถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับไม่มีทางเลยที่เราจะไปสู่ระบบที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นระบบnet zero carbon หรือคาร์บอนสุทธิเป็น0นะครับเพราะว่าภาคพลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นภาคที่ลดคาร์บอนได้ง่ายที่สุดเนื่องจากเทคโนโลยีพร้อมแล้วนะครับเรายังต้องไปช่วยภาคอื่นๆเพราะเราเป็นต้นน้ำครับภาคพลังงานไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นต้นน้ำของภาคขนส่งเพราะว่าท้ายสุดก็จะกลายเป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนรถยนต์ใช่ไหมครับขับเคลื่อนรถไฟนะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าเองครับก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองเป็น0เร็วกว่าภาคอื่นๆด้วยเพราะไม่งั้นแล้วภาคอื่นๆก็จะไม่มีทางลดลงมาเป็น0ได้
0: ต้องเริ่มเลยนะเท่าที่ผม
1: เริ่มเลยใช่
0: เพราะฟังจากสัดส่วนของอาจารย์แล้วมันเร็วอยู่นะ
1: มันเร็วนะครับจริงแล้วเนี่ยครับประเทศหลายประเทศเขาก็ทำได้ในระดับเร็วๆแบบนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าประเทศอังกฤษเนี่ยในบางชั่วโมงในบางวันเนี่ยไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของเขาคือ 100% นะครับเขาอาจจะทำได้บางชั่วโมงในปีนี้ และเขาอาจจะทำได้บางสัปดาห์ในปีหน้าแล้วก็บางเดือนในปีถัดไปซึ่งลักษณะแบบนั้นนะครับเขาไม่ได้ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไม่เหมือนโรงไฟฟ้าแบบฟอสซิลนะครับไม่ใช้เวลา3ปี5ปีในการสร้างแต่สามารถที่จะพลิกโฉมแล้วก็สร้างได้อย่างรวดเร็วถ้าเงื่อนไขเหมาะสม
0: ครับอาจารย์ผมถามในมิติปากท้องและการเมืองจะให้ครอบครัวหรือว่าชาวบ้านประชาชนติดโซล่าหร
1: ือ
0: เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจครัวเรือนมันไม่ดี
1: จริงครับ
0: ตังจับจ่ายใช่ไหมไม่มีผมว่าเขาอาจจะไม่ได้มองไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะว่าต้องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวก่อนรัฐบาลจะต้องมีโปรโมชั่นจะต้องควักกระเป๋าช่วย
1: จริง
0: ยังไงบ้าง
1: เราเห็นมาตรการที่ทำมาแล้วตัวอย่างเช่นการลดภาษี 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีแล้วก็มีระยะเวลาถึง3ปีนะครับซึ่งอยากจะให้ต่อไปอีกนานๆเลยด้วยซ้ำนะครับสิ่งหนึ่งที่คนรายได้น้อยสามารถจะดำเนินการได้และรัฐบาลช่วยเหลือนอกจากดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำซึ่งอันนี้เราก็เคยเห็นกันมานะครับหรือไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำง่ายมากเลยครับก็คือการให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นผ่อนผ่านบิลค่าไฟนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านของคุณอุรชัยนะครับผมว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับเดี๋ยวไปติดให้ราคา 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทเนี่ยคุณอุรชัยก็จะประหยัดค่าไฟไปได้เดือนละ600บาท
0: ผมไม่ต้องดาวด้วย
1: ไม่ต้องดาวด้วยผมไปติดให้เลยนะครับคุณอุรชัยประหยัดเดือนละ500บาท600บาทนะครับผมไปชาร์จบิลค่าไฟของคุณอุรชัยเดือนละ500บาทคุณอุรชัยก็ยังถูกลง100บาทอยู่ดีใช่มั้ยครับแล้วผมก็เก็บ500บาทกลับมาทุกเดือนผ่านบิลค่าไฟซึ่งคุณอุรชัยก็จะเห็นรายการ500บาทค่าผ่อนโซลาร์เซลล์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งพอผ่านไปเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปีนะครับโซลาร์เซลล์ก็จะถูกผ่อนจนหมดเพราะว่ามันครบ 30,000 บาทแล้วนะครับบวกดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงปีที่4 5 6 7 8เป็นต้นไปคุณอุรชัยก็ได้ส่วนลดเต็มที่600บาทในบิลค่าไฟตลอดไปจนกระทั่งแผงอายุหมดอายุที่25ปีนะครับดังนั้นแล้วการทำลักษณะนี้ครับไม่ได้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ไฟเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีการประสานงานและสร้างเมคานิซึมหรือกลไกที่ดีระหว่างการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟนะครับแน่นอนก็ต้องเปิดช่องไฟเขียวให้กับการไฟฟ้าให้ทำได้แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องเหล่านี้ครับเราเรียกมาตรการนี้ว่า on bill payment นะครับก็คือการรวมการผ่อนโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้าไปในบิลค่าไฟเลยนะครับ
0: มันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมครับเนี่ย
1: เกิดหลายประเทศแล้วนะครับและประเทศไทยก็ควรจะสมควรที่จะทำอันนี้ได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัว SME เองนะครับที่เขาจะต้องมีการใช้ไฟในช่วงกลางวันเยอะอยู่แล้วเพราะร้านค้าเขาเปิดดำเนินการนะครับเขายิ่งคุ้มเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ย เรื่องระบบลักษณะนี้ครับควรจะเริ่มทันในทันทีครับ
0: สมมติว่ามีคุณผู้ชมฟังอยู่เนี่ยสนใจแล้วอยากติดโซลาร์เซลล์อย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้ไฟสักเดือนละ200หน่วย200หน่วยเนี่ยโซลาร์เซลล์ต้นทุนในการติดมันจะสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: ครับถ้าติดโซลาร์เซลล์ขนาด1กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณสัก2แผงนะครับก็จะได้ไฟกลับมาเท่ากับ120หน่วยต่อเดือนนะครับถ้าเราอยากได้240หน่วยเราก็ติดสัก2กิโลวัตต์นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาทนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยลดตัวการใช้ไฟลง240หน่วยนะครับ
0: ครับ
1: นี่บนพื้นฐานว่าสมมุติฐานว่าเราใช้ไฟตอนกลางวันด้วยนะครับถ้าเราไม่อยู่ตอนกลางวันที่บ้านเนี่ยมาตรการนี้ก็จะไม่ได้ลดถึง240นะครับยกเว้นเราจะขายไฟคืนในช่วงกลางวันนะคร
0: ับ
1: ไฟที่เราเหลือในช่วงกลางวันเราไม่ได้ใช้เต็มที่นะครับเราผลิตเยอะก็จริงเกินความต้องการขายกลับไปที่2บาท20นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แย่นักนะครับผมคิดว่าก็ยังดีกว่าผลิตทิ้งๆไปนะครับเพราะทุกวันนี้ต่อให้ผลิตทิ้งไปหลายคนก็ยอมนะครับเพราะว่าหน่วยที่เหลือมันยังคุ้มค่าอยู่ครับ
0: อยากเห็นภาพอนาคตในแบบที่อาจารย์ได
1: ้นั่นแหละครับ
0: ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่นะครับ
1: จริงครับ
0: เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแบบ 100%
1: ใช่ครับนั้นต้องเกิดอันนั้นให้ได้เลยนะครับเพราะว่าเจเนอเรชันเราเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายแล้วครับที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไงก็ต้องฟังรัฐบาลครับว่าเขาจะมีโปรโมชั่นออกมาช่วยเหลืออย่างไรนะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าอย่างที่อาจารย์บอกครับเราน่าจะได้เห็นแล้วว่าสูตรคิดค่าไฟแบบขั้นบันไดแบบใหม่รายละเอียดไส้ในจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับห้องข่าวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: มักจะได้เห็นข่าวปลอมที่มีการดัดแปลงในหลากหลายรูปแบบในช่วงเวลานี้นะคะอย่างการดัดแปลงภาพก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสร้างเนื้อหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไทย PBS Verify ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
3: ภาพนายกอนุทินชูนิ้วกลางในรถยนต์ที่เห็นอยู่นี้ถูกแชร์ในกลุ่ม Facebook นะครับจนทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนับร้อยครั้ง แต่ภาพนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับขั้นแรกเราใช้เครื่องมือ Illuminati ตรวจสอบว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI หรือไม่ผลออกมาเพียง 8.7% ครับซึ่งถือว่าต่ำมากแสดงว่านี่อาจไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้นจาก AI ทั้งหมดแต่พอนำมาเช็คด้วยเครื่องมือตรวจสอบการตัดต่อถึง2แห่งทุกแห่งยืนยันตรงกันว่าภาพนี้ถูกแก้ไขมาครับโดยเฉพาะผลการวิเคราะห์ระดับข้อผิดพลาดหรือ ELA ที่พบจุดสีแดงกระจายทั่วทั้งภาพซึ่งเป็นสัญญาณของการตัดต่อภาพแล้วภาพจริงคืออะไรเราใช้ Google Lens ค้นหาจากต้นต่อครับเป็นภาพจากข่าวของมติชนเมื่อวันที่11เมษายน2569ที่ผ่านมาซึ่งภาพจริงคือภาพตอนที่นายกรัฐมนตรีกำลังขับรถยนต์ไฟฟ้าที่สถานีหมอชิตโดยในภาพเดิมจะเห็นว่านายกกำลังจับพวงมาลัยรถยนต์ตามปกติไม่ได้มีการชูนิ้วกลางแต่อย่างใดสรุปนะครับภาพนี้คือภาพตัดต่อที่หวังสร้างความเข้าใจผิดและทำลายภาพลักษณ์ของผู้นำเพียงเท่านั้นครับร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify
2: ส่วนช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

0: วัสดีครับกองทัพบกนะครับผ่านคว้าแชมป์ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37หลังพลิกแซงขาอากาศสุรทุก2-1เซตขณะที่ราชนาวีนะครับก็เบียดเอาชนะกองทัพบกในประเภททีม4คนชายคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ครับไทยพีบีเอสร่วมกับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ประจำปี2569นะครับณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์โดยไฮไลท์ประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างกองทัพบกแชมป์6สมัยในชุดสีเขียวนำโดยยศวัฒน์ศิริอาจพรเทพถิ่นบางบนนี่เป็นตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมด้วยนะครับและก็จตุพลศิริอาจโดยมีปุ้ยพรชัยขาวแก้วตำนานนักตะกร้อไทยนั่งแท่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบบเต็มตัวปีแรกลงสนามเจอกับกองทัพอากาศแฟคทีฟนะครับแชมป์8สมัยในชุดสีน้ำเงินมี3ผู้เล่นทีมชาตินำโดยสิทธิพงษ์คำจันทร์วิชานเต็มโคตรและก็พิเชษพันแสนเกมนี้สู้กันดุเดือดถึง3เซตโดยเซตแรกเป็นสถานการณ์ที่เก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับ12-15แต่ว่าทบไม่ยอมครับฮึดสู้เอาชนะคืนได้2เซตต่อมาด้วยคะแนน15-12แล้วก็15-10โดยได้จังหวะฟาดปิดแมตช์จากจตุพลศิริอาจในแต้มสุดท้ายส่งผลให้ทบนะครับคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานปีนี้ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีครับข้ามาดูประเภททีมสีคนชายรอบชิงนะครับราชนาวีไอมาเน่ในชุดสีดำนำทัพโดยตัวเก๋าอย่างเสกสรรทับทองและทวีศักดิ์ทองสายลงดวลกับกองทัพบกที่ขนผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งรัตพลรัตพงศ์นะครับทองชัยแล้วก็สหัสสวัสดิ์สะอาดม่วงคู่นี้ดวลกันแบบสูสีจริงๆนะครับก็ต้องไปว่ากันต่อในเซตที่3ด้วยผลปรากฏว่าเป็นราชนาวีที่นิ่งกว่าเอาชนะไปได้2-1เซตด้วยคะแนน15-12 9-12 9-15นะครับแล้วก็17-16โดยในช่วงแต้มสุดท้ายเป็นทางฝั่งของกองทัพบกที่เสิร์ฟพลาดไปเองครับทำให้ราชนาวีคว้าชัยไปได้ในที่สุดสำหรับพรุ่งนี้แฟนกีฬาตะกร้อสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทางออนไลน์ของไทย PBS ในประเภททีมเดี่ยวหญิงและก็ทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับส่งตรงจากไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์หรือหากสะดวกเดินทางไปรับชมความมันติดขอบสนามก็สามารถเข้าชมได้ฟรีตลอดการแข่งขันครับ
1: โอ้โหจะเปิดมาเกี่ยวไม่ได้เสิร์ฟพรุ่งนี้ดีมากแต่เปิดดีกว่าครับโอ้แล้ว
0: ปิดเป็นฉากอย่างสุดมันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้โดยทัพนักตบสาวเทศบาลนครนนทบุรีสร้างสถิติคว้าแชมป์สมัยที่11ได้สำเร็จนะครับในขณะที่ประเภททีมชายทหารอากาศวิทยาลัยนครราชสีมาโชว์ฟอร์มแกร่งครับตบเอาชนะพิษณุโลกผงาดคว้าถ้วยพระราชทานไปครองอย่างยิ่งใหญ่ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กโดเมสติกพาวเวอร์เยาวชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นะครับที่โรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกษตรวันจังหวัดสมุทรปราการไฮไลท์ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเทศบาลนครนนทบุรีในชุดสีแดงดำโชว์หัวใจสุดแกร่งเลยครับเพราะว่าโดนนำไปก่อน2-0เซตแต่ว่าพลิกกลับมาตบเอาชนะสปอร์ตโปรแกรมซีเนียร์ไปอย่างระทึกเลยนะครับ3-2เซตด้วยสกอร์26-28 10-25 25-16 25-23และ16-14ส่งผลให้สาวนครนนท์คว้าแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันและเป็นแชมป์สมัยที่11ของสโมสรโดยน้องเหมยนะครับชนิศราเสือใหญ่ตัวเซตคนเก่งคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมขณะที่โค้ชด้วงปิจเดชอภิชัยคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมไปครองส่วนอันดับ3ตกเป็นของโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสที่เอาชนะสปอร์ตโปรแกรมโอเบก3-1เซตต่อที่ประเภททีมชายรอบชิงครับทหารอากาศวิทยาลัยนครราชสีมาเซนเซในชุดสีน้ำเงินเข้มนำทัพโดยน้องปิงธันวาทราบขุมราชโชว์ฟอร์มดุดันตบเอาชนะไอแอมพิษณุโลก VC ไปได้3-1เซตสกอร์นะครับ26-24 25-15 20-25แล้วก็25-20ผงาดคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองโดยธันวาเนี่ยก็ยังคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและโค้ชอาทิตย์แก้วอ่อนใสคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อันดับที่3นะครับก็คือทีม VAC ที่เอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไป3เซตรวดครับส่วนวันนี้พลาดไม่ได้นะครับศึกแดงเดือดครับทางด้านของแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลฝั่งลิเวอร์พูลนะครับ กมนี้จะไม่ส่งมูเมซาลาลงสนามนะครับในขณะที่แมนยูครับจะได้มาดริดคุนย่าดาวยิงทีมชาติบราซิลกลับมาคู่นี้คิกออฟในเวลา 21:30 นครับคุณพิมพ์มนต์คุณศิริมาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
3: ขอบคุณค่ะบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้นำมาสู่กิจกรรมตลาดนัดเรียนรู้ภัยพิบัตินะคะที่จะเปลี่ยนผู้ที่ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการภัยพิบัติด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ติดตามในนักข่าวพลเมืองค่ะ
4: กิจกรรมออกแบบแผนที่รอชีวิตหนึ่งใน20สถานีการเรียนรู้ที่ถูกจัดขึ้นภายในงานดูรอดแมทตลาดนัดเรียนรู้ภัยพิบัติซึ่งครั้งนี้ใช้พื้นที่อำเภอจะน่าช่วงคนที่สนใจมารวมเพื่อประสบการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีกลุ่มนักกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์ที่เป็นนักผู้ประสบภัยและเป็นแกนนำอาสาสมัครดูแลผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศมาให้ความรู้ในหลากหลายพิธีและมองภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
5: คือปกติเรารู้ในใจแต่ละคนรู้ของตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้มาประกอบร่างเป็นผังรวมถ้าเราทำผังรวมนี้ได้อะมันเหมือนการที่เห็นว่าแม่น้ำมาจากตรงไหนแล้วมันเหมือนเห็นภาพใหญ่ในการจะจัดการน้ำมากขึ้นแล้วเขาจะรู้ว่าบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำอันนี้เนี่ยมันจะเกิดผลกับบ้านเขานะแล้วก็เมื่อไหร่ที่น้ำท่วมมันก็ยังรู้กันว่าบ้านไหนมีใครเราจะหาความช่วยเหลือจากใครเราต้องย้ายไปในพื้นที่สูงตรงไหนผังก็เลยเป็นตอบโจทย์มาก
6: การที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หรือค่ายแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมันก็คือการที่เราได้เข้าถึงชุมชนจริงๆเลยได้จัดกิจกรรมได้เรียนรู้ร่วมกันว่าในแต่ละที่ก็มาแลกเปลี่ยนกันเนาะบ้านทางเหนือภาคกลางภาคใต้มาแลกเปลี่ยนกันว่าภัยพิบัติที่เราเจอมามันเป็นยังไงแล้วเรารับมือกับมันยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นประโยชน์มากๆครับที่เราจะทำให้ชุมชนได้ตื่นรู้แล้วก็ตระหนักรู้ว่าเราต้องรับมือกับภัยพิบัติยังไงในอนาคตอันใกล้
4: ภาพความทรงจำน้ำท่วมถนนที่ถูกตัดขาดการเข้าถึงการช่วยเหลือที่ราชาใน3พื้นที่อำเภอจะน่าอำเภอเทพาและอำเภอนาทวีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนที่เปลี่ยนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการภัยพิบัติด้วยตนเองพร้อมนำประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อยอดออกแบบโดยเครื่องมือการเรียนรู้ที่เข้าถึงและทำได้จริง
7: ครั้งนี้ก็เลยเป็นวาระที่เราได้คล้ายๆกับลองรวบรวมข้อมูลรวบรวมความรู้ของพวกเรารวบรวมกิจกรรมทักษะที่พวกเรามีอยู่นะครับเป็นการเริ่มต้นมากๆเลยว่าเรามีความรู้มีทักษะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมโยงกับเรื่องภัยพิบัติอยู่นะครับก็เอามาจัดพร้อมๆกันที่จะนะเนาะในพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหานี้อยู่ด้วยนะครับพวกเราก็เลยเริ่มจากการไปเยี่ยมเยือนพื้นที่ของเพื่อนๆเราที่สงขลานะครับใน3พื้นที่อำเภอนะครับพื้นที่ที่ได้ประสบกับภัยพิบัติด้วยแล้วก็ได้มีการทำงานกับชุมชนในเรื่องของการรับมือกับภัยพิบัติด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆเครือข่ายพวกเรานี่แหละให้ไปเห็นพื้นที่จริงแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในพื้นที่จริงด้วยเน
8: า
7: ะ
8: เมื่อทั้ง4ภาคมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยองค์ความรู้เหล่านั้นน่ะก็สามารถที่จะไปปรับใช้ออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้และที่สำคัญคือว่าภัยพิบัติของภาคใต้เนี่ยมันเป็นบ่อยมากปี68 66 67 68มันก็มานี่69ก็ดูว่ามันจะมาอีกประเด็นก็คือว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ตระหนักรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาคิดออกแบบปกป้องและก็ป้องกันภัยพิบัติยังไง
4: การลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการรับมือและการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งนอกจากจะสร้างการตระหนักรู้ให้กับคนในสังคมแล้วยังเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมครั้งนี้ทั้งหมดนำไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการและรับมือภัยพิบัติอย่างรอบด้านในอนาคตเครือข่ายพื้นที่นี้ดีจังได้งาน
2: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะคืนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าหลายจังหวัดตอนบนของไทยจะมีอากาศร้อนค่ะหลังจากนั้นกลางสัปดาห์นี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติสมสินค่ะ
9: ส วัสดีค่ะคืนนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนสลับกับมีฝนตกลมแรงหลังจากนั้นกลางสัปดาห์เป็นต้นไปประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกระโชกแรงนะคะสาเหตุที่ไทยตอนบนในระยะนี้นะคะมีอากาศร้อนและมีฝนเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงจากมวลอากาศเย็นจากจีนและระลอกใหม่ค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมพื้นที่นะคะหลายพื้นที่ทางตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดตึงทำให้เกิดผลกระทบได้ในหลายเรื่องทั้งเรื่องของฝนและลมแรงค่ะส่วนภาคใต้ระยะนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึง8พฤษภาคมนี้กระแสลมฝ่ายตะวันออกจะพัดเข้ามาทำให้ฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ระยะนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียสนะคะอาจจะร้อนมากแถวๆนครสวรรค์และกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดราวๆ 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรภาคใต้มีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดราวๆ 36-38 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะสำหรับการสะสมตัวของฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางนะคะเนื่องจากว่าระยะนี้ยังคงมีฝนในบางพื้นที่จึงทำให้หลายพื้นที่มีฝุ่นลดลงแต่แนวโน้มนะคะหลังจากนี้จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังมีการเผาอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: วันนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณวรรณชนกสังฆเวชค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาขออภัยค่ะเวลา 17:17 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าขุนพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7และรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ทรงคมพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเสวตฉัตรเครื่องราชูปโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562หลังจากนั้นทุกปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและการพระราชพิธีฉัตรมงคลรวม3วันโดยวันแรกวันที่2พฤษภาคมเป็นงานพระราชกุศลทักษิณานุปทานณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการีวันที่3พฤษภาคมเป็นวันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคลและวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ซึ่งตรงกับวันที่3พฤษภาคม2569พนักท่านนายคารอนนับรอสกี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์กรุงวอร์ซอในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน
ความร่วมมืออันยังประโยชน์เกื้อกูลกันก็พัฒนาก้าวหน้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันมูลนิธิสิรินธร

จำปี2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครแห่งชาติเขตพระนครทรงเปิดงานวันมูลนิธิสิรินธรประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสิรินธรร่วมกับกรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสิรินธรในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิและผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน200คนจากนั้นทอดพระเนตรการแสดง3ชุดประกอบด้วยการแสดงชุดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงประทีปทอง2แผ่นดินโดยนาฏศิลปินและดุริยางคศิลปินจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงดนตรีไทยบ้านปลายเนินการบรรเลงดนตรีไทยเพลงโหมโรงพิกุลเงินโดยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนลิศลานุวัติวงศ์ปี2569และการแสดงชุดสำนึกพระคุณโดยนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนลิศลานุวัติวงศ์ปี2569โอกาสนี้ทรงขับร้องและทรงซอด้วงในบทพระราชนิพนธ์ชุดพระผู้ให้ To Give Without Discrimination ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังร่วมกับวงดนตรีไทยสายใยจามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีการแสดงรีวิวประกอบของนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มูลนิธิสิรินธรเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นประธานกรรมการกิติมศักดิ์เพื่อการรักษาพยาบาลพระสงฆ์และสามเณรอาพาธส่งเสริมการศึกษาอบรมวิชาการพยาบาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาก่อสร้างและบูรณะบำรุงสถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอิสนะเวลุพุทธารามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นพระสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพวโรกาสให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 14:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพวโรกาสให้นายคอริยะกูบอันไคยาสเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:46 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idol รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปี2569ณศูนย์การค้า JJ Mall เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1หรือ To Be No. 1 Idolจัดขึ้นโดยกรมสุขภาพจิตในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการร่วมกับหน่วยงานหลักและเครือข่ายภาคเอกชน
น้อมนำแนวพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการที่ทรงเชื่อมั่นใน

พลังของเยาวชนที่จะกำหนดอนาคตของตนเองส่งหวังให้กิจกรรม To Be Number One เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องปรับและพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับวันและเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งคนดีเป็นคนมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเน้นการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองมีพฤติกรรมที่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลายเพื่อแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ To be number one idol ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็นดาราหรือศิลปินแต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเองเป็นคนเก่งและคนดียกระดับความสามารถทางด้านการแสดงการเข้าสังคมการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เป็นการติดอาวุธให้กับเด็กที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคมในการนี้พระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1รุ่นที่16โดยมีผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายหญิงได้แก่นางสาววริศราแก้วคงจากโรงเรียนสตรีพัทลุงและผู้ชนะเลิศอันดับ1ฝ่ายชายได้แก่นายพัชระสอนธัญวงศ์จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมโครงการ To be number 1มีเป้าหมายการพัฒนาเยาวชนอายุ 6-24 ปีให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจโดยมียุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินงานโครงการที่ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมและความต้องการของเยาวชนวัยรุ่นมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจมีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อให้เยาวชนเติบใหญ่เต็มศักยภาพมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลักษณะ Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้โดยการประยุกต์กับองค์ความรู้สุขภาพจิตโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 idol

ภาคเอกชนสมาคมองค์กรและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา10 นาฬิกาบริษัทยูนิตี้เทรดดิ้งจำกัดนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะสมาคมเสริมศึกษาสัมพันธ์ธรรมศาสตร์บริษัทธนาพัฒน์ Property Development จำกัดมหาชนและมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์มาจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดเพชรสมุทรวัดประดู่วัดบางแคน้อยวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดสวนแก้วอุทยานวัดตะโหนดรายจังหวัดสมุทรสงครามเวลา14:30 น.กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตำบลบางระกำอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและทนายความชัยรัฐภาสชมรมฟุตบอลครูผู้ปกครองโรงเรียนจิตรดาสมาคมเหี่ยวเพ้งแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท Lucky Power Life จำกัดสมาคมกาแฟและชาไทยบริษัทไทยมารุกิจำกัด

0: กาศสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครสมาคมชาวเกษตรกรไทยและสมาคมส่งเสริมการศึกษาไทยจีนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดแสงธรรมโพธิญาณวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมนิสิตเก่าภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17บริษัทดีอโกเทคจำกัดนายเมธีขันทองและคณะสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปและในวันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทช่วงเช้าระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีฉัตรมงคลในวันที่2และ3พฤษภาคม2569มีคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนในวันพรุ่งนี้4พฤษภาคม2569ขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีฉัตรมงคลโดยประชาชนสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมายืนยันนะคะแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งแล้วก็ร้อนจัดแต่ว่าปลาหมอคางดำยังพบการแพร่กระจายอย่างไร้ขอบเขตค่ะเกษตรกรในตำบลท่าพยาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชทดลองเหวี่ยงแหให้กับทีมข่าวดูนะคะโดยยังพบปลาหมอคางดำแพร่กระจายตามแหล่งน้ำแล้วก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องขยายตัวไปต่อเนื่องด้วยค่ะไร้ทิศทางการควบคุมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติคลองไส้ไก่คลองขนาดเล็กในพื้นที่ป่าเสม็ดหรือว่าป่าชายเลนนายสุธรรมชัยมุตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลท่าพยาบอกว่าช่วงฤดูแล้งน้ำน้อยน้ำมีความเค็มมากขึ้นอากาศร้อนขึ้นแต่กลับไม่ส่งผลกับปลาหมอคางดำมีแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นค่ะ
3: หน้าแรงไม่มีพ้นหญิงเอ็นมากันหน้าแรงน้ำมันน้อย
4: ครับซึ่งการกระจายพันธุ์ก็มันก็คือไม่ได้ทุ่งพ้นได้เลย
3: ครับ
4: ถ้าท่านอาการหลาดุในพื้นที่ตอนนี้มันขุดประเมินแล้วมันอยู่เพื่อครับ
3: ผมว่ามันมากเลยครับต่อไปแต่ตามแหล่งน้ำเป็นปอดเท่าเฉาเฉานี่ขึ้นแบบเป็นนัดเลยครับ
4: ครับซึ่งเราทำปื้อกันได้มั้งชาวบ้านนี่ดูกับ
3: จะต้องไม่ใช่ทำปื้อมันต้องอยู่กับมันได้แล้ว
2: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังยังมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังคนในลุ่มน้ำต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเองทั้งที่การระบาดรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำค่ะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอกับเค้กอีกครั้งค่ะกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะถ้าคุณผู้ชมเองได้ยินคำว่าโอเปร่าค่ะบางคนโบกมือขอถอยก่อนนะคะเพราะว่าทั้งภาษาวิธีการร้องอาจจะฟังดูเข้าถึงยากจะทำตามก็ไม่ค่อยได้ค่ะกลายเป็นจุดนึงค่ะที่ศิลปินโอเปร่าหญิงปิ่นศศินีหยิบเอาความป๊อปที่มีในตัวจากประสบการณ์ทำงานกับศิลปินกระแสหลักมาลองเล่าใหม่ค่ะให้โอเปร่าเข้าถึงง่ายขึ้นเพียงแค่เปิดใจฟังก็พอแท็กทีมกับนักเปียโนไทยระดับโลกค่ะสร้างพื้นที่การแสดงในเวทีขนาดย่อมที่ชวนให้คนดูกับศิลปินอยู่ใกล้กันมากกว่าที่เคยค่ะ

การเลือกเพลงปราบเซียน Queen of the Night จากการแสดง The Magic Flute ของ Wolfgang Amadeus Mozart เปรียบได้กับการประกาศตั้งแต่ต้นวันนี้ไม่ใช่โชว์ง่ายๆนะคะแม้ยากระดับโน้ตพุ่งทะลุเพดานแต่ซ่อนความตั้งใจที่ตรงกันข้ามจากศิลปินค่ะเพราะว่าปีนศศินีอัศวเจษฎากุลนักร้องออเปร่าหญิงที่ผ่านการฝึกฝนจาก University of Music and Performing Arts เวียนนาประเทศออสเตรียโจทย์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ร้องให้ถึงแต่คือทำให้คนอยากฟังค่ะจากเทคนิคสตาร์อิตาเลียนที่เน้นการควบคุมลมหายใจและการเชื่อมเสียงอย่างแม่นยำกำลังถูกรีเพซเก็กจิ้งนะคะให้เราเรียนง่ายขึ้นทั้งการเลือกเพลงภาษาอังกฤษเพลงจากแอนิเมชันและการวางโชว์ที่ไม่ตั้งกำแพงใส่คนดูให้โอเปร่าที่เคยถูกมองว่าไกลตัวดูจับต้องได้มากขึ้นค่ะ

0: มาละจ้าชีอิงจ้าวันนี้มาในโจทย์ Phantom of the Opera นะจ๊ะฉันเอง
1: อีกจุดที่ทำให้คอนเสิร์ตโอเปร่าพริมาดอนน่าขยับเข้าใกล้คนดูยังมาจากตัวศิลปินเองค่ะที่อีกขาหนึ่งอยู่ในวงการทีป๊อปนะคะเธอเป็นวอคัลโค้ชค่ะให้กับศิลปินหญิงเสียงดีอิงวรันธรโบกี้ไลออนและนางเอกใหม่ดาวิกาค่ะและเมื่อมีแขกรับเชิญอย่างเอิร์ธพัทรวีมาร่วมโชว์สกิลมิวสิคัลที่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยทำให้คอนเสิร์ตโอเปร่ากลายเป็นพื้นที่ที่ดนตรีสองโลกพูดคุยอยู่บนเวทีเดียวกันค่ะ
2: มึงเห็นกูเตือนไหม
3: แล้วยังปิ่นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เป็นสะพานเชื่อมที่ดีมากๆระหว่างโลกแบบป๊อปกับคลาสสิกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยู่ทั้งสองโลกอย่างเงี้ยแล้วด้วยแบบคาแรคเตอร์ของเขาอะทำให้รู้สึกว่าคลาสสิกมันไม่น่ากลัวดูสิแบบคนที่ร้องเขาก็อารมณ์ดีนะร้องเสร็จเขาก็ขำได้เวลาเขาแบบโกรธเสร็จเขาก็แบบพอร้องจบเขาก็แบบยิ้มเหมือนก็กลับมาเป็นน้องปิ่นคนเดิมอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมที่ดีอะแล้วพอเขามาเล่นที่นี่อะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่เฟรนลี่จังที่นี่แบบน่าเข้ามาคุกคลีด้วยจังเลย
4: เกิดสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยอยู่ในวงการคลาสสิกหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์ในการดูรนดนตรีแบบโอ้ยใช่ไหมคะแล้วการที่เรามีเวนูเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้มีพื้นที่หลากหลายแล้วก็มีสถานที่มากขึ้นสำหรับในคนในวงการดนตรีเพื่อที่จะแบบไปเพอร์ฟอร์ม
5: ที่นี่เนี่ยที่ศาลาสุทัศนีโสภาเนี่ยความเชื่อของเราหลักๆเลยเราเชื่อว่าคนไทยเก่งๆมีเยอะคนไทยเก่งๆที่มันมีเยอะจริงๆอ่ะแต่หลายคนไม่มีโอกาสที่จะให้คนอื่นได้รู้จักว่าฉันเก่งอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เรามีสถานที่ที่เขาได้โชว์ศักยภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนอกจากศิลปินแล้วเรายังสนับสนุนนักประพันธ์ชาวไทยด้วยส่วนใหญ่แล้วที่มาแสดงนอกจากคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตอื่นๆที่ศาลาสุทัศนีโสภาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะหนุนใจให้กับศิลปินทุกท่านความจริงจะหนุนใจความจริงคือบังคับแหละค่ะก็ทุกคนจะต้องแสดงเพลงที่มาจากที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวไทยอย่างน้อย1เพลงเพื่อเป็นการสนับสนุนเพลงไทยด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่ศิลปินที่แสดงได้เท่านั้นแต่ศิลปินที่แต่งเพลงมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เราอยากให้อันนี้เป็นผลงานไปในระดับโลกด้วย
1: นอกจากโชว์การแสดงคอนเสิร์ตพริมาดอนน่าของปิ่นศศินีกับนักเปียโนชาวไทยดร.กันล้อมสมบูรณ์ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่ๆสำหรับวงการดนตรีคลาสสิกในไทยค่ะผ่านสถานที่จัดแสดงศาลาสุทัศน์สิริโสภาหอแสดงดนตรีย่านลาดพร้าว41นะคะที่ไม่ใช่หออเนกประสงค์ทั่วไปค่ะแต่ว่าถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงและการฟังดนตรีโดยเฉพาะตั้งแต่โครงสร้างสถาปัตยกรรมวัสดุในการก่อสร้างไปจนถึงระบบเสียงอะคูสติกที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องขยายเสียงเป็นฝีมือการออกแบบของณัฐยนตรลักษณ์นะคะสถาปนิกและศิลปินศิลปาธรสาขาคีตศิลป์พ.ศ. 2549ค่ะที่อยากให้วงการมิวสิคัลและนักดนตรีคลาสสิกในไทยมีที่ทางผ่านการจัดศาลาฟรีคอนเสิร์ตสำหรับนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่ที่ขาดพื้นที่ปล่อยของไม่เพียงพาผู้ชมเข้าไปดูโอเปร่าแต่ชักชวนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ศิลปะแขนงนี้ทำงานได้เต็มที่ค่ะและเพื่อสะท้อนว่าการผลักดันดนตรีคลาสสิกในไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ศิลปินหรือผู้ชมแต่รวมถึงพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปะได้มีที่ยืนอย่างจริงจังนะคะโดยการแสดงจัดขึ้นวันที่20ถึง21มิถุนายนวันละ2รอบค่ะเวลา 13:00 นและ 19:00 นที่หอแสดงดนตรีศาลาสุทัศน์สิริโสภาค่ะ

0: ไปกันต่อที่ตลาดภาพยนตร์แดนมังกรนะคะที่นั่นค่ะเพิ่งจะทำเงินแซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเหนือไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองทำให้จีนค่ะเดินหน้าผุดแคมเปญใหม่ๆนะคะที่ไม่เพียงชวนคอหนังตบเท้าเข้าไปโรงภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่ายังจัดกิจกรรมต่อเนื่องค่ะจากกระแสการดูหนังเป้าหมายเนี่ยก็คือหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในวงการบันเทิงจีนอย่างกว้างขวางติดตามในและโลกเห็นเรากับคุณพัศชนพงเพียจันทร์ค่ะ
1: เปิดศักราชใหม่อย่างสวยงามเมื่อตลาดภาพยนตร์จีนทำรายได้ทะลุ 10,000 ล้านหยวนตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีจนความยักษ์ใหญ่ในฝั่งอเมริกาเหนือและขึ้นแทนเป็นตลาดภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของโลกในช่วงต้นปี2026เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาถือเป็นเวลาทองของวงการหนังแดนมังกรยังกวาดรายได้บ็อกออฟฟิศไปกว่า 5,700 ล้านหยวนพร้อมยอดการตีตัวเข้าชมสูงถึง120ล้านครั้งโดยหนังทำเงินสูงสุดประจำเทศกาลตกเป็นของ Pegasus 3หนังแข่งรถสายคอมเมดี้ที่โกยรายได้ไปเกือบ 3,000 ล้านหยวนความคึกคักของตลาดหนังจีนปีนี้ส่งให้รัฐบาลใส่เกียร์เดินหน้าเร่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างรายได้มหาศาลจากตัวหนังอาจยังไม่พอสำหรับพี่ใหญ่อย่างจีนจึงเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญที่เชื่อมโยงกับการชมภาพยนตร์ทั้งการท่องเที่ยวชิมอาหารและช้อปปิ้งควบคู่กันไปโดยหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเทศกาลภาพยนตร์กลางทะเลที่เปลี่ยนเรือสำราญให้เป็นโรงหนังลอยน้ำที่มีตั้งแต่การฉายภาพยนตร์พูดคุยกับนักแสดงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดินพรมแดงและร่วมกิจกรรมธีมภาพยนตร์ตลอดการเดินทาง5วันซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ภาครัฐยังอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนการชมภาพยนตร์กว่า 1,200 ล้านหยวนเพื่อกระตุ้นการบริโภคและจูงใจให้ผู้ชมตบเท้าเข้าโรงหนังกันมากขึ้น
2: จีนและพยายามเพื่อกระตุ้นในเครือตลาดบริโภคอย่างหนักมากนับตั้งแต่โควิดต้นมาภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในโปรดักต์สำคัญที่อยู่ในตลาดภาคบริการนับจีนก็เลยมองทางก้อนนะครับเพราะภาพยนตร์เองนะครับก็สามารถไปขับเคลื่อนนะครับภาคบริการนะส่วนอื่นได้อย่างเช่นอะไรครับท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นหนังจีนไปฉายในต่างประเทศคนต่างชาติก็อาจจะรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวจีนเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าในตอนนี้เองนะครับภาพยนตร์ของจีนเนี่ยเริ่มมีการอะไรครับเคลือบผนวกกับตำแหน่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับแหล่งทางวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่านะครับมีการทำแคมเปญแบบ Travel with Film นะครับรวมถึงเอาคงอาหารต่างๆซึ่งก็ถือว่านะครับเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของจีน
1: ปีแห่งการบริโภคภาพยนตร์จีนเมื่อปีก่อนคืออีกตัวอย่างของนโยบายที่จีนใช้ต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลังเห็นเม็ดเงินสะพัดเกินคาดโดยเฉพาะจากหนังแอนิเมชันนาจา2ที่สร้างปรากฏการณ์กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่รายได้บ็อกออฟฟิศจีนตลอดปี2025ยังทำเงินสูงกว่า 50,000 ล้านหยวนการเติบโตอันทรงพลังของวงการหนังแดนมังกรทำให้จีนมองภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมีมูลค่ามากกว่าแค่บนจอเงินแต่ยังขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยและการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมจีนสู่สายตาชาวโลกอีกทางหนึ่งด้วยพัศชรพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
0: การประกวดร้องเพลงครั้งแรกผ่านรายการทีวีของ2พี่น้องค่ะคิมและเข่งในซีรีส์ท่วงทำนองที่เลือนหายเกือบจะต้องกลับบ้านมือเปล่านะคะแต่ความน่าสนใจบางอย่างทำให้โปรดิวเซอร์รายการเปิดช่องให้ทั้งคู่ได้โชว์อีกครั้งหนึ่งค่ะหากเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดคืนนี้มีให้ลุ้นกันต่อในละครของเราค่ะ

0: ใครจะคิดว่าแค่ได้อ่านลายมือจากจดหมายที่คุณปู่เขียนไว้ก่อนตายว่าอยากฟังขิมหลานสาวออทิสติกร้องเพลงจะจุดพลังให้เธอมั่นใจจนได้โอกาสจับไมค์ร้องเพลงรอบใหม่พลิกโผให้สองพี่น้องขิมและเข่งเข้ารอบรายการประกวดแบบ3ผ่านไปเลยค่ะฟังดูอนาคตเริ่มสดใสแต่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะเพราะว่าคุณพ่อแสงที่ป่วยเป็นมะเร็งอาการสุดหนักหลังถ่ายรายการซ้ำร้ายเมื่อเทปการประกวดร้องเพลงออกอากาศไปเข่งและขีมถูกโซเชียลถล่มยับค่ะทว่าโปรดิวเซอร์รายการกลับมองว่าเป็นโอกาสเข่งจะยอมตกเป็นเหยื่อการตลาดเพื่อแลกกับเงินมารักษาพ่อหรือว่าจะถอยให้กับคำวิจารณ์เหล่านี้ลุ้นกันคืนนี้นะคะในซีรีส์ Finding the Last Note ท่วงทำนองที่เลือนหาย 20:30 น.ถึง 20:30 น.ค่ะวิเคราะห์ดูแล้วดูเหมือนละครจะตั้งใจเสียดสีสังคมนะคะกับการเอาประเด็นที่รายการหนึ่งอ่ะเอาเรื่องของคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งมาตัดต่อให้ผู้เข้าประกวดดูน่าสงสารทั้งที่เป็นรายการโชว์ความสามารถเป็นการตลาดขายดราม่าที่ผู้ผลิตเชื่อว่าเป็นแม่เหล็กดึงเรตติ้งได้สะท้อนเบื้องหลังการผลิตรายการที่มีอยู่จริงค่ะและเราก็มักจะเห็นประเด็นการสู้ชีวิตเรียกน้ำตาบ่อยๆในรายการประกวดร้องเพลงแต่สำหรับตัวละครในเรื่องท่วงทำนองที่เลือนหายสิ่งนี้อาจไม่ใช่เป้าหมายที่สองพี่น้องต้องการค่ะ
1: คนไทยมีโรคประจำตัวไหมคะ
2: พ่อเป็นมะเร็งครับมะเร็งปอด
3: พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกปีกว่า
4: ๆอะไรวะ
5: นี่เลยทำให้เขา
4: ไม่มันตัดมาอย่างเงี้ย
5: ต้องสู
6: ้นี่เป็นรายการแข่งประกวดร้องเพลงหรือประกวดร้องไห้กันแน่วเนี่ย
7: เข่งเข่งลูก
0: จบไทยบันเทิงดูละครกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เฮ้ยเป็นเออหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยปัญญาอ่อน
2: คือพี่เห็นคลิปอะร้องเพลงในงานโรงเรียนแล้วมีคนตะโกนขึ้นมาว่าปัญญาอ่อนน้องคิมพอจะเล่าได้ไหมว่าในวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
3: คิมไม่ได้ปัญญาอ่อนคิมแค่เป็นออทิสติก
2: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาเล่าเท่าที่แบบพอจะเล่าได้ก็ได้ต้องดูนะ
3: คิมชอบร้องเพลงคิมอยากร้องเพลงเหมือนมิเคล่าครูฟ้าบอกว่าเรามาเอาประสบการณ์ดีๆคิมอยากได้ประสบการณ์ดีๆกลับไป

0: มาเล่นกีตาร์ให้พี่ขิมครับ
1: ขิมลงประกวดกับน้องเข่งน้องเข่งเล่นกีตาร์ให้แล้วขิมก็ร้องเพลง
0: ก็อย่าลืมช่วยบทเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่ขิมด้วยนะครับ
1: ขอกำลังใจให้พี่ขิมกับน้องเข่ง

0: ทุกคนครับมาแล้วครับรายการของเราออกอากาศสัปดาห์หน้าครับ
1: ฝากติดตามด้วยนะคะ
2: พี่คะคือเมื่อกี้หนูเห็นกล้องเขาถ่ายติดหนูด้วยอะค่ะเดี๋ยวพี่ให้เขาตัดต่อให้เห็นหน่อยได้ไหมคะหรือจะที่บ้านรอดู
0: รอดูเนาะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคนเดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: งั้นเดี๋ยวเด็กๆกลับกันทางไหนบ้างให้ครูไปส่งไหม
2: เดี๋ยวจะกลับกันแล้วเหรอคะคือหนูคิดว่าไม่คิดว่ามันจะเสร็จช้าขนาดนี้อ่ะ
3: โอเคครูก็ลืมไปว่ามันดึกขนาดนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่า
4: พอดีเลยครับพอดีผมเตรียมไก่ทอดมาให้ทุกคนเลยอ่ะ
3: ว้า

0: พี่ชิมได้ข่าวว่าเข้ารอบหรอ
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะ
2: ไม่ใช่แค่พี่ชิมนะน้องเข่งด้วยเหมือนกันน้องเข่งก็จะลองแข่งเหมือนกันน้องเข่งจะมาเล่นกีตาร์ให้พี่ชิมร้องเพลงแล้วก็จะแข่งเป็นทีมเดียวกัน
1: แล้วพี่ชิมจะแข่งวันไหนอะ
2: รอบแรกวันอาทิตย์ตอน9โมงเช้าเขาบอกว่าจะเสร็จประมาณ4ทุ่มแต่ยังไม่รู้ว่าประกวดกี่โมง
1: เฮ้ยนั่นแข่งมาพี่เลย

0: เอาอันนั้นแหละ
1: อันนี้เหรออ
0: ืม
1: อ่ะ
2: ยินดีด้วยนะเว้ยเข้ารอบแล้วอ่ะ
3: กูยินดีกับมึงด้วยนะเว้ย
2: ยินดีอะไรวะกูไม่ได้แข่งกับมึงหน่อย
3: ก็เรื่องมึงกับทรายไงกูรู้หมดแล้วนะ
2: กูกับทรายเป็นเพื่อนกัน
3: เพื่อนเหรอ
2: เออดิ
3: กูก็เห็นอยู่ว่ามึงไปกินข้าวด้วยกันสองคน
2: ทำไมอ่ะกูก็อาจจะเลี้ยงข้าวไอ้ทรายสักหน่อยมันอุตส่าห์ไปช่วยกูซื้อของก่อนกูไปต่างประเทศทำไมอ่ะพึงเหรอ
3: จริงเหรอวะ
2: อืมนี่กูไม่ได้ชอบไอ้ทรายหรอกนะทีนี้ก็สบายใจแล้วดิไปกินไก่ได้แล้วเย็นหมดแล้วโถเอ้ย

0: จะได้ได้ป่ะ
1: อันนี้ก็ป่ะโ
2: ถอันนี้อร่อย
3: กว่าอ้าวจริงๆวะเอ้าอะไรอ่ะ
1: อันนี้อร่อยจริงป่ะ
2: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำอ่ะมีใครเอาอะไรป่ะ
3: เอาอะไรก็ได้กินได้หมดเลย
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปด้วยนะ

0: ้งหน้ามาเชียร์เข่งปะ
1: เรามาเชียร์พี่ขิม
0: แม่ก็แข่งกันทั้งสองคนก็เชียร์ทั้งคู่ดีครับ
1: งั้นขอคิดดูก่อนยังไม่รับปาก
0: โอ้ไม่เชียร์เลยนะนะ
1: แล้วแข่งอีกทีเมื่อไหร่อ่ะ
0: สิ้นเดือนอ่ะ
1: วันศุกร์นี้เหร
0: อทางนี้นี่สรุปจะมาเชียร์ไว้เนี่ย
2: คุณแฉงกินไก่สักหน่อยไหมคะ
3: ดึกแล้วครับ
2: แต่วันนี้คุณแฉงไม่ค่อยได้กินอะไรเลยนะคะ
3: ไม่เป็นไรจริงๆครับ
2: งั้นเอาอะไรหนอนดีไหมคะ
4: งั้นพ่อแฉงเอาโจ๊กไหมคะเดี๋ยวหนูโทรตามให้เข่งออกมาให
2: ้โอเคค่ะ
4: อ้าว
0: มาแล้วมีน้ำนะมะเร็งปอดช่วยพ่อผมด้วยนะครับพ่อช่วยพ่อผมด้วย
5: โอเคเอาออกเลยเฮ้ยเอาอย่าลืมวันนี้กลับด้วยนะ
6: ขอได้คร
5: ับ เฮ้ยขอบคุณมากนะ
7: ดีนะคะที่เมื่อกี้นี้ฉันหันมาเห็นคุณพอดีอ่ะ
8: หนูจะบอกว่าถ้าได้อ่านจดหมายแล้วจะร้องดีกว่านี้หรออ้างหรือเปล่าคะ
9: ขิมไม่ได้อ้างขิมพูดจริง
8: แล้วจดหมายอยู่ไหนอ่ะ
9: พี่ทีมงานเก็บไป

0: ช่วยเอาจดหมายให้น้องเขาด้วยนะคะเดี๋ยวลองให้เขาดูสักทีนะคะ
1: ขอบคุณนะครับที่เชื่อใจผม
0: แล้วคุณเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยค่ะ

0: ญาติคุณดีหลกครับ
1: หมอ
0: ตอนนี้หมอได้ระบายน้ำในปอดออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนไข้เนี่ยหายใจดีขึ้นกว่าตอนแรกแต่ว่ายังต้องเฝ้าดูอาการต่ออีกหน่อยถ้าทุกอย่างปกติถึงจะย้ายไปห้องพักฟื้นได้ครับ
1: การพ่อแย่มากไหมครับหม
0: อร่างกายโดยรวมเนี่ยก็ยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับหมอแนะนำให้แอดมิดเพื่อดูอาการไปก่อนพรุ่งนี้เช้าหมอเจ้าของไข้จะเข้ามาตรวจละเอียดอีกทีครับ
2: โอเคค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเอกสารพวกแอดมิดอะไรเดี๋ยวครูดูแลให้เอง
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสงสัยคืนนี้ไม่ได้กลับแล้วล่ะ

0: หินเลิกเล่นได้แล้ว
1: พี่ขิมเคยบอกว่าพี่ขิมไม่ชอบวัดไม่ชอบงานศพเพราะว่าเสียงสวดมนต์มันเสียงดังแล้วคนก็ร้องไห้เยอะแต่พี่ขิมไม่ชอบโรงพยาบาลที่สุด

0: ซายตอนนี้พ่อดีขึ้นแล้วแต่หมอบอกว่าพ่อยังต้องแอดมิทดูอาการอยู่อะ
1: เราเป็นกำลังใจให้เข่งกับพี่คิมนะ
0: ขอบคุณนะ

0: เมื่อคืนที่คุณแสงมีอาการหายใจเหนื่อยอย่างรุนแรงเนี่ยครับเกิดจากภาวะที่น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันมีปริมาณมากครับแล้วเจ้าน้ำที่ว่าเนี่ยก็เลยไปกดเนื้อเยื่อปอดทำให้ถุงลมเนี่ยมันขยายได้ไม่เต็มที่ก็เลยทำให้หายใจลำบากครับแล้วก็ในส่วนของผลตรวจมะเร็งนะครับเราก็พบว่ามะเร็งเนี่ยเริ่มกระจายตัวไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงและระบบน้ำเหลืองบางส่วนก็เลยทำให้ร่างกายของคนไข้เนี่ยอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เราคาดไว้นะครับ
1: เราจะทำอะไรก็ได้บ้างไม่หมอ
0: จากอาการตอนนี้หมอคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวเคมีบำบัดในกลุ่มของยามุ่งเป้าครับก็อาจจะช่วยชะลอตัวโรคลงแล้วก็ลดขนาดของก้อนเนื้อแต่ยังไงก็อาจจะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการตอบสนองเนี่ยไม่สูงเลยครับ
1: พ่อรักษาเถอะนะคือขอร้องอ่ะพ่อเรามีบ้านปู่ไงพ่อเราขายบ้านปู่ก็ได้เรามารักษาพ่อไงพ
2: ่อเก่งใจเย็น
1: ๆนะพ
3: ่อถ้าขายบ้านปู่ได้พ่ออยากจะเอาเงินเก็บไว้ให้พวกเรามากกว่า
1: แต่เข่งไม่อยากได้อ่ะพ่อเข่งไม่เอานี่เข่งพูดอะไรหน่อยดิ
2: เข่งใจเย็น
1: พ่อ

0: าพ่อรักษาแล้วพ่อจะหายไหม
1: เรื่องนี้หมอเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการรักษาแบบเคมีบำบัดเนี่ยมันอาจจะช่วยให้ตัวโรคชะลอลงแต่ไม่สามารถรับรองได้เลยว่าจะหายขาดหรือเปล่า
0: แล้วพ่อจะเจ็บไหมถ้าพ่อรักษาพ่อจะเจ็บไหม
1: การรักษาแบบเคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะมีอาการเจ็บอาการทรมานบ้างนะครับสำหรับคนไข้บางรายที่แพ้เคมีอย่างรุนแรงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีอาการขนาดนั้นครับบางรายเนี่ยก็มีอาการน้อยครับ
0: พ่ออยากรักษาหรือเปล่า
2: พ่อก็อยากรักษานะถ้ารักษาไปแล้วมันทำให้พ่อต้องเจ็บปวดมันไม่มีแรงพ่อก็ไม่อยากพ่ออยากจะอยู่กับเราอยู่กับเราด้วยรอยยิ้มมากกว่าจะถึงวันสุดท้ายมากกว่า
0: เพราะมันแพงใช่ไหมพ่อเลยไม่รักษา
2: บ้านเรามันไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขานะลูกแค่นิดเดียวอ่ะมันก็สำคัญมากแล้วพ่ออยากเก็บเงินเก็บเงินไว้ลูกมากกว่าที่จะมารักษาคนแก่ๆให้พ่อ

0: ถ้าพ่อตัดสินใจแล้วขิมก็ไม่อยากฝืนใจพ่อเพราะขิมก็ไม่ชอบเวลามีคนมาฝืนใจขิมเหมือนกัน
1: ขอบใจนะขอบใจนะลูกบอกครับ
2: ครับ
1: ผมขอยืนยันตามเดิมผมขอรักษาแบบประคับประคองต่อไปครับ
2: หมอจะช่วยรักษาอาการเหนื่อยของคุณดิลกให้เบาลงให้เร็วที่สุดนะครับ

0: เฮ้ยค่อย
1: ตามนั้น
2: ไม่เป็นไรพ่อไหวนะลูกขอบใจนะเว้ย
1: โอ้โหแค่นี้เอง
2: ขอบคุณครูฟ้ามากเลยนะครับช่วยเป็นธุระให้หลายเรื่องเลย
3: ไม่เป็นไรเลยค่ะ
4: พ่อหิวไหมเดี๋ยวเค้กทำอะไรให้กินเอาป่ะ
1: เด็กๆไปพักกันเด้อนะเดี๋ยวเรื่องอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวน้าจัดการให้เอง
2: กูไม่หิวว่ะ
3: แต่ว่าคุณแสงนี่ยาที่ต้องทานนะคะเพราะงั้นกินข้าวซะหน่อยเนาะ
5: ใช่หมอบอกว่าพ่อต้องกินอะไรอ่อนๆแต่ว่าต้องมีโปรตีนเพื่อให้พลังงานด้วย
4: ถ้างั้นเอาข้าวต้มไก่ฉีกไหมพ่ออร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยเอาปะเอาปะ
5: ให้พี่ขิมช่วยไหมพี่ขิมอยากช่วย
1: โอ้ถ้างั้นดีเลยเราสามคนไปช่วยกันทำเลยดีกว่าเค้งไปหุงข้าวขิมไปหาไก่ลูกไปพร้อมไหมไปเข้าครัวกัน
5: ไป

0: คุณแสงสอนเด็กๆมาดีมากเลยนะคะ
1: จริงๆแล้วภรรยาผมที่เสียไปเป็นคนสอนนะครับคุณพ่อครับ
0: คุณแสงคุณแสงนั่งก่อนค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ถ้าผมไม่อยู่แล้วผมฝากเด็กสองคนนั้นด้วยนะครับ
0: ฟ้าไม่กล้าสัญญาอะไรเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าฟ้าจะพยายามเท่าที่ทำได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงฟ้าไม่ทิ้งพวกเขาแน่นอนค่ะ
1: ฟ้ามาก

0: ออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
1: อืมแต่ว่าก็ยังต้องคอยระวังอยู่อ่ะหมอบอกว่าถ้าพ่ออยู่บ้านน่าจะแฮปปี้กว่า
0: จริงๆตอนแรกพวกเราว่าจะไปเยี่ยมคุณลุงที่โรงพยาบาลแหละแต่ว่ากลับบ้านซะก่อนอุ๊ยรายการแข่งออนแอร์พรุ่งนี้ใช่ปะนี่เราขออยู่ที่บ้านแข่งได้ปะจะได้ไปเยี่ยมคุณลุงด้วยทำไมไม่ถามเข่งก่อนว่าเข่งสะดวกหรือเปล่าเข่งถ้าเข่งไม่สะดวกอ่ะไม่เป็นไรเลยนะพี่ขิมว่าไงมันจะเสียงดังรบกวนพ่อหรือเปล่าไม่ดังไม่ดังไม่ดังเปิดกันเบาๆดูกันเงียบๆโอเคปะแต่พี่ขิมต้องนอนตามเวลาไม่มีปัญหาดูจบแยกย้ายตามนี้นะ

0: คพี่เจครับผมตัดคู่ต้องเขียนเสร็จแล้วพี่จะดูหน่อยไหมเพราะว่าถ้าเล่าเต็มมันยาวมากเลย
1: ไปลองเพลงไปดิ
2: ขิมไม่ได้ปัญญาอ่อนขิมแค่เป็นออทิสติก
1: ขอตอนหวยที
0: นี่ครับ
3: คือพี่เห็นคลิปอะที่น้องขิมร้องเพลงในงานโรงเรียนแล้วมีคนตะโกนขึ้นมาว่าปัญญาอ่อน
1: พี่ว่า
2: ขิมไม่ได้ปัญญาอ่อน
1: ลองเล่าแบบนี้ดูไหม
2: แค่เป็นออทิสติก
1: เอาตรงหัวขึ้นมาเลย
0: โอเคครับ
1: แล้วก็ตัดตรงไอ้เนื้อหาข้างหลังออก
0: โอเคได้พี
1: ่
0: ตัดไปครับ

0: รายการเราชื่ออะไรนะคะ
1: เดอะโน้ต
0: เลือกสิอันไหนใช่อันนั้นแหละโอเคฉันเป็นซะหน่อย

0: love you, Bing.
1: พี่วะกูไม่มีเหล้าก
2: ูไม่กิน
1: สายเอให้
3: ตื่นเต้นนะลูก
4: พี่ขิงไม่ตื่นเต้นเพราะว่ารายการมันถ่ายไปแล้วไม่ได้ต้องขึ้นไปร้องใหม่แต่ว่าพี่ขิงไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
5: ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีอะไรที่เราทำพลาดไปในรายการเนี่ยก็คิดซะว่าเป็นบทเรียนเนาะ
3: นักร้องอาชีพอ่ะเขายังไม่ได้ร้องดีทุกเวทีเลยนะลูก
4: มิเคล่าด้วยเหรอ
3: เพราะว่ามิเคล่าเนี่ยก็อาจจะมีวันที่ทำผิดบ้างนะ
6: รายการ The Note คือเวทีแห่งโอกาสที่เฟ้นหาผู้ชนะจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 1,000 ชีวิตที่ส่งออดิชั่น
7: มาแล้ว
6: เพียง11ทีมที่จะมาแย่งชิงความเป็นที่
7: ดังแน่บอกเลยอ
6: ย่างเงี้ยโอกาสของแชมป์แห่งประเทศไทยก่อนไปฟังเพลงจากคู่พี่น้องเรามารู้จักกับพวกเขากันก่อนค่ะ
8: ชื่อนางสาวเปมิกาเอื้อสัตตาพรชื่อเล่นชื่อขิมอายุ17ปีอยู่ม.4 โรงเรียนวัฒนามหานคร
9: ชื่อประกรณ์เอื้อสัตตาพรชื่อเล่นชื่อเข่งมาจากโรงเรียนเดียวกันครับ
8: ขิมไม่ได้ปัญญาอ่อนขิมแค่เป็นออทิสติก
10: ขิมเด็กพิเศษที่พิเศษกว่าคนอื่นเข่งน้องชายต้องรับหน้าที่ดูแลพี่สาวตั้งแต่เขาจำความได้สองพี่น้องที่สมควรเติบโตเรียนรู้ใช้ชีวิตที่สุขสนานสมวัยแบบเด็กคนอื่นแต่สองคนนี้กลับต้องแบกรับโลกทั้งใบไว้บนบ่าของพวกเขา
9: ก็ที่บ้านผมมีอยู่4คนครับมีพ่อมีแม่มีพี่ขิมแล้วก็มีผมครับพ่อมาเชียร์ครับแต่ว่าแม่ผมเพิ่งเสียไปได้ไม่ถึงปีครับ
10: หลังจากพวกเขาสูญเสียแม่ได้ไม่ถึงปีปู่ที่เพิ่งได้พบหน้ากันเพียงไม่นานก็มาจากไปและพ่อก็มาป่วยด้วยโรคร้าย
9: พ่อเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ครับน่าจะอยู่ได้ปีกว่าๆครับ
10: นี่เลยทำให้เขาทั้งสองต้องสู้ในเวทีนี้ด้วยเพลงแห่งชีวิต
1: อะไรวะไม่มันตัดมาอย่างเงี้ย
11: เล่าเท่าที่แบบพอจะเล่าได้ก็ได้ต้องเล่าเดี๋ยวพี่ไปตัดใจเอาเดี๋ยวพี่ไปตัดใจเอา
8: ขิมอยากได้เงินไปช่วยพ่อขิมป่วยเป็นมะเร็งปอดขอกำลังใจให้พี่ขิมกับน้องขิม
10: จากความกล้าที่จะสู้ของสองพี่น้องเพื่อพ่อที่กำลังต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายขอเชิญมาฟังเพลงจากพวกเขากันครับ
2: เชี่ยนี่มันรายการแข่งประกวดร้องเพลงหรือประกวดร้องไห้กันแน่วะเนี่ย
7: ดูก่อนทุกคน

0: ยังไม่ทันได้ร้องก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผิวทำให้รายการต้องหยุดลงทันที
1: น้องเตมิกามีอะไรจะพูดไหมคะเชิญค่ะ
2: ปกติขิมร้องดีกว่านี้แต่ว่าวันนี้ขิมไม่มีสมาธิเพราะว่าก่อนจะขึ้นมาร้องเพลงต้องทำอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยไม่มีเวลาอ่านจดหมายของปู่
1: จดหมายอะไรคะ
2: ปู่เขียนจดหมายให้ก่อนที่ปู่จะตาย
0: และขิมได้ให้ข้อมูลสำคัญถึงสาเหตุที่ว่าทำไมเธอร้องเพลงไม่ได้
2: ในจดหมายเขียนว่าปู่อยากฟังขิมร้องเพลงเวลาที่ขิมอ่านจดหมายขิมจะสมมติว่าปู่กำลังฟังขิมร้องเพลงอยู่
0: คำพูดของขิมจะเป็นการแก้ตัวหรือจะเป็นเรื่องจริงกรรมการทั้ง3ของเราต้องตัดสินใจครั้งสำคัญค่ะ
1: เอาอย่างไรดีคะแบบนี
3: ้ช่วยเอาจดหมายให้น้องเขาด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ขิมได้อ่านจดหมายของปู่เธอมุ่งมั่นในการอ่านมากๆค่ะสายตาของเธอเหมือนจะจดจำทุกคำของจดหมายเลยทีเดียวเรามาพิสูจน์กันว่าขิมจะใช้จดหมายของปู่พาไปสู่เพลงที่สมบูรณ์แบบได้หรือไม่กับเพลงของพี่น้องยอดกตัญญูคู่นี้มาฟังกันค่ะ
4: เก่งเก่งลูก

0: ม่ทำผมเนาะแล้วก็ถ่ายสกู๊ปอะไรให้มันเรียบร้อย
1: ได้ค่ะพี่เจ
2: เดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยยิ้มมาเยอะคนดูชอบแล้วกรรมการเขาถามอะไรเนี่ยก็ตอบไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องกลัวพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่ตัดต่อได้

0: มาแข่งหรือมาเล่าเศร้าอ่ะ
1: ถึงเป็นเด็กพิเศษแต่ก็ร้องเพลงพ่อดีนะเป็นกำลังใจให้
2: สงสารน้องคิมมากน้องคิมน่ารัก
3: ด่ามากอีกแล้วเบื่อ
4: จบแล้วเหรอวะ
5: เออ
6: ไม่ต้องร้องเพลงแล้วร้องไห้ไปเลยจะได้ผ่านหมด
4: เมื่อกี้มันดูแย่มากไหมวะ
5: ก็ไม่นี
4: ่โอเคเอาดีเว้ยกูถามจริง
5: กูก็พูดจริงๆมันก็แค่เอาเป็นว่ากูว่าการที่รายการแม่งทำแบบเนี้ยมันทำให้คนดูไม่สนใจฝีมือของมึงเอานะอย่าไปคิดมากเลยแล้วให้กูแนะนำนะมึงเลิกอ่านคอมเมนต์พวกนี้เถอะเพราะคอมเมนต์พวกนี้แม่งก็มาจากนักเลงคีย์บอร์ด

0: ไปแล้วเหร
1: อเข่งโอเคแล้วใช่ไหมงั้นเราไปก่อนนะ
2: พี่เข่งโอเคนะคะเด็กๆป่าเดี๋ยวครูไปส่งเอง
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาโอเคเ
0: ดี๋ยวมึงไปด้วยเหรอ
1: ไป
4: มากลับมาเลย
0: เจอกัน
4: เข้าไปพักก่อนนะลูก

0: ศเหรอ
1: คนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วอ่ะพ่อว่าผีไม่ปกติแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าพ่อป่วยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่มันก็เป็นเรื่องจริง
1: แต่ที่เขาตัดออกมาดูเหมือนขายดราม่ามากเลยนะพ่อดูไม่ได้โชว์ความสามารถพวกเราเลยอ่ะชาวเน็ตก็ด่าพวกเราเยอะมากเลยพ่อ
0: เดี๋ยวคนก็ลืมลูกเข้าบ้านเราดีกว่า

0: กรรมการไม่กล้าเหม็นแรงเพราะเป็นอ๋อปะวะ
1: เวอร์วะไม่อ่านจดหมายเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้หรือไง
2: ตกลงแข่งร้องเพลงหรือแข่งชีวิตรันทดวะ
3: ขายดราม่าเกิน

0: ฮัลโหลเคงเฮ้ยเป็นไงเห็นยังฟีดแบคดีนะเว้ย
1: พี่ได้อ่านคอมเมนต์มั้งปะเคงกับพี่ขิมโดนด่านะพี
0: ่เฮ้ยเอาหน้าเคงนิดเดียวเองคนชอบก็มีเยอะแยะนะเฮ้ยเคงฟังพี่นะคือพี่ต้องตัดเล่าแบบนี้มันถึงจะได้น่าสนใจไงคนดูเขาจะได้อยากดูเขาอยากรู้ไงว่าสตอรี่ของเราจะเป็นยังไง
1: แต่ว่าเคงกับพี่ขิมไม่ได้อยากให้ใครมาสงสารนะพี่พวกเราแค่อยากร้องเพลงอ่ะ
0: พี่ว่าพี่เข้าใจเคงนะแต่พี่อยากให้เคงลองคิดอีกมุมนึงดูไหมพี่ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันกำลังสร้างแรงบันดาลใจนะเว้ยคือถ้ามันสงสารอย่างเดียวอ่ะคนดูเขาไม่เชียร์หรอกพี่ว่ามันต้องทำให้คนดูเขารู้สึกแบบโหชีวิตแม่งยากว่ะแต่พวกเรายังสู้อยู่ไงแล้วคนดูเขาจะรู้สึกว่าเขาก็สู้ได้เหมือนกัน
1: แต่ว่า
0: เอางี้แข่งแข่งอยู่ไปแชมป์ไหม
1: ก็มาแข่งทั้งทีใครก็ต้องอยากชนะป่ะพี
0: ่ก็นั่นไงพี่เลยบอกไงว่าสตอรี่มันช่วยได้นะเข่งลองดูแบบคนแข่งรายการใหญ่ๆคนอื่นดิที่เขาได้แชมป์อ่ะร้องเพลงดีอย่างเดียวไม่พอนะเว้ยมันต้องมีสตอรี่ดีด้วยคนดูเขาจะได้รู้สึกเขาจะได้แบบให้กำลังใจอ่ะเข่งอย่าลืมนะเว้ยมันรอบไฟนอลมันตัดสินจากคนโหวตคนดูเข้าใจไหมเข่งนะไม่ต้องคิดมากแม่เราทำดีแล้วทำต่อไป
2: พี่ไม่กวนเข่งแล้วเข่งพักผ่อนเถอะเนาะ

0: เฮ้ยเราดูรายการแล้วนะจริงดิอ่ะ
1: เฮ้ยพี่ขิมใช่ป่ะผู้สู้นะเว้ยเราเชียร์อยู
2: ่ขิมใช่ไหมขอสักคนได้ไหมอ่ะคือเราชอบเธอมากอ่ะ
3: มา
4: เฮ้ยเมื่อคืนพรุ่งนี้ดูละครน้ำเน่ากันปะวะ
5: ดูดิวะพูดจามมากเลยวะ
4: สู้ๆนะครับสองพี่น้องยอดกระตันยูเล่นมือกูเฉยเลยวะ
5: เข้าใจมันหน่อยมันรีบไปร้องเพลงให้พ่อเปล่า
4: เราแทนเลยวะสู้ๆนะครับ
6: เออแม่งไปแล้วเว้ย
7: นี่เป็นคนดังไปแล้วนะนี่คือถึงยอดวิวขนาดนี้เลยนะดู
8: แล้วคอมเมนต์เป็นไงอ่ะ
7: เออคือมันก็มีดีอ่ะแหละแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้มันก็อย่างงี้อ่ะพอแบบคอมเมนต์ไม่ดีมันก็ไหลตามไปเรื่อยอ่ะ
8: ทำไรอ่ะ
7: ดันเม้นต์

0: ี่เข็มอยากชนะปะ
1: ครูฟ้าบอกว่าการแข่งขันมันไม่ใช่เรื่องของการแพ้ชนะแต่มันคือการพยายามทำให้ดีที่สุด
0: ไอพยายามอ่ะมันก็ต้องพยายามอยู่แล้วแต่แบบพยายามแล้วมันก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างปะ
1: ความพยายามมันไม่ได้มีให้คนอื่นเห็น

0: ะบอกว่าการพยายามมีไว้ให้เรารู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
1: หนูไม่อยากเก่งที่สุดหรือไง
0: เก่งหรือไม่เก่งพี่ขิมก็ไม่สนเหมือนกันพี่ขิมไม่ได้อยากร้องเพลงให้เก่งที่สุดแต่พี่ขิมอยากร้องเพลงให้ได้เหมือนมิเชล่า
1: โอ้ยเออพอเหอะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าเก่งอยากเป็นแชมป์

0: ชาติ
1: ช่วยเข่งยกอีกถุงได้ปะ
2: เฮ้ยยกเองดิ
1: เข่งมีสองมือเอง
0: โอเคอ่ะไปไป

0: นุ่มขนาดนี้เลยเหรอพี่คิมเข่งเหนือเนี่ย
1: พ่อป่วยขนาดนี้แล้วพ่อก็ต้องอยู่ข้างล่างเยอะบ้านก็ต้องสะอาดอากาศต้องถ่ายเทแล้วก็ไม่ร้อนจัดตอนเช้าๆแสงแดดก็ต้องส่องถึงเข้ามาพ่อจะได้ไม่รู้สึกหดหู
2: ่พี่คิมก็พูดถูกนะช่วยกันทำบ้านให้มันสะอาดทุกคนจะได้มีความสุขไงไม่ชอบหรือไง
0: ชอบครับนะ
2: ดีถ้าชอบเอาไปเก็บด้วย
3: เหนื่อยเลยมึงขอบใจนะเว้ย
2: โอ้สบายมากแค่นี้เองปล่อยให้เด็กๆทำกันเองเหนื่อยตายดิ
0: มาชาติ
2: อืม
0: น้ามาช่วยงานอย่างนี้เดี๋ยวเค็งทำอะไรให้กินนะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรนะเค็งเดี๋ยวน้าต้องรีบออกไปขับรถแล้วเดี๋ยวไปจัดการตัวเองข้างนอกเลย
0: โอเคครับ
3: เพราะว่าเหนื่อยกันแล้วอะเดี๋ยวโทรสั่งข้าวมากินดีกว่า
0: ได้ครับ
3: คิมอยากกินอะไรก็โทรสั่งเลยนะลูกเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนดิ
2: กูต้องรีบออกไปแล้วเค็ง
0: ครับ
2: มีปัญหาอะไรรีบโทรหาหน้าเลยนะ
0: ได้ครับนะ
2: ไปก่อนแหละไปนะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะ
3: เค็ง
0: ครับพ่อ
3: เดี๋ยวเค็งขึ้นไปเอาของให้พ่อหน่อยนะระหว่างที่เรารอเข้าพ่ออยากให้พวกเรามาดูอะไรกันหน่อยนะอย่างซองนี้มันก็จะเป็นเอกสารประจำตัวก็จะมีพวกทะเบียนบ้านสำเนาบัตรของพ่อใบมรณะบัตรของแม่แล้วก็ปู่แล้วก็สุทธิบัตรของพวกเรา

่วนซองนี้ก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินก็จะมีโฉนดที่ดินทะเบียนรถแล้วก็พวกสมุดบัญชีต่างๆนะลูก

ส่วนนี้ก็คือเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆหลายเดือนแล้วก็หลายปีไปใช้จ่ายอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยพ่อเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พ่อจะลองให้คิงเป็นคนจ่ายค่านู่นค่านี้ดูนะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวพ่อช่วยอีกทีนึง

ส่วนอันนี้เป็นเอกสารใบมอบอำนาจพ่อเซ็นรับรองสำเนาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพ่อไม่รู้สึกตัวพูดไม่ได้พ่อให้เข่งเป็นคนตัดสินใจแทนพ่อได้เลยนะดู

0: ขอให้ไม่ต้องให้ดูน่าสงสารมากขนาดนั้นได้ไหมครับ
1: ถ้าพวกเขาร่วมแข่งขันเนี่ยเขามีสตอรี่ที่ดีเนี่ยทางรายการก็พยายามจะเล่าเรื่องเขาออกไปให้มันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันขายได้มากกว่า
2: ในพ่อเข่งไม่ต้องคิดมากไงพ่อคนเขาก็เม้นไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้ว
1: คือถ้าสตอรี่มันได้แต่ถ้ามันร้องเพลงไม่ดีคนเขาก็ไม่โบสถ์ให้นะเว้ยเข่งเอาเวลาคิดมากเรื่องพวกนี้เนี่ยไปซ้อมร้องเพลงดีกว่านะ
3: ฟ้าบอกว่าการแข่งขันอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีคนที่เก่งที่สุดในโลกก็แพ้ได้เหมือนกัน

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลเคยฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
2: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
3: ขอแต่เท่าเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอฮ่องเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
4: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
0: ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมากผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
1: ก็คือว่า
0: สู่หน้าจอทีวี
2: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
0: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 น. ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

วัสดีค่ะพรีนพิชยาพรโพสง่าและนี่คือรายการหนังเล่าเรื่องค่ะหนังเล่าเรื่องเป็นรายการที่จะพาทุกคนมาสัมผัสกับทั้งความสนุกแง่มุมทางความคิดและเรื่องราวอันหลากหลายผ่านภาพยนตร์สั้นที่เราคัดสรรมาให้คุณค่ะ

0: คุณผู้ชมคะภาพยนตร์สั้นในวันนี้เป็นเสมือนบันทึกความทรงจำของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งณช่วงเวลาที่มีกระแสวันสิ้นโลกทำให้หลายๆคนตื่นตระหนกแต่เธอกลับพบว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าวันสิ้นโลกอาจจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวของเธอเองก็เป็นได้ติดตามได้ใน Fox Interlude ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นป้าจันน่ะแกขนของมาเยอะแยะเลยนะนี่ไปถามแกบอกว่าลูกแกขอให้พาไปเที่ยวก่อนที่โลกจะแตกลูกแกร้องไห้หนักมากจนแกต้องพาไปเลยนะ
2: แกไปเลยไปตึกมา
3: ฟ็อกอินเทอร์ลูดเป็นหนังสั้นทีสิทธิ์จบของหนูค่ะของมหาลัยศิลปากรซึ่งจุดเริ่มต้นของหนังสั้นเรื่องนี้คือเหมือนหนูอยากเล่าความสัมพันธ์ของพี่น้องแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าหนูโตมาในครอบครัวที่รู้สึกว่าใหญ่ประมาณนึงเลยแบบมีความอินกับความสัมพันธ์พี่น้องด้วยก็เลยอยากที่จะเล่าความสัมพันธ์พี่น้องที่แบบเขามีความขัดแย้งกันแต่ว่าประเด็นหลักของหนังที่อยากจะเล่าเลยก็คือเขาแบบว่าเขาสามารถที่จะประสานรอยร้าวภายในความสัมพันธ์นั้นยังไงได้บ้างค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าแต่ละครอบครัวเขามีการรับมือแล้วก็แก้ไขที่แตกต่างกันออกไปเลยรู้สึกว่าอยากที่จะลองเล่าในมุมมองของเราดูค่ะ
4: วันสิ้นโลก
5: ใช่ครับ
4: ที่จู่ๆพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยฮะมันร้อนขึ้นมาจากใต้ดิน
5: ใช่อ
4: ันนี้มาจากที่พลของพระสุริยะถูกไหมฮะนกสับสัตว์ตายแล้วจากนั้นโอ้โหไฟขึ้นเลยนะฮะ
5: คอนเซ็ปต์ของเรื่อง2012เนี่ยจับเรื่องประเด็นที่คนไม่ค่อยเข้าใจก็เรียกว่าเรื่องของนิวตริโนโซล่านิวตริโนโซล่านิวตริโนเนี่ยเป็นอนุภาคขนาดเล็กไอ้พวกนี้
6: จำที่พ่อเคยเล่าให้ฟังได้ปะมันมีสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออยู่เต็มไปหมดบนนั้นน่ะภูเขาที่สูงที่สุด

0: โหมองดีๆพอมันพุ่งปะทุออกมาจากใต้ดินเยอะๆตอนมันระเบิดลาวาสีส้มก็คงเรืองแสงเต็มท้องฟ้าเลยดิ
1: ถึงมันจะเรืองแสงสวยๆมันก็น่ากลัวอยู่ดีปะ
0: จริงโคตรน่ากลัวแต่ถ้าปกป้องโลกได้ก็คงเจ๋งดีนะ
1: แกคนเดียวจะปกป้องโลกได้ไงนอกจากภาวนาให้ฝนตกน้ำท่วมโลกเพื่อให้ลาวามันละลายแล้วเราก็หนีขึ้นที่สูงเนี่ยนะ
0: ก็จริงอะ
2: ก็แค่รับผิดชอบในส่วนของตัวเองมันไม่ได้ยากหรอกแล้วก็ชอบทำหน้าเหมือนคนไม่พอใจตลอดเวลาใครจะไปอยากคุยแล้วก็จะมาหาว่าอคติมันก็เห็นกันชัดๆนี่ก็ไม่ได้อะไรก็เห็นมันเป็นน้องนั่นแหละ

0: เขาบอกว่าบนนั้นมีหินให้เลี้ยงด้วยก้อนใหญ่กว่าบ้านเราเยอะเลย
1: อะไรที่ไหน
0: จำที่พ่อเคยเล่าให้ฟังได้ปะมันมีสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออยู่เต็มไปหมดบนนั้นน่ะภูเขาที่สูงที่สุด
1: ก็พูดได้น่ะหรอ
0: ใช่อุดมสมบูรณ์มากๆน่าจะมีหินมากพอนะ
1: ไหนอ่ะไม่เห็นจะมีเลยมั่วแล้ว
0: ดูดีๆมองผิดทางปะเนี่ย
2: ตรงไหนนั่นน่ะเขาก็
1: ไม่จริงมันไม่มีให้ตาช่วยดูเลยก็ได้ตาลองดูดินมันบอกว่ามีพวกเขาอยู่ไกลนู่นเลยตาลองส่องดูแล้วบอกทีว่ามันไม่มี
3: อะไรอ่ะไหนดูสิ
4: ตาตาส่องไปตรงขันแหลมนะครับไหนตา
3: ตาเขามองไปชัดซะด้วยสิไหนไหนตรงไหน
4: นี่ไงจะปีชื่อนั่นแหละ
5: คำถามที่ว่าจะมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับแนวคิดที่กล่าวว่าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในวันอายันฤดูหนาวและตรงกับจุดศูนย์กลางของจักรวาลอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเหมือนพ่อมานี่ตามตักให้
3: ไอ้น้ำไปหยิบชามะนาวในตู้เย็นมาให้ตาหน่อย

0: แล้วปูนล่ะ
1: อ๋อเมื่อกี้ตอนกลับบ้านมาเห็นมันบอกว่ามันจะออกไปซื้อหลอดไฟเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะพ่อ
2: กูซื้อมาแล้วทำอะไรไม่ถามสักคำชอบทำอะไรข้ามเพื่อเดี๋ยวที่จะพูดนี่ครับ
0: ได้นะ
2: ไม่กลัวเลยด้วย
3: เขาเรียนแบบ
0: ครับถูกเออเห็นเบาๆด้าน
2: ครับ
1: เดี๋ยวออกไปซื้อหลอดไฟมาทำไมปลามันซื้อมาแล้ว
2: ซื้อมาเปลี่ยนทั้งอันเลยหน้าบ้านไงไฟมันอ่อนซื้อมาแล้วทำไมไม่เปลี่ยนล่ะ
3: อ
2: ่
3: ะ
0: แล้วอะไร
3: เต็มก
0: ิ้งพอมากินข้าวมาได้ครับ
2: ไหนดูซิมีอะไรกินบ้าง
3: อุ๊ยพก
1: เออนี่เมื่อวานเห็นป้าจันน่ะแกขนของมาเยอะแยะเลยนะนี่ไปถามแกแกบอกว่าลูกแกขอให้พาไปเที่ยวก่อนที่ลูกจะแตกลูกแกร้องไห้หนักมากจนแกต้องพาไปเลยนะ
3: ทำไมล่ะร้องไห้หนักเลยเหรอ
1: โหยหนักมากเลยแหละจริงๆก็ไม่แปลกหรอกเด็กก็กลัวของมันนั่นแหละ
4: ป้าจันแกไปไหนอะ
3: เขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเราก็อยู่ส่วนเรากินข้าว

0: ว่าพวกเราก็มีที่ที่อยากจะไปนะแม่แต่พอถึงวันจริงก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: ดินจำได้ว่ามีภูเขาที่สูงมากๆอยู่ที่ไหนสักที่แค่พวกเราไปที่นั่นอาจจะปลอดภัยสำหรับทุกคนก็ได้นะ
0: ตรงนี้เป็นดินที่ลาวากำลังจะแตกระเบิดขึ้นมาบนโลกของพวกเราเราจึงจะต้องเดินทางนี้ขึ้นมาบนภูเขาบนนี
1: ้งั้นเราไปกันเถอะ
0: โคกินทำไมเนี่ยแม่จับได้เลยถ้าแม่เปลี่ยนใจแม่ไปจะทำ
1: ฉันก็ต้องมาแปรงฟันกับแกเนี่ยได้แปรงแล้วก็ได้ไปนอนเพราะพรุ่งนี้คือวันของพวกเรา
2: ไปเยอะๆเลยต่อตาชุดตาชุด
1: เอาไปทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ย
2: เฮ้ยเราไปกันหลายคนนะ
1: ด้วย
2: เดี๋ยวตาด้วย
1: เอาน้ำเปล่าด้วยเหรอ
2: เอาด้วยเอาด้วยตาเตรียมไว้เดี๋ยว
1: เอาน้ำมาช่วยกัน
0: ตาอะไรไปเยอะแยะเนี่ย
2: อันนาเชื่อตาเดินน่ะพวกเราไปกันหลายคน
0: โอเค
2: คนละคน
0: โอ้ยไปใช่ไหม
1: น้ำช่วยถือหน่อย
2: เฮ้ยตาเตรียมไว้ทั้งคืนเนี่ยพวกเราไปกันหลายคน
1: โอ้โหต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยเหร
2: อช่วยกันช่วยกัน
1: โอ้ย
0: คนในน้ำตา
2: โอเคไหม
1: น้ำมาช่วยกันถือ
3: โอเคในวันเดียวนะพ่อจะเอาไปทำไมเยอะแยะชามะนาวเนี่ย
2: ก็เอาไปเผื่อทุกคนนั่นแหละเอาไปเผื่อไว้เยอะๆไง
3: จะขนไปทำไมเยอะแยะน้ำเปล่าก็มีเอาเก็บเข้าตู้เย็นไปลูกพี่นะปูนเขาจะมาแล้วเขาไปเอารถรีบๆด้วยล่ะ
1: โอเคเก็บกี่ขวดจ้ะ
2: แล้วของที่จะพกไปอ่ะเก็บพร้อมยัง
1: เตรียมหมดแล้วตาแม่ช่วยเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนของตาก็เสร็จหมดแล้วน่ะวางอยู่หน้าบ้านแล้ว
2: ดีมากอีก
0: เก็บน้ำมะนาวใส่นะเดี๋ยวน้ำเก็บน้ำเปล่าเอง
1: เดี๋ยวเอาน้ำเปล่าไป
0: เอาไม่พอเอาสั่งน้ำเปล่ากลับเลย
2: เก็บพร้อมแล้วไปพร้อมแล้ว
1: แบบไงตาให้เอาน้ำเปล่าไป
2: นั่นแหละเราไปกันหลายคนเชิญตาดิ
1: โอเคไปละ
2: ไป
1: โทรเร็ว
0: เร็ว
2: ไปไป
1: โอเคไป
2: ไปดิเอาดูวางไว้ก่อนเหรอมาสามตามา
1: โอเค
2: เร็วเอานี่ปุ๊บ
1: ลุง
0: จะลุกต้อง
2: ขอมา
0: แค่นี้สบายมาก
2: ค่ะ
1: ว่า
3: ไอ้ดินกล้องไอ้ดินตอนเด็กอ่ะนายไปเจอที่ห้องเก็บของมาเอาไปถ่ายสิ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตาให้จับเตรียมพบยังพบไหม
0: ครบ
2: ไหมไม่ลืมนะไม่ลืมอะไรนะเอาเอาด
0: ูมาพอ
2: เออพร้อมนะ
0: เอาเสื้อมา
2: เอ้เอา
0: ครับ
2: โอเค
0: โอเค
2: เออเดี๋ยว
0: อาตัวนี้พร้อม
2: เออ
1: น้ำน้ำ
0: ตัวนี
1: ้ตา
2: เออเออ
0: นี่จะไปเที่ยวกัน
1: เที่ยวที่ไหน
2: เอ้าพร้อมแล้วก็
3: ของ
2: เอ้าเอ้
1: า
3: ลืมอะไร
2: ไปไป
3: ช่วยกันขนของขึ้นรถสิ
0: ครับ
1: ดิ๊บมันมีต้นไม้ด้วยอ่ะตรงเนี้ย
0: เอ๊ยังว่าจะถ่ายนะพี่ป้า
1: เออเออบ๊ายบายเอ้ารอด้วยดิ
0: มามาช่วยยกของแล้วมามามา
1: โอเคไปเลย
0: คุณ
1: ไป
0: ไป
1: ตึกไม้

0: ดอกไม้ผีบานมากค่ะว่าเราอยู่บนโลกกลมๆบางครั้งฉันก็งงนะคะอาจยัง
1: กดนานแล้วเนี่ย
0: ก็ไม่บอกว่ะมาวันนี้นะคะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่ง
1: 20 ธันวา 2012ถ้าเคยได้เห็นคลิปนี้แล้วขอบคุณที่เก็บความสนใจของพวกเราเอาไว้นะครับ
0: พวกเรารับรู้ได้ถึงพลังงานอันเลวร้ายค่ะว่าตอนนี้โลกกำลังเคลื่อนไหวลองดูสิคะ

0: ไหนภูเขาอ่ะแม
1: ่ดินเห็นภูเขาไหม
2: ไม่อ่ะเห็นเฉยๆก็ไม่มี
1: กลิบเลยกลิบเลยแม่ไหนบอกว่าจะพาไปดูภูเขาไงเห็นสวยๆก็ไม่มีคนก็เงียบกริบ
3: แกตาเดินขึ้นเขาหรือไงตอนขึ้นมาก็อ้วกแล้วอ้วกอีกแกตัวดีเลยคนเยอะเดี๋ยวก็พากันหลงหินแถวนี้ก็มีถมเถไปจะกลับบ้าน

0: สหายใกล้ถึงหรือยัง
1: อยู่กันครบเลย
2: น้ำพ่อจะมายัง
0: จะอยู่ที่นั่นจะไม่เป็นไรหรอจริงด้วยน้ำก็ไม่ได้อยู่บนภูเขาเหมือนกัน

0: อบรูปอบ
1: รูปอบใครจะเก็บอ่ะ
0: ก็ดินไง
1: ฮะ
0: เออ
1: แกอ่ะ
0: ไม่ต้องมาพูดเลยปังชุบใครแพ้เก็บเปล่ายิงชุบ
1: ทำไม
0: เปล่ายิงชุบเลยแพ้เก็บเลย
1: ขี้โกงอ่ะ
0: นี่ขี้โกงนี่เล่นตามความจริงครับ
1: โอ้ยจะล้มจะล้ม
0: เว้ยเก็บสุกบเว้ย
1: เงียบดิ
0: ก็ได้ก็ได้ลูกไปนั่งอ๋ออ
1: ุ้ย
0: เงียบๆดิโอ้ไม่รอเล่นเลยก็ได้สงสารมันน่ะ
1: เออแต่หน้าบ้านเราอ่ะเคยฝังศพกบไว้มันมีต้นไม้จิ๋วๆงอกออกมาด้วยนะ
0: สงสัยตาคงรดน้ำต้นไม้ตรงนั้นเยอะจนมันงอกมั้ง
1: แต่ก็จำไม่ได้อ่ะว่าฝังตัวอะไรแต่จำได้ว่าเป็นกบก็เหมือนภูเขาตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหน
0: เพราะว่าส่องเท่าไหร่ก็ไม่เจอชี้โมนี่นะ
1: ชี้โมอะไรวะ
0: จะโดนกบเล็ก
1: แท
2: ้ท้องฟ้าล่ำร้องบอกว่าเจ้าช่างโง่เขลาเสียงฟ้ากึกก้องหัวเลาะไปกับสายลมล่องลอยพัดผ่านไปจาง
3: ๆมึงคิดว่าพระเจ้ามองเราโง่เหรอ
2: ไม่อะอยู่ดีก็คิดได
3: ้จะว่าไปคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมันสองคนจริงๆน่ะ
2: อะไรที่เปลี่ยนแปลงมันก็มักจะน่ากลัวเสมอแหละก็ไม่แปลกหรอกที่เด็กมันจะกลัว
3: ยากนะนี่กูก็แอบกลัวเหมือนกันนะ แต่ก็ดีนะได้ออกมาข้างนอกบ้างจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก
2: ใช่ให้เด็กๆมันออกมาเที่ยวนี่แหละจะได้เลิกเครียดเรื่องโลกแตกพูดกันอยู่ได้ทุกวันจนเครียดจะตายอยู่แล้วว่าแต่แกนั่นแหละที่โลกจะแตกของจริงเรื่องที่จะไปกรุงเทพอ่ะคิดจะบอกไอ้ปลามันเมื่อไหร
3: ่น้ำในมือฉันนี่แหละจะเปิดเผยตัวตนของแกถ้าแกไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยากก็พูดความจริงมาซะ
0: เจ้าไม่จำเป็นต้องทำงี้หรอกคุณองครักษ์ต้องให้กล้าบอกอีกครั้งว่าไม่
3: เจ้านี่มันสามหาวเกินไปแล้ว
0: สีหน้าเจ้าดูไม่พอใจเลยนะช้าก่อนข้าไม่อยากมีเรื่อง
3: เฉยเฉยทำเปลี่ยนเรื่องเจ้าไม่ต้องมารู้ดีว่าข้ารู้สึกยังไงฉะนั้นจงพูดความจริงมา
0: ไม่
3: เจ้านี่มัน
1: เฮ้ยแม่ไม่เอาไม่อยากไม่อยากเอา
3: ใครเป็นนางเงือกอะ
0: ตาช่วยด้วยนี่เขาจะสาดน้ำใส่หนู
4: เอา
0: จะดีละเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้นี่ตาผมเล่นเชิงดูเฮ้ยเดี๋ยวตาอยากเป็นนางเงือกอ่ะ
5: แล้วงี้โลกแตกเราจะหนีกันยังไงทันน่ะ
6: แต่แม่บอกว่าที่นี่ปลอดภัย
4: พวกเองยังไม่เลิกกลัวกันอีกเหรอลองมองดูรอบๆสิแล้วฟังมันเป็นยังไงล่ะถ้าเราลองฟังมันดีๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรจะน่ากลัวเลยโลกอ่ะมันก็เหมือนพวกเรานี่แหละมันคงไม่อยากให้ตัวมันเองอ่ะแตกระเบิดง่ายๆหรอก
7: ทำไมอ่ะ
1: เขา
7: ไม่ห่วงมึง
1: พี่ไม่ต้องพูดเลยก็ดูมันตั้งแต่ไหนก็นิกจะไปก็ไปนิกจะมาก็มาพ่อก็ตามมันไปถึงไหนเมื่อคืนนี้ก็เนี่ยผิดหวังกลับมาเสียใจที่ปูประวัติศาสตร์มาสามรอยนั่นน่ะ
7: มันโตขึ้น
1: แล้วพี่ปูนโตแล้วนะปูนก็อยากจะออกไปซื้อของตัวเองบ้างแต่พ่อเขาก็เป็นห่วงมึงอ่ะ
7: ถ้าเขารู้เขา
6: วันนั้นพวกเราไม่ได้ขึ้นไปบนภูเขาที่สูงที่สุดแบบที่พ่อเคยเล่าเอาไว้พวกเราอยู่กันที่ทุ่งนากว้างๆมีบ่อน้ำเล็กๆแล้วก็เจอกบตายอีกแล้วบนท้องฟ้ามีเครื่องบินขับผ่านบ่อยๆสงสัยอยู่ว่าเขาไปไหนกันคงกำลังหนีโลกแตกเหมือนกับพวกเราอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าหนีไปไกลๆก็คงลำบากแบบที่แม่บอกแม่เลยก็ภาวนาขอให้

0: ลูกไม่แตกดีกว่า
1: น้าปูนขยับซ้ายหน่อยซ้ายส่วนแม่ขยับขวาขยับเข้าไปอีกนิดน้าปูนขยับเข้าไปหาแม่หน่อยออกมานิ่งไว้นะ
2: ยินดีท่าเทเปล่า
3: ไว้มันจะบังตาแล้ว
1: ตาขยับเข้ามาหาแม่หน่อยขยับเข้ามาอีกหนึ่งสองสาม
3: ไอ้ดินเข้ามาเดี๋ยวตาถ่ายเองมา
0: ปอบนี่มาดินละ
3: ย
0: ิ้
3: ม
0: ดิ
3: มานี่ยิ้มด้วยไอ้ดินไอ้น้ำเอาสามคนยิ้มด้วยที่เอาหนึ่งสองสาม
4: รู้ไหมชื่อพวกเองเกิดมาจากอะไรพวกเองเกิดในช่วงฝนตกทั้งคู่ตอนนั้นนะกินชื้นจากดินและฝนมาพร้อมๆกันเสียงกบอิงอ่างร้องดังลั่นไปทั่วบ้านเองหัวเราะออกมาทุกครั้งที่มีเสียงกบร้องพ่อแม่เองบอกว่ามันคงจะอารมณ์ดีเหมือนกับเองคุยจ้อไปเรื่อยและถ้าปกติวันไหนไม่มีฝนก็ลองฟังดูดีๆบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงมันก็ได
5: ้วันที่21เดือน12ปี2012เนี่ยนะปฏิทินของชนเผ่ามายาโบราณวันนี้ผมเลือกที่จะจัดรายการเรื่องนี้วันนี้เผื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้จัดรายการเพราะโลกจะแตกแล้วอาจารย์ฮะพรุ่งนี้สำคัญยังไง
6: พรุ่งนี้เป็นวันธรรมดาอีกวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากเป็นวันที่เปลี่ยนฤดูกาลที่สำคัญพรุ่งนี้เวลา18:11
5: 6:11 นครับ

0: ไข่มันติที่เลี้ยงไว้วันนี้ไงต้องเลี้ยงใหม่หมดเลยอันนี้ต้องทานด้วยกันและนี่ก็วันนี
1: ้เบล
0: อไอ้ทำไม
2: นี่ก้อนหิน
0: มาไปเรียนกันอันนี้วางไว้ไหนดีอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: นี่ตรงนี้ได้
2: ไม่ได
0: ้ว่าแต่ดินถ้าเลี้ยงเสร็จแล้วจะขออะไร
2: พอผ่านโลกแตกมาก็ไม่รู้จะขออะไรเลยอ่ะ
0: จริง
2: ๆฉันว่าฉันจะลองสร้างก้อนหินที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ดู
0: แล้วจะสูงเท่าไหร
2: ่สูงเท่านู่นไง
0: เท่านู่นเลยเหรอ
2: เออแต่น้ำต้องช่วยดินสร้างนะ
0: เอ้ยรู้แล้วนะดินเรียบร้อย
2: น่ะเป็นเลยค่ะนับด้วย
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2: โดนแน่ไปหนึ่งนาทีแล้วจะกี่สิบ
0: งวดไปเลย
2: โดนนับก่อน
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: จริงๆแต่ตอนแรกครับที่แป้งมาเล่าพอดที่เขาอยากจะทำให้อาจารย์ในห้องทีสิสเนาะให้ฟังมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวตั้งแต่แรกแล้วฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นฟาวเดชั่นของเรื่องของแป้งตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของบริบทหรือว่าเซตอัพของเรื่องเนี่ยมันจะต่างจากไอ้ตัวเวอร์ชันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นในหนังซึ่งในดับแรกของแป้งเนี่ยไอ้ตัวสถานการณ์มันคือว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นงานศพทำให้คนในละแวกบ้านเนี่ยเขาจะต้องมารวมตัวกันเตรียมช่วยงานจัดงานศพซึ่งไอ้เด็กที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบพาเราไปเจอกับสมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านในละแวกนั้นแล้วได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครตัวเด็กคนนี้ครับแต่ทีเนี้ยพอบทมันถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยไหนที่จะต้องมีเรื่องของโลเคชันที่มันจะต้องมากขึ้นตัวละครแต่ตัวจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองรู้สึกว่ามันก็จะเริ่มงบก็เริ่มบานปลายละมันเลยถูกรวบรัดให้ทุกคนเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่พอสมาชิกทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเขามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงมันอาจจะไม่ได้เห็นระยะห่างแบบในดับแรกแต่ว่าเราเห็นเคมีเนี่ยเห็นไดนามิกบางอย่างของคนในครอบครัวที่เขาปฏิสัมพันธ์กันที่เรารู้ว่ามันมีบางอย่างแหละเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวบางอย่างที่จริงๆแล้วหนังไม่ได้เล่าชัดเจนด้วยซ้ำแต่ว่าเรารับรู้ได
1: ้2012วันสิ้นโลก
2: ใช่ครับ
1: ที่จู่ๆพื้นที่แห่งหนึ่งเนี่ยฮะมันร้อนขึ้นมาจากใต้ดิน
2: คอนเซ็ปต์ของเรื่อง2012เนี่ยจับเรื่องประเด็นที่คนไม่ค่อยเข้าใจ
3: โครงหลักเลยที่แบบยังอยากให้มันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือหนูอยากเห็นภาพถ่ายครอบครัวที่รวมตัวกันซึ่งระหว่างทางมันอาจจะเกิดการแบบประสานรอยร้าวเพื่อให้ได้จุดจบที่เป็นแบบภาพถ่ายร่วมกันที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือว่าแย่อะไรแบบนี้ค่ะพอพัฒนามาเรื่อยๆอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็แนะนำให้ว่าหนังของเรามันควรที่จะแบบมีเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะเจาะลึกประเด็นนี้ให้ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะใช้แบบเหตุการณ์2012เข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันเป็นวันสิ้นโลก
0: ก่อนที่มันจะเป็น2012เนี่ยมันถูกต่อต้านโดยเราเพราะว่าไม่แน่ใจเนาะว่าเราโตมาในเจน Y หรือเปล่าเรารู้สึกว่า2012เนี่ยมันไม่น่าจะจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แลกเปลี่ยนกับน้องไปในฐานะที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เชื่อ2012นะแล้วเราก็เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นน่ะ2012เนี่ยทำให้คนหวาดระแวงขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยพุ่มกับแป้งเองเนี่ยคือเขาก็ดีเฟนส์เราก็ได้แต่โอเคแหละถ้าเขามีเหตุผลของเขาแล้วมันเป็นความเชื่อของเขาแล้วมันเป็นยุคของเขาเองอะเราที่อาจจะมองในมุมของคนที่แก่กว่าและคนละยุคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแนะนำเขามันเป็นสิ่งที่เราต้องฟังเขาซะมากกว่าก็เลยยอมแพ้ไป
3: พอเราเลือกที่จะใส่เหตุการณ์2012ที่เขาบอกว่ามันเป็นวันสิ้นโลกค่ะหนูรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารีเลทในวัยเด็กด้วยประมาณหนึ่งมันเกิดการจินตนาการนะคะว่าแบบว่าเอ้ยโลกมันจะแตกยังไงหรือว่าเราจะตายกันแล้วหรออะไรแบบนี้ซึ่งกระแสตอนนั้นมันก็สร้างความแบบหวาดกลัวให้กับแบบหลายๆคนประมาณหนึ่งหนูก็เลยแบบมีโอกาสได้ไปถามมุมมองความรู้สึกเพื่อนๆว่าแบบเขารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นั้นซึ่งบางคนเขาก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้เชื่อเลยแต่บางคนเขาก็แบบกลัวมากมันเลยสะท้อนว่าแบบความกลัวเราคืออะไรเราจะกล้าพอที่จะแบบลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นแบบไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันหยิบยกขึ้นมาเล่าในแง่ของแบบจินตนาการแล้วก็การเผชิญหน้ากับความกลัวได้จริงๆพ่อมีอิทธิพลคือเพราะว่าหนูรู้สึกพ่อเป็นตัวแทนของเรื่องราวแล้วก็ความหวังรู้สึกว่าคนที่อยู่ใกล้กันมันอาจจะมีความ

ดแย้งระหว่างกันแต่คนที่อยู่ไกลกันออกไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเขามีความห่วงใยกันอยู่อะค่ะแบบว่าเขาพยายามซัพพอร์ตกันถึงแม้จะมีเรื่องขัดแย้ง

0: พ่อเขาไปไหนแต่พอโอเคมันถูกพัฒนาขึ้นมาเราเห็นว่าที่จริงๆบทพ่อเนี่ยมันยังมีอยู่เนาะการมีอยู่ของพ่อเนาะมันมีเหลือแค่เสียงของเขาอะเรารู้สึกว่ามันมีมวลบางอย่างที่มันช่วยขยายหรือมันช่วยเสริมความไม่รู้บางอย่างที่ตัวละครมันกำลังประสบพบเจออยู่อะ
1: ตาก็เป็นพ่อของป้าป่านปูนแล้วก็มีหลานไอดินไอน้ำพวกหนูรู้สึกว่าตาเป็นตัวแทนของคนแก่ที่เขาไม่อยากมีภาระให้กับลูกๆหลานๆของเขาเขาเลยพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆหรือว่าคอยช่วยเหลือสิ่งต่างๆให้กับทุกคนภายในบ้านบางทีมันอาจจะดูแบบกวนใจไปบ้างแต่รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่พยายามรักษาความสัมพันธ์หรือประสานรอยร้าวทำในพาร์ทของตัวเองให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้ค่ะ

0: นูพยายามมองหากิจวัตรให้ตาว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างหนูเลยแบบว่าโอเคเลือกที่จะให้ตาซ่อมแก้วซึ่งด้วยความที่แบบเขาสูงอายุแล้วเขาก็แบบมีความมือไม้สั่นตามวัยใช่ไหมคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะแบบซ่อมมันนะคะซ่อมมันหรือซ่อมความสัมพันธ์การซ่อมแก้วมันเหมือนเป็นการค่อยๆต่อติดความสัมพันธ์เหมือนกับแก้วค่ะพอมันประกอบรูปร่างได้แล้วแต่สุดท้ายแล้วรอยร้าวมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ภายในใจเรามันไม่ได้หายไปไหนค่ะถึงแม้มันจะได้รับการแบบขี้คายบ้างแต่รู้สึกว่ามันก็ยังมีรอยร้าวอยู
1: ่ดับแรกดับสองเป็นตัวละครจะเป็นยายเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวนี้แหละเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไปต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเด็กที่เป็นตัวเอกเนี่ยเขาพยายามจะถ่ายรูปเพื่อไปประกวดซึ่งโจทย์ของมันก็คือถ่ายรูปครอบครัวที่เห็นความรักใคร่กันก็กลายเป็นว่าตัวเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ครอบครัวเนี่ยเขาจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปถ่ายรูปด้วยกันในที่ที่เราเข้าใจว่าครอบครัวเนี่ยเคยมีความทรงจำร่วมกันในอดีตแล้วเหตุก็คือว่าตัวละครยายเนี่ยเกิดเป็นลมแล้วมันทำให้คนในครอบครัวเนี่ยที่กำลังทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างจะต้องกลับมาดูแลตัวละครยายตัวละครนั้นพอย้อนกลับไปพอย้อนกลับมาที่ตัวละครตาในดับสุดท้ายเนี่ยมันก็เห็นว่าตัวละครสองตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนกับแกนหลักบางอย่างหรือเป็นนัยยะบางอย่างที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยเขากลับมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมถ้าเรามองหนังเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจมันคือตัวละครชายในหนังเนี่ยมันถูกลดทอนการที่บอกว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวมากๆเลยหนึ่งตัวพ่อเองเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวตนของพ่อเลยด้วยซ้ำเราได้ยินเพียงแค่เสียงเนาะคุณตาเองที่จริงๆแล้วในฐานะพ่อเขาก็กลายเป็นคนแก่ที่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งฟังลูกสาวของเขาทะเลาะเถียงกันมันเลยเป็นความน่าสนใจที่ตัวหนังอาจจะไม่ได้เล่าหรือตั้งใจเล่าตรงๆมันทำให้ตัวไดนามิกของครอบครัวเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าตัวพ่อเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้กระทบแค่ตัวความคิดของเด็กนะตัวนำสองคนพี่น้องเนี่ยไอดินกับไอ้น้ำเนี่ยน่าจะใช้คำว่าทวินหาหรือว่าครุ่นคิดหาพ่อของเขาเนาะเพราะเขาไม่ได้เจอกันเลยแต่ในขณะเดียวกันตัวละครอื่นเรารู้สึกว่าตัวแม่เองที่ไม่ได้เจอกับพ่อซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับตัวละครสามีภรรยาคู่นี้มันยิ่งทำให้เราสนใจอะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ซึ่งเราว่าหนังน่าสนใจตรงนี้แหละตรงที่ให้คนดูได้ลองเติมความคิดหรือว่าความรู้สึกของตัวเองเข้าไปแล้วเราว่ามันทำงานกับคนดูพอด้วยเหตุนี้แหละ
0: หนูมองว่าความสัมพันธ์ภายในบ้านนี้ก่อนนะคะแบบว่าคนที่เขาใกล้ชิดกันเขาอยู่ด้วยกันเขาไม่ค่อยพูดความในใจเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกันมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของปาป่านปูนที่เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นแม่กับน้าอีสองคนของไอดินไอน้ำรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือกันสะสมเหมือนเขาอยู่ใกล้กันแล้วเขาก็มีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่เคยได้รับการเคลียร์ใจอะค่ะก็เลยมันเลยความขัดแย้งมันเลยถูกสะสมมาเรื่อยๆเพราะเขาเลือกที่จะไม่เผชิญหน้าซึ่งตัวละคร

0: ่านที่เป็นคนกลางค่ะเขาก็พยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของแบบความสัมพันธ์พี่น้องของเขาเองด้วยเหมือนกันหนูรู้สึกว่าทั้ง3คนเขากำลังพยายามทำหน้าที่ในของตัวเองเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไป
1: คือความสัมพันธ์ของพี่น้อง3คนเนี่ยมันถูกเขียนมาตั้งแต่ดราฟแรกๆแล้วจนดราฟสุดท้ายการมีอยู่ของพี่น้องที่ไม่ได้ลงรอยกันมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เพอร์เฟคเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เรามองว่าปัญหาหรือว่าตัวละครที่เขา3คนเนี่ยกำลังประสบพบเจอกันอยู่หรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกิดจากการอยากจะทะเลาะกันหรือการไม่ลงรอยกันขนาดนั้นมันเหมือนกับเป็นการแสดงออกของความรักบางอย่างที่ตัวละครพี่น้องเนี่ยเขามีให้การแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะต้องแสดงออกในเลเวลไหนและจะพูดยังไงให้แต่ละคนมันเข้าใจเพราะว่าแต่ละคนมันก็มีการเติบโตบางอย่างที่มันก็ต่างกันเรารู้สึกว่าไอ้ตัวก้อนของพี่น้องเนี่ยมันช่วยเสริมความเป็นหนังเรื่องนี้ได้มากขึ้นด้วยซ้ำว่าในขณะที่เราพูดเรื่องของการเติบโตเรื่องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราจะรับมือกันยังกับมันยังไงการที่ทุกคนออกโตขึ้นมาแล้วเป็นปัจเจกบุคคลมันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วการที่เราจะมาผสานกันอยู่ร่วมกันในฐานะครอบครัวมันอาจจะไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะยึดเหนี่ยวติดกันไม่ได้อาจจะมีรอยร้าวบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วในฐานะของคนที่มีความคิดต่างกันแต่ว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันมันก็อาจจะเป็นนัยยะบางอย่างว่าเขาก็ยังกลับมาเจอกันได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เพอร์เฟกต
0: ์ตัวไอดินไอน้ำเขาเชื่อว่าลาวามันจะปะทุขึ้นมาจากดินมันเลยต้องหนีขึ้นไปที่สูงใช่ไหมคะเหตุการณ์เนี้ยหนูรู้สึกว่ามันได้รับอิทธิพลมาจากพ่อประมาณนึงที่แบบพ่อเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับภูเขาที่สูงที่สุดให้ฟังซึ่งจริงๆแล้วภายในตัวหนังสั้นเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากใส่ความเป็นแฟนตาซีภายในความคิดเด็กประมาณนึงเพราะเหมือนกับว่าหนูพยายามใส่แบ็คกราวด์ที่ว่าแบบวันนึงพ่อเขาแบบเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่แบบเวลาเล่าให้เด็กๆฟังอะไรแบบนี้ค่ะคือเรื่องราวมันอาจจะดูเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเด็กๆบางคนมันอาจจะคิดแบบว่าสิ่งนี้มันอาจจะดูเหนือจริงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าพ่อเป็นตัวแทนของเรื่องราวจริงๆให้กับตัวละครไอดินไอน้ำ
1: ตัวละครเด็ก2คนเนี่ยเรามองว่ามันใสมากๆเลยนะในหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในบริบทที่น้าเขาทะเลาะกันความสัมพันธ์ของพ่อแม่เป็นยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้2คนเนี่ยมันกลับดูสว่างไสวมากๆอ่ะในทางหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าขอบคุณที่ไม่ได้สร้างตัวละครที่ทนบาดแผลของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีสิ่งที่หนังมันเสนอมันคือตัวละครที่เรารู้สึกให้กำลังใจเขาเราอยากให้ไอเด็ก2คนไอดินไอน้ำเนี่ยมันเติบโตแล้วเป็นคนที่เราหวังว่าเขาจะมีความสุข
0: รู้สึกว่าไอดินไอน้ำเป็นมุมมองของเด็กที่ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกหรือความในใจเกี่ยวกับการขัดแย้งภายในครอบครัวมากนักเขาเลยแบบเลือกที่จะทำแบบขอพรหรือไปภูเขาอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการกระทำโดยอ้อมที่แบบเป็นหนทางนึงของการประสานรอยร้าวซึ่งภายในความคิดเด็กหนูรู้สึกว่าโลกมันเปรียบเสมือนครอบครัวของเขามันเลยถูกเล่าขนานกันไปไม่ชัดเจนมากนักด้วยความที่มันเป็นมุมมองเด็กหนูรู้สึกว่าเด็กมันก็ไม่อยากเห็นความขัดแย้งนั้น
2: ก็มีพี่สองคนอยู่แล้วอ่ะทำไมอ่ะ
3: ก็แค่เป็นห่วงมึงพี่ไม่ต้องพูดเลยก็ดูมาตั้งแต่ไหนก็นี่จะไปก็ไปนี่จะมาก็มาพ่อก็ตามมันไปถึงไหนอยู่นี่ก็ผิดหวังกลับมาเสียใจที่ปูประวัติศาสตร์มาสามรอยนั่นน่ะ
2: มันโตขึ้นแล้ว
3: พี่ปูนโตแล้วนะปูนก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างแต่พ่อเขาก็เป็นห่วงมึงอ่ะ
4: ถ้าเขารู้เขา
0: ไอฉากที่มันปิดหูใช่ไหมคะมันจะเห็นเลยว่าแบบว่ามันรับไกลจากความขัดแย้งนั้นคุณตาเองเขาก็พยายามที่แบบจะปกป้องหลานๆของเขาด้วยการแบบว่าปิดหูเป็นทอดๆกันไปมันเหมือนเป็นการหลีกหนีความจริงประมาณนึงแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นใช่ไหมคะมันก็จะมีภาพที่แบบเล่ามองถาดเกี่ยวกับเรื่องราวของวันนั้นแล้วก็มีเสียงไอดินเล่าในมุมมองของเขาเองรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เขา ยอมรับความจริงได้รู้สึกว่าเด็กมัน

0: อาจจะคิดว่าโลกมันอาจจะระเบิดไปแล้วในตอนที่เขาเห็นแม่กับนานาทะเลาะกันแต่รู้สึกว่าในบางครั้งการระเบิดมันไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปค่ะมันเหมือนเราไม่มีทางรู้ได้ว่าการระเบิดในครั้งนั้นมันจะออกมามีผลลัพธ์ที่ดีหรือว่าแย่ซึ่งแต่อย่างน้อยถ้าเขาได้เห็นความที่คลายกันหรือโมเมนต์เล็กๆของการคุยกันนั่งข้างกันรู้สึกว่ามันก็ทำให้ตัวเด็กยังมีความหวังกับแบบโลกใบนี้อยู
1: ่แต่ก็จำไม่ได้อะว่าฝังตัวอะไรแต่จำได้ว่าเป็นกบก็เหมือนภูเขาตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหน
2: เพราะว่าส่องเท่าไหร่ก็ไม่เจอชีโมนี่นะ
0: รู้สึกว่ากบเป็นตัวแทนของไอดินไอน้ำประมาณนึงเพราะว่าเขามีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เขาเจอศพกบแล้วเขาก็ฝังศพกบแล้วก็ไว้อะไรมันใช่ไหมด้วยความที่มันมีไวโอเวอร์ของตาที่เล่าว่าเด็กๆ เขาก็เกิดในช่วงที่ฝนตกเหมือนกันแล้วมันมีหลังฝนตกมันจะมีเสียงกบกับอึ่งอ่างร้องซึ่งการได้ยินเสียงนั้นมันอาจจะทำให้แบบเราหัวเราะไปกับมันอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดูน่าจะเรามีความสุขสนุกสนานกับมันพอเป็นฟอกอินทรูดใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่แบบว่าเรากำลังเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะมีความทุกข์บ้างมีความเศร้าบ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยเป็นช่วงเวลานั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเลยกลายเป็นฟอกอินทรูดที่แบบว่าเด็กๆ เขาก็จะเติบโตขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆค่ะ
3: พอตัวละครสองตัวนี้มันใสมากแล้วภาพกบที่มันตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กันมากเลยนะพอไอตัวกบเนี่ยมันมีการฝังกบเนาะแล้วมันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้เนี่ยถ้าสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะว่ามันไม่ได้แปลว่าเรื่องร้ายมันจะร้ายเสมอไปมันยังมีสิ่งที่อาจจะต้องเติบโตและเกิดขึ้นใหม่และอาจจะดีกว่าเดิมรออยู่ข้างหน้าก็ได้ซึ่งเราว่ามันเป็นการเปรียบเปรยที่น่ารักจริงๆพอพูดว่าเป็นที่ปรึกษามันดูโหเป็นคำใหญ่โตมากว่าแบบเราจะต้องให้คำแนะนำเด็กๆแต่จริงๆแล้วเราว่าเราใช้คำนี้ดีกว่ามันคือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเรากับเด็กเรากับแป้งพุ่มกับเราไม่ได้รู้เรื่องราวของแป้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ให้เขาได้ในฐานะที่ปรึกษาคือการรีเช็คเขาลองถามเขาว่าเฮ้ยถ้าแป้งอยากทำอย่างนี้มันจะทำได้ไหมแล้วมันจะทำยังไงมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะถ่ายทำจริงๆเราว่าคงมีที่ปรึกษาแล้วก็โปรดิวเซอร์เก่งๆที่เขาอาจจะเข้าใจว่าจะทำงานกับพุ่มกับยังไงแต่สำหรับเราเนี่ยเรายังมองว่าเรายังอยากให้ตัวเด็กๆเนี่ยไปลองทำอะไรบางอย่างเราสวมหมวกของเราเองในฐานะที่เราเคยเป็นนักศึกษาเนาะโอเคแหละมันคงดีถ้าเกิดที่ปรึกษาเราเตือนเราว่ายังอยากทำอย่างนั้นเลยทำอย่างนั้นแล้วมันไม่รอดหรอกแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วเขาจะรู้ไหมในโปรเซสของการลองแบบนั้นน่ะมันอาจจะมีบางอย่างที่เวิร์กและบางอย่างที่ไม่เวิร์กก็ได้เราก็เลยรู้สึกว่าหน้าที่ของเราในฐานะปรึกษามันคือการแลกเปลี่ยนกันแล้วเรื่องของ creative decision การตัดสินใจบางอย่างในหนังหลายๆอย่างมันก็เป็นเรื่องของคนทำเองเราเหมือนกับเป็นแค่คนคนนึงที่ให้ฟีดแบคน้องพูดคุยกับน้องแล้วก็แค่บางอย่างแล้วกันว่าเราเคยทำแบบนี้แล้วมันเกิดแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของการพูดคุยกันแหละในฐานะคนทำหนังด้วยกันจะมากกว่าครับจริงๆเราสนใจหนังที่พูดถึงเรื่องส่วนตัวมันคงเศร้าถ้าเกิดหนังเรื่องนึงมันไม่มีส่วนหนึ่งของคนเล่าอยู่เลยเรารู้สึกว่าพอหนังที่สิทธิ์เนี่ยมันเป็นหนังที่สิทธิ์เนาะมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ให้คนทำหนังนี่แหละได้แสดงออกความเป็นตัวเองผ่านการเล่าเรื่องที่เขารู้จักมากที่สุดมันก็มีหลายคนว่าเอ้ยเล่าแต่เรื่องของตัวเองแล้วมันจะไปต่อยังไงพอเรากลับมองว่าเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนสิเรามีโอกาสได้ลองค้นหาบางอย่างของเราแล้วถ้าเราเข้าใจเราตัวเราเองแล้วอะแม้ว่าจะมากจะน้อยหรือว่าไม่ได้เข้าใจทั้งหมดมันก็น่าจะสามารถไปแอพพลายกับเรื่องราวอื่นที่อาจจะห่างไกลจากเรื่องส่วนตัวได้มากขึ้น
0: คือหนูรู้สึกว่าตัวหนังสั้นเรื่องนี้มันพยายามมองหาความเป็นไปได้มากมายภายในโลกใบนี้แล้วที่จะแบบว่ารักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่ขาดเลยของครอบครัวนี้ก็คือการเผชิญหน้ากันตรงๆซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ของ

0: ของแต่ละครอบครัวที่เขาอาจจะแบบไม่เลือกที่จะเผชิญหน้ากันการที่เราไปขยันขยอเขาให้เขาคืนดีกันมันอาจจะทำให้เราแฮปปี้แต่ว่าเราอาจจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคนที่เขามีรอยร้าวต่อกันเขารู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะหนูเลยมีความคิดจริงๆที่ว่าจริงๆเราอาจจะแค่ต้องให้เวลาพวกเขาให้อยู่กับตัวเองแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่คนที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเขาน่าจะพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือเสมอค่ะคือมันเป็นสิ่งที่หนูแบบคิดได้หลังจากทำหนังเรื่องนี้ด้วยเริ่มแรกเราอยากที่จะทำหนังประสาทรอยร้าวใช่ไหมคะและสิ่งที่เราคิดได้คือถ้าเราแฮปปี้คนเดียวแล้วคนที่เขามีรอยร้าวต่อกันจริงๆมันเขาไม่ได้มีความสุขด้วยเลยหนูเลยรู้สึกอยากให้แบบเวลากับพวกเขาค่ะใ
1: ช่ซึมเท่านู่นไง
2: ทุ่งเลย
1: เออแต่น้ำต้องช่วยดินสร้างนะ
2: เอ้ยรู้เรื่องหน้าดินเรียบร้อย
1: น่าเป็นเลยค่ะนับด้วย
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่พอเราสวมหมวกคนที่เป็นคนดูแล้วกันเราก็สนุกกับเรื่องนะถ้าเรามองในภาพรวมแล้วเราไม่ได้คิดถึงตอนที่เขาทำงานกับเราเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เราสามารถเอาตัวของเราเองโยนเข้าไปในหนังแล้วก็เติมแต่งเรื่องราวได้บางอย่างเหมือนกันในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าตัวหนังเองมันก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรให้เราจะต้องรักครอบครัวกับไปรักครอบครัวนั้นแต่ว่าที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยคือเรามองเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันพยายามเก็บคุณค่าบางอย่างของความสัมพันธ์บางอย่างแล้วก็พยายามที่จะตั้งช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างน่าสนใจมากๆซึ่งตรงนี้เราว่ามันคือความดีงามของหนังเรื่องนี้แหละ
4: คุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ในครอบครัวบางครั้งก็ไม่ราบรื่นไม่ลงรอยกันบ้างและความขัดแย้งนั้นบางครั้งก็มีต้นเหตุมาจากความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะซึ่งคนที่จะคอยประสานรอยร้าวประคับประคองความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือคนในครอบครัวนี่แหละค่ะเป็นกำลังใจให้กับหลายๆครอบครัวที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่นะคะพบกับประเด็นและเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในรายการหนังเล่าเรื่องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรร
1: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
0: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17 พฤษภาคมนี้
2: รายการพิเศษวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคมนี้เต็มอิ่มไปด้วยสาระและความบันเทิงดีๆมีให้ทุกคนในครอบครัว7 นาฬิกาการ์ตูนสร้างสรรค์จินตนาการชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็ก9 นาฬิกาความยุติธรรมไม่มีวันตายความจริงต้องถูกเปิดเผยเปาบุญจินมือปราบคอร์รัปชัน10 นาฬิกา 5 นาทีสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสัตว์ป่าหายากสารคดีดินแดนแห่งธรรมชาติสโลวีเนีย11:05 น.ทำความรู้จักชีวิตผู้คนในเมืองชลบุรีกับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13:00 น.ย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14:05 น.สำรวจอาหารประจำชาติกับครูท็อปสังคมสนุกคิด14:30 น.ชมความสนุกสนานกับละครเด็กนานาชาติเรื่อง Wishes ขอพรให้โลกน่าอยู่และนิ่งไว้ก่อนยายสอนไว้

0: 15:05 หนังที่ไม่ใช่แหนมภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนใต้แดนกินดอง15:30ทุกการกินเปลี่ยนโลกได้กับเมนูข้าวมันไก่จานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
1: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: การบำบัดทดแทนไตอาจไม่ได้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกคน
3: กลุ่มผู้สูงอายุด้วยความที่มีความเปราะบางมันไม่ใช่ว่าเราแก้ไขไตเราทุกอย่างดีขึ้น
2: ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังบางกลุ่มอาจไม่ได้ต้องการการรักษาเพื่อยื้อชีวิตแต่อาจต้องการแค่การรักษาที่ทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข
4: ความรู้สึกของยายนะร่างกายนี่ก็เหมือนรถยนต์ยายก็คิดอย่างเงี้ยเสื่อมไปยายก็เลยอยู่กับมันได้
5: สัญญาฉันรักเธอ
2: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS Palliative Care ชีวิตที่ออกแบบได้ของผู้ป่วยโรคไตวันจันทร์ที่4พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
6: อยู่แวะประชุมเราเลยผมมูดเดาเดี๋ยวเลยจะปล่อยเรื่องว่าเดี๋ยวจะเป็นปั้นเลยบ้างอะไรกัน
7: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
8: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 ทางไทย PBS

0: ร็อกกี้เนี่ยอันนี้ในหนังกับในหนังสือแตกต่างกันเล็กน้อยในหนังจะมีเสียงเหมือนเป็นน่าจะทำมาจากเสียงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นมันมีเสียงนกมีเสียงอะไรปนด้วยแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเป็นเสียงโน้ตดนตรีเลยเป็นคอร์ดได้ซ้ำเป็นแบบบางคำก็คือเป็นคอร์ด A C D อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมไปเจอข้อมูลมาว่ายานในหนังการออกแบบของเขาอะออกแบบเพื่อลู่ลมทั้งที่อวกาศไม่มีลมอันนี้จะอธิบายไงครับทำไมต้องทำให้โคม่าก่อนเดินทางอวกาศเลยครับ
0: เขาลองทุกอย่างแล้วเขาลองซิมูเลชันทุกอย่างเขาพบว่า
2: สวัสดีครับผมมติพลตั้งมติธรรมนักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติครับและนี่คือ Scientific Movie ครับ
1: คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้เลื่อนฟีดข่าวดูจะเห็นข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์สงครามทางตะวันออกกลางแล้วการเกิดสงครามที่ตะวันออกกลางนำมาซึ่งปัญหาวิกฤตพลังงานเรื่องน้ำมันอย่างที่คนไทยเราก็เห็นนะฮะประกาศราคาน้ำมันกันกลางดึกแล้วแผ่กันไปเติมน่ะคือวิกฤตแต่วิกฤตที่นอกเหนือจากน้ำมันแล้วก็เราจะมาคุยกันในวันนี้กับหนังเรื่องโปรเจกต์ฮิลแมรี่นะก็คือวิกฤตที่เป็นจักรพรรดิแห่งพลังงานสำหรับโลกเราเลยก็ได้คือแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ในหนังเนี่ยเขาเล่าว่ามันกำลังจะส่งพลังงานมาให้โลกน้อยลงทุกทีอะหนังเนี่ยโอเคใครไปดูมาก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้จะมาคุยกับอาจารย์มติพลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนังเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ดับนะไม่ได้ดับแต่มันจะส่งพลังงานมาให้เราน้อยลงในความเป็นจริงโอกาสเกิดขึ้นแบบนั้นมันมีไหมครับอาจารย
0: ์หรือจะตอบยังไงนะครับมีไหม
1: มี
0: ครับและเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอีก5,000 ล้านปีข้างหน้า
1: อ๋ออันนั้นคือแบบตามอายุไขของเขา
0: ใช่ครับก็คือพอดวงอาทิตย์มันมีพลังมันใช้พลังงานอยู่นะครับมันต้านทานแรงโน้มถ่วงของมันเอาไว้โดยการจุดระเบิดนิวเคลียร์ฟิวชันอยู่ข้างในอันนั้นพลังงานของดวงอาทิตย์ที่เรามาทุกวันนี้มาจากนิวเคลียร์ฟิวชันนะครับแต่ว่าฟิวชันนี้มันใช้ไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นฮีเลียมสักวันนึงไฮโดรเจนในแกนกลางมันจะหมดมันจะพองขึ้นแล้วมันก็จะหลีลงจริงๆมันจะพองจนมันผิวมันเกือบใกล้ๆถึงโลกเลยซ้ำมันจะร้อนมากจนน้ำทะเลเดือดไปก่อนแต่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังคุยขึ้นถึงไม่ใช่สิ่งที่หนังคุยขึ้นถึงนะครับโดยที่ไม่มีไซเคิลในการเปลี่ยนแปลงความสว่างของมันเหมือนมันมีเปลี่ยนจุดของมันแล้วกันนะครับมันมีเปลี่ยนการเกิดจุดของมันเราเรียกว่าวัฏจักรโซลาร์ไซเคิลมีอายุ11 ปีอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี
1: ้
0: นะครับในตามนิยายในหนังเนี่ยนะครับโปรเจกต์เฮลแมรี่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์อยู่ของมันดี
1: ๆ
0: แต่มันมีอะไรไปบังอยู่ดีมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาบังในหนังก็คือแอสโตรเฟสใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแอสโตรเฟสไม่มี
1: จริงๆ
0: ไม่มีจริงนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนแต่งแอนดี้เวียร์เนี่ยเราอาจจะเคยถ้าคนใครยังไม่รู้นะครับคนแต่งเดียวกับมาเชียนนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้หนังนิยายของเขาอะมันน่าสนใจกว่าอื่นๆคือมันเป็นฮาร์ดไซไฟนะมันตั้งอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงนะครับเรื่องนี้ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงเท่ากับมาเชียนนี่คือจริงเกือบทุกอย่างเลยนะครับมีนิดเดียวเท่านั้นที่บิดเบี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องนี้คือมีความแฟนตาซีนิดนึงนะครับคือไอตัวแอสโตรเฟสเนี่ยไม่มีจริงนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแอสโตรเฟสนะครับไม่มีจริงแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มีสืบเนื่องมาจากความเป็นจริงก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นจะเป็นไปได้ไหมที่มีคำตอบก็คือก็เป็นไปได้นะครับทีนี้คำถามก็คือถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ดูดพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวดวงอาทิตย์ได้ถ้าสมมติมีอย่างนั้นจริงมันก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นสิ่งนึงที่สิ่งมีชีวิตทำได้ดีมากคือเพิ่มจำนวนถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวดวงอาทิตย์และดูดกลืนพลังงานแสงสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะดูดพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆซะจนสิ่งมีชีวิตอื่นจะมีปัญหานะครับแล้วถ้าเราถามต่อไปว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเหรอที่อยู่ดีๆมันมีแบบสิ่งมีชีวิตโผล่ขึ้นมาแล้วมันทำให้แบบสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นแบบซวยกันไปหมด
1: ครับ
0: เป็นไม่ได้แล้วจริงๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
1: oh.
0: นะครับทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นอยู
1: ่
0: อย่างเช่นที่เรารู้จักโลกร้อนใช่ไหม
1: คา
0: ร์บอนไดออกไซด์มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งอุตริเอาพลังงานฟอสซิลออกมาใช้อัตราที่เร็วเกินไปแล้วจริงๆถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์โลกของเราเนี่ยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งมีชีวิตพวกแรกๆที่มันผลิตออกซิเจนเนี่ยจริงๆยุคแรกออกซิเจนเป็นสารพิษนะครับแล้วพอออกซิเจนมันปล่อยออกมาเยอะมากปริมาณออกซิเจนในโลกมันเยอะมากเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเกิดการสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ
1: ่
0: นะครับเพราะสิ่งมีชีวิตมันปรับตัวไม่ได้อยู่ดีมันมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมันมีสิ่งมีชีวิตเริ่มวิวัฒนาการขึ้นมาใช้ออกซิเจนมันก็เลยโล่งว่าเลยกลับเข้าสู่นู่นนี่ครับแต่อีกรอบนึงจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของโลกเนี่ยมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาทันทีที่มีสิ่งมีชีวิตนึงวิวัฒนาการอะไรแปลกๆมาแล้วมันไม่มีการควบคุมมันก็จะ เกินออกไปสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวให้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดแล้วพออยู่ดีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนั่นนี่ก็คือพล็อตหลักเรื่องนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ดีมีสิ่งมีชีวิตนี่มันก็ใช้ชีวิตอยู่ของมันมันก็เพิ่มจำนวนของมันไปเพียงแต่ว่ามันผลพลอยได้คือมันทำให้แสงดวงอาทิตย์ตกลงมาบนโลกน้อยลงแล้วมันก็ทำให้ระบบนิเวศบนโลกพังไปหมดเลย
1: มันใช้เวลาประมาณไหนครับถึงจะแบบปกคลุมทั้งหมดมันต้องขยายพันธุ์ได้เร็วมากเพราะว่าดวงอาทิตย์ก็ใหญ่มาก
0: แต่เขาบอกว่ามันขยายพันธุ์doubling time ก็คือมันเพิ่มเป็น2เท่าภายในเวลาไม่กี่วันครับจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แล้ว8วันมั้งในหนังมีพูดถึงอยู่เพราะนั้นถ้าสมมุติว่า8วันจาก1เป็น2นะครับจาก2เป็น4นะผ่านไป80วันจะเป็น1024แล้วก็ผ่านอีกแป๊บเดียวจะมีเป็นพันล้านนะครับเพราะนั้นจริงๆการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีในช่วงยุคโควิดที่ผ่านมาเราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เร็วแค่ไหนก็โควิดเชื้อโควิดตัวในช่วงปี2019มีอยู่แค่เซลล์เดียวไม่ใช่เซลล์มันเป็นไวรัสนะครับมันมีอยู่แค่อันเดียวนะครับแล้วมันแพร่ไปด้วยมนุษย์ทั่วโลกกี่พันล้านคนแล้วมนุษย์แต่ละคนไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับ
1: มีเป็น
0: ล้านล้านอันเพราะนั้นเพิ่มจำนวนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับได้เร็วแน่นอนอยู่ที่ว่า doubling time เวลาในการแพร่พันธุ์เท่าไหร
1: ่
0: ถ้าสมมติว่า asophase เวลาในการแพร่พันธุ์ใช้เวลาแบบ10ปีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอันนั้นใช้เวลานานแต่ว่าเราก็จะไม่เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้น
1: กลไกการมีชีวิตของ asophase คืออะไรครับในหนังเขาเล่าอะไร
0: ไม่หนังไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่นะครับในหนังไม่จริงส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเวลาคนแบบบอกว่าโอ้โหหนังสือดีกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ว่ามันเป็นความจริง
1: เรื่องนี้ใช้คำว่าหนังสือเขาให้ดีเทลเยอะกว่าดีกว่า
0: ใช่หนังสือให้ดีเทลเยอะกว่าแล้วหนังมันpacing อะไรเงี้ยแล้วมันค่อนข้างรวบนิดนึงเพราะว่ามันไม่จะยาวเกินไปก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าดีเทลหลายอย่างแต่อย่างนึงที่ผมชอบก็คือถึงแม้เขาไม่ได้พูดถึงเนี่ยแต่ว่าเขาก็มียังไงเขาไม่ได้พยายามที่จะแบบอุปโลกสิ่งใหม่ขึ้นมาเขาพยายามจะอิงตามหนังสือมีบางเรื่องที่ไม่ที่ขัดกันบ้างอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงAstrophaseนี่เป็นอะไรยังไงนะครับในนิยายเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาอธิบายค่อนข้างละเอียดเลยนะครับหนังสือAstrophaseเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเราเลยซ้ำนะครับมีไมโทคอนเดรียมี DNA นะครับมีการใช้พลังงานนะครับ

0: มีเคปไซเคิลด้วยซ้ำนะครับเคปไซเคิลเป็นกระบวนการการใช้พลังงานของแบบมนุษย์เราเซลล์เราทุกเซลล์เนี่ยใช้สิ่งเดียวกันมีโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างแทบจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบนโลกนะครับพูดง่ายๆก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวบนโลกผมน่าจะคล้ายๆกับโปรตีสอะไรอย่างนี้อย่างนึงนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับมีออร์แกเนลอย่างนึงที่มันพิเศษกว่าอื่นก็คือมันสามารถดูดพลังงานอะไรก็ได้นะครับ
1: พลังงานอะไรก็ได้
0: อะไรก็ได้เลยทุกอย่างนะครับความร้อนแสงทุกอย่างรังสีนะครับมันดูดได้หมดเลยที่พอมันดูดได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันดำมันสีมันเหมือนสีดำเพราะมันดูดแสงทุกอย่าง
1: มันเหมือนไข่มุกในชาไข่มุกนะคล้าย
0: ๆอาจจะยังไงแต่มันน่าจะเล็กมากนะคือมันก็จะถ้ามันดูดแสงทุกอย่างดูดพลังงานทุกอย่างไว้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือมันจะสีดำบั้มปีเลยนะครับมันดูดเพราะมันดูดทุกอย่างไว้แต่ทีนี้ในนิยายอธิบายค่อนข้างละเอียดว่าเขามาพบว่ามันดูดที่มันดูดเนี่ยมันเปลี่ยนพลังงานไปเป็นอนุภาคเปลี่ยนไปเป็นนิวทริโนนะครับในนี้ในหนังไม่ได้พูดถึงนิวทริโนอะไรแต่ว่าในนิยายเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดว่ามันดูดพลังงานเปลี่ยนไปเป็นนิวทริโนกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้จริงในทางหลักการเช่นเดียวกันเราเรียกแพร่โปรดักชันนะครับก็คือเราในทางฟิสิกส์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานกับมวลเนี่ยมันเป็นจริงมันก็คือเหมือนอย่างเดียวกันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับโดยสมการที่เราน่ารู้จักดี e เท่ากับ mc กําลัง2ใช่มั้ยครับมันดูดพลังงานไปแล้วก็เปลี่ยนออกเป็นมวลเป็นนิวทริโนซึ่งนิวทริโนก็เป็นอนุภาคที่มีอยู่จริงเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆมีมวลน้อยมากๆทุกๆ1วินาทีเนี่ยทุกๆ1ตารางเซนติเมตรเรามีนิวทริโนพุ่งทะลุเราไปเป็นพันล้านตัวนะไม่ใช่แค่พุ่งทะลุมือผมด้วยพุ่งทะลุพื้นไปอีกด้านนึงทะลุได้ทุกอย่างเพราะว่ามันแทบจะไม่ชนกับอะไรเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนพลังงานไปเป็นมวลได้ในห้องทดลองเช่นในเซิร์นนะครับเราอนุภาคมาชนกันก่อนให้มันจะเปลี่ยนมวลจากพลังงานก่อนแล้วพลังงานเนี่ยมันก็เปลี่ยนกลับมาเป็นมวลอีกรอบแต่เรายังควบคุมไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าเราสมมติว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสามารถควบคุมกระบวนการเกิดแพร่โปรดักชันแล้วเปลี่ยนพลังงานไปเป็นนิวทริโนได้ก็มันก็อาจจะทำอะไรแบบนี้ได้นะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่หนังสือที่วายไว้ก็คือมันสามารถเปลี่ยนกลับได้ด้วยนะครับมันเปลี่ยนนิวทริโนออกมาเป็นพลังงานซึ่งพลังงานที่มันปล่อยออกมาเป็นพลังงานเพโทวาไลน์ในหนังสือคือแสงสีแดงๆที่เราเห็นนะคร
1: ับ
0: มันออกมาเป็นช่วงคลื่นเดียวเลยก็ในนิยายก็บอกไว้ว่ามีเนื่องจากนักดาราศาสตร์ไปสังเกตเห็นแสงแปลกๆจากพุ่งจากดวงอาทิตย์ไปเป็นดวงไปดาวศุกร
1: ์
0: ซึ่งก็คือแสงที่ไอ้พวกนี้ปล่อยออกมาจากกระบวนการแพร่โปรดักชันนะรีเวิร์สแพร่โปรดักชันของนิวทริโนออกมาเป็นแสงถ้าเราสามารถมีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรหรือใครก็ตามสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงมากนะครับเพราะว่าจากสมการ e เท่ากับ mc กําลัง2ใช่มั้ยมันอธิบายว่าอะไรเอามวลมาคูณด้วยความเร็วแสงแล้วคูณด้วยความเร็วแสงรอบนึงจะได้เท่ากับพลังงานความเร็วแสงนะครับคือ 2.998 คูณ10ยกกําลัง8นะครับพูดง่ายๆก็คือมี0 8ตัว1 0 0 0 0 0 0 0 0
1: ครับ
0: แล้วคูณด้วย10 0 8ตัว2รอบ
1: โอ้โห
0: พูดง่ายๆคือ e เท่ากับ mc กําลัง2แปลว่ามวลนิดเดียวเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มหาศาลนะ
1: ครับ
0: เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเขาใช้มวลยูเรเนียม64กิโลกรัมจริงๆมีแค่ไม่กี่กิโลกรัมเท่านั้นในที่กระบวนการฟิชชันไปแต่ฟิชชันไปเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนจากยูเรเนียมเป็นอย่างอื่นถ้าเราคำนวณมวลทั้งหมดของระเบิดก่อนและหลังเนี่ยมันมีมวลหายไปแค่ประมาณ 0.5 ถึง 0.7 กรัมเท่านั้นพลังงานของมวล 0.7 กรัมนะ
1: ครับ
0: คือพลังงานที่ระเบิดเมืองทั้งเมือง
1: 0.7 กรัม
0: ใช่
1: โอ้โหนิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีไอแอสโตรเฟสเนี่ยตามนิยายเนี่ยมันสามารถเก็บนิวทริโนไว้จำนวนมหาศาลแล้วมันก็เปลี่ยนนิวทริโนออกมาเป็นพลังงานเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ย
1: ครับ
0: มันจะสามารถเปลี่ยนพลังงานได้ประสิทธิภาพสูงมากนะครับเยอะมากๆเยอะกว่าแหล่งพลังงานใดก็ตามที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี
1: ้ครับแสดงว่าแอสโตรเฟสเนี่ยมันมีถ้าเปรียบกับของในโลกเราเหมือนแบตเตอรี่อย่างนึงมันที่เก็บพลังงานไว้
0: ใช่จริงๆในหนังสือเขาพูดถึงอันนี้ด้วยเขาพูดประโยคนี้เลยเขาบอกว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด อย่างนั้นเลยนะครับ
1: ล็อกกี้ในตัวเขาเป็นเหมือนหินเนี่ยนานหินนี่เขาถามแบบเด็กๆเลยนะ มันจะมีชีวิตได้ไหมหินนึงเนี่ย
0: จริงๆต้องบอกก่อนว่านะครับเรายังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลกหน้าตาเป็นยังไง
1: ใช่
0: เพราะยังไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: นะครับแน่นอนว่าทุกอย่างที่เราคิดถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเราจะอ้างอิงจากสิ่งมีชีวิตที่เราเคยเจออยู่แล้วบนโลกนะครับเพราะเรานึกออกอยู่แค่นี้นะครับสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นยังไงทุกอย่างมีแขนมีขามีตาใช่ไหมแล้วก็ต้องมีน้ำเป็นของเหลวนะ
1: ครับ
0: ต้องมีน้ำเป็นของเหลวน้ำทำหน้าที่น้ำในร่างกายสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นตัวทำละลายเป็นเลือดเรานั่นเองเพราะเราอาหารอะไรทุกอย่างขับของเสียล้างใช้น้ำหมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยคุณสมบัติที่จำเป็นกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี้ยน้ำเป็นของเหลวที่ดีที่สุด นะครับเป็นของเหลวที่มี

0: ความจุความร้อนจำเพาะค่อนข้างสูงนะครับเป็นตัวทำละลายที่ดีมากแล้วไม่ใช่แค่ว่ามันทำได้ดีนะครับมันเป็นของที่หาได้ง่ายด้วยเพราะว่าน้ำมันใช้แค่ไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะ
1: ครับ
0: ออกซิเจนเป็นหนึ่งในธาตุที่มีเยอะที่สุดนะในเอกภพจะมองจากสิ่งนี้แล้วเราก็เลยคิดว่าเออเป็นไปได้ว่าถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็น่าจะต้องมีน้ำแหละม
1: ัน
0: จะมีอะไรได้อีกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราตามหาในทางวิทยาดาราศาสตร์เนี่ยเราจะตามหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเราจะมองหาน้ำ
1: แหล่งน้ำ
0: ไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวต้องน้ำที่เป็นของเหลวด้วย
1: น้ำของเหลว
0: นะเพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันต้องมีช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะ
1: อ
0: ะไรงี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าวันนึงเราจะไปเจอสิ่งมีชีวิตที่มันแปลกมากจนเราไม่รู้ด้วยซ้ำไม่สิ่งมีชีวิตวันนึงเราอาจจะไปลงจอดบนดาวสักดวงนึงแล้วไปเตะก้อนหินก้อนนึงเราไม่รู้ว่าก้อนหินนั้นมันมีชีวิตอยู
1: ่
0: เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เรายังนึกไม่ออกแต่การแค่เราจินตนาการไม่ออกไม่ความไม่ได้แปลว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ถูกไหมมันอาจจะเป็นแค่เราจินตนาการได้ไม่เก่งพอเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวล็อกกี้เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันในหนังสือมีอธิบายไว้ละเอียดเลยว่าเป็นยังไงนะครับจริงแล้วในหนังสืออธิบายว่าล็อกกี้เนี่ยมีสิ่งมีตัวเซลล์อยู่แต่ว่ามีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเขาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ด้วยซ้ำเขาเปรียบเทียบว่าลองนึกภาพว่าสมมติมีผึ้งอยู่ผึ้งสร้างรังใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: สมมติว่าลองนึกภาพว่ามีผึ้งชนิดนึงที่มันสร้างรังที่รังที่มันเดินได้มีแขนมีขาเดินได้นั่นแหละล็อกกี้คือประมาณนั้นนะคร
1: ับ
0: แต่แทนที่จะเป็นผึ้งเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
1: ครับ
0: นะครับเขาอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อยู่ในร่างกายล็อกกี้เนี่ยสร้างไอ้ตัวส่วนที่เป็นร่างกายข้างนอกที่ทำจากโลหะทำจากเหล็กทำจากอะไรนะล็อกกี้มีเลือดเป็นประหลอดมีระบบเลือด2อันระบบร้อนระบบเย็นแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไอ้น้ำ
1: โอ้เขาอธิบายขนาดนั้น
0: มากขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าไม่มีกล้ามเนื้อเลยเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไอ้น้ำเวลาจะเคลื่อนที่ก็คือเอาของเหลวร้อนปั๊มเข้าไปเพื่อให้น้ำเดือดออกแล้วก็จะเอาแรงดันน้ำเนี่ยขับให้กล้ามเนื้อขยับแล้วพอเนื่องจากว่ามันใช้ความร้อนพอผ่านไปสักพักนึงก็เลยต้องมีท่อระบายความร้อนพอผ่านไปสักพักนึงระบายความร้อนไม่ไหวก็ต้องหยุดปิดทุกอย่างนะก็เลยคือเวลาหลับแล้วก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาหลับเนี่ยร่างกายขยับไม่ได้ก็เลยต้องมีคนอื่นผัดกันเฝ้าเวลาคนหลับ
1: ครับ
0: นะครับอันจริงอยู่ละเอียดอธิบายละเอียดมากนะครับในหนังสืออธิบายไว้เกือบทุกอย่างแล้วอธิบายแบบแม้กระทั่งแบบว่าการแบบมองเห็นอะไรเป็นยังไงสภาพดาวเป็นยังไงนะจริงๆเขาอธิบายไว้ด้วยว่าบนดาวของไอ้สภาพของล็อกกี้เนี่ยบรรยากาศเป็นแอมโมเนียเป็นแอมโมเนีย30เท่ามั้ง30ชั้นบรรยากาศมันก็จำไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: แต่คือสูงมากๆนะจริงๆจริงๆอันนี้ในหนังทำดูเหมือนแค่แบบมีอะไรกั้นๆนิดหน่อยแล้วก็แบบออกมาแต่จริงๆในหนังสือเนี่ยคือชัดเจนมากว่าเป็นไปไม่ได้เลยในหนังสือเกรซไม่เคยเข้าไปในยานล็อกกี้ด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าไปนะครับเพราะว่าสภาพบรรยากาศมันสุดขั้วกันมากๆซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คือผมว่ามันผู้แต่งเขาพยายามจะแบบให้เห็นว่าแบบสิ่งมีชีวิตมันความสุดขั้วของมันจะเป็นขนาดไหนปกติเราอาจจะชินกับนิยายวิทยาศาสตร์ที่แบบเออเอเลี่ยนก็หน้าตาเหมือนคนมีแขนมีขาเพราะมันแต่งตัวง่ายกว่าเอาแค่คนมาแต่งหน้าแปลกๆก็เหมือนเอเลี่ยนแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ลองพิจารณามันประหลาดมากจนแบบเราอยู่ในอากาศเดียวกันไม่ได้เรามองยังไม่เห็นไม่มีตาด้วยซ้ำ อะไรเงี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงก็ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับ
1: พูดถึงเรื่องการเดินทางในอวกาศมั้งครับต้นเรื่องมาเราเห็นพระเอกตื่นขึ้นมาหนวดเฟิร์มผมยาวจะทำไมต้องทำให้โคม่าก่อนเดินทางอวกาศด้วยครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่เขาไม่ได้อธิบายนะครับในหนังสืออธิบายไว้ละเอียดเช่นเดียวกันเขาลองทุกอย่างแล้วเขาลองซิมูเลชันทุกอย่างเขาพบว่ามนุษย์ไม่ถูกออกแบบมาให้ทนกับการอยู่ลำพังได้นานขนาดนั้นแล้วเคยทดลองอะไรประมาณนี้มาหลายรอบไหมอเมริกาเองก็เคยมีการทดลองไบโอสเฟียร์1 2อะไรเงี้ยที่เอามนุษย์ไปซีลอยู่ด้วยกันนะครับแล้วสักพักนึงก็ทะเลาะกันเสมอนะครับเขาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้มนุษย์จะเดินทางมันเป็นปีๆอยู่ในสภาวะที่สุดขั้วไม่ได้พบกับใครไม่มีใครคุยด้วยเลยอยู่ตัวเองนะครับมันยากมากอีกอย่างอีกปัญหาอย่างนึงก็คือเรื่องอาหารแล้วก็น้ำนะครับเพราะเราถ้าเราลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาเราก็ต้องใช้อาหารนะครับแล้วก็ลองนึกภาพดูว่าแบบสมมติวันหนึ่งคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วแบบไม่เอาละจบเลยนะจบเลยนะ
1: อัน
0: นี้คือมีแค่วันนั้นแค่ครั้งเดียวอ่ะก็คือภารกิจทุกอย่างก็ล้มเหลวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหาวิธีทำยังไงให้เราไม่ต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาเดินทางน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับหนังหลายเรื่องก็มีเรื่องของแบบแช่เย็นใช่ไหมไคโอเจนิกไฮสเตซิสหรือว่าแบบไฮเบอร์เนตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าอย่างนึงที่ต ด้วยความที่แอนดี้เวียงแล้วเช่นกันนะครับอย่างนึงที่

0: เขาใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับซึ่งเขาในเรื่องคือเขาผูกไว้ตัวสแตรปนะครับตัวหัวหน้าโครงการก็คือเขาจะใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเป็นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีและใช้พิสูจน์มาอยู่แล้วทั้งนั้นเขาจะไม่ใช้เทคโนโลยีทดลองเพราะว่านี่เป็นแบบเฮลแมรี่เป็นครั้งสุดท้ายของมนุษย์ที่จะทำได้จะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนั้นทุกอย่างต้องเป็นอะไรที่พิสูจน์มาแล้วนะครับทุกวันนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีในการแช่แข็งมนุษย์หรือในการทำไฮเบอร์เนตหรือการสเตซิสอะไรก็ตามแบบนิยายไซไฟอย่างยังเป็นแค่นิยายอยู่ยังเป็นเลยไม่ได้
1: ครับ
0: แต่เรามีเทคโนโลยีในทำให้คนเป็นโคม่าโคม่าเวิร์กจริงแต่ว่าเวิร์กแค่หนึ่งใน 7,000 คน มีเขาพบว่ามันมียีนบางอย่างที่บางคนรอดบางคนไม่รอดนั่น
1: คืออ
0: ันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่หนังไม่ได้พูดถึงนะครับในหนังสือเนี่ยบอกว่าเพราะนั้นด้วยความที่มันต้องใช้โคม่าเนี่ยมันจะมีคนแค่หนึ่งใน 7,000 คนเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นภารกิจนี้ไปได้ซ
1: ึ่
0: งเขาก็ต้องสกรีนอย่างหนักเพื่อจะหาคนไปได้แล้วตอนสุดท้ายเนี่ยที่นักวิทยาศาสตร์ในโครงการตายพร้อมกัน2คนเนี่ยจะสกรีนคนเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมีแค่1ใน 7,000 คนเท่านั้นแล้วเกรซเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมียีนตัวนี้ด้วยก็เลยเป็นคนที่ต้องไปแล้วจริงๆในนี้หนังสือสแตทพูดด้วยซ้ําว่าจริงๆอ่ะเกรซจริงๆอ่ะฉันตั้งใจให้เธอมานั่งฟังทุกการประชุมเพราะว่าฉันจะให้คนเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่3ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคร
1: ับ แต่ในหนังก็เหมือนบังคับเพราะว่ามีการมีเหตุระเบิดแล้วมีคนอื่น
0: ในหนังสือก็บังคับเหมือนกัน
1: บังคับ
0: หนักกว่านั้นอีกในหนังไม่ได้พูดถึง
1: ให้ลืม
0: ในหนังเขาโค้งตัดแล้วเขาตัดเรื่องนี้ไปเลยเขาทำให้เราคิดว่าเป็นเรื่องโคม่าแต่ในหนังสือตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเรื่องโคม่าแล้วเกรซค่อยมานึกออกทีหลังว่าเป็นเรื่องของยาผมว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีนะแบบโอ้โหผมหนังสือผมอ่านจบไป4รอบแล
1: ้
0: วนะครับแล้วก็แบบน้ำตาแตกทุกรอบเลยบอกตรง
1: ๆ
0: นะครับแบบโอ้โหมันสุดยอดมากมันเป็นเรื่องของแบบมันเป็นเรื่องของแบบเนี่ยไอ้การความแตกต่างความใ
1: คร
0: การ relationship ในการความข้อดีข้อเสียเอามารวมกันอะไรเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เอนจิเนียร์ทำงานร่วมกันแล้วก็มันมีเรื่องของแบบการแบบ redemption อะไรเงี้ยแบบจากเกรซแบบเป็นคนขี้ขลาดมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยล็อกกี้ฮะเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยมันโอ้มันคลาสสิกมากอย่างนึงที่คนไม่เข้าใจก็คือว่าระยะทางในอวกาศมันไกลมากนะครับผมไปเทียบง่ายๆว่าถ้าผมนึกภาพว่าผมย่อดวงอาทิตย์ลงมาเหลือเท่าลูกตะกร้อลูกหนึ่งสิบเซนนะครับลูกตะกร้อลูกถัดไปนะครับคือดาวอัลฟาเซนทอรีอยู่ห่างไป 4.2 ปีแสงในสเกลที่ดวงอาทิตย์สิบเซนเนี่ยคิดว่าลูกตะกร้อลูกถัดไปต้องไกลแค่ไหนครับคำตอบคือประมาณ 3,000 กิโลนะครับประมาณเกาหลีญ
1: ี
0: ่ปุ่นเรานึกภาพว่าเดินด้วยลูกตะกร้อลูกหนึ่งเดินไปเกาหลีไปเจอลูกตะกร้ออีกลูกหนึ่งระหว่างไม่มีอะไรเลยมันไกลมากนะครับแล้วในสเกลเนี้ยในสเกลที่ดวงอาทิตย์ถ้าลูกตะกร้อเนี่ยระยะทางที่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์ที่นักบินอวกาศอาร์ทิมิส4คนจะไปเนี่ยประมาณเท่านี้นะครับ 2.5 เซน
1: ครับ
0: เขาจะใช้เวลาประมาณ3วันนะเดินทางระยะทางเท่านี
1: ้
0: นะครับลองนึกภาพว่าถ้า3วันเดินได้แค่นี้นะจะเดินไปถึงเกาหลีนะมันเพราะนั้นระยะทางอากาศเป็นอะไรที่ไกลมากๆไกลเกินกว่าที่เทคโนโลยีเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ถึงได้ในวันนี้เลยนะครับในเรื่องโปรเจกต์ Hail Mary เนี่ยมันทำได้เพราะว่าปัญหาที่ทำให้ดวงอาทิตย์ดับเนี่ยเป็นบังเอิญเป็นทางออกด้วยเพราะว่าเขาสามารถนำมันมาใช้ซึ่งเป็นอะไรจริงๆเป็นการดองบานพอเรื่องที่ฉลาดมากนะครับอย่างนึงแล้วยิ่งฉลาดกันนั้นอีกว่ามันมีอีกอารยธรรมนึงที่คิดแบบเดียวกับเราซึ่งมันก็เป็นทางออกเดียวที่เขาทำได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่ามันมีความแฟนตาซีมันมีความแอสโซเชตมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าผมว่ามันเป็นพล็อตที่น่าสนใจฮะมันเป็นอะไรมันเป็นคือในการติดตามชมนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีสักจุดนึงอะที่เราแบบโอเคอันนี้ปล่อยผ่านก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจุดที่ปล่อยผ่านมันไม่ได้เยอะมากมันยังโอเคมันไม่ได้เยอะมากเทียบกันแล้วส่วนอื่นมันวิทยาศาสตร์มันแบบมันปึกอ่ะมันแน่นนะผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจมาก
1: ๆ
0: นะครับทุกวันนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มีแอสโตรเฟสเรายังไม่มีทางอื่นที่จะไปนอกโลกเลยอย่าว่าแต่ดาวเลิกดวงถัดไปเลยแค่จะไปดาวอังคารยังยากมากๆเลยไปดาวอังคารก็ใช้เวลาแบบ6เดือน8เดือนแล้วนะครับจริงๆใช้ดาวอังคารนะใช้เวลานานไม่ถ้าจะไปดาวพฤหัสเนี่ยใช้เวลานานไม่ต่างกับที่เกรซไปเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั่นจริงๆยากมากๆ
1: ครับและตอนนี้ที่มีวิกฤตกันอยู่อ่ะอาจจะไม่ใช่วิกฤตว่าพลังงานน้ำมันจะหมดโลกแต่ด้วยราคาอาจารย์หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วมันมีทางเลือกเยอะรถไฟฟ้าบ้างแต่น้ำมันก็มีอยู่อีกอย่างนึงการเปลี่ยนรถน้ำมันจะเป็นรถแก๊สอย่างเงี้ยแต่หลักการวิทยาศาสตร์แล้วควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะอาจารย์ หรือว่าคนใช้น้ำมันต่อไป
0: จริงๆไฟฟ้าคงดีที่สุดครับไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าจริงๆ

0: ็ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่เพราะว่าแต่ว่าไอเชื้อเพลิงเนี่ยมันเผาอยู่ในโรงไฟฟ้ามันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนใช้พลังงานเนี่ยถ้าอย่างประเทศยุโรปอย่างเงี้ยพลังงานมาจากพลังงานทดแทนมาจากพลังงานลมพลังงานโซล่าเยอะอย่างเงี้ยก็รถไฟฟ้าก็ใช้พลังงานสะอาดซะส่วนมากไม่มีปัญหาแต่จริงๆอย่างบ้านเราเนี่ยพลังงานส่วนมากก็มาจากแม่เมาะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเผาเชื้อเพลิงอยู่ดีแต่ว่าข้อดีของไฟฟ้าก็คือมันยืดหยุ่นกว่านะครับน้ำมันไม่พอเราใช้อย่างอื่นได
1: ้
0: นะครับเราใช้อย่างอื่นทดแทนได้หรือแล้วถ้าเกิดวันนึงน้ำมันหมดไปประเทศที่เขาเปลี่ยนพลังงานทดแทนแล้วเขาก็ยังอยู่รอดได้เรายังมีทางเลือกอื่นของที่จะแทนที่จะไฟฟ้าได้ไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันอย่างเพราะว่าไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใช้อะไรอย่างงี้ต้องค่อนข้างเยอะใช้โลหะซึ่งแร่เอิร์ธเมทัลบางอย่างที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นะครับจริงๆก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราทั้งโลกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะตอนนี้เลยเนี่ยเราอาจจะไปเจอปัญหาวิกฤตแร่เอิร์ธเมทัลแทนที่จะเป็นปัญหาวิกฤตน้ำมันก
1: ็
0: ได้นะครับเป็นไปได้มันก็มีมันไม่ได้แต่ว่าทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องความสาเหตุที่เราเพิ่งจะเปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าเมื่อไม่นานเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อสัก20-30ปีก่อนนะเราจะเคยได้ยินคนบอกว่าโอ้จริงๆเนี่ยรถไฟฟ้ามีตั้งนานแล้วแต่บริษัทน้ำมันล็อบบี้ไว้ไม่ให้มีไม่ใช่หรอกครับจริงเทคโนโลยีมันยังมาไม่ทันมันยังไม่มีเทคโนโลยีของการจุแบตเตอรี่ที่ดีพอนะครับอีกจริงๆอีกอย่างนึงเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าต่อให้เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่ในเรื่องของความจุพลังงานต่อน้ำหนักก็ยังได้ดีไม่พออยู่ดีนะครับเครื่องบินยังไงทุกวันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีอื่นแทนตัว
1: ไม่พอเลยบินไม่ได้แน่นอน
0: บินไม่ได้แน่นอนแต่จริงๆมีนะครับเคยมีเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาเขาวิจัยเขาสามารถใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำทะเลให้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นน้ำมันเครื่องบินนะครับ
1: น้ำทะเล
0: ใช้น้ำทะเลกับคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นน้ำมันได้แต่ว่ามันต้องใช้พลังงาน
1: ครับ
0: เพราะนั้นจริงๆน้ำมันนี้เขาไม่ได้สร้างน้ำมันใหม่มาเขาชาร์จแบตดีกว่าเขาชาร์จแบตเอาไฟฟ้าชาร์จแบตเปลี่ยนอากาศกับน้ำให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วมันผลิตได้ไม่เยอะแต่เพราะนั้นจริงๆมันเปลืองพลังงานกันด้วยแต่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเขาใช้พลังงานนิวเคลียร์ครับมันฟรีอยู่แล้วเขาก็เลยทำได้ทีนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินไปภารกิจนานๆน้ำมันไม่พอแล้วเขาสามารถผลิตมาทดแทนได้ก็ซึ่งอีกหน่อยถ้าเรามีพลังงานสะอาดที่ดีอยู่ในนี้สมมติว่าเรามีพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นขึ้นมาอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนึงเราจะมีโรงงานผลิตน้ำมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์ขึ้นมาน้ำมันสังเคราะห์อะไรเงี้ยด้วยวิธีนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนกับโรงชาร์จแบตเพียงแต่ว่าแทนที่ชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนส่งให้คนแล้วก็แบตเตอรี่คือถังน้ำมัน1ถังก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: สุดท้ายครับอาจารย์ในหนังเรื่อง Project Hail Mary มีอันไหนที่ชอบและไม่ชอบบ้างครับอาจารย
0: ์สิ่งที่ชอบคือหนังสืออ
1: ันนี้เอาในหนังตัดหนังสือไว้ก่อน
0: ถ้าผมก็จะพูดว่าสิ่งที่ไม่ชอบในหนังคือส่วนที่ต่างจากหนังสือ ไอ้ตรงท่อต่อครับ ในหนังสือมันไม่มีแรงโน้มถ่วงด้วยผมว่าเขาเติมเข้ามาให้ผมจะได้ถ่ายง่ายเพราะว่าทำฉากอะไรแรงโน้มถ่วงเยอะมันแพงซึ่งมันไม่ make sense เพราะว่าถ้าเกิดคุณจะมีแรงโน้มถ่วงมันต้องหมุนใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วถ้าคุณจะต่อแล้วมันหมุนด้วยเนี่ยจริงๆมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆจะยังให้เครดิตนิดนึงนะคือถ้าสมมติคุณจะเอา2อันมาต่อกันแล้วมันหมุนเนี่ยคุณก็ควรจะเอาตรงที่ต่อมันอยู่ตรงกลางที่จุดหมุนใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่ตรงจุดหมุนมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงทีนี้ในหนังเนี่ยตรงที่มีท่อต่อเนี่ยมันไม่อยู่ตรงจุดหมุนซึ่งมันก็เมคเซนส์นิดนึงอ๋อก็โอเคทำดีแต่ว่ามันก็ไม่เมคเซนส์อยู่ดีเพราะว่าคุณจะด็อกยังไงถ้าหมุนไปด้วย
1: แล้วใช่
0: มันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ต้องให้มันหมุนก็ได
1: ้
0: คือตอนแรกก็ต่อไม่หมุน
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็หมุนเพื่อต่
1: อ
0: เพื่อที่จะได้ถ่ายแบบมีแรงโน้มถ่วงได้มั้งไม่เข้าใจเหมือนกันโดยรวมไม่ผมค่อนข้างโอเคนะผมว่าแน่นอนว่า Astrophase กับ Xenonite นะครับไอ้วัตถุประหลาดที่ Slocky ใช้นะจริงๆยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพูดหนังไซไฟเรามันต้องหยวนได้บางเรื่องนะครับซึ่งเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วผมว่านอกจาก2เรื่องนี้ก็แทบไม่มีอะไรเรื่องเล็งซึ่งต้องหยวนอีกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแอสโซเฟสที่มันพิสดารมากๆเนี่ยตัวบ้าอะไรมันจะดูดพลังงานแสงเปลี่ยนเป็นนิวตริโนได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราทำได้ทุกอย่างมันเมคเซนส
1: ์อ
0: ันนี้คือส่วนที่ผมชอบมากนะครับคือมันทุกอย่างมันเมคเซนส์เนี่ยปกติด้วยความที่เป็นนักฟิสิกส์นะเวลาไปดูหนังนิยายไซไฟความแบบอย่างนึงก็คือต้องแบบมันไม่ใช่นี่มันแต่อันนี้แบบไม่ได้รู้สึกต้องพยายามขนาดนั้นนะครับเป็นอะไรที่นักฟิสิกส์ถูก
1: เหมือนเขาขายความเป็นแฟนตาซีมาก่อนแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าผมเขาขายความเป็นฮาร์ดไซไฟตั้งแต่ไหนอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาคือ

0: เป็นเรื่องที่เขาพยายามจะแฟนตาซีนะจริงๆนิยายอีก2เรื่องก่อนหน้านี้ฮาร์ดไซไฟมากจริงๆมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เขาเคยมีดีลพยายามจะทำหนังแต่น่าจะล่มไปนะครับคือชื่อเรื่อง Artemis ตอนนั้นยังไม่มีโครงการ Artemis
1: ครับ
0: นะครับเป็นเรื่องของการตั้งโคโลนีบนดวงจันทร์นะครับซึ่งจริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันผมก็อยากให้ทำหนังแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแฟนตาซีที่สุดละนะแต่ผมว่าก็ยังคงความแบบฮาร์ดไซไฟไว้ผมชอบนะผมว่าอยากให้นิยายวิทยาศาสตร์พึ่งความถูกต้องทางหลักวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องดำเนินเรื่องนะมันต้องมีอะไรมันต้องถ้ามันเหมือนเป๊ะเหมือนโลกความเป็นจริงธรรมดากันไปมันก็น่าเบื่อเข้าใจได้แต่อย่างเรื่องโปรเจกต์ Hail Mary เนี่ยผมว่าเห็นแล้วว่าความแฟนตาซีที่ยังตั้งอยู่ที่ยังคงตั้งอยู่บนฮาร์ดไซไฟก็ยังโอเคนะครับทำได้ดีน่าสนใจมากแล้วก็แบบก็เนื้อเรื่องก็เดินเนื้อได้ดีนะครับมีแบบอาร์คหลายๆอย่าง
1: ครบรถ
0: ครบทุกอย่างมีมิตรภาพมีของการแบบรีเดมชันมีอะไรอย่างนี้ผมว่าครบอรรถรสมากนะครับถูกใจ
1: ก็ถ้าใครยังไม่ไปดูก็เชิญชวนให้ดูก็ผมก็ส่วนตัวดูหนังเรื่องนี้ก็ประทับใจก็สนุกดีหลายๆอย่างไม่ได้เป็นสายวิทย์ด้วยแล้วก็ดูก็เข้าใจแล้วเขาก็อธิบายอะไรได้เข้าใจแบบไม่เหมือนหนังวิทย์อื่นๆที่แบบว่าเราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ดีขอบคุณอาจารย์มณิพลครับวันนี้ครับ
0: สวัสดีครับ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับมีเหตุการณ์ที่ทหารพรานและทหารกองกำลังผาเมืองนะครับยิงปะทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สามารถยึดไอซ์ได้กว่า300 กิโลกรัมนะครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นหลบหนีไปได้ครับนี่เป็นกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายจำนวน20 ใบนะครับภายในนั้นบรรจุไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ300 กิโลกรัมเป็นของกลางที่กองร้อยทหารพรานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองตรวจยึดเอาไว้ได้ครับหลังจากที่ยิงปะทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปะสีตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังประเทศไทยจึงได้มีการนำกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจกระทั่งพบชายต้องสงสัยจำนวน 15-20 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศ

0: จึงได้มีการแสดงตัวขอตรวจค้นนะครับแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่จนเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีหลังเหตุการณ์สงบลงนะครับเนื่องจากเป็นห้วงเวลากลางคืนกำลังทหารจึงได้จัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการควบคุมพื้นที่กระทั่งจนถึงช่วงเช้านะครับจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบยาเสพติดจำนวนมากจึงได้ทำการตรวจยึดและส่งมอบให้กับตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ความเสียหายถ้าเกิดแพร่ระบาดในประเทศนะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่หลังพบถูกทิ้งไว้ภายในรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุโดยขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้นะครับแต่ทราบเบาะแสนะครับทราบชื่อภายหลังว่าคือนายไพรัตน์บาดาลอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับตำรวจสภ.คงได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนบริเวณถนนสายคงขามสะแกแสงใกล้กับทางแยกเข้าบ้านนนทองตำบลนนเตงอำเภอคงนะครับแต่ว่าไม่พบผู้ที่ขับขี่อยู่ในที่เกิดเหตุตรวจสอบภายในรถพบหีบห่อเป็นวัตถุต้องสงสัยจำนวนมากชาวบ้านในพื้นที่ให้การนะครับว่าหลังเกิดเหตุมีชายไทยลักษณะผอมสูงประมาณ160ซมอายุประมาณ40ถึง45ปีมีอาการลุกลี้ลุกลนถือโทรศัพท์มือถือ2เครื่องและปฏิเสธการแจ้งตำรวจก่อนที่จะมีรถยนต์มารับตัวหลบหนีไปตรวจสอบภายในรถอย่างละเอียดนะครับพบไอซ์260ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ260กิโลกรัมเฮโรอีน54ห่อน้ำหนักประมาณ 40.5 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในกระโปรงด้านหลังรถนะครับตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและภาพจากกล้องวงจรปิดและเส้นทางการหลบหนีจนสามารถระบุตัวบุคคลต้องสงสัยและอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหมายจับจากศาลครับทางนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสืบทราบนะครับว่าขบวนการขนยาเสพติดดังกล่าวอาศัยจังหวะในช่วงวันหยุดติดต่อกันเพื่อรับยาเสพติดมาจากชายแดนด้านจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อที่จะลำเลียงนำไปส่งยังพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตำรวจธัญบุรีเร่งหาหลักฐานเพื่อตามตัวคนขับรถเก๋งนะครับที่พุ่งชนชายสูงอายุขณะที่ปั่นจักรยานจนเสียชีวิตขณะที่ลูกสาวก็เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมฝากไปถึงผู้ก่อเหตุให้มอบตัวและรับผิดชอบครับนางสาวสิริวรรณเพ็ญพาอายุ47ปีชาวตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นลูกสาวของนายนิดเพ็ญพาอายุ69ปีนะครับซึ่งถูกรถเก๋งชนแล้วหลบหนีขณะที่ปั่นจักรยานเดินทางเข้าพบตำรวจสภ.ธัญบุรีพร้อมกับนำเอกสารมายืนยันและติดต่อขอรับศพรวมทั้งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเงินสดที่พบในที่เกิดเหตุจำนวน 3,300 บาทและเข้าไปดูสภาพของรถจักรยานของพ่อซึ่งได้รับความเสียหายแล้วก็พบถุงปุ๋ยสีขาวนะครับที่ภายในนั้นบรรจุขวดแก้วและกระป๋องเบียร์คาดว่าเตรียมนำไปขายที่ร้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่าพ่อนั้นมีอาชีพเปิดร้านขายของชำเป็นร้านเล็กอยู่ด้านหลังตลาดลาดสวายทุกวันช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองพ่อจะปั่นรถจักรยานออกจากบ้านระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อไปซื้อของที่ตลาดรังสิตเพื่อนำมาขายต่อที่ท้ายตลาดโดยปกติพ่อจะกลับมาถึงที่ตลาดประมาณ6โมงเช้านะครับและตัวเองจะออกไปหาพ่อที่ตลาดประมาณ11โมงกระทั่งลุงเขยซึ่งเปิดร้านขายของอยู่ข้างกันไม่เห็นพ่อมาเปิดร้านจึงได้โทรศัพท์หาและก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ทราบข่าวว่ามีรถจักรยานถูกรถเก๋งชนแล้วหนีจึงได้รีบเดินทางเข้าพบกับตำรวจนะครับเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตและฝากไปถึงผู้ที่ก่อเหตุนะครับให้เข้ามอบตัวและแสดงความรับผิดชอบ
2: เสียใจที่พ่อไปทำกับพ่อแล้วก็มารับผิดชอบสิ่งที่ได้ทำไปเรามาคุยกันมาตกลงกันเราก็ไม่อะไรเพราะว่าพ่อก็เสียแล้ว
3: เราเห็นภาพคลิปแล้วเขาไม่จอดรถลงมาดูพ่อเลยอ่ะตรงเนี้ยอยากพูดอะไรยังไงไหม
2: ก็เสียใจ
4: ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันหนีไม่พ้นหรอกไงก็มาคุยอะไรกัน
2: เสียใจอ่ะ
4: มาคุยอะไรกัน
2: ไม่เป็นเรื่องพ่อเราจะไปเรื่องใ
4: ครบาปว่าเคราะห์เหมือนกันให้มาดูแลกันนั่นเองเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไร
2: กันมาตกลงอะไรเงี้ยแล้วก็

0: แม่มันก็ถัดไปถัดมาขายของอยู
1: ่ขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุให้ข้อมูลนะครับว่าผู้เสียชีวิตมักปั่นจักรยานผ่านบริเวณนี้เป็นประจำก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงชนดัง

0: มันเป็นแค่เกมมึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอวะว่ามันคือเกม
1: มันไม่ใช่เกมอีกต่อไปแล้ววะ

0: ยฉันออกไปเถอะนะ
1: ผมขอโทษนะเนนปล่อยไม่ได้หรอกผมกลัวลุงกิ่ง
0: แจ็คกลัวลุงกิ่งแต่แจ็คไม่กลัวบาปหรอทำกับพระกับเนนแบบนี้มันไม่ถูกนะแจ็ค
1: โอ้ยเนนแล้ววันนี้ผมทำไงอ่ะก็ผมเปิดให้เนนไม่ได้จริง
0: ๆงั้นก็ไม่ต้องเปิดประตูให้ฉันก็ได้รอแป๊บนึงนะ

0: แกเป็นอะไรของแกเนี่ย2วันแล้วนะไม่ต้องไปฝึกงานแล้วหรอ
1: ไปก็ไม่มีอะไรให้ทำอ่ะย่า
0: ก็เลยไม่ไปเดี๋ยวก็ฝึกงานไม่จบหรอกลูก
1: มันไม่สำคัญแล้วล่ะย่าหนูไม่อยากเจอใครบางคน
0: โอ้ยฝึกงานก็อย่างนี้แหละมีคนชอบมั่งไม่ชอบมั่ง

0: เป็นธรรมดาถ้าเลือกงานอย่างนี้แกจะไปทำอะไรกิน
1: แล้วพ่อไม่โทรกลับมาเลยเหรอย่าน
0: ั่นก็อีกคนหนึ่งหายไปเลยไม่ส่งข่าวคราวมาเลย
1: ฮัลโหลใช่ค่ะข้อมูลที่หนูส่งไปไม่พอหรอคะ
0: สงสัยพ่อแกคงจะมาแล้ว
1: แล้วหนูต้องทำยังไงคะค่ะค่ะ
0: ลิ้วลิ้วดูสิใครมาแกเป็นนักศึกษายังไงนี่ให้เจ้าของบริษัทมาตามถึงบ้านเลย

0: ำไมไม่ไปทำงาน
1: ไปก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้มีงานให้ทำ
0: ก็งานของเดี๋ยวมันเสร็จแล้วเนี่ย

0: มคิดถึงลิวนะ
1: คิดถึงเหรอกลัวเอาเรื่องไปแจ้งความมากกว่ามั้ง
0: ลิวแจ้งความเรื่อง
1: เรื่องหลอกให้เด็กฝึกงานเป็นบัญชีม้าเรื่องรีทัศน์ภาพตึกร้างบ้านร้างพวกกองนักลงทุน
0: ลิวบอกแล้วไงว่าหลิวเข้าใจผิด
1: หลิวไม่ได้เข้าใจผิดคุณลังหะที่โกหกหลิวทุกอย่าง
0: หลิวหลิวมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอฮะเรื่องทั้งหมดมันกำลังจะจบอยู่แล้วหลิวหลิวแค่ปล่อยผ่านมันไปไม่ได้เหรอ
1: ไม่อยากอธิบายให้หลิวฟังก็ปล่อยหลิวไปเถอะ
0: หลิว

0: มรู้ว่าทุกเรื่องในบริษัทมันไม่ถูกต้องแต่ผมสัญญาเลยนะว่ามันจะไม่กระทบอะไรกับหลิวเลย
1: มันจะไม่กระทบกับหลิวได้ไงหลิวถูกหลอกให้เป็นบัญชีม้าของบริษัทที่ไม่มีตัวตนนะ
0: หลิวสัญญานะว่าจะไม่บอกใคร

0: นนท์มันวางแผนหักหลังผมผมจะโยกย้ายข้อมูลทุกอย่างไปให้มันรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวไอ้เรื่องทุจริตทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบริษัทลิวก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
1: แบบนั้นได้ไงมันมีหน่วยงานต้องเข้ามาตรวจสอบไปตั้งเยอะแยะ
0: ลิวหนูคิดว่าผมทำมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่มีคนในหน่วยงานตรวจสอบคอยช่วยเหลือเหรอ

ผมจะย้ายไปอยู่เมืองนอกสักพักไปอยู่ด้วยกันนะหลิว

จบเรื่องนี้ผมจะไม่เหลือใครสักคนเลยผมเหลือแค่คนเดียว

ขอแค่อย่างเดียวนะผมขอแค่ลิ้วอยู่เงียบๆแล้วรอผมช่วยเลือกพาสปอร์ตกับตัวเครื่องบินผมจัดการเองโอเคไหมรับปากแล้วนะรอผมนะผมจะรีบกลับไปจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อย

0: ตาเนนทำคุณเนี่ยผมโทรหายมพี่หลิว
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: คือเนยก็ถูกขังไว้ในกุฏินะครับ
1: กุฏิไหนอะ
0: กุฏิหลังป่าที่วัดใหญ่นะครับ
2: เป็นเขตอภัยทาน
1: แล้วมันหยุด
2: ถ้าเกิดเราปล่อยปลาปล่อยเต่าไปเนี่ยมันจะสร้างครอบครัวนะครับครอบครัวขยายด้วยเดินครับตรงนี้ครับน้ำไหลสบายๆเย็นๆนะครับเชิญครับเชิญครับ

0: อ๋อก็ขังไว้ที่เดิมอะครับงานนี้ให้คนอื่นทำได้ไหมครับลำพังตอนนี้ผมก็ตกนรกจะแย่อยู่แล้วถึงขั้นจะให้ฆ่าแกงกันนี่ผมทำไม่ไหวจริงๆครับแล้วถ้าผมทำนะลูกเมียผมจะอยู่ยังไงล่ะครับไปอยู่ที่อื่นสักพักล่ะครับครับ
1: โอ้โหเฮ้ยจับมันไว้เลยจะเป็นคนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเป็นคนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโไอ้กูไม่รู้เรื่องไปก่อนไปก่อน
2: มึงนี่อยู่ดีกินดีมีใช้สบายสบายอย่างทุกวันเนี่ยพ่อกูแท้ๆแต่ลับหลังพวกมึงตับวางแผนหักหลังกู
1: เชิญเชิญกูด้วยเชิญเชิญเชิญกูด้วยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้กูไม่พอนะไอ้กูไม่พ
2: อมึงพูดอะไรของมึง
1: เชิญกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปกูไม่เชิญ
2: ให้นอนมึงเลิกแกล้งโง่สักทีได้ไหมฮะกูรู้ทุกอย่างหมดแล้วเรื่องที่มึงจ้างไอ้ป๋อมปล่อยไวรัสเข้าเครื่องเหลวเรื่องที่มึงสร้างพาสเวิร์ดซ้อนเพื่อคอนโทรลกล้องวงจรปิดของออฟฟิศเรื่องที่มึงจ้างแฮกเกอร์มาเรียกค่าไถ่ข้อมูลกูเพื่อที่มึงจะได้หน่วงเวลาทรานสเฟอร์เงินทอนวัดจากบัญชีลักกี้กรุ๊ปเข้าบัญชีตัวเองซึ่งถ้ามึงทำสำเร็จมึงกับน้ำจะหนีไปสวยสุขกันที่เมืองนอกไง
1: เชนมันไม่จริงเลยนะเว้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เดี๋ยวมึงคิดเลยมันไม่มีหลักฐานเว้ยเชน
2: หลักฐานเหรอมึงนี่มันไม่รู้ตัวเลยสินะเมื่อไม่กี่วันก่อนกูให้ป๋อมแฮกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของมึงมาหมดแล้วข้อมูลนั่นแหละที่ทำให้กูปฏิบัติต่อแผนการของมึงได้ทั้งหมดไง
1: เด็กพวกนั้นมันเป็นแค่เด็กฝึกงานนะเว้ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงเชื่อพวกมันน่ะ
2: แล้วถ้าเป็นข้อมูลจากชู้มึงล่ะเชื่อได้ไหม

0: นี่คือสร้อยคอที่มึงแอบซื้อให้น้ำใช่ไหมว่าคนของกูจะดึงออกจากคอมันได้ขัดเขินหน้าดูเลยน้ำมันเล่าเรื่องทุกอย่างให้กูฟังหมดละอยู่ที่มึงแล้วแหละว่ามึงจะคิดโกหกกูอยู่ไหมไอ้พีบอย
1: กูจะฆ่ามึง

ไม่แรงไม่แน่นดับมึงตายนะเน

0: แมนจะหนีไปไหนฮะหนีจะไปไหนไปอ๋อนี่ไม่ต้องหนีแล้วนะพอแล้วนะไป
1: ไปผมบอกให้ไปไป
0: เฮ้ยจ้าเนี่ยแนนไปไปเร็วเร็วสิยัดไอ้เจ็ด
1: แนนหนีไปแนนห
0: นีมึงทำอะไรแจ็ค
1: ฮะจะลุง
0: มึงทำอะไร
1: จะกระโดด
0: มึงทำอะไรเฮ้ยทำอะไร
1: What the fuck?

0: ยุโรปเลยเหรอน่าเสียดายนะที่มึงนั่ง
1: แชทกูขอโทษกูผิดไปแล้วแชททุกอย่างที่กูทำไปกูแค่อยากได้เงิน
0: การอยากได้เงินมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกปัญหาอยู่ที่วิธีการต่างหาก

0: ว่าไง
1: คุณราเทนผมเห็นหลิวแถวเนี้ย
0: หลิวเหรอ
1: คุณราเทนรีบมาเลยนะ
0: โอเคได้จะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ

0: เคลียร์เรียบร้อย
1: เชนอย่าเพิ่งไปเชนมึงเมื่อกี้ทำอะไรกูอ่ะปล่อยด้วยปล่อยกูเชนมึงกับกูเป็นพี่น้องกันนะเว้ย
0: พี่น้องเขาไม่หักหลังกันหรอกเว้ย
1: เชน

เนนไหวไหมเราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะมืดอ่ะ

0: เนนอดทนอีกนิดนะหลวงตากำลังจะมาช่วย
1: จริงเหรอ
0: ไปกันต่อเถอะไหวไหม
1: ผมไม่รอดแน่ๆยอมให้หลิว
0: ไม่เนนอย่าพูดอย่างนั้นสิเราต้องหนีออกไปให้ได
1: ้งั้นเราไงดี
0: เราต้องแยกกันงั้นเนนหนีไปทางนั้นนะเดินไปหาถนนหรือบ้านคนก็ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วยมพี่หลิวล่ะ
0: ไม่เป็นไรเนนไปก่อนเถอะ

0: ับลุง
1: ละเชษฐ
0: ์หลิวล่ะ
1: เออ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นแถวนี้ครับ
0: แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยฮะ
1: เน้นทำจะเอาเรื่องเงินโกงวัดเนี่ยไปฟ้องท่านเจ้าคุณทางผู้ใหญ่รู้หมดแล้ว
0: เอา
1: แต่เขากลัวว่าจะไม่จบแค่นี้แล้วถ้าเกิดเน้นทำเอาไปแจ้งตำรวจใช่ไหมเอาแล้วก็จบเหตุกันหมดไงเขาก็เลยให้ผม
0: ให้ลุงทำอะไร
1: ให้ผมฆ่าเน้นทำ
0: เดี๋ยวนะลุงเรื่องมันชักไปกันใหญ่แล้วนะ
1: ไม่เท่านั้นนะแล้วให้ผมนี่ไปอยู่ต่างประเทศด้วยเออคุณราเชษที่สำคัญนะผมไม่เข้าใจว่าหลิวมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะจะไงดีครับ
0: ถ้าผู้ใหญ่สั่งมาจะทำไงได้อะลุงลุงไปตามเนนทำเลย
1: แล้วหลิวอะ
0: หลิวผมจัดการเองไปสิ

0: มาทำไมลิวมาที่นี่ทำไมฮะ
1: แล้วคุณน่ะมาที่นี่ทำไมลิวตั้งใจมาช่วยเนนทำใจพวกคนเลวแต่ไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นพวกเดียวกับมัน
0: เธอพูดบ้าอะไรฮะ
2: เน้นทำจะเอาเรื่องเงินโกงวัดเนี่ยไปฟ้องท่านเจ้าคุณทางผู้ใหญ่รู้หมดแล้วแต่เขากลัวว่าจะไม่จบแค่นี้แล้วถ้าเกิดเน้นทำเอาไปแจ้งตำรวจใช่ไหมพวกเราก็จบเหตุกันหมดไงเขาก็เลยให้ผม
3: ให้ลุงทำอะไร
2: ให้ผมฆ่าเนน
1: ทำแบบนี้ทำไมคุณก็เคยช่วยเนนทำอ่ะคุณกล้าทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ได้ไง
0: ไม่เข้าใจหรอกนะถึงผมไม่ทำเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นทำอยู่ดีอ่ะ
1: คุณมันก็เป็นแค่คนเลวเหมือนพวกมันใช่ไหมใช่ไหมตอบมาสิว่าใช่ไหม
2: เ
0: ส้นมือถือมาให้ผมผมบอกว่าส่งมือถือมาให้ผมกูบอกว่าส่งมาให้กู

0: ็น
1: หลวงตาหลวงตา
0: หมดเคราะห์แล้วนะเนนนะ
1: ยอมพี่เหลียวช่วยยอมพี่เหลียวด้วย
2: แจ้งศูนย์ผบ.7กำลังเสริมด่วน

0: ลับมาไปสิส่งมาสิวะหนูเร็ว
1: ไม่มีประโยชน์หรอกไฟล์คอมในบริษัทซิมมือถือเครื่องเก่าหรือคลิปเสียงอะฉันส่งออนไลน์ให้ตำรวจไปหมดแล้ว
0: ริ้วทำอย่างนี้ทำไมอะมึงทำแบบนี้ทำไมอะฮะ
1: คุณถามตัวเองดีกว่าไหมว่าทำแบบนี้กับหลิวทำไมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยใช่ไหมหลิวมันก็เป็นแค่ไอ้โง่ที่คุณหลอกใช้อ่ะงั้นเอาสิยิงเลย
0: มึงจะท้าผมนะ
1: ยังไงคุณก็ไม่เคยรักหลิวอยู่แล้วนี่

0: วางอาวุธลงเจ้าหน้าที่ล้อมไปหมดแล้ววางอาวุธลง
1: วางปืนลงผมบอกให้คุณวางปืนลง
2: รับทราบจ้าตัวไป

เฮ้ยจอดทำไมเนี่ยนี่ตำรวจก็ตามมาทันหรอกไปต่อดิเฮ้ยเฮ้ยไปต่อเป็นข่าวอะไรมึงวะเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตามกูอยู่เฮ้ยบ้าอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย

ป้า

วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ผมบอกให้วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าให้วางอาวุธลงเดี๋ยวนี้

0: จากข่าวฆาตกรรมสะเทือนขวัญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นเรื่องราวของเครือข่ายทุจริตฟอกเงินถอนวัดระดับชาติไปซะแล้วค่ะเมื่อมีผู้เสียชีวิตพร้อมกันในคืนเกิดเหตุถึง2ราย
1: คนแรกคือมัคคนายกกิ่งจากผู้ดูแลวัดกลายเป็นในหน้าเงินถอนวัดที่ถูกฆ่าตัดตอนโดยนายสนธยาหรือจ่าสนอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะคดีรักสวยเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งสุดท้ายจ่าสนตัดสินใจยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกวิสามันในที่สุดแต่ที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบกับโทรศัพท์มือถือของนายแซ็กซึ่งในวงการแฮกเกอร์รู้จักกันในชื่อเซย์แมนโดยในแซ็กคนนี้ก็คือเจ้าของรอยสักรูปมังกรที่ต้นแขนที่เป็นข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าตอนนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง

0: ปล่อยวางเถอะนะโยมหลิวเกิดแก่เจ็บตายนะมันเป็นของธรรมดา
1: ขอบใจมากครับ

0: มันไม่ยุติธรรมเลยที่คนเลวพวกนั้นทำกับพวกเราแบบนี
1: ้ไม่ต้องเป็นห่วงนะผลของการกระทำของคนเรานะมันย่อมต้องมีผลตามมาไม่มีใครหนีพ้นหรอก
2: ยอมพี่ไหวไหมต้องไปเป็นพยานอีก
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วล่ะแต่พี่จะไม่ยอมความไอ้คนพวกนี้ง่ายๆแบบนี้อีกแล้ว

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลไคฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
1: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
2: ขอแต่เธอเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอฮ่องเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
3: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาวันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: ใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรรพ
5: ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
4: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี
6: ้ถึงเวลาค้นพบโลกใหม่ของความบันเทิงทุกเรื่องที่คุณอยากดูอยู่ที่นี่วิภาพระเจ้าช้างเผือกภาพยนตร์มรดกศิลปะวัฒนธรรมที่ชูหลักสันติธรรมอันทรงคุณค่าสันติวีนาภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนานาชาติที่สะท้อนความเชื่อทางสังคมประเพณีและศาสนาวิ่งเลย Running Day สร้างแรงบันดาลใจในทุกเส้นทางการวิ่งผ่านวิถีชีวิตผู้คนและเสน่ห์ชุมชนจานนี้มีเรื่องโลกเพราะการกินของเราเปลี่ยนโลกได้ Firewall ไม่ใช่สู้แค่ไฟแต่ต้องปกป้องลมหายใจของผู้คน Street Master ถนนคนโชว์นี่ไม่ใช่แค่การโชว์แต่คือจุดเริ่มต้นพื้นที่ของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาพูดผีวิถีคนเรื่องราวของความเชื่อและสิ่งลี้ลับที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ในมิติใหม่เถื่อน Travel Bad Bad World ชาย1คนกระเป๋ากล้อง1ใบใน8สงครามกับวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me และ Vipha Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipha Vision and Passion

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์

ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจาก

ตัมธัมมยังสุทธัสสะ ภะคะวะโต ภุพพภากะนะมะคารัง โรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัย

0: วิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ฉลองพระเสวตฉัตรอันศักดิ์สิทธิ์ดั่งเทพลงมาสถิตบนผืนล่าเฉลิมพระเกียรติองค์กษัตราบรมราชาภิเษกเอกบดินทร์ทะทรงเป็นองค์ราชันมิ่งขวัญชาติปกเกล้าเหล่าถวยราชด้วยศาสตร์ศิลป์ก้องพระเกียรติยศองค์ทศมินไทยทั่วถิ่นขอพระองค์ทรงพระเจริญ4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน4พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
0: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัตนชัยปราดอุดมครับ
0: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนนะคะคุณผู้ชมจากร้อนไปฝนเนี่ยค่ะก็มักจะมีพายุฤดูร้อนค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมมีจุดไหนบ้างที่อยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมได้รับผลกระทบและจุดไหนบ้างกำลังฝนตกลงมาพูดคุยกับเราได้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าช่วงเย็นๆเราจะเห็นว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทั่วกรุงเทพมหานครแต่ว่าฟ้าก็จะครึ้มๆอยู่นะคะจุดไหนเป็นยังไงพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสภาพอากาศได้นะคะ
2: ครับนี่ขนาดยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมรอกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนอยู่แต่ว่าหลายคนบอกว่าดูเหมือนจะเข้าแล้วนะเพราะฝนตกแบบต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็หลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังกันอยู่แม้ว่าพายุฤดูร้อนจะหมดลงไปแล้วแต่ตอนนี้เจอเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมันเป็นช่วงของการที่จะผัดเปลี่ยนฤดูไงคุณผู้ชมพอเข้าจะร้อนไปสู่ฤดูฝนช่วงนี้มันก็จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนต้องเฝ้าระวังกันหน่อยแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงอยากชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยเมื่อวานนี้หลายคนแชร์เยอะมากโดยเฉพาะที่เกาะช้างจังหวัดตราดคุณผู้ชมคือปกติเวลาจะเดินทางไปท่องเที่ยวเราจะต้องขับรถขึ้นเรือเฟอร์รี
0: ่
2: แล้วเวลาขากลับมาก็ต้องเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่แต่คุณผู้ชมตอนขากลับนี่แหละปรากฏว่ารถเยอะมากเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปถ่ายภาพมุมสูงนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเหลือเกินบางคนบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปท่องเที่ยวเปิดมาวันใหม่ไทยพีบีเอสวันนี้รับรองว่าได้เห็นภาพบรรยากาศท่องเที่ยวหลายๆพื้นที่กันเลยนะครับ
0: เกาะช้างเหงื่อ6ชั่วโมงบางคนออกมาระบุนะคะบอกว่าใช้เวลาค่อนข้างจะนานเพราะว่าคนเยอะมาก
1: ๆครับนอกจากเกาะช้างอีกหลายสถานที่ท่องเที่ยวปรากฏว่าคนคึกคักมากนะครับหลายคนที่อย่างเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าคือมันเหมือนกับเป็นการหยุดเทศกาลหยุดยาวไม่ต่างกับปีใหม่หรือว่าสงกรานต์เลยเพราะว่าทำงานเสร็จวันพฤหัสบดีก็สามารถเดินทางออกไปต่างจังหวัดได้ทันทีแล้วหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร
0: ์
1: นี่หยุดยาว4วันนะฮ
0: ะ
1: แล้วจันทร์ตอนเย็นเนี่ยค่อยกลับมานะครับคุณผู้ชมเที่ยวอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรพูดคุยกันมาได้ในไลฟ์ของเราด้วยนะครับเราเริ่มกันที่เรื่องหนักๆกันก่อนนะครับเช้าวันนี้ฮะคุณผู้ชมก็คือคดีที่มีชายป่วยจิตเวชนะครับเขาอ้างแบบนั้นครับก่อเหตุฆาตกรรมแม่ค้าออนไลน์ซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาเองภายในห้องพักที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับทีนี้หลังก่อเหตุเขาก็หลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจก็ตามไปคุมตัวได้นะครับผู้ต้องหารับสารภาพนะครับทำร้ายแฟนสาวจริงๆแต่อ้างว่าตัวเองป่วยจิตเวชไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายจนถึงขั้นเสียชีวิตครับ
3: ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทำมาไม่ได้เห็นนะเราไม่ติดปฏิเสธอยู่แล้วนะครับ
4: แต่ในพฤติการก็คือกระทำจริงเนาะแต่ว่าเราบอกว่าเราไม่เจตนาถามหน่อยเรามีโรคทำตัวมีอะไรไหมต้องใช้ยาอะไรไหม
3: ไม่ถึงยายังไง
4: จะรักษาโรคทำตัวมียาอะไรไหม
3: หมอมียาจิตเวชมียาก็จะเป็นที่หมอใจจะเป็นยาจิตเวช
4: ยาจิตเวชมีแล้วของแพทย์มีแล้ว
3: มีเขาจะอยู่บ้านหมดเลยผมไม่ได้ผูก
1: คือถ้าฟังจากการตอบคำถามตำรวจเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังสามารถตอบโต้ได้แล้วก็พูดคุยกันพอรู้เรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตอบได้แล้วก็อ้างว่าตัวเองมีการใช้ยาจิตเวชด้วยนะครับนี่คือนายนิรันดร์ครับอายุ33ปีเป็นผู้ต้องหาที่รับสารภาพกับตำรวจว่าลงมือทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตภายในห้องพักแต่ตัวเขาเองอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นการพลั้งมือทำร้ายเพราะมีปากเสียงกันประกอบกับตัวเองมีอาการป่วยทางจิตเวชแล้วก็ไม่ได้กินยารักษาอย่างต่อเนื่องตำรวจภูธรภาค1ได้เข้าคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้ที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับหลังจากที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมก็นำรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นนั่งรถทัวร์หลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาตำรวจสภ.บางบัวทองได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับช่วงเวลา 15:21 นาทีวันที่29เมษายนที่ผ่านมาก็จะบันทึกภาพของผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปยังห้องพักพร้อมกันหลังจากนั้นอีก1วันผู้ต้องหาออกมาจากห้องพักเพียงคนเดียวนะครับทางพ่อของผู้ต้องหาบอกว่ารู้สึกผิดสังเกตที่ไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ตั้งแต่29เมษายน เมื่อวันที่2พฤษภาคมจึงเดินทางมาติดต่อทางนิติบุคคลของคอนโดเพื่อจะสอบถามแล้วก็ให้ช่วยเปิดประตูห้องให้หน่อยสุดท้ายไปพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องลักษณะคือนอนคว่ำหน้าตามร่างกายมีร่องรอยของการถูกทำร้ายครับซึ่งจากภาพวงจรปิดพบว่าผู้ต้องหาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิตทางตำรวจครับพลตำรวจตรีวรชาติแสนคำผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ท่านบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาเขาอ้างว่าก่อนที่จะลงมือทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิตได้หยอกล้อกันก่อนที่จะเริ่มมีปากเสียงและผู้ก่อเหตุก็โมโหประกอบกับไม่ได้กินยารักษาอาการป่วยจิตเวชจึงพลั้งมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวจนเสียชีวิตนะครับขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้เดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดยโสธรผลชันสูตรเบื้องต้นแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจึงคาดว่าน่าจะทราบผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดภายใน30วันนะครับครอบครัวผู้สูญเสียบอกว่าผู้เสียชีวิตอยู่กับผู้ต้องหามานานเกือบ5ปีแล้วครับคุณผู้ชมตามไทม์ไลน์นี้ทั้งคู่มีอาชีพขายของที่ผ่านมาไม่ทราบว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยจิตเวชมาก่อนเลยเพราะว่าลูกสาวก็ไม่เคยเล่าให้ฟังและทุกครั้งที่เจอกับผู้ต้องหาก็ดูเป็นปกตินะครับเป็นคนอารมณ์ดีด้วยซ้ำทราบว่าเคยมีปากเสียงกันอยู่บ้างแต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแบบนี้ครับ
5: ล้างมือฆ่าคนตายมันไม่ใช่ตายกันง่ายๆนะใช่ไหมอย่างผมจะฆ่าน้องเนี่ยฆ่าเนี่ยอ้าวสมมุติเขานอนอยู่บนเตียงเนี่ยมันจะเอาใจจืดใจดำขนาดไหนที่จะไปฆ่าคนแล้วที่ไอ้นี่เป็นภรรยาตัวเองอ่ะมันจะฆ่าลงไหมสมมุติพังมือให้เขาเจ็บก็อยู่กับเขาสิจะหนีไปทำไมก็พากันไปหาหม
6: อ
5: ก็จบใช่ไหมล่ะจังตายอย่างอะไรมามันก็ยังจะโอเคใช่ไหม
7: แต
5: ่นี่คือคุณหนีไปทำไมหนีไปเพื่ออะไรทำไมคุณไม่อยู่กับเมียคุณทำไมคุณไม่ดูแลเมียคุณถึงจะหายใจรวยรินก็อุ้มกันไปหาหมอสิน
1: ี่ก็จะเป็นข้อสังเกตของทางครอบครัวผู้สูญเสียนะครับล่าสุดตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนนะครับส่วนผู้ต้องหาก็ถูกคุมตัวจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะนำตัวมาสอบปากคำที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและจะส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดเพิ่มเติมก่อนที่จะแจ้งดำเนินคดีด้วยนะครับทีมข่าวยังพบด้วยว่าที่ห้องของผู้เสียชีวิตไปเจอเจ้าตัวนี้ครับชื่อว่าเจ้ามะขามขณะกู้ภัยไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเจ้ามะขามก็

ังคงอยู่กับผู้เสียชีวิตครับแม้ว่าจะมีเสียงดังมีคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องก็ตามนี่เจ้ามะขามก็ยังอยู่ในห้องนะครับแล้วก็อยู่กับผู้เสียชีวิตเบื้องต้นแม่ของผู้เสียชีวิตรับเจ้ามะขามไปเลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่า

0: ามนี่แหละแล้วก็ฝากดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในห้องด้วยนะคะซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะคะฝ่ายชายที่เป็นผู้ก่อเหตุที่อ้างว่าป่วยจิตเวชเนี่ยค่ะเรื่องนี้ทางโฆษกกรมสุขภาพจิตก็ออกมาระบุนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุยังคงมีความผิดตามกฎหมาย 100% นะคะแต่ว่าศาลนั้นอาจจะพิจารณาโทษตามอาการพร้อมกับย้ำนะคะว่าการรักษาต่อเนื่องมีความจำเป็นค่ะนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตออกมายืนยันนะคะว่าผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อเหตุอาชญากรรมมีความผิดตามกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเป็น2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถให้การในศาลได้จะต้องเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีและในชั้นศาลหากพิสูจน์ได้ว่าขณะก่อเหตุผู้ป่วยไม่รับรู้ความเป็นจริงหรือไม่สามารถควบคุมตนเองได้อาจจะเป็นเหตุให้ลดโทษแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพร้อมกับย้ำนะคะหากเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดว่าสารเสพติดจะไม่สามารถใช้เป็นเหตุลดโทษได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติขนาดที่ไม่รับรู้ความเป็นจริงเลยไม่สามารถไม่ได้วางแผนก่อนไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปก่อเหตุเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุทำให้ศาลลดทอนโทษได้แต่นี่ก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะต้องมีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดว่าเขาไม่มีความรับรู้ตัวเองเลยในขณะที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลถัดไปครับผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากนะครับที่ไปก่อคดีความเนี่ยศาลท่านเองก็ไม่ได้ลดทอนเพราะว่ามองว่าในบางกรณีเนี่ยมีการวางแผนไว้ก่อนมีการไต่ตรองอย่างรอบคอบทั้งหมดนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์การที่จะมีการลดทอนโทษในชั้นศาลได้แต่ถ้าเกิดอาการนั้นเนี่ยเกิดจากการใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดเนี่ยก็ศาลก็จะพิจารณาตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีในชั้นศาลครับ
0: ทางโฆษกกรมสุขภาพจิตยังระบุด้วยนะคะว่าปัญหาการรักษาโรคจิตเวชก็คือการขาดการรักษาต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้อาการกำเริบรุนแรงยกตัวอย่างเช่นหูแว่วภาพหลอนหรือว่าหวาดระแวงจนนำไปสู่การทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นนะคะคำแนะนำก็คือผู้ที่สงสัยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตควรเข้ารับการตรวจแล้วก็รักษาโดยเร็วแล้วก็ต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับพบแพทย์ต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินยาได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยก็มีทางเลือกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอายกตัวอย่างเช่นสามารถใช้ยาฉีดที่ออกฤทธิ์ได้นาน 1-3 เดือนส่วนคนรอบข้างก็มีบทบาทสำคัญค่ะต้องช่วยสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเก็บตัวไม่ดูแลตัวเองหรือมีความหวาดระแวงรุนแรงก็ควรจะสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการการรักษานะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะแม้จะมีข้อมูลนะคะว่าผู้ก่อเหตุนะคะมีอาการป่วยทางจิตแต่ว่ายังไม่ได้มีการยืนยันทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะคะว่าเป็นกลุ่มอาการรูปแบบใดแล้วก็อาการทางจิตนั้นมีหลายกลุ่มนะคะคุณผู้ชมอาจจะเกี่ยวข้องหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุรุนแรงก็ได้ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งตอนที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะว่าตำรวจเขาสอบถามผู้ก่อเหตุว่ามียาเอายามาไหมแล้วก็สำคัญก็คือใบรับรองแพทย์มีหรือเปล่าด้วยนะคะ
2: คุณผู้ชมทางบ้านแสดงความเห็นมานะครับเห็นเจ้ามะขามแล้วตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะต้องให้สัตวแพทย์ไปช่วยตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอีกทีนะครับว่าที่ผ่านมาเจ้ามะขามเนี่ยเคยถูกทำร้ายร่างกายมาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานมาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตจากคนดูเรา
3: ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับครอบครัวที่อาจจะมีผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอยู่ภายในบ้านก็อาจจะต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องดูแลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขของกรมสุขภาพจิตก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่ปี2567ถึง2568ปรากฏว่าตัวเลขของผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,900,000คนเลยนะคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงเรื่องของอาการป่วยจิตเวชแน่นอนว่าคนบางกลุ่มสารตั้งต้นอาจจะมาจากเรื่องของยาเสพติดนะครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารครับชาวบ้านที่มุกดาหารเขาขอให้ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวชายหนุ่มอยู่ภายในหมู่บ้านครับหลังจากชายหนุ่มคนนี้เขาเสพยาแล้วก็ไปแสดงอาการผิดปกติกลางถนนในหมู่บ้านขณะที่เจ้าตัวอ้างแบบนี้บอกว่าตากแดดอาบแสงจันทร์ขับพิษยาครับถอดเสื้อยืนกลางถนนคุณผู้ชมขยับตัวด้วยนะฮะแล้วก็ไปยืนตากแดดกลางถนนแบบนี้นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้าน

0: บันทึกภาพไว้ได้เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่าในคลิปเนี่ยชายอายุประมาณสัก25ปีครับลักษณะอาการเหมือนกับเต้นหรือว่ารำอะไรบางอย่างไปยืนอยู่กลางถนนแบบนี้ยืนอยู่นานมากนะครับตากแดดร้อนๆด้วยจากคลิปที่เห็นเนี่ยคือชาวบ้านเขาบันทึกไว้ได้ครับเขาบันทึกไว้ได้เพราะว่าเห็นชายคนนี้เนี่ยเขาเดินไปตามถนนในพื้นที่บ้านสุขสำราญตำบลบางทรายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารชาวบ้านเขาเห็นปุ๊บหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยเพราะชาวบ้านเขาตกใจเขารู้สึกว่าอาการมันดูผิดปกติแล้วก็เดินไปมาแบบนี้ครับระแวกเดียวกับบ้านของชาวบ้านด้วยชาวบ้านเขาก็เลยหวั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ว่านใหญ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีครับพร้อมกับเข้าไปควบคุมตัวชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปได้ที่บ้านพักทราบชื่อต่อมาก็คือนายพันวสาแสนใบอายุ25ปีเป็นชาวตำบลบางทรายน้อยอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนายพันวสายอมรับกับตำรวจบอกว่าได้เสพยาเสพติดมา2เม็ดจากนั้นออกไปนอนตากแดดกลางถนนครับโดยเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาเชื่อว่าแสงแดดเนี่ยจะช่วยขับสารเสพติดออกจากร่างกายแล้วก็ยังอ้างกับตำรวจบอกว่าเป็นการอาบแสงจันทร์ในช่วงกลางคืนด้วยคือในอาบแสงจันทร์เสร็จในช่วงกลางคืนเขาก็จะกลับมานอนที่บ้านในช่วงเช้าครับกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ว่านใหญ่เข้าไปควบคุมตัวได้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเปิดเผยบอกว่ารู้สึกโล่งใจมากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ครับ
1: ดีใจค่ะดีใจทางหน่วยงานทางราชการทางเพิ่นมาเบิ่งดูแลค่ะเพราะว่ากันหนาสงสารเนี่ยเพราะว่าเพิ่นอ่ะบ่มีพ่อบ่มีแม่เนาะค่ะเนาะเพราะค่ะตอนนี้สบายใจแล้วค่ะอยากให้เอาไปรักษาเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะอยากให้แกประสบความสำเร็จแบบว่าอยากให้แกมีจิต
2: ใส่ชีวิต
1: ใช้ชีวิตแบบคนดี
2: ทั่วไป
1: นะคะ
0: มีข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่าชายในคลิปเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่ว่าภายหลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยทำให้พฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนทั้งพูดคนเดียวปีนต้นไม้นอนกลางถนนสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปยังสภ.ว่านใหญ่เพื่อดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดแล้วก็เตรียมประสานส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ
3: นี่แต่ละมื้อแต่ละเดย์นะคุณผู้ชมตำรวจก็เจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายและยุทธวิธีของตำรวจที่จะใช้รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆก็ต้องปรับแผนไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันข่าวต่อไปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูยุทธวิธีของตำรวจสายสืบนครบาล นะครับปลอมตัวเป็นคนขายทุเรียนครับบุกเข้าไปทลายแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดและการพนันย่านอุดมสุขเขตบางนากรุงเทพมหานครสามารถคุมตัวผู้ต้องหาได้3คนพร้อมกับของกลางครับ
4: โอ้ยี่สิบพี่โอ้ยี่สิบเน
5: ี่ยเสือทุเรียนเกรดพรีเมียมที่คัดมาแบบเน้นๆราคาเพียงลูกละ200บาทย้ำลูกละ200เท่านั้นคุณภาพกรอบในนุ่มนอกกินแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบปบปบปบรีบเลยครับช้าหมด
3: นี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่สืบนครบาลครับร่วมกับอีกหลายหน่วยงานปฏิบัติการทุเรียนพ่นพิษเข้าไปตรวจค้นชุมชนหลังโรงเรียนในซอยอุดมสุข30เขตบางนากรุงเทพมหานครมีการอำพรางเป็นพ่อค้าทุเรียนนะครับเพื่อแฝงตัวสืบสวนในพื้นที่เป้าหมายก่อนจะเข้าจับกุมคือจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่านอกจากจะมีทุเรียนจริงๆอยู่บนรถแล้วนะฮะยังลงทุนอัดเสียงให้เหมือนกับพ่อค้ารถเร่ขายทุเรียนอีกด้วยนะครับโดยข้อความเนี่ยระบุว่ามาแล้วครับทุเรียนล้งใยเสือทุเรียนเกรดพรีเมียมที่คัดมาแบบเน้นๆราคาลูกละเพียง200บาทย้ำลูกละ200บาทเท่านั้นคุณภาพกรอบในนุ่มนอกกินแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้เธอหวานเจี๊ยบรีบเลยครับช้าหมดอดกินนะครับจริงๆไม่ได้ใช้คำว่ากินนะใช้อีกคำหนึ่งที่มีสระแอนำหน้าครับคุณผู้ชมทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าจริงๆมันถ้าฟังดีๆเนี่ยไม่เนียน
6: ใช
3: ่ไม่เนียนเพราะว่าตำรวจที่ทำเป็นแบบพ่อค้ารถเร่เนี่ยกิโลละ20บาทครับแต่เสียงที่ใช้อ่ะลูกละ200บางคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าอุ๊ยนี่ขนาดตำรวจนะเขายังขายทุเรียนลูกละ200เลยอ่ะบางคนก็บอกว่า

0: กรอบในนุ่มนอกมันเป็นยังไงอ่ะ
1: อาจจะต้องไปลองดู
0: เออนี่ก็ไม่เนียนอีกเหมือนกันคือถ้าฟังดีๆจะรู้ว่ามันมีบางจุดที่แบบเอ๊ะไม่น่าจะใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจากปฏิบัติการนี้ครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนก็คือบังดำครับบังดำเนี่ยเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดแล้วก็เปิดให้บริการตู้สล็อตมีการตั้งราคายาเสพติดในระดับต่ำเพื่อจูงใจเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีหญิงไทยอายุ32ปีและ43ปีที่ถูกคุมตัวด้วยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพครับโดยระบุว่าตู้สล็อตเป็นของบุคคลอื่นนำมาติดตั้งโดยแบ่งรายได้ขณะที่ยาเสพติดมีไว้เพื่อเสพเองส่วนประเด็นการชักชวนเยาวชนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงทีนี้ภายหลังจากการจับกลุ่มนะครับปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่เนี่ยฮะมาสังเกตการแล้วก็ตัวแทนชุมชนเข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับ
2: บัตรเจ้าหน้าที่ด้วย
3: ก็ได้
2: ทำ
3: ไ
2: ม่ถึง
3: บ
2: ั
3: ตร
2: ก็
3: ต้องถือดิ
4: ครับ
2: บัตรจ่ายที่เยอะ
4: ครับ
2: ผมไม่เคยเตือนไม่เคยเตือนผมเคยเตือนทีแล้วบอกว่าอยากถามเลยน้องเขาได้เขาอยู่เป็นพี่น้องกันผมเตือนทีแล้วบอกอย่ามาพวกผมมันเยอะแยะหายไปสองรอบวันมาอีกข้ามพื้นบางทีผมบอกไปตีสี่ทำงานตีสามเลยที่นี่ไอ้ไม่ใช่ที่ไอ้ที่ห้านั่งเต็มเต็มเลยแล้วคุณเดินที่ห้าตัวขอบคุณมากสารวัตร
4: ที่
0: ไม่เห็นคุณผู้ชมถามกันมาเยอะทุเรียนอะไรกรอบในนุ่มนอกมันมีด้วยหรอเออเนาะไปหาซื้อที่ไหนดีแล้วลงยายเสือนี่ยายเสือไหนก่อนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะสมมุติชื่อขึ้นมาหรือไม่นะครับทางตำรวจเขาบอกแบบนี้ครับว่าคือพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นลักษณะชุมชนแออัดนะครับแล้วมันมีทางเชื่อมหลายจุดทำให้คนที่กระทำความผิดสามารถหลบหนีได้ง่ายตำรวจตามตัวยากอีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าอย่างเข้มงวดส่งผลในการสืบสวนก่อนหน้านี้เป็นไปด้วยความยากลำบากมากนะครับจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามีสายสืบเข้ามาในชุมชนแล้วตำรวจก็เลยคิดว่าช่วงนี้ทุเรียนเนี่ยมันมีขายตามตลาดเยอะจึงปรับแผนครับอำพรางเป็นรถเร่ขายทุเรียนเพราะดูเนียนที่สุดแล้วขับไปตามชุมชนเนี่ยมีให้เห็นบ่อยๆสุดท้ายก็เลยสามารถเข้าไปในถึงในพื้นที่ได้โดยที่ผู้ก่อเหตุและคนที่กระทำผิดเนี่ยไม่ไหวตัวแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มได้สำเร็จนั่นเองครับนี่มีทุเรียนจริงด้วยนะเนี่ยบนรถ
1: คุณผู้ชมคะการสกัดกั้นยาเสพติดจากแนวชายแดนไม่ให้เข้าสู่ตัวเมืองชั้นในก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะทหารพลานแล้วก็ทหารกองกำลังผาเมืองค่ะมีการยิงปะทะคาราวานลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปยึดยาไอซ์ได้กว่า300กิโลกรัมแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถหลบหนีไปได้ค่ะกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้สะพายจำนวน20ใบภายในจากการตรวจสอบพบว่าบรรจุไอซ์รวมน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมเป็นของกลางที่กองร้อยทหารพลานที่3201กองบังคับการควบคุมทหารพลานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ร่วมกับชุดปฏิบัติการหมวดลาดตระเวนระยะไกลของกองกำลังผาเมืองตรวจยึดได้นะคะหลังจากที่ยิงปะทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านป่าศรีตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนเมื่อวานนี้ค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะคะว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงนำกำลังไปลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจจนกระทั่งพบชายต้องสงสัยจำนวน 15-20 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่จนเกิดการประทะ กันประมาณ5นาทีหลังเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นห้วงเวลากลางคืนกำลังทหารจึงได้จัดกำลังเป็น2ชุดนะคะเข้าควบคุมพื้นที่จนถึงเช้าจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็พบยาเสพติดจำนวนมากจึงทำการตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมามีการแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่หลังจากที่ไปพบว่าถูกทิ้งไว้ภายในรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุขณะนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะโดยทราบชื่อภายหลังว่าชื่อว่านายภัยรัตน์บาดาลอายุ52ปีเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.คงได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์ชนบริเวณถนนสายคงขามสะแกแสง

0: ใกล้กับทางแยกบ้านโนนทองตำบลโนนเต็งอำเภอคงแต่ว่าไม่พบผู้ขับขี่ในที่เกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบภายในรถค่ะพบหีบห่อวัตถุต้องสงสัยจำนวนมากชาวบ้านให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าหลังเกิดเหตุมีชายลักษณะผอมสูงสักประมาณ160เซนติเมตรอะค่ะอายุ 40-45 ปีมีอาการแบบลุกลี้ลุกลนถือโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็ปฏิเสธการแจ้งตำรวจก่อนที่จะมีรถยนต์มารับตัวแล้วก็หลบหนีไปจากการตรวจสอบรถอย่างละเอียดค่ะคุณผู้ชมพบไอซ์260ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ260กิโลกรัมเฮโรอีน54ห่อน้ำหนักรวมประมาณ 40.5 กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ที่กระโปรงรถด้านหลังนะคะตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เส้นทางหลบหนีจนสามารถระบุตัวบุคคลต้องสงสัยแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับจากศาลนะคะทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็สืบทราบด้วยนะคะแล้วก็ไปพบว่าแก๊งขนยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะวันหยุดติดต่อกันรับยาเสพติดมาจากชายแดนไทยด้านจังหวัดนครพนมเพื่อจะนำไปส่งต่อที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีกันต่อนะครับตอนนี้ตำรวจธัญบุรีกำลังเร่งติดตามตัวคนขับรถเก๋งคันหนึ่งไปชนชายสูงวัยขนาดปั่นจักรยานยนต์เสียชีวิตเลยนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ลูกสาวก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนแล้วก็วอนผู้ก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวแล้วก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับนางสาวสิริวรรณเพ็ญพาอายุ47ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถเก๋งชนแล้วก็หนีขณะปั่นจักรยานเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสภ.ธัญบุรีเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็ติดต่อขอรับศพพร้อมกับรับทรัพย์สินเป็นเงินสด 3,300 บาทนอกจากนี้ลูกสาวก็ยังได้ไปตรวจดูจักรยานที่เสียหายจากการเดินไปตรวจสอบที่ตำรวจเนี่ยยึดจักรยานยนต์ไว้นะครับก็ไปพบถุงปุ๋ยภายในมีขวดแก้วแล้วก็กระป๋องเบียร์ลูกสาวเนี่ยคาดว่าน่ากำลังจะเตรียมนำไปขายครับลูกสาวระบุเพิ่มเติมบอกว่าผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายของชำจะปั่นจักรยานออกจากบ้านช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสองเพื่อเดินทางไปซื้อของที่ตลาดรังสิตแล้วหลังจากนั้นซื้อของเสร็จแล้วก็จะนำของมาขายต่อที่ตลาดลาดสวายเป็นประจำวันเกิดเหตุย่าสังเกตว่าพ่อไม่มาเปิดร้านจนมาทราบว่าเกิดอุบัติเหตุครับจึงรีบเข้าไปพบตำรวจพร้อมกับฝากถึงผู้ก่อเหตุให้เข้ามามอบตัวและก็รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
2: เราก็รู้สึกเสียใจอะพี่เสียใจที่พ่อไปทำกับพ่อเราไปก็มารับผิดชอบสิ่งที่เราทำไปเรามาคุยกันมาตกลงกันเราก็ไม่อะไรเพราะว่าพ่อก็เสียแล้ว
3: เราเห็นภาพคลิปแล้วเขาไม่จอดรถลงมาดูพ่อเลยอ่ะตรงเนี้ยอยากพูดอะไรยังไงไหม
2: ก็เสียใจ
4: ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็มาคุยอะไรกัน
2: เสียใจอ่ะ
4: มาคุยอะไรกัน
2: ไม่เป็นเรื่องของพ่อเราจะไปเรื่องใคร
1: เหตุการณ์นี้ชนแล้วก็หนีนะครับลูกสาวก็เลยอยากให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาติดต่อทางครอบครัวเพราะว่าทุกวันนี้บอกว่าก็มีกล้องตามข้างทางก็อาจจะตามได้ไม่ยากนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอครับและที่สำคัญยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตมักจะปั่นจักรยานผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นประจำก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้พบเห็นรถเก๋งสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมาด้วยความเร็วนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้รถเก๋งคันนี้สีขาวขับมาด้วยความเร็วแล้วก็รถจักรยานของผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่อยู่ด้านหน้าอยู่ริมถนนแบบนี้ปรากฏว่ารถเก๋งคันสีขาวคันนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะไปพุ่งชนท้ายรถจักรยานอย่างแรงคือรปภ.ที่อยู่หน้าหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเสียงดังสนั่นเลยหลังเกิดเหตุปรากฏว่ารถคันดังกล่าวขับหลบหนีไปครับโดยไม่ได้ลงมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครับ
5: แกเห็นแกเกือบทุกเช้าทุกวัน
3: แกรู้ไหมว่าแกมาจากไหนจะไปไหนยังไง
5: ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นแค่แกปั่นผ่าน
6: ทุกวันเลย
3: ตอนเหตุตอนนั้นได้ยินเสียงอะไรยังไงไหม
5: ได้ยินเสียงรถชนก็วิ่งออกมาดูแต่วิ่งออกมาไม่ทันไงเพราะรถเก๋งมันชนลงไปเลย
6: ไม่จอดตรง
5: ไม่จอดเลย
1: ่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธัญบุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในจุดเกิดเหตุและก็พื้นที่ใกล้

0: เคียงพร้อมทั้งเร่งตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเก๋งสีขาวคันดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมและจะต้องมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องอาจจะยังไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากที่มีการไปพบว่าเจ้าหน้าที่ในเทศบาลแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาก็รู้เห็นเป็นใจกับการออกไปเกิดเทสให้กับเด็กชาวจีนนะครับก่อนหน้านี้เจอ20กว่าคนใช่ไหมครับ27ล่าสุดก็มีการขยายผลไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมไปเจออีก18คนครับอันนี้คือการขยายผลนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะเอาผิดเจ้าหน้าที่เทศบาลเพิ่มอีก2คนครับกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับตำรวจปปป.ขยายผลไปพบว่าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็มีกรณีคล้ายกันแล้วก็มีการจับกุมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงและพวกอีก2คนซึ่งในการสืบสวนเนี่ยพบว่าอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงเป็นคนบงการทุกอย่างด้วยนะครับและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมพบการแจ้งเกิดเท็จเด็กชาวจีนอีก18คนโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์2คนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับแหล่งข่าวจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมบอกว่าเจ้าหน้าที่2คนที่ปรากฏชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการออกใบสูจิบัตรเท็จก็พบว่าเกิดขึ้นในช่วงปี2567ซึ่งในขณะนั้นทั้งเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมและเทศบาลตำบลโพกลางยังใช้สถานที่ทำงานร่วมกันก็คือที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาและระหว่างนั้นมีการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่เจ้าพนักงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลโพกลางอาศัยจังหวะเผลอใช้บัตรประชาชนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม2คนไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันรับรองการเกิดจึงมีชื่อปรากฏอยู่ในสูติบัตรฐานะผู้รับรองการเกิดครับเบื้องต้นมีรายงานว่าตัวแทนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ยืนยันนะครับว่าเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทำความผิดรับรองการเกิดและออกสูติบัตรโดยผิดกฎหมายครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ครับ5พฤษภาคมสำหรับพฤติการในการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการแจ้งเกิดเท็จตอนนี้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว3คนครับประกอบด้วยเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงานเทศบาลตำบลโพกลางอดีตลูกจ้างที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงและอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงก็พบการออกใบสูติบัตรให้กับเด็กที่มีสัญชาติต่างด้าว50คนระหว่างปี2566จนถึงปัจจุบันซึ่งในจำนวนนี้กรมการปกครองเพิกถอนสูติบัตรไปแล้ว5คนนะครับอย่างที่บอกไปว่าหลังจากนี้ก็อาจจะต้องขยายผลแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของปากท้องกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดให้มีการลงทะเบียนรถพุ่มพวงนะคะในโครงการที่เขาใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus นะคะเพื่อเป็นการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำมันแล้วก็มีการจัดหาสินค้าที่บอกว่าเป็นราคาประหยัดจากรัฐบาลค่ะแม่ค้าที่เขาขายสินค้าตามในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเป็นแม่ค้ารถพุ่มพวงคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาอายุ80ปีนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยนาทออกมายืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมโครงการแม้ว่าตนเองจะไม่สะดวกลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็ตามค่ะนี่คุณผู้ชมอายุ80ปีแล้วยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะ
0: ครับ
2: ยังค้าขายแล้วก็โอ้โหเป็นรถแบบเป็นรถพุ่มพวงที่เป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: ครับ
2: ตระเวนไปตามหมู่บ้านไปตามชุมชนต่างๆทีมข่าวเนี่ยไปที่พื้นที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะไปพูดคุยกับผู้ที่ประกอบอาชีพทำรถเร่ขายของกินของใช้หรือว่ารถพุ่มพวงไปคุยกับนางมลินพิรมเมืองแม่ค้ารถพุ่มพวงที่หน้าตลาดวัดท่าช้างวัย80ปีค่ะที่เธอเปิดเผยนะคะบอกว่ารู้สึกดีที่มีโครงการออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของแม่ค้ารถพุ่มพวงเพราะจะทำให้สามารถนำสินค้าไปขายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ในราคาที่ถูกลงเป็นผลดีทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้านะคะ นางมลินยังบอกด้วยนะคะว่าตนเองอายุเข้าเลข8แล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นการลงทะเบียนจึงต้องพึ่งพาให้ลูกชายให้ช่วยลงทะเบียนให้ซึ่งจากที่ศึกษาข้อมูลมาก็คิดว่าการลงทะเบียนไม่น่าจะยุ่งยากเพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลการค้าขายแล้วก็รอการประกาศผลหลังจากนั้นก็ไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันค่ะ
3: มันจะลงนะ
4: ครับผม
3: ก
4: ็อย่างน้อย
3: ได้ขายมา40กว่าปีแล้วเนี่ย
4: ครับผม
3: ขายมา40กว่าปี
4: คิดว่าน่าจะลงคิดว่าโครงการนี้มันจะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนลงไปได้เยอะไหม
3: ใช่ก็น้องยังดียังประหยัดน้ำมันได
4: ้
3: อ
4: ี
3: ก
4: ได้ได้ช่วยค่าน้ำมันด้วย
3: ประหยัดน้ำมันได
4: ้ครับผมคือรอบนี้เดี๋ยวเราลงที่เป็นเองเป็นไหมหรือว่าต้องให้ลูกหลานช่วย
3: ให้ลูกหลานให้ลูกช่วย
4: ให้ลูกทำให
3: ้
4: ครับผมแต่ลงทะเบียนร่วม
2: สำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงคนไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง7พฤษภาคมตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่ขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นหน้าจอที่ mobilemarket.bora.dopa.go.th นะคะถ้าหากว่าสมัครเสร็จแล้วต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ว่าการอำเภอหรือว่าที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการที่ยืนยันตัวตนจะได้ดูว่าเราเนี่ยประกอบอาชีพนี้จริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะคะ
1: ครับคนในชุมชนก็จะคุ้นหน้ากันอยู่แล้วถ้าเป็นรถพุ่มพวงต้องมีคนรู้จักนะครับเพราะว่าค้าขายในชุมชนนะครับทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ก็ทดลองเข้าไปในเว็บไซต์ลงทะเบียนนะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับคือพบว่าก็ต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีก่อนนะครับมีการสแกนเป็นแบบ QR code พอสแกนปุ๊บอะชื่อที่อยู่มันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยครับชื่อที่อยู่ตามทะเบียนบ้านต่างๆนอกจากข้อมูลพื้นฐานอย่างเช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลของรถแล้วก็จะมีการสอบถามถึงจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปจำหน่ายสินค้าตามโครงการนี้ด้วยนะครับแล้วอย่างที่เห็นคุณผู้ชมมีการถามว่ากำไรเฉลี่ยต่อวันหลังหักต้นทุนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่มีเริ่มตั้งแต่ 1,000 ไปจนถึงมากกว่า 5,000 ก็จะมีช่องให้ติ๊กนะครับนอกจากนั้นก็จะถามไปถึงช่วงเวลาที่จะจำหน่ายสินค้าด้วยนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะครับสะดวกช่วงไหนที่แบบไปขายสินค้าก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วยนอกจากข้อมูลพื้นฐานต่างๆทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้แหละครับพอกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วติ๊ก2ช่องข้างล่างกด Submit เนี่ยก็เท่ากับว่าลงทะเบียนเสร็จสิ้นเลยนะครับสำหรับการลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยผ่านมาแล้ว3วันนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงลงทะเบียนต่อเนื่องโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าเฉพาะยอดของวันแรกนะครับมีผู้สมัครแล้วกว่า382รายจังหวัดนครพนมครองแชมป์อันดับ1ครับตามมาด้วยจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์ครับก็หลังจากนี้ยังสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นรถพุ่มพวงนะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก
2: ็
1: จะได้ค่าน้ำมันด้วย
2: แต่ว่าบางคนก็มีความกังวลนะคะเพราะว่าจากการที่จะต้องไปกรอกข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่ารายได้แต่ละวันเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ก็สามารถที่จะคำนวณได้เลยนะคะว่ารายได้ของคนที่ไปลงทะเบียนเนี่ยเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการเสียภาษีหรือเปล่าเอออย่างบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดเข้าโครงการนี้แล้วได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องมีการยื่นภาษีหรือว่าเสียภาษีด้วยหรือเปล่านะคะคุณผู้ช
1: ม
2: มันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าคือวันนี้เนี่ยวันที่4แล้วเนี่ยต
1: ั
2: วเลขของคนลงทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่มีการคาดการณ์กันเอาไว
1: ้
2: เพราะว่าลงทะเบียนได้1ถึง7ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดียวอีก3วัน
2: ค่ะ
0: แต่ว่าตัวเลขก็ยังน้อยอยู่นะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือรถพุ่มพวงรถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆที่จะได้ค่าน้ำมันด้วยก็ลงทะเบียนจนถึงวันที่7พฤษภาคมก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งโครงการที่เป็นมาตรการของรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานกันหน่อยเป็นเรื่องของการปิดไฟถนนสายรองถามคุณผู้ชมหน่อยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรโครงการนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเหมือนกันแต่ถ้าไปฟังเสียงของหลายพื้นที่ตอนนี้มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของความเหมาะสมเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการปิดไฟส่องสว่างจุดเสี่ยงต่างๆคือหลายคนสะท้อนแบบนี้บอกว่าบางจุดมันอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่จังหวัดชุมพรเนี่ยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพบเรื่องของการดำเนินการตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ครอบคลุมถนนเป้าหมายขณะที่บางจุดจากการสำรวจก็มีความเสี่ยงอันตรายกลับไม่มีแสงส่องสว่างครับ จุดนี้คุณผู้ชมอยู่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟนะครับจากการสังเกตคือจุดนี้ขาดไฟส่องสว่างมานานนับปีชาวบ้านเขาบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรขับไปมาในช่วงเวลากลางคืน

0: แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าพอมันมืดแบบนี้แน่นอนว่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอย่างมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกันอีกหลายจุดด้วยเหมือนกันที่ถนนมันมืดแบบนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสำรวจพบปัญหานี้จากการตระเวนสำรวจผลงานนโยบายดับไฟส่องสว่างบนถนนสายรองบางส่วนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแต่ย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจุดนี้เนี่ยชาวบ้านเขาให้ข้อมูลนะบอกว่าถนนที่มันมืดเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของการดับไฟจากนโยบายของรัฐแต่มันมืดอยู่แล้วครับมันเกิดจากการลักลอบตัดสายไฟซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วก็ไม่ถูกแก้ไขปัญหาสักทีจนสุดท้ายกลายเป็นจุดบอดด้านความปลอดภัยถนนมันมืดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุครับส่วนการไปสำรวจไฟส่องสว่างในจุดอื่นๆในช่วงกลางดึกของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติไม่มีการดับไฟเป็นช่วงเวลาแต่อย่างใดแหล่งข่าวในพื้นที่ระบุเพิ่มเติมบอกว่าระบบเปิดปิดยังทำได้ไม่ครบทุกจุดครับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ยอมรับบอกว่าการดับไฟถนนสายรองทำได้เพียงร้อยละ10จากเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมเขาตั้งเป้าหมายก็คือร้อยละ50แต่ตอนนี้ยังทำได้เพียงร้อยละ10เท่านั้นเพราะว่าต้องคำนึงถึงหลักของความปลอดภัยขณะที่นักวิชาการบางส่วนก็แสดงความเห็นมาตรการนี้เช่นกันนะครับ
1: ไม่ควรถูกไหมคุณควรจะไปเปลี่ยนชนิดหลอดไฟหรือว่าลดจำนวนหลอดต่อถนนอันนี้โอเคไม่ใช่ปิดไฟถนนแล้วคุณจะสร้างเสาไฟทำไมถูกไหมอาจารย์ถามว่าเนี่ยรถยนต์น้ำมันแพงจะประหยัดโดยการไม่ใช้รถรถยนต์เนี่ยปีหนึ่งคุณต้องจ่ายภาษีถูกป่ะเออคุณซื้อมาล้านกว่าไม่ขับไม่ขับแม่งก็ขยะมันก็อีกอะครับ
2: ขั้นต่ำนะ
0: นอกจากมาตรการประหยัดพลังงานของภาครัฐเองแล้วนะครับการประหยัดพลังงานตามบ้านเรือนที่ปลุกกระแสความตื่นตัวตอนนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันหลายคนหันไปติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าเรื่องนี้นักวิชาการเขาแนะนำบอกว่าให้มองบนหลักการเดียวกันนั่นก็คือความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ต้องรอดูก่อนด้วยครับ
1: การจะประหยัดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยก่อนอย่างแรกเรื่องประหยัดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอาจารย์คิดว่าถ้าลองใช้เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นะค่าไฟใหม่จะปรับเนี่ยเราลองดูก่อนว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าจะทำมาตรการอะไรก็ตามเนี่ยลองดูซิว่าการลงทุนมาตรการเหล่านั้นลงทุนเท่าไหร่กี่ปีคืนทุนแล้วมันมีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วค่อยลงมือทำวันนี้อย่าเพิ่งเริ่มตีโพยตีพายว่าอุ้ยค่าไฟจะแพงแล้วรีบทำเลยปล่อยให้แพงไปสัก 2-3 เดือนดูก่อนดีกว่าอาจารย์ว่าน่าจะพอใจไหวนะมันก็คงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากแต่ถ้าดูแล้วระยะยาวไม่ไหวเราเริ่มมามองมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงฉันว่าจะดีกว่า
0: บางคนตื่นตัวไงพอเห็นมาตรการเรื่องค่าไฟที่เป็นแบบขั้นบันไดหลายคนก็กลัวบอกว่าเอ๊ะจะจ่ายเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าดูเรื่องของโซลาร์เซลล์เอาไว้นะคุณผู้ชมนะวิชาการก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวรอดูค่าไฟที่ออกมาก่อนว่าจ่ายไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้ายังบอกด้วยว่าความคุ้มค่ายังมาจากหลายปัจจัยครับเช่นเป็นบ้านที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันโดยเฉพาะ10โมงถึงบ่าย3เพราะหากไม่มีใครอยู่บ้านใช้ไฟน้อยก็ไม่คุ้มกับการลงทุนแม้จะขายไฟฟ้าเข้าระบบแต่ขายได้อัตราต่ำกว่าอัตราที่ต้องจ่ายอยู่มากนะครับต่างจากร้านอาหารที่เขาเปิดแอร์ให้ลูกค้าช่วงกลางวันหรือบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ประจำก็อาจจะเหมาะสมมากกว่าขณะเดียวกันจำเป็นต้องดูแลรักษาระบบสายไฟฟ้าและก็ขั้วต่อทุกจุดหากช่างไม่มีความชำนาญก็อาจจะเกิดความร้อนสะสมจนนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ได้ด้วยเหมือนกันอาจารย์ดุสิตยังเสนอว่าการส่งเสริมไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อาจทำลักษณะโซล่าชุมชนใช้พื้นที่สาธารณะเช่นวัดหรือว่าลานกว้างแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับระบบกับบ้านเรือนละแวกใกล้เคียงแบบนี้น่าจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็คิดอัตราค่าไฟฟ้าต่ำกว่าปกติด้วยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าด้วยเหมือนกันครับ
3: คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากนะครับบางท่านก็บอกว่าดับดวงเว้นดวงน่าจะดีกว่าไหมบางท่านก็บอกว่าควรจะติดเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ให้หมดนี่แหละนะครับบางท่านก็บอกว่าถ้าปิดเนี่ยมันก็มืดมากแล้วก็อันตรายต่อผู้ขับขี่ด้วยนะครับบางท่านก็บอกว่าอยากให้ไปดูบางพื้นที่เปิดทั้งวันก็มีอันนี้ก็อาจจะลองแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กันดูนะครับ มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าหยุดยาว4วันเนี่ยครับหลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพที่อยู่ด้านหลังของเราแบบกว้างๆไปแล้วนะครับนั่นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้มีหลายที่ถ้าดูภาพกว้างเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับยังไม่บอกว่าที่ไหนแต่จะใบ้ละกันนะครับถ้าดูด้านซ้ายสุดด้านนู้นครับคุณผู้ชมด้านขวาของคุณผู้ชมนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับขยับมาหน่อยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา
2: เป็นป่า
3: คุณผู้ชมลองทายซิว่าที่ไหนส่วนทางผมเนี่ยนี่
2: ทะเล
3: ทะเลนะครับอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นที่เกาะไหนหรืออย่างไรจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะรวมบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่พอพูดถึงภาคการท่องเที่ยวในช่วงนี้เอกชนเองเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางอย่างภาคเอกชนที่ชลบุรีเขาเสนอให้รัฐบาลช่วยออกมาตรการเชิงรุกครับรับมือกับผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันสูงขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันกำลังกดดันต้นทุนเรื่องของการเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยปรับขึ้นไปแล้ว 2-3 เท่าตัวครับนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีบอกว่าช่วง6เดือนจากนี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาคการท่องเที่ยวไทยจำเป็นต้องเร่งปรับกลยุทธ์โดยขอให้ใช้ตลาดโครงการไทยเที่ยวไทยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักควบคู่กับการรักษานักท่องเที่ยวต่างชาติคุณภาพซึ่งยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญเนื่องจากมีการใช้จ่ายสูงและพักนานครับโดยเฉพาะกลุ่มระยะไกลเช่นยุโรปรัสเซียและสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังได้ยื่นข้อเสนอรัฐบาลเร่งผลักดัน4มาตรการสำคัญได้แก่การรื้อฟื้นโครงการในลักษณะเราเที่ยวด้วยกันเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักการกระตุ้นตลาดประชุมสัมมนาและไมซ์การสนับสนุนเที่ยวบินเช่าเหมาลำและนักท่องเที่ยวอิสระรวมทั้งการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าให้เหมาะสมกับตลาดศักยภาพเช่นจีนอินเดียและกลุ่มนักลงทุนระยะยาวครับ
4: ส่วนตลาดในประเทศเนี่ยนะครับก็เรียนท่านรัฐมนตรีไปว่ายังไงคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องทำให้เรื่องเราเที่ยวด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่จำได้ว่าตอนเราเที่ยวด้วยกันรอบแรกเนี่ย มันมีอุดหนุนเรื่องตั๋วเครื่องบินด้วยแล้วไอ้ตอนเฟสหลังๆเนี่ยเขาตัดค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินออกแต่คนเนี้ยปัญหาคือมันมาจากค่าตั๋วเครื่องบินจริงๆก็อยากให้พิจารณาเนี่ยอุดหนุนแค่ 40-50% เนี่ยก็อุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบินไปด้วย
3: ใครที่จองตั๋วเครื่องบินช่วงนี้จะรู้เลยนะครับว่าตั๋วแพงมากจริงๆครับคุณผู้ชมนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรียังสะท้อนความกังวลว่าประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามกำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติครับภาคเอกชนยังย้ำอีกนะครับว่าหากรัฐบาลสามารถลดภาระต้นทุนด้านการเดินทางได้สร้างความเชื่อมั่นและปรับนโยบายให้ทันกับสถานการณ์โลกได้ก็จะช่วยประคองผู้ประกอบการและรักษาความสามารถในการแข่งขันของเมืองท่องเที่ยวหลักก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวปลายปีนี้ได้ครับ
2: ค่ะแต่ถ้าดูวันหยุดยาวสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ยังคงมีคนเดินทางไปเที่ยวเพราะว่าทำให้หลายพื้นที่เนี่ยมีความคึกคักนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะไปสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางอากาศที่ก็บอกว่ากำลังเย็นสบายเนื่องจากมีฝนตกค่ะส่วนที่เกาะช้างอย่างที่เราบอกไปเกาะช้างที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องรอคิวขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะกลับบ้านนะคะขาออกเนี่ยคุณผู้ชมเขาออกมาพร้อมกันแถวยาวกว่า5กิโลเมตรค่ะดูจากภาพมุมสูงกันก่อนคุณผู้ชมนี่เป็นภาพมุมสูงบนเกาะช้างจังหวัดตราดเปิดเผยให้เห็นรถของนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับนะคะทำให้แถวยาวกว่า5กิโลเมตรนี่เป็นสถิติที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะช้างและหน่วยกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบการจราจรลดปัญหาการแซงคิวแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุแม้ว่าจะมีการจราจรติดขัดเป็นช่วงๆแต่ว่าภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ พันตำรวจโทพิษณุนนท์ศรีไตรทัศน์รองผู้กำกับการสภ.เกาะช้างเปิดเผยนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากประกอบกับบางช่วงระดับน้ำทะเลที่ลดลงทำให้เรือบางลำไม่สามารถให้บริการได้ส่งผลให้การระบายผู้โดยสารเป็นไปอย่างล่าช้าขณะเดียวกันได้มีการจัดกำลังตำรวจค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าห้องน้ำหรือว่าจำเป็นต้องไปร้านสะดวกซื้อคืออันนี้เข้าใจเลยนะคะคุณผู้ชมพอต่อคิวกันยาวๆปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอยู่บนรถอยากจะเข้าห้องน้ำหรือว่าหิวตำรวจก็ช่วยเหลือคอยให้บริการ
3: เพราะมันนานยาวนานจริงๆ จริงๆภาพของรถที่ต่อคิวยาวเนี่ยตั้งแต่วันที่

0: ที่เดินทางไปแล้วแต่วันที่หยุดวันแรกวันศุกร์ใช่ไหมครับวันแรงงานเนี่ยติดขาไปบางคนบอกว่าออกจากกรุงเทพตั้งแต่7โมงเช้าแล้วพอไปถึงบ่ายต่อคิว2ชั่วโมงต่อไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับยังห่างจากท่าเรือ5กิโลเมตรสรุปไม่รู้ว่าไปถึงค่ำหรือกี่โมงกันแน่
1: ค่ะอย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าคือไปรอแบบ6ชั่วโมงค่ะคือค่อนข้างจะนานคุณผู้ชมแต่ว่าไหนๆไปถึงที่แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวก็ต้องรอดีกว่าวนรถกลับนะไปที่นครราชสีมากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวนมากเลยค่ะมีทั้งกลุ่มที่นำรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์นับร้อยคันขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติช่วงนี้อากาศที่เขาใหญ่ค่อนข้างเย็นสบายเนื่องจากมีฝนตกลงมาต่อเนื่องทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันอยู่ที่28องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปจุดท่องเที่ยวนิยมยอดนิยมนะคะอย่างเช่นน้ำตกเหวสุทัศน์จุดชมวิวผาเดียวดายผาตรอมใจสถานีเรดาร์เขาเขียวรวมไปถึงจุดกางเต็นท์พักค้างแรมที่ให้บริการหลายจุดโดยเฉพาะจุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ที่นอกจากจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบายแล้วนะคะยังได้เห็นกวางป่าที่ออกมาอวดโฉมภายในบริเวณนี้ด้วยนะคะ
0: ก็พักผ่อนนะเขาใหญ่เขาบอกอากาศดีเนาะช่วงนี้นี่ก็ใกล้ชิดมากด้านขวานั้นเต็นท์นักท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
2: นะใช่มาก็เจอเลย
0: โอ้โหมาทักทายถึงที่เลยน
2: ี่
0: ก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาย้ำมาตลอดนะเรื่องของถุงพลาสติกอะไรต่างๆอ่ะคุณผู้ชมคือไม่อนุญาต
1: อย่าทิ้งเอาไว้
0: ใช่ห้ามทิ้งเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีพวกสัตว์ป่าเหล่านี้มันอาจจะมากินได้นะครับไปต่อกันที่จังหวัดเลยครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปร่วมขบวนแห่ผีขนน้ำหรือว่าบุญเดือน6ของชาวบ้านนาซ้าวครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามความเชื่อโบราณว่าเมื่อมีการเล่นผีขนน้ำแล้วจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและเป็นการเส้นไหว้สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ด้วยนะครับเช่นวัวควายที่ล้มตายไปก็มีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำสวยงามนะครับการละเล่นผีขนน้ำของชาวบ้านในพื้นที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีแห่งเดียวในโลกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันครับโดยจะถือเอาวันแรม13ค่ำเดือน6เป็นวันในการจัดงานการละเล่นแห่ขบวนผีขนน้ำก็จะเดินกันเป็นขบวนภายในหมู่บ้านครับเป็นการถวายผีเจ้านายผีขนน้ำก็จะแต่งกายจากวัสดุที่ทำจากกิ่งไม้ไผ่นำมาดัดให้โค้งแล้วก็ติดด้วยกระดาษสีต่างๆเพื่อความงดงามนำมาเย็บติดกับผ้าเพิ่มความสวยงามก่อนจะสวมหน้ากากแขวนขอรอหรือว่าเกราะและให้เวลาเดินปุ๊บมันจะได้ยินเสียงครับคุณผู้ชมได้ยินแต่ไกลเลยนะครับชาวบ้านที่มาร่วมขบวนทุกคนจะพร้อมใจกันสวมหน้ากากตกแต่งเป็นรูปหน้าโคกระบือวาดลวดลายสีสันฉูดฉาดเพื่อบูชาคุณของสัตว์ทั้ง2ชนิดที่ช่วยงานเกษตรกรรมครับนอกจากนี้ยังนำเอาผ้าจากที่นอนเก่ามาห่มร่างเพื่อให้นุ่นที่ติดอยู่มันฟุ้งกระจายการแห่ผีขนน้ำหรือว่าแมงหน้างามเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญของงานบุญเดือน6นะครับนี่คุณผู้ชมบ้านเราประเทศไทยเนี่ยจะเที่ยวธรรมชาติก็สวยวัฒนธรรมประเพณีก็งดงามกันนะครับ
2: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าบางคนบอกว่าไม่ได้ไปท่องเที่ยวแต่ว่าดูภาพนี้ก็เห็นแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนไปด้วย บางคนก็บอกว่าโอ้ปีนี้คนเที่ยวเกาะเยอะมากเลยโดยเฉพาะเกาะช้างนะคุณผู้ชมก็รวบรวมบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันบางคนหยุดยาว4วันอยู่บ้านพักผ่อนก็ติดตามเราได้ก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์บ้านริมน้ำที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเป็นเหตุการณ์บ้านริมน้ำพังถล่มลงมามีบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือนนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยมาจากพื้นริมเขื่อนหน้าวัดเกิดทรุดตัวจนมันดันเขื่อนริมน้ำถล่มระยะทางกว่า30เมตรครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านสามารถถ่ายเอาไว้ได้ขณะที่เขื่อนหน้าวัดสายชนณรังสีหรือว่าวัดแหลมบนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเกิดเสียงดังก่อนจะทรุดตัวถล่มลงแม่น้ำบางปะกงเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา 15:20 น.ของเมื่อวานนี้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายวิทูลลือชัยธีรกุลอายุ63ปีนายวิทูลเล่าให้กับนักข่าวฟังแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้านแล้วก็ที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ได้ยินเสียงดังครับปูนเนี่ยมันดังลั่นเลยดังลั่นหลายครั้งจากนั้นก็เห็นปูนเนี่ยเริ่มแตกแยกจากกันตนเองจึงพยายามเข้าไปคว้าทรัพย์สินที่มีค่าออกมาแต่ไม่ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก หลังจากสิ้นเสียงพื้นปูน

0: ก็ซุดตัวลงไปจนทำให้เขื่อนริมน้ำหน้าวัดถล่มลงแม่น้ำบางปะกงทันทีเลยครับนายวิทูเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้บอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเมื่อ2วันที่แล้วมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินใต้พื้นปูนหลังเขื่อนเกิดซุดตัวลงครับ
1: มันแยกมาหลายวัน
2: แล้วอ๋อมันแยกมาก่อนหน้านี้หลายวันแล้ว
1: ใช่ตามสุดฝนตกไง
2: อ๋อที่ฝนตกหนักๆนะ
1: ใช่ในพื้นนี้กับพื้นนู้นน่ะมันต่างบางต่างระดับกันเยอะ
2: ไม่มีมอไซค์อยู่ในนี
1: ้มีมอไซค์บางเลยเห็นขึ้นมาเนี่ย
0: ด้านพระมหาวินัยกิติปัญโญเจ้าอาวาสวัดสายชนนรังสีก็กล่าวบอกว่าเขื่อนหน้าวัดสร้างขึ้นมาหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาครับแต่ว่าลานปูนตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นดินริมตลิ่งแม่น้ำบางปะกงทางวัดจึงได้นำดินมาถมให้เป็นลานปูนแล้วก็มีบันไดสามารถเดินลงมาที่ท่าน้ำได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยญาติโยมที่เดินทางมาที่วัดก็สามารถนำรถมาจอดหรือว่ามาเดินเล่นบริเวณนี้ได้พอมาครั้งนี้ก็คาดว่าดินใต้พื้นปูนอาจจะทรุดตัวก็เลยทำให้พื้นปูนเกิดการสไลด์ตัวจนไปกระแทกกับตัวเขื่อนที่สร้างมาหลายปีจนถล่มลงแม่น้ำบางปะกงไปครับเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่น้ำลงหากพอถึงช่วงที่น้ำในแม่น้ำขึ้นเขื่อนอาจจะมีการทรุดตัวเพิ่มเติมได้อีกเพราะว่าขนาดนี้ยังได้ยินเสียงปูนลั่นเป็นระยะจึงได้มีการเร่งประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้ามาตรวจสอบด้านความปลอดภัยและก็กันพื้นที่ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับคนที่มาทำบุญที่วัดด้วยครับ
3: ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะครับหลายพื้นที่ฝนตกรุนแรงลมก็แรงเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้จุดหนึ่งที่หนักเนี่ยก็คือที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
4: โอ้โหแรงมากแรงจัดแรงแรงจริงเสียงลมพายุชัดๆพายุโซนร้อนครับโอ้โหบ้านผมนี่น้ำสาดก็ไปหมดแล้วลบอย่างเดียวเลยครับเนี่ย
3: เป็นพายุฤดูร้อนนะครับแรงมากแรงจัดแรงจริงครับตามเสียงในคลิปเลยนะครับนี่คือชาวบ้านที่ตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มสังกะสีที่มุงหลังคาบ้านปลิวออกมาครับช่วงเย็นวันที่2พฤษภาคมความรุนแรงของพายุยังทำให้โรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายอย่างหนักครับโอ้โหนี่โรงเรียนนะคุณผู้ชมหลังคาของอาคารเรียนถูกแรงลมพัดปลิวทั้งหลังเศษสังกะสีบิดงอกระจัดกระจายทั่วบริเวณระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียนถูกพายุพัดพังเสียหายหมดเลยนายประสิทธิ์ชัยแสงกรุงอดีตคุณครูโรงเรียนวัดเขาปัทวีบอกว่าอาคารเรียนหลังดังกล่าวเป็นอาคารเก่าได้รับงบประมาณก่อสร้างมาตั้งแต่นานแล้วนะครับอายุยาวนานถึง87ปีพอเห็นสภาพพังแบบนี้ต่อหน้าต่อตารู้สึกสะเทือนใจอย่างมากสงสารนักเรียนที่ต้องขาดสถานที่เรียนพร้อมกับยอมรับนะครับว่าผูกพันกับอาคารแห่งนี้ไปดูอีกจุดหนึ่งครับบ้านเรือนประชาชนก็เสียหายเหมือนกันโดยเฉพาะที่บ้านของนายสุนทรแสงผ่องวัย67ปีชาวบ้านหมู่2ตำบลตลุกดู่ซึ่งถูกต้นมะขามขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านจนพังเสียหายบริเวณหน้าบ้านนะครับอีกทั้งยังมีต้นพะยอมอายุกว่า100ปีบริเวณหน้าบ้านหักโค่นไปทับควายแม่ลูกอ่อนครับอายุ8ปีเจ้าตัวนี้แหละได้รับบาดเจ็บสาหัสลุกขึ้นไม่ได้นะครับชาวบ้านก็ต้องใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้เพื่อนำควายออกมาพบว่ามีบาดแผลบริเวณหลังแล้วก็มีเลือดซึมด้วยขาหลังทั้งสองข้างหักแล้วก็นอนอยู่กับพื้นแบบนี้ครับฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยฮะ
5: โอ้ครับตรงนี้โอ้โหลมอะไรอย่างนั้นมันหมุนด้วยแล้วก็โอ้โหเกิดมาเป็นชีวิตก็นี่ไงอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่เคยอย่างนี้สักทีก็รถเครื่องมันตีลูกออกเลยนะขนาดจอดแวนน่ะหน้าบ้านตีกลับไปโน่นหมด
6: ขยี้ไปเลย
5: ฮะ
6: รถนี่ขยี้
5: โค่นขยี้ไปเลยขนาดรถเครื่องทำได้แต่คู่ไว้นะ
6: แล้วที่บ้านมีอะไรเสียหายมั้งครับ
5: ก็บ้านน่ะหมดเลยนะแถบบนเนา
6: ะไอ้ต้นไม้ทับแล้วควายล่ะ
5: ควายก็เนี่ยตัวเดียวเนี่ย
6: โดนไอ้ต้นไม้ทับเหมือนกัน
5: หมดค่าเลยเงินก็ไม่มี
3: ไปหมดเลยนะครับใกล้ๆกับอุทัยธานีก็คือนครสวรรค์ครับก็เจอพายุฤดูร้อนเหมือนกัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศ

0: บาลตำบลศาลเจ้าไก่ตออำเภอลาดยาวนครสวรรค์ตั้งโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมกับลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยหลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มครับคือแรงลมเนี่ยก็ทำให้มีบ้านได้รับความเสียหายไปถึง35หลังในชุมชนคือบางหลังถูกลมพัดถอบเอาหลังคาปลิวไปเกือบทั้งหลังก็มีฝนสาดเข้าภายในบ้านทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากบางหลังเสียหายเกือบทั้งหมดอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับขณะที่บางหลังถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นล้มทับตัวบ้านจนพังเสียหายด้วยครับล่าสุดชาวบ้านเร่งรวบรวมเศษซากวัสดุที่ถูกพายุพัดเพื่อให้ช่างเร่งซ่อมแซมหลังคาให้สามารถอยู่ได้แบบชั่วคราวไปก่อนหลังจากนี้ก็จะประสานของงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยซ่อมแซมตามระเบียบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายพื้นที่เลยครับได้รับผลกระทบกันหนักทีเดียวนะฮะ
1: ครับนี่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาบอกว่าโหสมุทรปราการวันนี้ตกแล้วนะเพราะว่าบางพื้นที
0: ่
1: 2-3 วันที่ผ่านมาฝนก็อาจจะไม่ตกหลายคนบอกว่าร้อนเหลือเกินก็รออยู่อย่างวันนี้สมุทรปราการก็รายงานเข้ามาบอกว่าฝนตกแล้วขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็บอกว่าฝนไม่ตกเลยร้อนเหลือเกินอย่างกทมนี่ก็ฝนตกไปทั่วฟ้าเมื่อวานนี้บางเขตก็ตกบางเขตก็ไม่ตกนะ
0: แถวบ้านผมมาตกบ้านผมอยู่แถวสะพานใหม่ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ตกแรงเลยนะ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบกันต่อเลยว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรวันนี้อิทธิพลของพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับปริมาณฝนอาจจะเริ่มลดน้อยลงแต่บางพื้นที่ก็อาจมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานภาคอีสานวันนี้ยังเจอฝนได้ร้อยละ30ของพื้นที่ปัจจัยหลักๆมันมาจากลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาครับก็ส่งผลทำให้ตอนบนของไทยวันนี้ยังเจอกับความชื้นอยู่เจอกับอากาศร้อนในบ้านเราบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างในบางพื้นที่นะครับอย่างในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจะหมดไปแล้วแต่ว่าก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือวันนี้ยังเจอปริมาณฝนได้อยู่บ้างร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ประกาศให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะที่พิษณุโลกอุตรดิตถ์และก็รวมไปถึงที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ต่ำสุด21องศาเซลเซียสแต่ช่วงสายๆในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อากาศก็ยังคงร้อนอยู่สูงสุดวัดได้อยู่ที่40องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็บางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงโดยเฉพาะที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารแล้วก็อีสานใต้อย่างบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เจอฝนได้ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุด22องศาเซลเซียสช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้ภาคอีสานวัดได้อยู่ที่36ถึง38องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ว่าในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็อาจจะเจอกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองได้บ้างร้อยละ10ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือลพบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ10ถึงร้อยละ20ของพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับอุณหภูมิตอนเช้าเฉลี่ย26ถึง28องศาเซลเซียสส่วนช่วงสาย35ถึง40องศาเซลเซียสไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้เฉลี่ย 34-39 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนก็คือสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนอุณหภูมิช่วงสายๆเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสคลื่นลมเนี่ยถ้าไปดูฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรเช่นกันครับ
0: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเมื่อวันเสาร์อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่14ข้อให้กับทางสหรัฐพิจารณาแล้วนะครับเนื้อหาสำคัญก็จะเน้นย้ำในการยุติการสู้รบทุกแนวรบรวมถึงที่เลบานอนด้วยนะครับซึ่งล่าสุดอิหร่านบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยตอบกลับมาแล้วแต่ถ้าดูท่าทีของทรัมป์เมื่อวานนี้ก็มันเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่าอาจจะยังไม่ยอมรับแผนนี้นะครับคุณจารุพร
2: ผู้นำสหรัฐบอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยอิหร่านเนี่ยยังชดใช้กับสิ่งที่เคยกระทำไม่เพียงพอค่ะก็เลยทำให้จนถึงขณะนี้สถานการณ์ในตอนออกกลางก็ยังคงไร้ซึ่งความชัดเจนนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับที่เลบานอนค่ะที่ก็การสู้รบก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านเกี่ยวกับการทำสงครามที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากจุดต่างๆทั่วโลกค่ะชายคนหนึ่งค่ะขึ้นไปอยู่บนยอดซุ้มโค้งของสะพานเฟเดริกดักกราสใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐนะคะซึ่งมีความสูงอยู่ที่ประมาณ51เมตรเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการทำสงครามต่ออิหร่านและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งที่ก็ยืนอยู่ด้านล่างค่ะชายคนนี้ทราบชื่อแล้วนะคะว่าชื่อกุยโดไลสตาร์เตอร์เป็นนักกิจกรรมวัย45ปีค่ะปีนขึ้นไปอยู่บนสะพานแห่งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือว่าตรงกับวันแรงงานสากลแล้วก็จนถึงขณะนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านไปกว่า3วันแล้วแต่แรงงานจากสื่อท้องถิ่นล่าสุดก็ระบุว่านักกิจกรรมคนนี้ยังคงอยู่บนยอดสะพานดังกล่าวของสหรัฐซึ่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไลสตาร์เตอร์ปีนขึ้นไปอยู่บนสะพานแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อปี2022ชายคนนี้ก็เคยอยู่บนยอดสะพานเฟเดริกดักลาสนานถึง28ชั่วโมงเพื่อประท้วงคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐที่สั่งพลิกคำวินิจฉัยรับรองสิทธิการทำแท้งว่าเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่การประท้วงในครั้งนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปิดการจราจรบนสะพานเหลือให้สวนทางกันได้เพียงเลนเดียวนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเช่นเดียวกับตำรวจกรุงวอชิงตันดีซีที่ก็ยังคงเดินหน้าเกลี้ยกล่อมให้ไรส์สตาร์เตอร์ลงมาจากสะพานค่ะความหวังที่จะได้เห็นสงครามอิหร่านรวมไปถึงความขัดแย้งยุติลงในเร็ววันก็ยังคงเลือนลางและก็ไร้ความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะ ขออภัยค่ะโดยเฉพาะเมื่อการเจรจาระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านหยุดชะงักขณะที่เมื่อวันเสาร์อิหร่านได้เสนอแผนยุติสงคราม14ข้อให้กับสหรัฐพิจารณาโดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้กลายเป็นการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมไปถึงที่เลบานอนภายใน30วันนอกจากนี้ยังประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญอื่นๆทั้งการรับประกันว่าจะไม่มีการรุกรานเกิดขึ้นอีกในอนาคตการถอนกำลังทหารของสหรัฐออกจากบริเวณใกล้เคียงกับอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลรวมไปถึงการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเอาไว้ด้วยด้านอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุกับสื่ออิหร่านนะคะว่าได้รับคำตอบจากสหรัฐเกี่ยวกับแผนยุติสงคราม14ข้อผ่านทางปากีสถานแล้วและก็กำลังพิจารณาคำตอบดังกล่าวอยู่พร้อมทั้งย้ำว่าแผน14ข้อของอิหร่านมุ่งเน้นยุติสงครามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโดยไม่ได้มีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ในขั้นตอนนี้ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับสื่ออิสราเอลว่าได้ศึกษาข้อเสนอยุติสงครามชุดใหม่จากอิหร่านทุกประเด็นแล้วและพบว่าไม่อาจยอมรับได้สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้อย่างเพียงพอต่อสิ่งที่ได้กระทำต่อมนุษยชาติและก็โลกตลอด47ปีที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีอิหร่านซ้ำอีกล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐก็ระบุผ่านทวิตโซเชียลอีกครั้งยังยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังหารือกับอิหร่านด้วยบรรยากาศที่เป็นไปในทิศทางบวกอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการที่อาจนำไปสู่การยุติสงครามแล้วก็เชื่อว่าการหารือเหล่านี้อาจจะนำไปสู่สิ่งที่ดีงามสำหรับทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าสหรัฐจะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือเรือที่ติดอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสในเช้าวันจันทร์นี้และก็ได้แจ้งกับหลายประเทศแล้วว่าจะนำทางเรือของพวกเขาออกจากเส้นทางเดินเรือที่จำกัดแห่งนี้อย่างปลอดภัยแต่ตัวทรัมป์ไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่ามีประเทศใดบ้างกล่าวเพียงแค่ว่าเป็นประเทศผู้สังเกตการที่เป็นกลางและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งความเคลื่อนไหวของทรัมป์เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานจากกองทัพเรืออังกฤษว่ามีเรือบรรทุกสินค้าถูกเรือเล็กหลายลำโจมตีใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะ ขณะที่ทางการอิหร่านก็ปฏิเสธการโจมตีล่าสุดและก็

ย้ำว่าเรือที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้จะถูกหยุดเพื่อตรวจสอบเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเฝ้าระวังเท่านั้นโดยทางด้านของรองประธานรัฐสภาอิหร่านระบุย้ำนะคะว่าสภาพการในช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สภาพก่อนสงครามและอิหร่านจะไม่ถอยออกจากช่องแคบแห่งนี้พร้อมทั้งยืนยันด้วยว่ากำลัง

0: รวมไปถึงสหรัฐด้วยค่ะอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่หลายฝ่ายก็จับตามองก็คือความเคลื่อนไหวขององค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้สมาชิก7ประเทศของกลุ่มโอเปกพลัสจัดประชุมกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ถอนตัวจากกลุ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อกำหนดระดับการผลิตน้ำมันใหม่ค่ะโดยที่ประชุมโอเปกพลัสก็ได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มระดับการผลิตน้ำมันขึ้นเล็กน้อยอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้นะคะเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของตลาดโดยความเคลื่อนไหวนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติประมาณ1ใน5ของโลกซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะก่อนสงครามและทำให้ปริมาณน้ำมันหายไปจากตลาดโลกหลายล้านบาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าในที่ประชุมเนี่ยไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ UAE ถอนตัวจากกลุ่มโอเปกแต่อย่างใดค่ะส่วนถ้าไปถามเรื่องของราคาน้ำมันจากฝากฝั่งสหรัฐเมื่อสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางด้านของสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะคะบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวก็จะปรับตัวลงแล้วแต่จะปรับตัวลงหลังจากที่สงครามอิหร่านจบลงไปแล้วนะคะแต่คำถามคือจะจบเมื่อไหร
1: ่ครับ ซึ่งถ้าดูข้อเสนอ14ข้อแล้วเนี่ยก็ถ้าสหรัฐเห็นด้วยกับทุกข้อนี้ก็น่าจะยากอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่มันอย่างบางข้อที่บอกว่าไม่ใช่แค่แบบหยุดยิงแต่ว่าคือต้องยุติสงครามไปเลยนะครับแต่วันนี้คืออาจจะต้องพูดกันที่หยุดยิงก่อนหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ยังไม่มีความชัดเจนส่วนปฏิบัติการที่ต้องติดตามกันวันนี้ก็อย่างที่คุณจารุพรรายงานไปอะเรื่องของเรือที่ตกค้างอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซที่สหรัฐบอกว่าจะช่วยเหลือนำออกมาก็มีความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ออกมาพูดว่าถ้าสามารถช่วยเหลือเรือเหล่านี้ออกมาได้มันจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องของราคาปุ๋ยทั่วโลกก็อาจจะอนุมานหรือเข้าใจได้ว่าอ๋อเรือที่ตกค้างอยู่น่าจะเกี่ยวข้องกับการขนปุ๋ยด้วยนะคุณผู้ชมดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูปฏิบัติการวันนี้กันว่าจะยังไงนะฮะ
2: ค่ะคุณผู้ชมกลับมาที่ใกล้ๆบ้านเรานะคะที่เมียนมาค่ะเมื่อไม่กี่วันก่อนทั่วโลกได้เห็นภาพล่าสุดขององซานซูจีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะหลังจากที่ทางการเมียนมาอ้างว่าได้นำตัวผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญเนี่ยไปกักบริเวณที่บ้านพักแทนการถูกคุมขังนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยองซานซูจียังเป็นอยู่ดีจริงตามรูปที่ออกมาหรือเปล่านะคะ
0: ถ้าพูดถึงจนถึงขนาดนี้ก็ถ้าพูดตามตรงก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นไปของซูจีเนี่ยเป็นยังไงบ้างชะตากรรมเป็นยังไงบ้างก็ยังคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นรวมถึงในบรรดาของกลุ่มคนใกล้ชิดด้วยนะคะทั้งบุตรชายที่ล่าสุดก็ออกมาแสดงความกังวลว่ายังไม่ทราบว่ามารดาของตนเองเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่เช่นเดียวกับทีมกฎหมายของซูจีที่ก็ยังคงไม่ได้เข้าพบแม้ว่าจะวางกำหนดการเอาไว้แล้วก็ตามค่ะสำนักข่าวมิซิมารายงานว่าทีมกฎหมายของนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบกับซูจีตามที่หลายฝ่ายจับตามองค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานว่าทีมกฎหมายดังกล่าวมีกำหนดจะพบกับซูจีเมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้ก็ตามนะคะหลังจากทางการเมียนมาลดหย่อนโทษแล้วก็อนุญาตให้ซูจีเข้ารับการกักบริเวณในบ้านแทนการรับโทษในเรือนจำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะทีมกฎหมายของซูจีระบุนะคะว่ายังคงไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากกองทัพเกี่ยวกับการย้ายตัวเธอไปยังสถานที่ควบคุมตัวแห่งหนึ่งแม้ว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางการเมียนมาจะระบุว่าได้ย้ายซูจีออกจากเรือนจำที่เนปยีดอแล้วก็ตามโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทีมกฎหมายดังกล่าวก็ระบุนะคะว่าทางกองทัพก็ยังไม่ได้ตอบรับคำร้องขอเข้าพบซูจีที่ยื่นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023ซึ่งการเข้าถึงตัวซูจีเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเท่านั้นค่ะขณะที่ล่าสุดคิมแอริสบุตรชายของซูจีให้สัมภาษณ์กับ NPR สถานีวิทยุท้องถิ่นของสหรัฐระบุว่าตนแค่อยากเจอแม่ของตัวเองอีกครั้งแล้วก็อยากเห็นว่าแม่เนี่ยสบายดีพร้อมทั้งระบุว่าพ่อของตนเองเสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เจอแม่อีกเลยเพราะว่าตอนนั้นแม่ถูกจำคุกอยู่นอกจากนี้ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าหากมีโอกาสได้พูดกับแม่ตนจะบอกว่ารักแม่มากและคิดถึงแม่มากแล้วก็หวังด้วยว่าแม่จะสบายดีบุตรชายของซูจียังแสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของซูจีด้วยนะคะโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเอริสระบุว่าครอบครัวได้รับรายงานที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของซูจีรวมไปถึงภาวะหัวใจที่อาจจะแย่ลงพร้อมกับระบุว่าการประกาศย้ายซูจีจากเรือนจำไป

0: เป็นการกักบริเวณในบ้านพักไม่ได้ทำให้ตนรู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยเพราะว่าสถานที่อยู่อาศัยใหม่ของแม่ของตนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการเปิดเผยส่วนภาพที่สื่อของรัฐเปิดเผยมาแบบไม่ระบุวันที่ที่ซูจีมีใบหน้ายิ้มแย้มขณะนั่งอยู่ข้างเจ้าหน้าที่2คนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าภาพนี้เป็นภาพล่าสุดหรือไม่ค่ะนับตั้งแต่เหตุรัฐประหารเมื่อต้นปี2021ซูจีถูกดำเนินคดีรวม19คดีและก็ถูกตัดสินจำคุกรวมทั้งสิ้น35ปีแต่ได้รับการลดหย่อนโทษหลายครั้งจนปัจจุบันเหลือโทษจำคุกรวม18ปี9เดือนท่ามกลางข้อกังขาถึงสภาวะความเป็นอยู่และก็สุขภาพของเธอที่ปัจจุบันอายุ80ปีและก็ไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะมานานกว่า5ปีแล้วค่ะมีทางด้านของฝ่ายค้านรัฐบาลเมียนมาที่ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ารัฐบาลเมียนมาตอนนี้กำลังปฏิบัติต่อซูจีเหมือนกับว่าซูจีเป็นตัวประกันนะคะเป็นการพยายามฟอกขาวตัวเองของรัฐบาลชุดนี้เพื่อหวังที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเองเท่านั้นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไม่ได้มีการปล่อยตัวซูจีตามข้อเรียกร้องของหลายๆชาติแล้วก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องซูจีที่แน่ชัดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตัวลูกชายเองก็บอกด้วยนะคะว่าจริงๆเป็นไปได้ยากมากที่แม้ว่าแม่จะมีอิสระก็ตามแม้ว่าจริงๆแม่จะถูกย้ายออกไปกักตัวที่อื่นที่ไม่ใช่แบบการจำคุกอยู่ในเรือนจำแล้วอิสระเหล่านั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ดีค่ะ
1: จริงก่อนหน้านี้ถึงขั้นเคยออกมาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีหลักฐานที่ยืนยันถึงการมีชีวิตอยู่ของคุณแม่ตัวเองด้วยซ้ำนะครับก็หลังจากที่ซูจีถูกคุมตัวไปนี่ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี2564นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการปรากฏภาพที่เห็นบ่อยๆเลยอาจจะมีแค่ครั้ง2ครั้งตอนที่ขึ้นศาลแล้วก็ภาพที่ปรากฏออกมาล่าสุดเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ายืนยันว่าเป็นภาพล่าสุดจริงๆด้วยหรือเปล่านะ
2: ด้วยอายุที่ค่อนข้างมากแล้วก็ลูกชายค่อนข้างเป็นห่วงแล้วตามกำหนดการจริงๆทนายความต้องได้เข้าพบแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าพบเชื่อว่าไม่ใช่แค่ชาวเมียนมาแต่ว่าทั่วโลกก็อยากจะเห็นความเป็นอยู่ณปัจจุบันแบบที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจริงๆเป็นภาพที่ยืนยันจริงๆว่าเป็นภาพณปัจจุบันก็จะได้ทำให้หลายๆคนเนี่ยคลายความกังวลด้วยนะครับคุณผู้ชมจากเมียนมาดูความเคลื่อนไหวในทวีปแอฟริกาใต้กันหน่อยครับกับภารกิจสุดระทึกครับเป็นปฏิบัติการของตำรวจนายหนึ่งเขาไปบุกแหล่งจระเข้ครับเพื่อไปหาชิ้นส่วนของมนุษย์ที่สูญหายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ติดตามภารกิจที่เกิดขึ้นนะครับ
0: เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตามหาชายคนนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่เจอตัวค่ะกลับไปเจอจระเข้ต้องสงสัยตัวหนึ่งว่าอาจจะไปทำร้ายคนที่สูญหายไปค่ะจึงต้องการุญฆ่าจระเข้ตัวนั้นแล้วก็นำตัวออกมาซึ่งหลังจากตรวจสอบก็พบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในลำไส้ของจระเข้ตัวนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์ค่อยๆดึงตำรวจพร้อมกับจระเข้ตัวใหญ่นะคะที่ถูกการุญฆาตขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกส่งลงไปในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้เพื่อค้นหานักธุรกิจที่สูญหายไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะภารกิจนี้เกิดขึ้นที่แม่น้ำโคมาติทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งค้นหาชายคนหนึ่งที่ถูกแจ้งว่าหายตัวไปหลังจากพบรถของเขาติดอยู่บนสะพานบริเวณแม่น้ำดังกล่าวที่เกิดน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหลังจากการค้นหานานเกือบ1สัปดาห์ค่ะท่ามกลางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายฝ่ายก็ได้พบกับจระเข้ที่เชื่อว่าน่าจะโจมตีหรือว่าทำร้ายบุคคลที่สูญหายร้อยเอกโยฮันพอตกิเตอร์ผู้ปฏิบัติการเสี่ยงเพื่อเข้าไปในฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้นี้ก็ระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้โดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ไปพบกับเกาะเล็กๆที่มีจระเข้หลายตัวนอนอาบแดดอยู่ซึ่งจากประสบการณ์หลายปีจึงสามารถบอกได้นะคะว่าจระเข้ตัวหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะเพิ่งกินอาหารมาเพราะว่านอกจากจะดูมีท้องที่พองแบบดูอิ่มมากแล้วมันเนี่ยยังไม่ขยับตัวหรือว่าพยายามหนีลงแม่น้ำเลยแม้ว่าจะมีเสียงดังจากโดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็ตามจึงตัดสินใจการุญฆ่าจระเข้ตัวนั้นค่ะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการที่อันตรายและก็ซับซ้อนอย่างยิ่งเพื่อนำจระเข้ตัวนี้ออกมาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องลงไปในจุดที่เป็นแหล่งจระเข้แล้วก็ใช้เชือกผูกจระเข้เอาไว้ก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะถูกดึงขึ้นมาจากแม่น้ำจระเข้ตัวนี้ขนาดมหึมานะคะมีความยาวประมาณ 4.5 เมตรหนักประมาณ500กิโลกรัมถูกนำตัวไปยังอุทยานแห่งชาติที่อยู่ใกล้เคียงค่ะซึ่งหลังจากการตรวจสอบทีมงานพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์อยู่ภายในลำไส้ของจระเข้ตัวนี้โดยขณะนี้ก็จะมีการตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าซากศพเนี่ยเป็นของชายที่หายตัวไปหรือไม่โดยทางด้านของร้อยเอกพอตกิเตอร์ก็ระบุว่านอกจากชิ้นส่วนร่างกายแล้วยังไปพบกับรองเท้าถึง6แบบที่แตกต่างกัน อยู่ในลำไส้ของจระเข้ตัวนี้ด้วยแต่นี่ก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่ามันเนี่ยเคยกินคนอื่นหรือว่าฆ่าคนอื่นมาก่อนแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าตัวคุณตำรวจคนนี้บอกว่าจระเข้เนี่ยจะกินหรือว่ากลืนอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ทางด้านของรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแอฟริกาใต้ก็ออกมายกย่องตำรวจคนนี้อย่างที่บอกไปเพราะภารกิจนี้ค่อนข้างเสี่ยงมากลงไปตรงที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าจระเข้คือเต็มไปหมดเลยคือนับกันไปก็หลายสิบตัวอยู่พอสมควร
1: แล้วคุณผู้ชมลองดูภาพสิครับที่เห็นด้านหลังนะจระเข้แม่น้ำนายนะฮะที่แบบเห็นทั่วทวีปแอฟริกาซึ่งตัวจะใหญ่กว่าจระเข้บ้านเราเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมน
0: ะ
1: ตัวจะใหญ่มากนะครับอันนี้เดี๋ยวรอผลสอบสวนใช่ไหมครับว่าที่อยู่ในลำไส้นั้นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์ของชายคนนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่สัตว์นะครับแต่เป็นสัตว์น่ารักบ้างครับสัตว์เลี้ยงนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่าเราพร้อมที่จะเปย์พร้อมทุ่มทุนดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับแต่เห็นว่าที่สหรัฐเนี่ยคุณจารุพรมีของประจำสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันหรูหราแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมฮะ
0: สุดๆเลยค่ะคือปกติถ้าเกิดเป็นอาหารที่นอนของเล่นอะไรพวกนี้เราเปย์ให้หน้าอยู่แล้วเนาะแต่ของชิ้นนี้เห็นแล้วบางคนอาจจะมีลังเลกันสักหน่อยค่ะว่าจะซื้อให้น้องๆดีไหมแต่เชื่อว่าบางคนก็อาจจะพร้อมเล่นใหญ่ทุ่มทุนให้ได้จริงๆค่ะน้องหมาตัวนี้อยู่ชื่อว่าบับบานะคะเฟรนช์บูลด็อกในชุดทักซิโดสุดเนียบค่ะนั่งโชว์ตัวโดยมีมนุษย์ล้อมรอบแต่ถ้าดูดีๆเขาไม่ได้เนียบแค่ชุดนะคะขอให้สังเกตที่ปลอกคอของน้องด้วยประกายเนี่ยระยิบระยับที่เห็นไม่ใช่เล่นๆนะคะเพราะว่านี่คือทองคำแท้ 18K ค่ะฝังด้วยเพชรน้ำงามหนึ่งในแบบเครื่องประดับที่คนรักสัตว์คนไหนอยากให้เพื่อนสี่ขาได้สวมใส่เครื่องประดับไฮเอ็นก็สามารถจองคิวรับคำปรึกษาด้านการออกแบบส่วนตัวในห้องพักที่โรงแรมหรูได้ในราคา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแรกกับการให้ Rachery Worcester Chamie CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งแบรนด์ The D Diamond รังสรรค์ปลอกคอที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกซึ่งอย่างที่บอกไป 1,000 ดอลลาร์สหรัฐนี่คือไม่ใช่ราคาของปลอกคอนี้นะคะเหมือนแค่จองคิวเพราะว่าราคาจริงๆเนี่ยเริ่มต้นของเครื่องประดับแต่ละชิ้นอยู่ที่ประมาณ 7,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณกว่า 200,000 บาทด้วยกันนะคะเครื่องประดับแต่ละชิ้นถูกออกแบบมาให้รับกับสรีระแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของสุนัขนะคะโดยจะมีตั้งแต่จี้รูปหัวใจที่ใช้เพชรทรงหัวใจขนาด3กะรัตไปจนถึงเพชรทรงหยดน้ำขนาด5กะรัตโดยเบื้องหลังความหรูหราสุดโต่งที่กำลังเป็นไวรัลไปทั่วโลกนี้ราชลีก็เล่าว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากสุนัข2ตัวของเธอที่มอบความรักแล้วก็ความซื่อสัตย์ให้มนุษย์มากกว่าที่พวกมันได้รับเธอจึงอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดตอบแทนความรักนั้นค่ะโดยแม้ว่าจะฟังดูฟุ้งเฟ้อไปบ้างแต่สิ่งที่ทำให้โปรเจกต์นี้ได้รับคำชื่นชมก็คือการแบ่งกำไร 10% ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วนครนิวยอร์กเพราะว่าราชรีเนี่ยตั้งใจให้ธุรกิจของเธอเปลี่ยนความหรูหราให้กลายเป็นโอกาสครั้งที่2สำหรับสุนัขที่ยังไร้บ้านค่ะให้พวกมันเนี่ยมีโอกาสได้พบกับครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับที่เธอเคยมอบให้กับสุนัขของเธอเองนะคะก็เริ่มต้นเบาๆ 200,000 บาทเผื่อใครสนใจน้องหมาน้องแมวที่บ้านอาจจะแบบปลอกคอธรรมดาราคาไม่กี่สิบบาทมันไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนกันสักหน่อย
2: ขอยืมคำเจนซีได้ไหม
0: ค่ะ
2: เลิศๆเลยแหละ 200,000 บาท
0: เริ่มต้นด้วยนะ
2: ปกติอ่ะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยคือเธอมีฉันต้องมีลูกฉันต้องมีแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงถ้าเกิดว่ามีจริงๆก็เชิญได้ก่อนเลยนะ 200,000 บาทเพราะว่าต้องจองคิวด้วยใช่ไหม
0: ใช
2: ่โอ้
1: ครับแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนากับหมาเศรษฐีบางทีอาจจะยากดูจากราคาแล้วอ่ะ
3: แค่หมาขึ้นรถยุโรปก็อิจฉาแล้วจะมาอะไรกับปอกค
1: อคุณผู้ชมไม่ต้องว่าเลยพวกเรานะครับเราแค่อิจฉาเฉยๆชวนคุยเล่นกันนะครับไม่อยากให้เครียดกันเช้าๆวันหยุดแบบนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพรครับ
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมมาดูการปราบปรามแรงงานข้ามชาติค่ะก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวานนี้สามารถจับกลุ่มได้ทั้งแรงงานจีนแล้วก็แรงงานเมียนมาขณะที่แรงงานชาวกัมพูชา55คนที่ลักลอบเข้าไทยก่อนหน้านี้ล่าสุดเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ส่งตัวกลับประเทศค่ะเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วร่วมกันเปิดด่านเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อให้ชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมในไทยและถูกดำเนินคดีสิ้นสุดแล้วจำนวน55คนแบ่ง

0: ็นชาย34คนหญิง19คนและเด็ก2คนผลักดันส่งกลับดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ประเทศกัมพูชาที่บริเวณประตูพรมแดนบ้านคลองลึกสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบเอกสารบุคคลการคัดกรองด้านความมั่นคงรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานฝั่งประเทศกัมพูชามีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ถูกส่งกลับตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถผลักดันทั้งหมดกับประเทศต้นทางได้ค่ะส่วนที่สภ.วังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วร่วมกับตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีแล้วก็สระแก้วนะคะส่วนที่กำลังติดตามและจับกลุ่มรถเป็นรถกระบะทะเบียนจังหวัดจันทบุรีเป็นรถต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะขับเข้ามาในพื้นที่สระแก้วมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบว่ามีแรงงานแบ่งเป็นชาวจีน8คนและเมียนมา1คนส่วนคนขับเป็นชาวไทยจากการสอบสวนก็รับสารภาพนะคะว่าได้รับจ้างว่าจ้างให้นำชาวจีนและชาวเมียนมาเข้ามาส่งในพื้นที่กรุงเทพซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์หรือไม่และลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถกระบะค่ะข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวส่วนชาวจีนและชาวเมียนมาทั้งหมด9คนถูกดำเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการส่งตัวกลับประเทศต่อไปค่ะ
1: เมื่อวานนี้มีปฏิบัติการของตำรวจลำปางนะครับไปจับกลุ่มหญิงรายหนึ่งที่อยู่ในขบวนการหลอกทำงานออนไลน์มีผู้เสียหายหลงเชื่อครับโอนเงินไปลงทุนทำภารกิจมูลค่าความเสียหายในหลักแสนบาทเลยครับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามเข้าไปจับกลุ่มนางสาวสิริวรรณอายุ30ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังจากเจ้าหน้าที่มีการสืบสวนสอบสวนกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้กลอุบายหลอกลวงผู้เสียหายผ่าน Facebook ชักชวนให้ทำงานออนไลน์ครับโดยให้ผู้เสียหายโอนเงินทำภารกิจเพื่อรับผลกำไรสุดท้ายก็อ้างว่าต้องจ่ายค่าถอนเงินและก็ไม่สามารถถอนเงินคืนได้จริงก็เลยทำให้มีผู้เสียหายสูญเงินรวมกันกว่า 150,000 บาทและก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อหลาย10คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจับกุมหญิงรายนี้ได้ที่บริเวณสถานีรถไฟลำปางขณะที่เตรียมที่จะหลบหนีข้ามจังหวัดเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าทำจริงโดยวิธีการก็คือจะโพสต์ตำแหน่งว่างงานที่คนสนใจลงในโลกออนไลน์จากนั้นเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักข้อความมาก็จะหลอกให้โอนเงินทำภารกิจเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลำปางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการอื่นๆรวมถึงบัญชีม้าหลายบัญชีที่ใช้สำหรับรับเงินของผู้เสียหายด้วยก็เอามาย้ำเตือนกันสำหรับคนที่กำลังจะหางานในโลกออนไลน์ต้องเฝ้าระวังกันด้วยโดยเฉพาะการหลอกทำภารกิจก่อนที่อ้างว่าจะได้ทำงานสุดท้ายก็อาจจะสูญเงินแล้วก็ถูกหลอกแบบนี้ด้วยนะครับ
2: ช่วงต้นรายการเรานำเสนอไปนะครับภาพของคนที่ลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างกลุ่มรถพุ่งพวงก็เป็นกลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับคำถามที่หลายคนอยากจะรู้ก่อนหน้านี้นะครับว่าโครงการนี้จะเอาเงินจากที่ไหนครับมีแน่นอนนะครับแต่รอสักแป๊บหนึ่งครับน่าจะมาแน่นอนครับเพราะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินก็เตรียมที่จะผลักดันร่างพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินครับวงเงิน 4-5 แสนล้านบาทเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับมุมการเมืองเช้านี้ชวนมาวิเคราะห์กันต่อกับคุณอุรชัยสอนแก้วนะครับจริงๆก็แน่นอนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและก็แง่ลบนะฮะ
3: ครับคือโครงการเนี่ยมาแน่ไม่มาไม่ได้เรื่องใหญ
0: ่
3: เพราะไปให้สัญญาเขาไว
2: ้ครับ
3: นะครับแต่มาเนี่ยเงินจากไหน
2: นั่น
3: น
2: ะ
3: ตอนนี้เป้าหมายหนึ่งของรัฐบาลก็คือเงินมาจากการกู้นะครับแม้ว่าจะมีกระแสมีแรงเสียดทานเยอะแต่ถ้าดูแนวโน้มครับปลายสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะยังไม่มีการคุยเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าจะคุยกันเรื่องของพรก.กู้เงินก่อนตัววงเงินงบประมาณคุณผู้ชมครับตอนแรกเนี่ยเราคุยกันที่ตัวเลข500ล้านบาทปรากฏว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขลดลงเหลือประมาณ400ล้านบาท เดี๋ยวรอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้ว่าตัวเลขเยอะขนาดไหนที่รัฐบาลวางแผนจะกู้นะครับที่โดนวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามพอสมควรก็คือตัวพระราชกำหนดหรือว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้จะไม่ได้เข้าที่ประชุมเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตัวนายกอนุทินบอกว่าคุยกันมาเยอะแล้วมีการตกแต่งไส้ในกันมาเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยวงเงินอย่างที่ผมบอกไปครับตั้งเป็นโจทย์ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเหตุผลที่รัฐบาลนำมาชี้แจงก็คือเราอยู่ในช่วงวิกฤตแล้วก็อยู่ในช่วงภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้เพราะเรากำลังเผชิญวิกฤตตะวันออกกลางนะครับวิกฤตด้านพลังงานวิกฤตด้านปากท้องต่างๆคือตอนนี้มีคำถามเดียวกันกับรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเลย
1: ครับ
3: สมัยที่แล้วช่วงต้นคุณเศรษฐาพยายามจะผลักดันพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ย500,000 ล้านบาทแบบเดียวกันเลยจะเอามาใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตคนก็บอกว่ากู้500,000 ล้านมาแจกคนละหมื่น มันไม่ใช่ คุณเศรษฐาบอกว่าไม่มันมีเหตุผล คือตอนนั้นอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้องมีการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจมันกระตุ้น คำถามคือแล้วมันฉุกเฉินเร่งด่วนยังไง นะครับสุดท้ายไม่ได้กู้นะ คำถามเดียวกันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี
0: ้
3: ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเปล่าวิกฤตพลังงานเป็นวิกฤตไหมใช่แต่ฉุกเฉินเร่งด่วนจริงไหมนี่คือคำถามครับ
1: ค่ะ
3: เพราะตอนนี้ไม่มีใครเถียงว่าเราไม่ได้อยู่ในวิกฤตนะ
0: ใช่
3: ตัวฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลวิจารณ์ว่านี่คือการเหมือนตีเช็คเปล่าเหมือนใช้ช่องว่างพระราชกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบคือพยายามจะไปทางพ.ร.ก.ให้ได้เพราะถ้าไม่ใช้พ.ร.ก.พ.ร.ก.เป็นอำนาจครม.ใช่ไหมมันเร็วไงเพราะว่ามันฉุกเฉินเร่งด่วนอ่ะมันฉุกเฉินเร่งด่วนก็เลยต้องออกเป็นพ.ร.ก.ซึ่งถ้ามันไม่ฉุกเฉินเร่งด่วนคุณออกเป็นพระราชบัญญัติสิพ.ร.บ.ต่างกันตรงไหนพ.ร.บ.ต้องผ่าน
0: สภา
3: ฝ่ายนิติบัญญัติทางสภาผู้แทนเขาจะได้มาการถกเถียงกันว่ามันเหมาะสมสอดคล้องขนาดไหนนี่คือโจทย์ครับวิกฤตจริงแต่เร่งด่วนหรือเปล่า
0: ค่ะจริงๆหลายคนก็ยอมรับนะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วมันก็วิกฤตจริงๆนั่นแหละแต่ปัจจัยอะไรล่ะที่ทำให้การออกพรกรในรอบนี้เนี่ยมันต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากหลายภาคส่วน
3: คือไอ้วิกฤตจริงไม่จริงเนี่ยเขาเอามาค้านไม่ให้ออกแต่แรงเสียดทานจริงๆคือเรากำลังก่อหนี้มหาศาลเพิ่มอีกก้อนนึงจริงๆคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้คุณอุตชัยคิดเยอะหลายรัฐบาลเขาก็กู้ก็คือมันไม่มีตังค์บริหารประเทศมันก็ต้องกู
1: ้
3: เพื่อมาขับเคลื่อนใช่ไหมครับมันไม่มีน้ำมันหล่อลื่น
0: อ
3: ่ะคือในช่วงเวลาที่มันจำเป็นมันก็จำเป็นแหละ
0: มันก็จะเทียบกับในครอบครัวเราเนี่ยแหละเวลาเราตังค์หมดอ่ะเราก็ต้องไปหากู้ใช่ไหมล่ะ
3: คือถ้ากู้มาแล้วมาลงทุนเนาะคุณมาสายเศรษฐกิจภาคเอกชนเจ้าสัวเขาไม่กลัวการกู้นี่ใช่ไหมพอเขากู้มาแล้วเขามาลงทุน
0: เขาเห็นอนาคตว่าลงทุนแล้วได้ผลกำไร
3: ใช่
0: แต่รอบนี้ไม่แน่ใจ
3: เพราะเจ้าสัววางแผนว่าถ้ากู้มาแล้วจะต้องมาเพิ่มศักยภาพในการหาเงินก็จะแบ่งกำไรมากินตงแล้วก็ไปใช้ดอกใช้หนี้กันไปแต่กรณีของประเทศเนี่ยกู้มาทำอะไรคือตอนนี้เวลาผมคุยกับผู้สังเกตการนะไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์เป็นใครก็ตามจะภาคเอกชนเขาจะบอกว่าคำถามมันอยู่ที่ว่ากู้มาแล้วใช้อะไร
1: ครับ
3: มันไม่ใช่กู้ไม่กู
0: ้
3: ครับคือต่อให้คุณกู้มาเนี่ยคุณจะมาทำอะไรนะครับวิกฤตด้านพลังงานนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนำไปสู่ปากท้องประชาชนแล้วปัญหาปากท้องประชาชนจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองคนก็เลยมองว่าไอ้ที่กู้มานี้เพื่อแก้วิกฤตการเมืองหรือแก้วิกฤตเศรษฐกิจกันแน่ถ้าเพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจมันจำเป็นต้องกู้แบบฉุกเฉินเร่งด่วนก้อนใหญ่ถึง500,000 ล้านจริงหรือเปล่านะครับนักวิชาการนักสังเกตการหลายคนที่ผมคุยด้วยอยากให้ไปปรับที่ราคาพลังงานมากกว่าในเมื่อเราเผชิญวิกฤตพลังงานและวิกฤตพลังงานนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจไปปรับโครงสร้างราคาพลังงานได้ไหมตอนนี้นอกจากรัฐมนตรีเอกนัทที่ไปลดค่าการกลั่นซึ่งคือหลายคนใช้คำว่านิดหน่อยนะแต่คุณเอกนัทอาจจะเถียงนะมันไม่ใช่นิดหน่อยกว่าจะยื้อเอาลงมาได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะแต่คนวงนอกเขาอาจจะมองว่ามันนิดหน่อยเนี่ย
1: ค
3: ือเขาอาจจะอยากให้ไปไกลกว่านั้นไปขยับอะไรที่มันมากกว่านั้นได้ไหมลดทีเป็น10 บาทเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องกู้เพราะประชาชนก็สบายถ้าลดได้ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยหลายคนบอกว่าประคองสถานการณ์พลังงานได้นะครับด้วยการลดค่าการกลั่นลงมาแล้วดูแนวโน้มว่าเดี๋ยวคุณเอกนัทคงไปต่อได้อีกแต่ว่าแก่นแท้ที่ทำให้น้ำมันแพงยังไม่ได้ถูกแตะคนก็เลยมองว่าคุณไม่ต้องกู้หรอกคุณไปแก้แก่นแท้ราคาพลังงานดังนั้นเรื่องพลังงานก็เลยมีมุมมองหลากหลายนะครับแล้วก็มีการฟันธงจากบางฝ่ายว่าถ้าแก้พลังงานได้ไม่ต้องกู
1: ้
3: 4-5 แสนล้านบาทเนี่ยไม่จำเป็น
4: ใช่เพราะว่าพลังงานมันเป็นต้นทุนของทุกๆอย่างไงถ้าหากว่าสามารถดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่อ่ะยกตัวอย่างที่ชัดเลยดีเซลถ้าเกิดเอาเงินมาดูแลดีเซลได้ให้อยู่ในระดับ30บาทต่อลิตรเนี่ย มันก็จะทำให้บรรเทาผลกระทบในด้านอื่นๆได้อีกเยอะเลยอ่ะขนส่งก็ไม่ต้องปรับราคาขึ้นราคาสินค้าที่มากับรถขนส่งก็ไม่ต้องแพงขึ้นประชาชนก็ไม่ต้องซื้อแพงอย่างเงี้ยเป็นต้น
3: ตอนนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่เมื่อสักครู่คุณสิริมาถามก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเครดิตความน่าเชื่อถือทางการเงินการคลังซึ่งสถาบันระดับโลกเขามีการจัดอันดับกันตลอดนะครับเขาไม่ได้จัดประกวดกันเล่นๆคือเอกชนนานาชาติต่างประเทศสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยเขาก็ดูจากตรงนี้คือเขาไม่ได้จัดแบบท็อป10อ๋อลง TikTok ไม่ใช่อย่างนั้นนะสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งปรับให้เราดีขึ้นดีจากเนกาทีฟมองเป็นลบเมื่อปีที่แล้วมาเป็นสเตเบิลก็คือค่อนข้างจะทรงตัวหลายคนกังวลว่าถ้าเราไปกู้เงินก้อนใหญ่มาเราจะกลับไปเนกาทีฟอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเรากลับไปเป็นลบเนี่ยมันหมายความว่ามุมมองต่อสถาบันการเงินเวลารัฐบาลไปขอกู้ก็จะมีต้นทุนในการกู้เพิ่
4: ม
3: การกู้มีต้นทุนอะไรดอกเบี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจริงๆมันโคซับซ้อนกว่านี้นะครับแล้วตอนนี้สถานะเรื่องหนี้สาธารณะของประเทศก็อยู่ในช่วงที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่ามันไม่ปลอดภัยแล
4: ้
3: วเรามีช่องว่างให้ใช้เงินซุยซุยได้น้อยมากณเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับคุณผู้ชมหนี้สาธารณะนะครับ 66% ประมาณ 12,590 ล้านบาท 12,590 ล้านบาท 12.59 ล้านล้านบาท
2: นับไม่ถูกเลยศูนย์กิจ
3: พอพูดแยกกันบางทีคนนึกไม่ออกพอบอกล้านล้านปุ๊บเยอะทันทีเยอะใช่ไหม 12.59 ล้านล้านบาทเพดานหนี้ของเราอยู่70นะครับหนี้เราอยู่66มีแกปอยู่ 4%
4: ค่ะ
3: 4% คุณผู้ชมบอกเฮ้ยน้อยแต่ 4% นี้เนี่ยสมมุติว่าจะกู้เพิ่มโดยที่ไม่ดันเพดานหนี้ขึ้นไปอีกมันก็กู้ได้นะ 4% นี่ประมาณ8แสนล้านบาท
4: มันก็เยอะนะ
3: อันนี้แบบให้เต็มที่แบบรูดเต็มวงเงินบัตรเลยนะ 4% ได้อีก8แสนล้านแต่ตามข่าวเนี่ยจะขยับเป็น75แต่ผมคิดว่าจะขยับหรือไม
4: ่
3: พรุ่งนี้จะได้คำตอบเบื้องต้น
2: ครับ
3: ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะถ้าไม่ขยับรอบนี้ผมว่ารอบหน้าก็ขยับคือมันจะเต็มอยู่แล้วนึกออกมั้ยแล้วที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์หลายท่านนะครับที่เป็นระดับอาจารย์เลยนะเขามองว่าจริงๆอย่าไปกลัวการขยับเพดานหนี
4: ้
3: สิ่งที่ต้องกลัวคือถ้ากู้มาแล้วจะหาเงินมาใช้ยังไงนะครับไม่อย่างนั้นเพดานหนี้มันจะขยายขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ที่เราเห็นเพดานหนี้ 100% บ้าง 110% อันประเทศพัฒนาแล้วของเรามันยังติดไอ้นี่อยู
2: ่
3: มันต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยที่สำคัญไม่กู้ได้ไห
2: ม
3: ใช้งบกลางงบสำรองฉุกเฉินงบกลางตอนนี้เหลือประมาณ 20,000 ล้าน
4: ไม่น่าพอนะ
3: น้อยเพราะว่า
5: เราใช้ไปรอบก่อนแล้วไง
3: ใช่แล้วเราต้องมีเราไม่รู้เราเจอวิกฤตอะไรอีกปลายปีที่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ
2: ่
3: นะครับนี่ผู้แทนยังมาทวงตังค์อยู่เลยใช่ไหมครับคือมันมีวิกฤตต้องใช้เงินเยอะแล้วถ้าวัดจากปริมาณหนี้ที่เรามีอยู่ 12.59 ล้านล้านเนี่ย 20,000 ล้านมันแทบจะเป็นเงินในลิ้นชักอะมันสัดส่วนมันเทียบกันไม่ได้ไงนะครับทีนี้จะชวนคุยกันว่าคือหลายคนมองว่าเรามีแนวโน้มที่จะสร้างหนี้ทับหนี้ก้อนเดิมในอดีตที่ผ่านมาครับเวลานักเศรษฐศาสตร์เขาประเมินวิกฤตระดับโลกวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเขาจะประเมินเอาแบบตามวิชาการง่ายๆเป็นรอบมาทุก10ปีจะคุณจะต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์จะอะไรก็แล้วแต่มาทุก10ปีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็จะกู้เงินมาเพื่อรับแรงกระแทกพอกู้มาก้อนใหญ่ใช่ไหมครับเราจะมีเวลาอีกประมาณ10ปีจะใช้เงินใช้หนี้ก้อนนี้ให้หมดแต่โลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันวิกฤตมันไม่ได้มาทุก10ปี3ปี4ปีมันมาแล้วพอแฮมเบอร์เกอร์มายูเครนโควิดมายูเครนมา อะไรนะสงครามภาษีสงครามภาษีมาอีกตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์มากำแพงภาษีนำเข้านะครับเสร็จปุ๊บไปเวเนซุเอลาไปอิหร่านอย่างเนี้ยวิกฤตมันมารัวแล้วมันส่งผลกระทบเยอะนักวิจัยจาก TDI ที่คุยกับผมเรื่องนี้อาจารย์นนทฤทธิ
2: ์
3: พิศนยบุตรนะครับเขาประเมินว่าเมื่อวิกฤตมันมาถี่แบบนี้แล้วเราไม่มีศักยภาพในการรับแรงกระแทกจนต้องกู้มาเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเราจะถึงจุดที่ต้องลำบากจากการชำระหนี
5: ้จากเมื่อก่อนที่ต้องวางแผนระยะยาวแต่ว่าตอนนี้ระยะสั้นก็สำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกว่า 3-4 ปีบางทีมันอาจจะมาเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเราพูดถึงภาพรวมถ้าเราเปรียบเทียบกับเอกชนปกติเอกชนเวลาเขากู้เงินมาเขาก็ต้องเอากำไรไปใช้หนี้ใช่ไหม
3: ครับ
5: อันนี้ถ้าเกิดว่ากรณีของรัฐบาลเนี่ยบอกว่ายังไงยืนยันว่าจะต้องกู้แน่นอนแต่เขาเอามาช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนมันก็อาจจะเป็นผลดีไม่ใช่หรอครับ
3: ทางอ้อมใช่ไหมเพราะว่ากำไรของรัฐบาลคือภาษีคือพอเรียกว่ากำไรมันก็จะผิดหลักการจริงๆเป็นรายได้ของรัฐบาลจะมาจากภาษีเพราะฉะนั้นถ้ากู้มาเนี่ยหลายคนเลยมองว่าไปช่วยกลุ่มเปราะบางหรือไปวางแผนระยะยาวอย่างเช่นคุณช่วยเด็กที่จะหลุดจากการศึกษาไม่ให้หลุดจากการศึกษาไหม ผมฟังคำนี้ผมก็ตกใจเอ้ยเขาจะกู้มารองรับวิกฤตพลังงานคือการศึกษามันสำคัญแต่มันเป็นอีกเรื่องนึงหรือเปล่านะครับก็อาจารย์นนทฤทธิ์นั่นแหละที่คุยกับผ
4: ม
3: บอกไม่ใช่เพราะถ้ารายได้ของรัฐบาลมาจากภาษีการช่วยให้เด็กไม่หลุดจากระบบการศึกษาหมายถึงรัฐบาลจะเพิ่มอัตราการเก็บภาษีได้ในอนาคตเพราะเด็กอยู่ในระบบการศึกษาย่อมมีงานการดีๆทำ

0: รายได้ที่จะได้เกินจากค่าแรงขั้นต่ำภาษีที่จะเข้ารัฐก็จะมากขึ้นนี่คือแผนระยะยาวแต่อาจารย์ไม่ได้ห้ามนะครับที่จะไปช่วยรองรับแรงกระแทกคนที่วิกฤตแต่ขอให้เป็นกลุ่มที่เปราะบางจริงๆไม่ใช่แจกหวาน
1: ค
0: ือพอคนได้ยินคำว่าไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสอะไรพวกนี้นักวิชาการหลายคนกลัวว่ามันจะเป็นการแจกหวานบางคนเขาดูแลตัวเองได้คุณดูแลตัวเองได้ไหม
2: ได้อยู่แล้ว
0: ก็ได้ใช่ไหมคือถ้าเราไปเทียบ
3: เป็นกลุ่มคนอื่น
0: ๆใช่อ
3: ะไรเนี่ยเพราะบางทีมันเป็นนโยบายประชานิยมที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นการแจกเงินแจกเงินไปก็หวังฐานเสียงในอนาคตแต่ว่าท้ายที่สุดมันคุ้มค่ากับการไปกู้เงินมา
4: แต่ว่าจะบอกว่าพอพูดถึงเรื่องภาษีปุ๊บเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันข่าวลงทะเบียนไทยช่วยได้พลัสเขาถามรายได้ด้วยนะรถพุ่มพวงอ่ะที่มาลงทะเบียนที่จะเข้าโครงการอ่ะเขาถามด้วยว่ารายได้ต่อวันคุณได้เท่าไหร
0: ่ซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับแล้วมันก็ช่วยลดแรงเสียดทานได้นั่นหมายความว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้แจกหวานไปทั่วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วยกลุ่มเปราะบางมากๆยิ่งดีแล้วจำกัดแค่นั้นเพื่อไม่ให้ใช้เงินเปลืองพรก.ฉบับนี้บอกสมมติว่าพรก. 400,000 ล้านไม่ได้หมายถึงกู้ตูมเดียว 400,000 ล้านนะใช้เท่าไหร่กู้เท่านั้นเขาให้อำนาจกู้ไม่เกินวงเงิน 400,000 ล้านบาทแต่อีก1มิติที่ต้องจับตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันก็คือนี่เป็นการกู้เพื่อแก้วิกฤตเศรษฐกิจหรือแก้วิกฤตของพรรคภูมิใจไทยกันแน
1: ่
0: นี่คือเรื่องที่ต้องคุยกันต่อ
1: เพราะจริงๆมันก็เป็นไปตามสูตรนะคุณผู้ชมถ้าหากว่าปากท้องดีเศรษฐกิจดีเนี่ยประชาชนก็จะไม่มีเวลาว่างไปวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
0: ทำกินไงหาเงินสนุกอะไรอย่างนี
1: ้แต่ว่าการกู้รอบนี้เนี่ยมีข่าวแว่วๆมาว่าเป็นการกู้ภายในประเทศก็คือคุณอุรชัยเงินเหลือก็สามารถไปซื้อพันธบัตรที่รัฐบาลออกได
0: ้
1: ก็คือเป็นการกู้เงินจากประชาชนที่อยู่ในประเทศนี่แหละ
0: เดี๋ยวเราดูกู้ในประเทศไปแย่งแหล่งเงินเอกชน
1: ก็ยังมีบางส่วนที่ยังจะพอมีกำลังแล้วก็มีเงินเย็นอยู่ในกระเป๋าฝากเงินไว้ในธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยมันต่ำมากไปซื้อพันธบัตรซะหน่อยก็อาจจะได้กำไรที่ดีกว่า
0: ครับดูออปชันเดี๋ยวพรุ่งนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะได้เห็นมติเบื้องต้นนะครับ
3: ครับเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดกันนะครับ
0: ครับ
3: คุณอุรชัยครับ
0: ขอบคุณครับ
4: ดูเรื่องของปลาหมอคางดำนะครับคุณผู้ชมทนจริงๆนะครับสำหรับปลาหมอคางดำเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเขายืนยันนะครับบอกว่าแม้ว่าน้ำจะแล้งแค่ไหนอากาศจะร้อนแค่ไหนปลาหมอคางดำอยู่ตลอดไปครับนี่หวานแห่ให้ดูนะฮะคุณผู้ชมนี่ปุ๊บแล้วก็จับขึ้นมาครับเป็นเกษตรกรที่ตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพอเอาขึ้นมาเท่านั้นแหละครับปลาหมอคางดำเพียบเลยนะครับยังคงพบจำนวนมากและยังเหมือนจะไร้การควบคุมนะครับทั้งตามแหล่งน้ำธรรมชาติคลองไส้ไก่คลองขนาดเล็กในพื้นที่ป่าเสม็ดหรือว่าป่าชายเลนก็ยังเจออยู่นายสุธรรมชัยมุตเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าช่วงนี้แม้จะอากาศร้อนจัดฤดูแล้งน้ำก็น้อยน้ำเค็มมากขึ้นแต่ไม่กระทบกับปลาหมอคางดำเลยครับ
5: แรงไม่มีพ้นหญิงเอ็นมากันหน้าแรงน้ำมันน้อย
6: ครับ
5: ครับ
6: ซึ่งการกระจายพันธุ์ก็มันก็คือไม่ได้ทุ่งพ้นอะไรเลย
5: ครับ
6: ถ้าท่านอาการหลาดุในพื้นที่ตอนนี้มันขุดประเมินแล้วมันอยู่เปลือกครับ
5: ผมว่ามันมากเลย
6: ครับ
5: ต่อไปตามแรงน้ำเป็นปอดถ้าเอาชาวๆนี่ขึ้นแบบเป็นนัดเลยครับ
6: ครับซึ่งเราทำปื้อกันได้มั้งชาวบ้านนี่ดูกับ
5: จะต้องไม่ใช่ทำเปลือกมือต้องยุ่งกับมันได้แล้ว
4: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังยังมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังนะครับและคนในลุ่มน้ำเนี่ยต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเองทั้งที่การระบาดของปลาหมอคางดำค่อนข้างรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างหนักด้วยครับ
1: ติดตามข่าวกีฬานะคะพบกับคุณวิริยะต้องเริ่มกันที่แดงเดือดเมื่อคืนนี้เดือดจริ
7: ง
1: ยิงกันไป5ลูก
7: คุณสิริมารู้สึกไงบ้างครึ่งแรกอ่ะ 2-0
3: บางคนบอกแทบไม่ได้นอนลุ้นกันจนวินาทีสุดท้าย
1: ก็หลายคนก็ลุ้นเนอะแมนยูก็นำสุดท้ายก็ถูกตีเสมอ
7: ใช่พอครึ่งหลังนี่เหมือนหนังคนละม้วนเหมือนกันนะแต่สุดท้ายคือลิเวอร์พูลตัวไม่ครบไงก็เสร็จแมนยูไปตามระเบียบนะครับแต่ว่าก็ชื่นชมทั้ง2ทีมเป็นแดงเดือดที่สนุกมากซัดกันถึง5ประตูเลยนะครับไปดูนะครับแมนยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปแบบสนุก3-2การันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าเซอร์อเล็กซ์ฟูกสันครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการป่วยกระทันหันก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมแดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดแมนยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูล15นาทีแรกนะครับแมนยูนำก่อนถึง2ลูกเลยนะครับมาจากมาเตอุสคุนย่าและก็เบนจามินเชสโกแต่ว่าครึ่งหลังลิเวอร์พูลมาได้

0: ประตูตามตีเสมอนะครับก็เป็นความผิดพลาดของแมนยูครับให้โดมินิกโซโบสไลและก็โคดี้กักโปนะครับทำประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ2นะครับตอนนั้นโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลมีเฮเลยนะครับอาจจะพลิกชนะด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่านาทีที่77นะครับคอมบี้เมนูครับทำประตูชัยให้แมนยูไดเต็ดชนะลิเวอร์พูลไป 3-2 เป็นประตูแรกของเมนูในฤดูกาลนี้ฉลองการต่อสัญญาฉบับใหม่ของสโมสรด้วยทำให้ฤดูกาลนี้แมนยูไดเต็ดชนะลิเวอร์พูลทั้ง2นัดในลีกนะครับพร้อมยึดที่3การันตีคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าแน่นอนแล้วส่วนลิเวอร์พูลยังอยู่ที่4ยังต้องลุ้นท็อป4ใน3นัดสุดท้ายมาดูเซอร์อเล็กฟูสันนะครับที่จะเข้ามาชมเกมในนัดนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนเกมจะเริ่มนะครับรายงานระบุว่าเซอร์อเล็กฟูสันเนี่ยไม่รู้สึกไม่สบายขณะที่อยู่ในบริเวณอุโมงค์ก่อนเริ่มเกมและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับโดยคาดว่าจะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้อีกไม่นานนะครับย้อนไปที่เกมนะครับชัดเจนว่าเกมกดดันคือพลาดพอๆกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูกระหายชัยชนะมากกว่านะ
1: ดูเพจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน Facebook คือตื่นมานะก็นั่งไถฟีดเห็นคนเข้าไปคอมเมนต์กันคือบางคนบอกว่าได้ดูบอลมันพุทแล้วบางคนก็บอกว่าโหลุ้นจนแบบว่าวินาทีสุดท้ายจริงๆสุดท้ายก็คือหลายๆคนก็บอกว่าตื่นมาเนี่ยบางคนไม่ได้ดูสดไงแล้วคนก็บอกเห็นผลแล้วโหอุ่นใจเลย
0: ใช่เพราะเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมที่โมโนแม็ก
1: ครับ
0: โอ้โหเขาแต่ก่อนตรงบริเวณนั้นเป็นสนามบาสโอ้โหแฟนบอลทั้งแมนยูลิเวอร์พูลเข้าไปเชียร์โอ้เห็นแล้วมันบรรยากาศมันคึกคักกลับมานะหลังจากที่อุตสาหกรรมกีฬามันเงียบไปนานเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าแฟนบอลไทยก็ยังคงแบบให้การตอบรับนะฮะในเรื่องของกระแสของกีฬาโดยเฉพาะบอลแดงเดือดแบบนี้นะฮะคุณสิริมาได้นอนไหม
2: นอน
1: ต้องนอน
2: นอนนอนค่ะ
3: แต่รอบนี้คือคักเนี่ยเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยคนก็โอ้โหอยู่ดึกสบายเลย
0: นะครับผม
1: ดูบอลไทยกันหน่อยไหมครับไทยลีกลำพูนรอตกชั้นแล้วนะครับ
0: ใช่ครับเป็นดาร์บี้แมตช์ของภาคเหนือเมื่อวานลำพูนเจอกับเชียงรายลำพูนเนี่ยขอแค่มีแต้มก็จะอยู่รอดแล้วก็ทำได้สำเร็จแต่ว่ารูปเกมนี้ไม่มีประตูนะครับแต่ว่าก็ผลออกมาก็เป็นใจให้กับทางด้านของลำพูนครับลำพูนเรเออร์นะครับการันตีรอดตกชั้นในศึกไทยลีกแบบ 100% เต็มแล้วนะครับหลังเสมอกับเชียงรายยูไนเต็ด0ประตูต่อ0เก็บ1คะแนนสำคัญครับฟุตบอลไทยลีกนัดรอบแรกของฤดูกาลลำพูนเรเออร์อันดับ12นะครับที่ต้องการคะแนนเพื่อการันตีรอดตกชั้นแบบ 100% ก่อนถึงเกมนัดสุดท้ายเจอกับเชียงรายครับอันดับที่8เกมนี้แม้ลำพูนจะเล่นไม่ประทับใจแฟนบอลเลยนะครับหลังจากมีโอกาสทำประตูเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่เฉียบคมครับจบเกมเสมอกับเชียงรายไป 0-0 แต่ว่าเพียงพอครับที่จะทำให้ภารกิจของลำพูนจบสมบูรณ์ด้วยการรอดตกชั้นแบบ 100%ด้วยการมี28คะแนนรั้งอันดับที่12ของตารางคราวนี้ครับไทยลีกนัดสุดท้ายในสัปดาห์หน้าจะเป็นการลุ้นหนีตกชั้นของสุโขทัยอันดับที่14เปิดบ้านเจอกับเมืองทองอันดับที่13นะครับใครชนะเกมนี้รอดตกชั้นทันทีแต่หากเสมอกันนะครับสุโขทัยก็จะตกชั้นเกมนี้เล่นที่บ้านของสุโขทัยนะครับส่วนนครราชสีมาอันดับที่15แม้จะยังไม่ตกชั้นแบบ 100% แต่โอกาสรอดเนี่ยมันยากมากๆนะครับทั้งการที่ต้องเอาชนะชลบุรีด้วยผลต่างประตูเนี่ยที่ต้องบวกเข้าไปเยอะๆอีกทั้งต้องลุ้นให้คู่ของสุโขทัยกับเมืองทองต้องออกมาเสมอกันด้วยนะครับส่วนผลคู่อื่นราชบุรีถล่มชนะระยองไปขาดครับ 6-1 ราชบุรีอยู่ที่3ระยองอยู่ที่9พีทีประจวบชนะอุทัยธานีไป 2-0 นะครับประจวบอยู่ที่6อุทัยธานีอยู่ที่11นะครับ
4: จังหวะนี้เข้าช่องมา
0: คราวนี้มาดูฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเกมแรกโปลิสเทโรที่จบอันดับ5เปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิทยะที่จบอันดับที่4นะครับก็เกมแข่งขันตรงหลังบ้านเราเองนะครับเกมนี้เป็นโปลิสเทโรที่ออกนำก่อน 2-0 นะครับโดยได้ประตูจากวุฒิชัยมารมผู้เล่นหนองบัวพิทยะเนี่ยยิงเข้าประตูตัวเองครับตั้งแต่นาทีที่4แล้วก็เปโดเฮริเก้นาทีที่53จากนั้นหนองบัวแก้คืนได้1ลูกนะครับจากเจเดลคาปิสทาโนนาทีที่57จบ90นาทีโปลิสเทโรเอาชนะหนองบัวไป2ประตูต่อ1กุมความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นนัดที่2ที่บ้านของหนองบัวในวันที่9พฤษภาคมเวลา 18:00 น.โดยไทยลีก2รอบเพลย์ออฟจะคัดเอา1ทีมเท่านั้นนะครับเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดตามราศีสไลด์แล้วก็ศรีสะเกษขึ้นไปครับ
5: นี้ที่3ประตูแล้ว
0: ลีก1ลีก2แล้วมาดูที่บอลรักหญ้ากันบ้านนะครับฟุตบอลเยาวชนด้วยอายุไม่เกิน10ปีแล้วก็12ปีไทยแลนด์จูเนียร์ซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสงครามปีนี้เขาปรับรูปแบบการแข่งขันนะครับจาก7คนเนี่ยมาเป็น8คนเพื่อให้สอดคล้องกับฟุตบอล11คนในการที่เยาวชนจะนำไปต่อยอดสู่อะคาเดมี่ของทีมสโมสรอาชีพได้รวมถึงยังเป็นเวทีคัดนักเตะช้างเผือกฝีเท้าดีแต่ว่าขาดโอกาสในเรื่องของทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อให้กับสถาบันใหญ่ๆตามแนวทางพัฒนาของทีมงานไทยแลนด์จูเนียร์ครับ
6: ผมสำหรับไทยแลนด์จูเนียร์นะครับก็เป็นรายการเยาวชนรุ่น10แล้วก็12ปีครับเราเปิดการแข่งขันนะครับทั่วประเทศเลยนะครับโดยเดินทางไปแต่ละภูมิภาคเช่นภาคเหนืออีสานออกตกนะครับเราเดินไปทางไปหมดครับเพื่อที่จะคัด4ทีมที่ดีที่สุดครับแล้วมาเล่นรอบไฟนอลครับหรือว่ารอบประเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วเราก็โชคดีครับที่มีพาร์ทเนอร์ครับมีรุ่นอายุ10ปีแล้วก็12ปีครับใช่ครับแล้วก็เอา4ทีมจากทุกภาคเลยครับนะครับมารวมกันที่นี่ครับเป็นรอบประเทศนะครับ
0: โดยแชมป์ในรุ่น10ขวบนะครับเป็นของทีมสุทธิสารมุกดาหารส่วนแชมป์ในรุ่น12ขวบเนี่ยเป็นของ Toyota Bangkok ซึ่งแชมป์ทั้ง2รุ่นก็จะได้เดินทางไปเก็บประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลเฟสติวัลที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกันต่อไปนะครับก็มีทุกระดับเหมือนกันนะครับลากย่านี่ถือว่าเป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลอาชีพของไทยก็ย้อนไปที่ไทยลีก1หน่อยนะครับเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเตะวันอาทิตย์นี้ 18:00 น.พร้อมกันทุกคู่โหไฟแลบแน่นอนครับเกมที่สุโขทัยกับเมืองทองก็แหมมันจะมาดีตอนท้ายทันหรือเปล่าส่วนสุโขทัยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชำนาญในเรื่องของโซนหนีตกชั้นอยู่แล้วนะครับรอดูนะครับว่าวันอาทิตย์นี้18นาฬิกาเป็นต้นไปใครจะอยู่ใครจะไป
3: ครับดูวงการกรีฑากันบ้างนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับก็มีมุมมองจากโค้ชคนแรกของบิวหลังจากที่บิวเนี่ยคือมีแนวโน้มที่จะไปทำลายสถิติของตัวเองได้ตลอดเลยนะ
0: ใช่เขามองว่าเอเชียนเกมในเดือนกันยายนนี้ครับน่าจะมีการทำลายสถิติและก็น่าจะได้เหรียญเหมือนกับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับไปดูโค้ชผู้ปลุกปั้นบิวพุทธพลบุญสอนครับยอมรับว่าการเข้ามาของโค้ชเจนทรีแบดลีย์ได้พัฒนาการวิ่งของบิวขึ้นมาได้มากและเชื่อมั่นว่าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้เห็นเจ้าตัวทำลายสถิติเดิมลงได้ครับบิวพุทธิพลยังคงผลงานดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคว้า1เหรียญทองจากประเภท60เมตรและเหรียญเงิน4คูณ60เมตรในศึกเอเชียนบิดเกมที่จีนซึ่งเป็นรายการที่สมาคมกีฬาต้องการให้เจ้าตัวเนี่ยไปสนุกกับการวิ่งครับแล้วก็สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆเพื่อสร้างแรงกระหายก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ที่ผ่านมาบิวปลดล็อกคลายความกดดันในประเภท100เมตรเพราะว่าทำสถิติ9.94 วินาทีเป็นครั้งแรกในชีวิตและเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่วิ่งต่ำกว่า10วินาทีรวมถึงระยะ200เมตรนะครับสถิติก็คือ 20.07 วินาทีในซีเกมครั้งที่ผ่านมาสภาพร่างกายสมบูรณ์สุดๆจริงๆครับในมุมมองของโค้ชออสวัฒนาสุวรรณรักษาคนนี้เป็นผู้ปลุกปั้นบิวภูริพลตั้งแต่อสัมชัญสมุทรปราการยอมรับว่าการเข้ามาของโค้ชเจนทรีแบดลีย์เนี่ยได้ยกระดับการวิ่งของบิวขึ้นมาได้มากทั้งการออกบล็อกสตาร์ทความมั่นใจและก็เทคนิคการวิ่งที่ช่วยต่อยอดไปสู่ระดับโลกได้ซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้ก็มีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะได้เห็นสถิติใหม่ของบิวเกิดขึ้นโดยเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเนี่ยบิวสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้จาก100เมตรส่วนที่ญี่ปุ่นครั้งนี้บิวยังคงลงใน3ประเภทไฮไลท์นะครับ100เมตร200เมตรและก็4คูณ100เมตรครับ
7: ตัวบิวเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยและถึงโตทุกวันนี้เขาจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆโดยไม่มีสิ้นสุดก็ที่เห็นชัดๆกันอยู่ทุกคนก็ประชาชนทั่วไปก็เห็นว่าบิววิ่งต่ำกว่า10ซึ่งได้ปลดล็อกของตัวเองที่วิ่งต่ำกว่า10แล้วแถบเอเชียเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะน้องใหม่ๆดาวรุ่งใหม่ๆมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งบิวก็ต้องสู้กับคู่ต่อสู้ในระดับนี้นะครับให้ได้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือต้องโฟกัสและเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างจริงจังในการที่จะทำให้ตัวเองอยู่แนวหน้าหรือต้นหรือจะทำลายสถิติของตัวเองจากเหรียญเงินเป็นเหรียญทองมันต้อง โฟกัสตรงนั้นให้ชัดเจนครับ
0: ซึ่งด้วยความสำเร็จในระดับนานาชาติของบิวพุทธิพล

0: ็ได้เปรียบเป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซ็นคาเบียนแห่งประเทศไทยครั้งที่8ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการซึ่งเป็นสถาบันที่ปลูกปั้นบิวขึ้นมาครับโดยนอกจากพิธีเปิดการแข่งขันจะยิ่งใหญ่โดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลนายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูในเครือมูลนิธิคณะเซนกาเบียนแห่งประเทศไทยเป็นประธานการแข่งกีฬาก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกทีมต่างสู้กันอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตะกร้อและอีกหลายๆชนิดกีฬาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการใช้กีฬาและการออกกำลังกายนะครับน่าจับตานะครับสำหรับบิวครั้งนี้เพราะว่าผลงานที่วิ่งต่ำกว่า10วิเนี่ยมันอาจจะต่อยอดไปสู่เหรียญใหญ่ๆในเอเชียนเกมก็ได้
1: ไปต่อกันที่สีสันคุณผู้ชมเป็นการฉลองชัยชนะของทีมฟุตบอลที่บอกว่าฉลองกันแบบเย็นๆ
0: ใช่เลือดเย็นเลย นะฮะ เพราะว่าทีมของปอโต้เนี่ยแพ้นะฮะแพ้1นัดแต่ว่าอันดับ2เนี่ยก็คือเบนฟิก้าของโจเซ่มูรินโญ่ไม่แพ้ใครเลยก็เฉียดชนะไปคือทีมของมูรินโญ่นั้นโอ้เสมอเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะไปดูการฉลองแชมป์ลีกของบรรดาผู้เล่นปอโต้นะครับที่เซอร์ไพรส์ด้วยการทำไอซ์บักเก็ตใส่โค้ชของพวกเขาระหว่างการแถลงข่าวครับการแถลงข่าวหลังจบเกมที่ปอโต้ชนะคู่แข่ง 1-0 นะครับทำให้สโมสรคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสสมัยที่31ในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สำเร็จบรรดานักเตะปอโต้ครับทำเซอร์ไพรส์ด้วยการไอซ์บักเก็ตกับฟาเซสโกฟาริโอลีเฮดโค้ชของทีมนะครับด้วยการบุกเข้ามาในห้องแถลงข่าวและสาดน้ำแข็งใส่ฟาริโอลีอย่างเลือดเย็นครับเพื่อเริ่มต้นการฉลองแชมป์ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวจริงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอายุเพียงแค่37ปีเข้ามาคุมทีมปอร์โต้ได้เพียงปีแรกก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จปล่อยให้เบนฟิก้าคู่ปรับสำคัญภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่ต้องพลาดแชมป์แม้ว่าเบนฟิก้านะครับจะเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ก็ตามแต่ว่าดันไปเสมอ10นัดนะครับส่วนปอโต้เขาแพ้1แต่เขาเสมอไป4นะครับมี85เบนฟิก้าเนี่ย76แต้มนะครับเสมอเยอะไปหน่อยนะครับคราวนี้ไปดูอีกอันนึงครับโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นเลยนะครับไปดูการฉลองในศึกเทนนิสมาดริดโอเพ่นคือไม่บ่อยครั้งนะครับที่ได้เห็นนักเทนนิสหญิงที่ตีลังกากับหลังแสดงความดีใจตอนคว้าแชมป์แบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับนี่ตอนแรกนึกว่า AI ไม่ใช่นะครับตัวจริงครับเธอชื่อว่ามาตาคอสยุกครับนี่เป็นนักเทนนิสชาวยูเครนก็โชว์ตีลังกาหลังจากที่เอาชนะเมียร่าอันเดียว่ามือ8ของโลกจากรัสเซียคว้าแชมป์เทนนิสรายการใหญ่มาดริดโอเพ่นนี่เป็นรายการระดับมาสเตอร์1000รายการแรกของคอสยุกนะครับตีลังกาแบบนี้เพราะอะไรฮะรับเงินรางวัล1ล้านยูโรครับหรือว่า38ล้านบาทครับไม่แปลกใจนะครับ38ล้านจะซัมเมอร์ซอล2รอบก็ไม่มีใครว่านะครับตีลังกาฉลองเงินล้านครับแบบนี้ครับ
2: 38ล้านจะทำอะไรก็ได
0: ้จะทำอะไรก็ได้จะหมุนหัวก็ได้แต่ขอดดินนะหัวแดงหน่อยนะอย่างนั้น
3: แต่ถ้าเป็นผมได้38ล้านไม่กล้าทำนะกลัวไม่ได้อยู่ใช้ตังค์กลัวไม่รอด
4: กลัวไม่รอด
1: เดิมอาจจะเล่นยิมนาสติกมาก่อนมีพื้นฐานอยู่แล้ว
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นขบวนการฟันน้ำนมชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง 7:00 กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
2: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 Kiss Rangers